กรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

Huh?

Ay, ay, bora, bora, bu.

0: Huh?
1: Huh?
2: Yeah,
1: huh?
2: Why?

Huh?

Her? Huh?

ครับ

Huh? Huh?

Huh?

Rawr! Rawr! Rawr! Rawr! Rawr!

Ha ha ha.

Huh?

ี่

Grrrr!

Oh, I'm sorry, I'm sorry.

Huh?

Oh!

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ใกล้จะเสร็จหรือยังเร่งมือหน่อยสิเราจะหลับอยู่แล้ว
1: ว่องไวช่วยจับโต๊ะ
2: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฝาน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 นทางช่องไทย PBS
3: ตัวสีดำตัวมีแปดขา
4: อันนั้นเสื้อประจำ
3: มีเยอะ
4: ตัวผู้
3: เรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 นตื่นมาเจอกันนะ
5: สวัสดีเพื่อนใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับ Friends Space กวนสามซ่าตะลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 นที่ไทย PBS กดหมายเลข3
6: คิดเรนเจอร์สปายคิดสัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับกีฬาที่ต้องเคลื่อนที่ไปบนพื้นน้ำแข็งกีฬาไอซ์ฮอกกี
7: ้สวัสดีทุกคนเล่นกันได้ยัง
8: ยังไม่ได้เนี่ย
6: กีฬาไอซ์ฮอกกี้คืออะไรและภารกิจตามหาตัวอักษรลับในกีฬาชนิดนี้จะท้าทายขนาดไหนไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้ 7:10 นกฎหมายเลข3ช่องไทย PBS
9: I know okay สัปดาห์นี้เมื่อเต่าบอกว่าตัวเองเป็นเทพภาษาอังกฤษเควินและควีนเลยขอทดสอบแต่ดันตอบผิดทุกข้อและเกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อเอริกพูดสำนวนภาษาอังกฤษแต่ภูผาคิดว่าเอริกอยากกินเป็ดย่างพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้ 8:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3นะครับ
10: นี่คือภารกิจการค้นหาสายลับคณิตศาสตร์กับสนามทดสอบสมองที่เน้นการคำนวณของเหล่าอัลฟา
11: สีมันแบล็คพิง
12: ค์โอ้
13: แบล็คพิง
14: ค์ข้าวต่อไปเดี๋ยวซิกมาจะเลือกให
11: ้เซนซ่าม
10: าลุ้นไปกับพวกเขาว่าจะผ่านบททดสอบคณิตศาสตร์ได้หรือไม่ใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณเริ่มเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ 8:00 นทางไทย PBS
15: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะ
16: การปิดอุปกรณ์แกดเจ็ตไร้สายเมื่อไม่ใช้งาน

เป็นวิธีง่ายๆเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายลำโพงบลูทูธหรือเราเตอร์การปิดหรือถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าไฟแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดการใช้พลังงานอีกด้วย

0: ือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยคนนี้ก็แชมป์แกงส้ม
1: เมนูนี้เห็นบอกว่าไปแข่งมาด้วย
2: ชนะของจังหวัด
0: คนนั้นก็แชมป์ปลาล้าหล่น
3: ทำจนได้รางวัลนะคะได้เงินมาแล้วยังเขาแถมเตาแก๊ส
4: ทีมนู้นมีเตาแก๊สหรือเปล่า
0: คนนู้นก็แม่ครัวใหญ่ประจำชุมชน
5: ข้าแล้วหมกคอด้วยใบตองรองด้วยใบหยอง
6: เพื่อ
5: เป็นสโลแกน
6: อ๋อสโลแกนแม
0: ่ทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตหนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
7: หมึกนุ่มกุ้งดี
8: มันมันนัวดี
2: อร่อย
9: อร่อยรสชาติบานนี
10: ้ทานรู้เลยว่าคนเกาะเกร็ดทำ
11: แปลว่าร้อยแล้ว
0: ซึ่งครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
12: สู้รุ่นเดิมไม่ได้
13: แต่เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
14: คิดว่าเราจะชนะป้าสมเด็จได้ไหมคะ
15: ร้อยเปอร์เซ็นต์แม้แต่น้ำปลาอย่างเดียวก็อร่อย
16: ถ้าแพ้ก็เลิกเลยเลิกขายของเลย
0: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
17: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
18: ทำเมนูอะไรวะ
19: มันทำได้นะหนึ่งแกงบวชจะแกงมัสมั่นก็ได้แกงเขียวหวานก็ได
20: ้กุ้งมาเห็นในแหล่งน้ำข้าวเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
21: แกงเผ็ด
22: เนื้อน้ำข้าว
0: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตังค
1: ์ผลก็อยู่ในปิ่นโตอันนี้แล้วไป
0: ในรายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
23: คือเวทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
24: ข้อนี้มาจากปกหลังของหนังสือที่น้องๆ อ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
25: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้ว
24: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยน่าจะเป็นอีกอันนี้เหรอ
23: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบขอให้อ่านบุ๊กแบทเทิลทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
26: กล้อง1ตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
27: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
26: ต่างวัย iView รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา

0: 16นาฬิกาเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
1: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
2: โอ้สวยมาก
3: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
4: ่
5: นางงามอยู่ไกลกันน
3: าพากันไปรำลึกความหลัง
6: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
3: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
7: อคือขดัง
8: เป็นขดังแล้ว
9: ต้องมีงานมีการตรงยันมีทุกบ้าน
10: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
3: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
10: แต่ก่อนฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
11: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อ่ะ 5-6 กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
12: ปกตินี้มันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันกับ
13: แห้งแล้งก็อยู่ได
3: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
14: โหเต็มเลย
3: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
1: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต๋มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
3: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้16นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้นะครับวันนี้อยู่กับผมต๊อบอธิวัฒน์ธีรานทินันครับและคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับทุกวันที่28กรกฎาคมของทุกปีถือว่าเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: ในหลวงรัชกาลที่10ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนั้นหลากหลายโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริได้ทำเพื่อประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมีการส่งเสริมอาชีพและภารกิจในการสร้างประชาชนที่มีคุณภาพทั้งนี้เพื่อสืบต่อความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศสืบต่อไปด้วยค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ครับรายการวันใหม่วาไรตี้ของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพระราชกรณียกิจพร้อมทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับที่พระองค์ได้ทรงวางแนวทางเอาไว้ให้ปวงชนชาวไทยเราจะมาเริ่มต้นกันนะครับที่โรงเรียนการบินกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมที่นี่มีหลากหลายกิจกรรมและวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยครับ
1: เป็นสถานที่สำคัญนะคะที่ฝึกฝนกำลังพลน่านฟ้าของประเทศที่เป็นอีกหนึ่งบุคลากรสำคัญในประเทศค่ะที่นี่เขาเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างเราๆนะคะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกท้าทายเพื่อได้เข้าใจถึงภารกิจของกองทัพน่านฟ้ามากยิ่งขึ้นทั้งหมดจะเป็นอย่างไรตามยึดกับพี่ต๊อปไปด้วยกันเลยค่ะ
0: และเพื่อให้เราได้รู้จักสถานที่แห่งนี้ดีมากยิ่งขึ้นครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากพลอากาศตรีดิษฐพลชูวงครับท่านผู้บัญชาการโรงเรียนการบินกำแพงแสนสวัสดีครับพี่เงาะคร
1: ับ สวัสดีค่ะพี่เงาะ
2: ขออนุญาตเรียกพี่เงาะนะครับเพ
1: ื่อ
2: ความเป็นกันเองนะน้องยุ้ย
1: ถูกต้องค่ะอยากให้พี่เงาะเล่าให้ฟังถึงที่โรงเรียนการบินกำแพงแสนแห่งนี้กันหน่อยค่ะ
3: ที่นี่เราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี12ฮะเราย้ายมาจากโคราชเนื่องจากเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาอเมริกาก็เลยมาสร้างโรงเรียนการบินให้ที่นี่เพราะที่นู่นการจราจรคับข้างเกิดอุบัติเหตุกันพอสร้างที่นี่ที่นี่เราเป็นแหล่งผลิตนักบินให้กับกองทัพอากาศซึ่งจริงๆแล้วเราก็ยังผลิตให้กับทหารเรือด้วยณปัจจุบันนะครับแต่ที่เรามายืนกันจุดนี้จุดนี้เขาเรียกแผนกยังชีพฝึกการยังชีพศิลปินก่อนที่จะทำการบินต้องมาเรียนรู้การเอาตัวรอดหรือนักบินที่เราผลิตออกไปแล้วก็ต้องกลับมาทบทวนในเรื่องหลังจากเครื่องบินตกเขาจะเอาตัวรอดยังไงให้เอาชีวิตรอดได้นะครับ
1: เรียกได้ว่านักบินจากกองทัพอากาศนะคะก็ต้องมาฝึกฝนที่ศูนย์แห่งนี้แต่สิ่งสำคัญเลยค่ะนั่นคือการที่ศูนย์แห่งนี้ที่โรงเรียนการบินกำแพงแสนก็กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการเรียนรู้สำหรับเยาวชนประชาชนคนทั่วไปเราจะสามารถเรียนรู้อะไรจากที่นี่ได้บ้างคะ
3: ก็ที่เนี่ยเราจะมีสถานีต่างๆที่เราใช้ฝึกกับศิลปินนะครับนอกจากฝึกศิลปินเนี่ยทรัพยากรต่างๆมันสามารถนำมาใช้กับประชาชนได้ครับเช่นเพราะมันคือสถานีทดสอบกำลังใจนะครับเรามีทั้งกระโดดหอไต่หน้าผาจำลองแต่หน้าผาจำลองนี่เป็นการฝึกการวางแผนหรือซิปไลน์เนี่ยก็ฝึกทดสอบจิตใจว่าเราจะล่อนออกไปตามเส้นทางต่างเราไปคนเดียวเราจะไปได้ไหมครับก็เดี๋ยวคุณแม่จะไปดูกันนะครับ
1: ให้ดูอย่างเดียวใช่ไหมคะ
3: ลองเล่นเองก็ได้ครับ
0: พี่เงาะเชียร์ตรงไหนฐานไหนที่สุดครับ
3: ซิปไลน์ก็น่าเล่นครับซิปไลน์เนี่ยเราเพิ่งปรับปรุงใหม่นะครับอยากหาคนทดสอบว่ามันจะตกได้ไหม
1: พี่เงาะเปิดมาอย่าง
0: น
1: ี
0: ้กำลังหาแบบเป็นทริอัลให้ลองอย่างนี้ใช่ไหมคร
3: ับผม
0: ทีนี้วัยที่เหมาะจะมาเรียนรู้นะครับพี่เงาะที่เนี่ยได้ทุกเพศทุกวัยไหมคร
3: ับ ก็ได้ทุกเพศทุกวัยครับปกติเนี่ยเราก็จะมีลูกเสืออากาศหรือโรงเรียนต่างๆเนี่ยเข้ามาขอใช้พื้นที่เพื่ออบรมแล้วก็เรียนรู้ธรรมชาติที่นี่ครับ
0: ครับ
3: คุณได้ทุกวัยครับ
0: ได้ทุกวัย
3: ครับผม
0: เป็นแบบวันเดย์ทริปหรือว่าเราสามารถมาอยู่ได้หลายๆวันครับ
3: วันเดย์ทริปก็ได้ครับอาจจะอยู่ 2-3 วันก็ได้ครับเคยมีลูกเสือมาเข้าค่ายก็จะอยู่มาสัก 4-5 วันอยู่กันจนติดใจครับที่นี
0: ่โอเค
3: เพราะที่นี่ก็มีโรงประกอบเลี้ยงอาหารอร่อยด้วยครับ
1: โรงประกอบเลี้ยงอาหารเราขอรีวิวเบื้องต้นอร่อยมาก
0: อร่อยจริงแม่กับต้มยำไก่เมื่อกลางวันทีมงานกินแล้วไม่ตาบอกว่าอร่อย
1: เห็นว่าเหลือไม่ถึงพี่ๆทีมเพราะว่ากระต๊อบกินไปมันครึ่งหม้อค่ะ
3: ตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่กินเยอะอยู่
0: อย่างวันนี้เองก็มีน้องๆมาด้วยและอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยคือปกติเราจะเข้าใจว่าอะไรพวกนี้เป็นลูกเสือต้องเป็นแบบเด็กๆมาจริงเด็กเริ่มโตหรือเด็กวัยมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มาได้ใช่ไหม
3: ได้ครับได้หมดเลยครับก็ได้ทุกชั้นทุกวัยครับงานที่ผมบอกว่าเราอยากเปิดเป็นสถานที่ให้เยาวชนหรือใครก็ตามประชาชนเนี่ยเข้ามาศึกษาพื้นที่เข้ามาลองสัมผัสความเป็นสถานอากาศดูว่าสถานอากาศก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเราจะมีอะไรที่ประชาชนได้ศึกษาได้เยอะครับ
1: และอย่างนึงก็มีหลักพื้นฐานความรู้หลายต่อหลายอย่างคือบางทีคนคิดว่าเทคโนโลยีมันไปไกลมากแต่ว่าโลกเราเนี่ยมันก็เจอสภาวะการแปรปรวนเยอะมากแล้วก็ให้เราสามารถฝึกฝนทักษะเหล่านี้ได
3: ้ได้ครับก็ลองดูครับลองฝึกที่นี่ดูครับ
0: ให้ทิ้งท้ายพี่เงาะชวนคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยฟังแล้วก็เห็นเราวันนี้เนี่ยที่จะเจอกันจะทำอยากมาบ้างมาได้ที่ไหนอะไรยังไงกี่โมงได้ครับพี่เงาะคร
3: ับก็สามารถติดต่อมาได้ที่แผนกกิจการพลเรือนหรือแผนกยังชีพก็ได้ครับถ้าจะเข้ามาพักผ่อนหรือจะเข้ามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงทหารแบบแอดเวนเจอร์หรือจะมาพักผ่อนสถานที่เรามีพร้อมทุกอย่างครับยินดีต้อนรับทุกคนครับผม
0: เผื่อได้มาเจอพี่เงาะด้วย
1: ใช่ค่ะวันนี้สปอยนิดนึงได้ไหมคะพี่เงาะเตรียมอะไรต้อนรับพวกเรา2คนไหมคะ
3: ก็มีครับมีเตรียมแล้วครับทุกอย่าง
1: แล้วเดี๋ยวผ่านไปข้างหลังผ่านไป
2: าจำลองยังไม่เห็นอีกหรอใหญ่โตโอรานขนาดนี
3: ้ก็ดูกิจกรรมต่างๆครับที่เรามีทำ
1: ก็อยากให้เราสองคนทำให้เต็มที
3: ่ได้ครับ
1: เหมือนเป็นตัวแทนคุณผู้ชมในการมารีวิว
3: ครับช่วยรีวิวให้ด้วยนะครับว่าสนุกขนาดไหน
2: ได้เลยครับ
1: เดี๋ยวรอดูเลยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่เงาะด้วยนะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณพี่เงาะครับ
1: ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมถ้าเปิดมาขนาดนี้แล้วเจ้าบ้านเขาเปิดฟลอร์รอต้อนรับไปดูภารกิจยุ้ยกับพี่ท็อปกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ

0: ผู้ชมครับมากันที่อีกหนึ่งฐานนะครับต้องบอกเลยว่ายุคปัจจุบันนี้เราจะพึ่งแต่ดิจิตอลไม่ได้การดำรงชีวิตการเอาชีวิตรอดนั้นเนี่ยด้วยตัวเองด้วยธรรมชาติก็สำคัญเหมือนกันนะ
1: ใช่แล้วช่วงนี้นะหลายคนเดินปุงเดินป่าเนี่ยมีข่าวว่าหลงกันเยอะมากเลย
0: ใช่เพราะในป่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ GPS ก็ไม่มี
1: สกิลการเอาตัวรอดจึงสำคัญมากๆนะคะและอยู่กับครูวัดในฐานนี้ค่ะครูวัดสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับครูครับ
1: ก่อนอื่นเลยไก่กับหมูที่ปิ้งนี่คือกินได้เลยไหมคะ
2: สุกแล้วครับกินได้เลย
0: สุกแล้วแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มารีวิวไก่กับรีวิวของปิ้งเรารีวิวการเอาชีวิตรอดครับเอายกเคสที่จริงมันจะใช้เวลาเยอะมากแต่เอายกเคสที่หลายๆคนอาจเจอคือการไปเดินป่าเดี๋ยวนี้เขาเดินเที่ยวกันด้วยครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญถ้าเราหลงป่าและต้องการเอาชีวิตรอดในป่าต้องมีอะไรบ้างครับปูครับ
2: สำหรับการหลงป่าหลักๆเลยคือท้องเราหิวหิวแน่นอนน้ำเราต้องกินต้องดื่มครับหลักๆที่ว่าเราจะเอาชีวิตรอดจากในป่าเนี่ยสิ่งที่เราเจอเยอะที่สุดคือพืชพืชพันธุ์ตามป่าที่อยู่เยอะแยะมากมายมันก็จะมีวิธีการที่ว่าเราจะเอาพืชตรงเนี้ยมากินยังไงเราจะกินพืชพวกนี้ได้ยังไงที่ว่าไม่เป็นพิษกับร่างกายเราวิธีการชิมการคอยอะไรพวกนี้ครับ
0: ครับ
2: ประมาณนี้ก็คือการหาน้ำเราจะหาจากไหนน้ำที่ว่าลำธารเนี่ยเรากินได้ไหมกินได้กินไม่ได้น้ำจากต้นไม้เนี่ยเราจะตัดกินยังไงวิธีการดูประมาณนี้ครับ
0: แล้วที่เราหลงป่าเนี่ยเราต้องเอาชีวิตรอดก่อนที่จะมีคนมาช่วยเนี่ยเรามีเวลาที่จะเอาตัวเองรอดจากสถานการณ์นั้นกี่วันครับ
2: อย่างน้อยเลยอ่ะหนึ่งอาหารหรือน้ำเนี่ยน้ำเราอดเต็มที่เลย3วัน
1: ค่ะ
2: 3วันเลยให้เต็มที่เลยอาหารนี่7วัน7วันถึง21วันแล้วก็แล้วแต่สรีระร่างกายอีก
1: ค่ะ
2: ครับ
1: แต่โดยเฉลี่ยแล้วหลักๆก็อยู่ที่ประมาณเอา3วันเบื้องต้นก่อนที่ต้องเอาตัวเองให้รอด
2: ใช่ประมาณ72ชั่วโมง
0: งั้นแปลว่าน้ำเนี่ยสำคัญแล้ว
2: สำคัญ
0: ให้ครูวัดสอนการหาน้ำก่อนในป่าที่เมื่อกี้บอกว่ามีพืชมีต้นไม้เยอะแยะเนี่ยต้นไหนกินได้ครับ
2: คือพืชเนี่ยมันมีน้ำเลี้ยงลำต้นเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็คือเราจะทำการตัดมีวิธีการตัดชิมและคอยดูสีน้ำดมกลิ่นน้ำนะครับดูว่ามันมีพิษหรือไม่มีพิษครับประมาณนี้ส่วนไอ้น้ำที่ว่าไม่น้ำลำธารหรืออะไรพวกเนี้ยเราควรที่จะเอามาต้มให้เดือดอย่างน้อย 3-5 นาที
0: ครับ
2: อย่างน้อยต้องต้มก่อนครับจะไปถึงเห็นน้ำหิวแล้วกินเลยไม่ได้
0: อ่ะไหนๆก็ไหนๆครับเรามาฐานเนี้ยเราก็อยากจะโชว์ฝีมือให้ครูวัดได้ภูมิใจให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าถ้าต้องไปรอดตายกับเราเนี่ยเราช่วยเขาได้ไง
1: อ๋อเพราะฉะนั้นครูวัดคะเรา2คนเหมาะกับภารกิจอะไรคะ
2: ลองปอกมะพร้าวสักลูกเลยครับ
1: ตักครูเสียงครูวัดดูไม่มั่นใจเลยอ่ะก
2: ็ได้
0: ตอนเราไปตลาดมันก็ดูยากนะแต่ว่าไม่แน่ครูก็อาจจะประเมินไงครูเขาเจอมาหลายคนหลายเคสแล้วเราอาจจะมีทักษะเว้ย
1: กล้ามแขนพี่อาจจะช่วยพวกเราได
0: ้มาดูกันนะครับว่าเรา2คนจะได้เอาชีวิตรอดโดยการกินน้ำมะพร้าวหรือครูสุดท้ายครูก็ต้องมาช่วยเราอยู่ดี
1: อ่ะไปดูกันค่ะ
0: ไปเลยครับ

0: าสอนอ่ะ
1: ดีมากฮะ
0: กระต๊อบก็คือกินมะพร้าว
1: หวานมากครับปูปูเอาของดีมาให้เรากินเหรอฮะ
0: โอ้ยอร่อยไหม
1: สดมากครับปูตลาดไหนฮะมันอร่อยมากคุณแต่คุณไม่ต้องกินหรอก
0: ไม่เป็นไรคุณกินไปเลยดิฉันเห็นคุณกินได้ดิฉันก็มีความสุขละอ่ะ
1: เวลาฟันเนี่ยแล้วอย่างมีดไม่มีหินก็ทำได้ใช่ไหม
2: ได้ครับก็คือหินจะมีหินชั้นหินอะไรซึ่งจริงแล้วเวลาสมัยก่อนที่เขาใช้อ่ะเขาจะใช้มาทำอาวุธทำหอกทำอะไรค่อยๆฝนค่อยๆรับแต่ยังไงพอถึงเวลามนุษย์เราเนี่ยจะมีความพยายามในการตัวรอดถ้าเจอแล้วจะทุบบ้างจะอะไร
1: เราจะแกะกินได้จนได
0: ้ซึ่งจริงเมื่อกี้คุยไปหมดแล้วตอนที่คุณสดน้ำมะพร้าว
1: ไม่ได้ฟังก็พูดตามได้ไม่เป็นไรวันนี้ขอบคุณครูวัดมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: นี่รอดตายแล้ว

0: ใจ
1: ทดสอบกำลังใจ
0: ถูกต้องคุณมั่นใจแค่ไหน
1: อยู่แล้วจริงๆมาเลยระเบิดภูเขาเผากระท่อมปีนเขาเดินป่าหมุนตัวอีก3รอบตีลังกามาได้เลย
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวมาถามผู้เชี่ยวชาญถามครูฐานนี้ละกันครูกฤษสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครูกฤษครับครูกฤษวันนี้เนี่ยผมเนี่ยอาจจะต้องส่งสาวแกร่งของวันใหม่เรตตี้อย่างน้องยุ้ยเน
1: ี่
0: ย
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมยังไม่รู้เลยว่าฐานเนี่ยคือฐานอะไรคือคุณเปิดมาคุณจะไม่ทำเลยหรอ
0: ผมบอกไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: คุณเนี่ยคุณพูดเอง
1: ฐานนี้คือฐานอะไรคะ
2: ฐานนี้เป็นสถานีทดสอบกำลังใจการโดดหอสูง34ฟุตครับผม
0: ทดสอบกำลังใจฐานสูง
1: 34ฟ
0: ุ
1: ต
0: 34ฟุต
1: เอาคุณที่ลาวอ่ะคุณก็ไปโดดมาแล้วเครื่องบินคุณก็ขับมาแล้ว
0: พอดีมีเค้าเรียกว่าเหตุผลทางสุขภาพก็เลยแบบเหมือนไม่ได้วันนี้ก็เลยแบบให้ผู้หญิงเค้าโชว์ศักยภาพหน่อย Empower Women ไงคุณ
1: เ
2: ออ Lady First
0: Lady First ใช่ครับครับทุกวันนี้ครับภูเก็ตมันเท่าเทียมแล้วไงเผื่อบางทีผู้หญิงอาจจะต้องมาดูแลผู้ชายอย่างพวกเราดังนั้นการได้เห็นศักยภาพของผู้หญิงก็ทำผู้ชายอย่างเรามั่นใจได้เหมือนกัน
1: โถงั้นถามก่อนเลยสถานีโดดหอ34ฟุตทำไมต้องเป็นตัวเลขนี้คะ
2: มันเป็นตัวเลขที่กำหนดมาแล้วครับผมว่ามันเป็นจุดที่ทุกคนจะมีความกลัวเมื่อไปอยู่ณจุดนี้ครับผม
1: สูงกว่านี้ไม่ได้หรอคะ
2: สูงกว่านี้ได้ไหมได้แต่อารมณ์ฟิลตรงนั้น
0: มันจะเริ่มที่34ฟุต
2: ใช่ครับผม
0: อ๋อก็เลยเป็นเหตุผลไงคุณแหมถ้าเกิด34ฟุตหวาดเสียวแล้วข้างบนก็ต้องยิ่งหวาดเสียวกว่าเดี๋ยวมันจะไม่กล้าได้ทำอะไรไง
2: ครับผม
0: คุณอยากได้สูงกว่านั้นเหรอ
1: เอา34ฟุตตามนี้แหละลองดูก่อนค่ะทีนี้ความสำคัญในฐานนี้ค่ะต้องทำอะไรยังไงบ้างคะ
2: มันก็ต้องเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการขั้นตอนการฝึกมาเนี่ยครับผมซึ่งมันจะแนะนำในเรื่องของการแต่งร่มการขั้นตอนการโดดว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างประมาณนี้ครับผม
0: ครับ
1: ยากไหมคะไม่มีพื้นฐานอะไรเลย
2: ง่ายมากเลยครับผม
1: เพราะว่ามันทดสอบกำลังใจ
2: ใช่ครับผม
1: สำคัญคือใจ
2: ถูกต้อง
0: มันยากตรงนี้แหละใช่ไหมครับผม
2: ครับผม อยู่ที่ใจว่าจะกล้าไม่กล้า
0: โอเคโอเคอ่ะงั้นวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าฐานนี้ต้องทำอะไรแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปกระโดดหอกันต้องมี
1: อุปกรณ์ก่อน
2: อุปกรณ์ครับผม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปใส่อุปกรณ์กันโดยเดี๋ยวพี่ช่วยน้องยุ้ยเองยุ้ยไหวทันวางใจพี่ได้เลย
1: ไม่ค่อยดีเลยอ่ะครูกิจมีแบบพี่ทหารผู้หญิงท่านอื่นๆอะไรงี้ไหมคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะอุปกรณ์พร้อมแล้วคนก็พร้อมแล้วเหมือนกันค่ะครูกิจคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ
2: อุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีอยู่2อย่าง1คือที่ผมถือนี่นะฮะคือเรียกว่าปกร่มหมวกนะกับหมวกนะครับ
0: เวลาจำโดดกันจริงๆหมายถึงว่าตอนโดดร่มนี่คือการโดดหอนั่นเป็นการจำลองการโดดร่มจากบนฟ้าเหรอครับครู
2: ครับผม
0: แปลว่าตอนเราโดดเนี่ยเรามีแค่นี้จริงๆแล้วของ
2: อันนี้แค่เป็นหลักประมาณเรื่องต้นแต่อย่างอื่นนี้ก็เสริมในเรื่องของจุดนั้นอีกทีนึง
0: อ๋อการใส่แบบนี้คือหนึ่งทำให้มีความเซฟตี้ด้วยแล้วก็ให้เห็นถึงฟิลลิ่งในการหิ้วกระเป๋าสะพายกระเป๋าตอนโดดร่มแบบนี้ใช่ไหม
2: ครับผมพร้อมนี้ครับ
0: โอเคโอเคคุณยุ้ยคุณพร้อมไหมนะ
1: พร้อมสิทำไมอ่ะคุณพร้อมไหมล่ะหรือคุณจะโดดด้วย
0: ผมไม่ได้ใครบอกว่าพร้อมอันนี้ผมให้คุณพร้อมอยู่แล้ว
1: เปลี่ยนใจหน่อย
0: เริ่มจากใส่หมวกใช่ไหมครับครูครับ
2: เริ่มจากปกร่มนี้ก่อนครับผม
0: โอเค
1: เอามาค่ะ
2: ซึ่งปกร่มนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะตามที่เห็นนะอุปกรณ์ตอนนี้เรื่องการใส่ก็เมื่อจับแล้วก็ให้ใส่นะซ้ายครับซ้าย
0: เดี๋ยวมี
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณทหารหญิงมาช่วยด้วยนี
2: ่ผมเป็นผู้ชายอาจจะ
1: ไม่สะด
2: วกตอนนี้โอเคครับ
0: คุณยุ้ยไปตัดผมสั้นดีจะโดดร่มจะได้สะดวก
1: มันเกี่ยวอะไรล่ะ
2: ในเบื้องต้น
1: แค่นี้เอง
2: นะในเบื้องต้นก็จะประมาณนี
0: ้ครับ
2: ขณะนี้คือการถ่ายครั้งแรก
1: ค่ะ
2: ต่อไปเขาอันนี้สายโยงบ่า
0: โยงบ่า
2: สายโยงบ่าซึ่งมันจะถ้าเป็นร่มเนี่ยมันจะมีสายร่มเกาะเกี่ยว
0: ครับ
2: ประมาณนี้แต่นี่ว่ามีจำลองมาเดี๋ยวมาเกาะเกี่ยวกับสายรอกข้างบน
0: จะเป็นรอกที่พาลงไป
2: ใช่ครับ
0: จำลองก็คือสายร่ม
2: ขออนุญาตนะครับผมก
1: ็
2: จะเอาไว้ข้างหลังก่อน
1: ค่ะ
2: มาเลยนะครับต่อไปคือจุดเกาะเกี่ยวนะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3จุด
0: ครับ
2: จุดแรกคือข้างหน้านะข้างหน้าอย่าให
3: ้จ้
2: าเอกกับเกาะเกี่ยวนะก็จะเกาะเกี่ยวข้างหน้าประมาณนี้โอเคนะครับซึ่งมันจะปรับได้นะปรับเพื่อให้มันกระชับกับนักโดด
1: ค่ะ
2: วันนี
0: ้คือต้องทำให้แน่นกระชับใช่ไหมครับ
2: แน่นมากก็ไม่ดีครับผม
0: อึดอัด
2: หลวมก็ไม่ได้
0: ให้พอดีตัว
2: ถูกต้องครับผม
0: ซึ่งในทุกขั้นตอนเนี่ยก็จะมีครูที่สอนเนี่ยประจำแล้วก็ทำให้อยู่แล้ว
2: ก็คือช่วยดูช่วยแนะนำกันเลยอันนี้คือด้านหน้า
0: ครับ
2: เรียบร้อยแล้วต่อไปจุดที่2และ3คือลัดขาซ้ายและขาขวา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะซึ่งจะอยู่ด้านหลัง
0: โอเค
2: ขยับขยับนะ
1: ข
2: ยับนะจะโยมานะด้านซ้ายก็เกาะด้านซ้ายด้านขวาก็เกาะด้านขวา
1: ค่ะ
0: คุณดูเท่ธรรมะทะแมงมากเลยอ่ะ
1: ไม่เท่ด้วยกันเหรอ
0: นักรบนี่ถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรนะผมอยู่คุณเลยนะเพราะดูว่าคุณน่ะช่วยผมรอดได้นั่น
1: ไม่อ่ะคุณหนักไม่เอาหรอกไปคนเดียวดีกว่า

0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งให้โดดก่อน
1: พอกล่องเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการมาปรับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใครโดดคนนั้นต้องทำเองจริงๆนะจริงๆ
2: หมายถึงว่าตอนปรับใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมแล้วก็หรือว่าตั้งแต่การแต่งร่มเนี่ยผู้โดดต้องมีการสวมใส่เกาะเกี่ยวปรับของตัวเองทั้งหมด
2: ครับ
1: นี่ครับผม
2: เพราะเราจะได้รู้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: เด็กที่สุดที่เคยมาร่วมกิจกรรมนี้อายุเท่าไหร่คะคุกิจ
1: มา10ขวบครับ
2: 10ขวบก็เล่นได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: มากที่สุดล่ะคะ
1: มากที่สุดนี่คือก็50อัพ
2: ถ้าไม่กลัวก็มาได้เลย
1: ถูกต้องครับผม
2: โอเคเห็นว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีทุกวัยให้เห็นมีวัยเด็กวัยจิ๋วมาเล่นกับคุณด้วยนี่
0: ใช่ใช่ใช่
2: ใช
0: ่
2: ไหม
0: มีน้องน้อยตัวจิ๋วมาเล่นด้วย
2: อย่าให้อายเด็กเขานะเพราะว่าผมอายแล้ว
0: ทั้งหมดคุณพูดเนี่ยคุณบอกเข้าเตะตลอดเลยใช่ไหมกันตอ
2: บเรียกว่าเปิดไปก่อนไม่เจ็บ
1: โอเคครับอันนี้ถือว่าแต่งชุดปกร่ม
2: ครับ
1: เรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือหมวกกันน็อกนะครับ
2: ใส่ผิด
0: อ๋อเล่นมุก
2: เปิดเลยนะ
0: อันนี้ของจริงแล้วของจริงแล้ว
1: ไม่ถอดใช่ไหมหมวก
0: ต้องถอดไหมคะ
1: ถอด
2: ใช่ไหม
1: ถอดนะต้องถอด
2: ต้องมาที่นี่
0: ได้
1: แล้วก็ใส่ตรงนี้นะแล้วก็พยัญชนะครับโอเค
0: เฮ้ยทุกอย่างมันดูมาเป๊ะมากเลยอ่ะ
2: ใช่มันเหมาะสำหรับคุณแล
1: ้
2: ว
1: อันนี้ก็ถือว่าพร้อมแล้ว
2: ครับ
1: พร้อมแล้ว
2: แค่นี้เลยหลังจากนี้ก็จะเดินขึ้นไปบนหอ
1: จากจุดนี้นะครับ
2: ครับ
1: ก็จะไปที่ตัวสถานีหอโดด
2: ต้องวิ่งส่งเสียงอะไรครับครู
1: ถ้าตามที่ผมฝึกมาประจำเนี่ยต้องมีการเรียกวิ่งจ็อกกิ้ง
2: แล้วส่งเสียง
1: แล้วก็ส่งเสียงด้วยครับผม
2: คุณยกต้องส่งเสียงว่าอะไรครับ
1: ครูเอียครับผม
2: เหมือนทหารไง
0: ที
2: ่คุณทำเลย
0: ได้ยิน
2: ไห
0: มบอ
2: ยไม่ให้พูดใส่หน้าเราน
0: ี
2: ่คุณต้องวิ่งไปแล้ววิ่งขึ้นข้างบนนะห้ามเดินใช่ไหม
0: ไม่มีเพื่อนวิ่งด้วยอ่ะต้องเพื่อนวิ่งมาอีก2คน
2: ไม่ได้ครูบอกถ้าเกิดขึ้นแล้วอ่ะลงห้ามเดินลง
0: เพื่อนวิ่งมาแล้วเพื่อนวิ่งมาน
2: ี่แล้วเห็นว่าจะมีพี่ทหารหญิงอีกท่านนึงจะประกบคุณไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: โอเค
1: โอเคเดี๋ยวเขาจะได้ข้ามบน
0: ได้ค่ะ
1: ตอนเส้นที่จะตรงจุดนี้ไปเนี่ยโอเคนะครับก็ขออนุญาตให้ใช้การจับถืออย่างเนี้ย
0: ค่ะ
1: ถืออย่างนี้ทั้งซ้ายแล้วขวา
0: ค่ะ
1: โอเคนะครับนะตอนนี
0: ้โอเค
1: แล้วก็จ็อกกิ้งจากตรงนี้ไปที่หอโดด
0: ค่ะตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วยังไม่ทันขึ้นแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเพราะตรงนี้มีน้ำหนักอยู่อ่ะทั้งหมดซ้ายหันไป
2: ไปด้วย
0: ดิฉันชมัยพรเห็นประเสริฐจากวันใหม่วาไรตี
3: ้ขออนุญาตรับการตรวจค่ะ
0: ขออนุญาตรับการตรวจค่ะ
3: เชิญครับ

อนแรกดูเหมือนจะไม่ตื่นเต้นเชื่อแล้วว่าระยะ34ฟุตมันคือระยะในการทดสอบกำลังใจจริงๆค่ะไปค่ะดิฉันชมัยพรเหตุประเสริฐขอกระโดดหอสูง34ฟุตค่ะ

คือใจอ่ะไม่คิดจินตนาการแล้วว่าเราอ่ะจะโดดแบบที่เขาบอกแต่ว่าถึงเวลาจริงอ่ะเราก็โดดอ่ะมันกันแล้วก็พยายามคิดว่าตัวเองโดดแล้วอ่ะแต่มันยังไม่โดดรู้เลยตอนที่กระโดดออกว่ายังไม่โดดเซ็งมากพอเราไม่โดดรอบสามแล้วคนเรามันจะโดดอะไรกันเยอะแยะปีวีหน้าผาต่อดีกว่าไป

0: ล้วครับไปกันต่อคุณผู้ชมครับวันนี้เราไม่ได้จบแค่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งครับในฐานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฐานที่จะฝึกทั้งความแข็งแรงความใจกล้าใช่ไหม
1: เอาปีหน้าผากับซิปไลน์2สถานีต่อกันเลยแต่จะเป็นอย่างไรอยู่กับครูจอยค่ะ
0: สวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีครับ
0: อ้าวครูครับในฐานนี้เราจะได้อะไรจากการร่วมฐานนี้ครับ
2: ฐานนี้นะครับก็จะได้ในเรื่องของสภาพจิตใจนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับแล้วก็ได้ทักษะในการแต่ละของสถานีอย่างหน้าผาจำลองนะครับก็จะได้ทักษะของการไต่เขานะครับเพื่อภารกิจของผู้ทำการในอากาศในการหลบหลีกหลีกหนีนะครับบางทีก็ต้องผ่านพื้นที่อุปสรรคอันตรายอย่างมีหน้าผาเขาก็ต้องสามารถมีทักษะในการลงได
1: ้ค่ะอย่างหน้าผาจำลองนี้มีความสูงเท่าไหร่คะ
2: ของเรานี้ความสูงเบื้องต้นอยู่ที่7เมตรนะครับคือเบื้องต้นนะครับ
0: ครับแล้วสีที่เราเห็นจะเป็นหินปูดๆออกมาเนี่ยมันเพื่อความสวยงามหรือเพื่ออะไรคร
2: ับ เป็นระดับความยากง่ายครับถ้าเริ่มต้นก็ยังไม่ต้องเลือกสีนะครับก็ให้ดูจากกำลังตัวเองก่อนนะครับแต่ถ้าเริ่มมีความชำนาญนะครับแล้วก็เลือกสีนะครับเพื่อที่จะมีเพิ่มทักษะของตัวเองขึ้นไป
0: เทคนิคการปีนเนี่ยจะปีนขึ้นไปให้ถึงยอดข้างบนเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างครับ
2: อันดับแรกคือกำลังขานะครับกำลังขาของเรานะครับแล้วก็กำลังแขนนะครับแล้วก็ในการยึดเหนี่ยวของช่องหินต่างๆนะครับก็จะใช้กำลังขาเป็นหลักนะครับแขนจะใช้ในการทรงตัวนะครับพยายามให้ตัวร่างกายของเราเป็นรูปตัว L นะครับซึ่งจะถ่ายน้ำหนักไปนะครับแล้วก็ใช้ขาในการผลักตัวเองขึ้น
0: ครับ
2: นะครับ
0: งั้นแปลว่าข้างบนเนี่ยพวก upper ไหล่แขนก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรนอกจากขาอย่างเดียว
2: ใช่ครับถ้าใช้กำลังแขนเยอะส่วนใหญ่จะล้า
1: ค่ะ
2: ครับส่วนใหญ่ถ้าไม่มีพื้นฐานเลยก็จะใช้แขนในการดึง
0: นะครับก็จะฝึกกันฝึกการก็จะโฟกัสว่าเราต้องใช้ขามากกว่า
1: ใช่เอาจากปีหน้าผาจำลองไปที่ซิปไลน์ซิปไลน์จะฝึกฝนสกิลอะไรบ้างคะ
2: ซิปไลน์นะครับก็จะได้การทดสอบกำลังใจตัวเองนะครับความกล้าหาญนะครับแล้วก็กำลังกายแล้วก็ทักษะในการข้ามลำน้ำนะครับอย่างที่บอกผู้ทำการในอากาศต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นการปีนหน้าผานะครับการโดนหอหรือว่าการข้ามลำน้ำก็จะมีทักษะตรงนี้เพิ่มขึ้นคร
1: ับ ทีนี้แหละอุปกรณ์เห็นพี่ต้อมถืออยู่แล้วค่ะอันนี้ก็คืออุปกรณ์หนึ่งสามารถใช้ได้2กิจกรรมเลย
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะมีอะไรบ้างคะ
2: อุปกรณ์แรกนะครับก็จะเป็นชุดฮาร์เน็ตหรือชุดสายลัดตัวนะครับถ้าเป็นทางทหารจะเป็นสีเดียวกัน
0: ครับ
2: แต่ถ้าเป็น
0: กีฬาพลเรือน
2: ก็จะแยกสีให้เพื่อที่จะให้แบ่งว่าสีไหนอยู่ขาไหนนะครับอย่างเช่นชุดนี้นะครับสีส้มก็จะเป็นขาซ้ายนะ
0: ครับ
2: เราจะได้รู้โดยว่าถ้าเราใส่ผิดขาเฮ้ยไม่ใช่ละต้องเปลี่ยนมาเป็นขาซ้าย
0: มันรับน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่นะครับครู
2: รับน้ำหนักได้อยู่ประมาณ 1,500 ปอนด์นะครับก็ราวๆเกือบ600กิโล
0: แปลว่ามั่นใจได้เลยว่าปลอดภั
2: ย
0: นะครับอ่ะผ่านไปแล้วมีอีก3ชิ้นด้วยกัน
2: ครับชิ้นที่2ก็จะเป็น
0: หมวกกันน็อก
2: เฮลเมทนะครับหรือว่าหมวกกันกระแทกธรรมดานะ
0: ครับ
2: ก็คือใส่เพื่อเซฟตี้นะครับอย่างถ้าซิปไลน์ก็จะมีสลิงนะครับก็มีความอันตรายนิดนึงก็ใส่เฮลเมทป้องกัน
0: ครับครับตัวนี้แหละครับน่าจะสำคัญ
2: ชุดที่2ก็จะเป็นชุดสายแลนยาร์ดนะครับหรือชุดสายโยงนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับพูเล่นะครับหรือว่าตัวลอกนะครับแล้วก็ตัวคาร์บิเนอร์2ตัวนะครับก็พูเล่ก็รับน้ำหนักได้20กิโลนิวตันนะครับหรือประมาณ 2,000 กิโลนะครับตัวพูเล่
0: โอเคงั้นเรามาแต่งตัวเดี๋ยวจะปีนผาก่อนแล้วก็ไปซิปไลน์ใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคคุณผู้ชมครับมาดูภาพความสนุกกันครับอันนี้ฐานนี้เราเลื่อนกันทั้งคู่ใช่ไหม
1: แน่นอนอยู่แล้ว
0: โอเคเจอกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไปแต่งตัวครับ

0: รีวิวกิจกรรมหน่อยคุณกระต๊อบเมื่อกี้เหนือคาดไปหน่อยคุณผู้ชมซิปไลน์เพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่าโดดสถานีเดียวปรากฏว่า
1: 3สถานี
0: คุณเป็นไง
1: ก็ตื่นเต้นดีอันแรกตื่นเต้นสุดมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะหลับตา
0: โอ้โห
1: นะฮะพออันที่2ก็เริ่มแบบเปิดตาเปิดใ

0: ใช่ไหมวิวบรรยากาศสวยธรรมชาติสวยงาม
1: อันที่3นี่ก็เริ่มชิลแล้วแต่ว่าก็พอแค่อันที่3และอันที่4อย่ามีเลย
0: เราเป็นว่านี่เป็นหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ว่าจริงๆภาคประชาชนในสิ่งนึงที่เราสามารถเรียนรู้ได
1: ้
0: ทดสอบขวัญและกำลังใจแล้วก็เรียนรู้ภารกิจเพราะว่าครูฝึกทุกท่านน่ะเขาตั้งใจดูแลพวกเราเป็นอย่างดีมากจริงๆค่ะ
1: ต้องขอบคุณนะครับคุณครูทุกท่านที่วันนี้ดูแลพวกเราแล้วก็ให้ความสนุกกับเราถือว่าได้ประสบการณ์นะครับคุณผู้ชมก็ควรจะมาสักครั้งนึงเนี่ยมากันเป็นแก๊งเป็นก้อนใหญ่ๆก็ได
0: ้เป็นครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่ากิจกรรมแบบทดสอบขวัญกำลังใจว่าจะได้ไปต่อในความสัมพันธ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยมากันเป็นคู่ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือกิจกรรมที่เราทำกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับน้ำคือหัวใจของชีวิตนะครับโดยเฉพาะเหล่าบรรดาเกษตรกรที่ต้องการน้ำในการทำเกษตรกรรมครับสำหรับชาวบ้านหนองกุ้งคำที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิที่นั่นเองชาวบ้านเคยประสบปัญหาครับน้ำแห้งแล้งไม่มีน้ำในการทำเกษตรกรรมจนปัญหาของพวกเขาครับได้ทราบถึงพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันสถานที่แห่งนี้นะครับได้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำแล้วก็ทำให้ชีวิตของประชาชนที่นั่นดีขึ้นและมีความสุขวันนี้ครับเราจะไปดูการบริหารจัดการน้ำนะครับของโครงการฝายบ้านหนองกุ้งคำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่ามีการบริหารจัดการอย่างไรและประชาชนชุมชนที่นั่นมีความสุขมากขึ้นแค่ไหนที่จังหวัดชัยภูมิครับ

สำนักงานกปร.ก็เป็นหน่วยงานราชการนะคะตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริหน้าที่หลักของเราก็คือเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ด้วยพันธกิจของเราเองเนี่ยในเรื่องของการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริเราก็ดำเนินการมาตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่9จบจนปัจจุบันเราก็ยังดำเนินการอยู่นะคะเรามีโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริประมาณ 5,000 กว่าโครงการนะคะซึ่งเรานับตั้งแต่2495ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มีโครงการพระราชดำริแห่งแรกก็คือถนนห้วยมงคลนะคะเมื่อปี2495แล้วเราก็นับมาจนถึงปัจจุบันก็คือสืบสานรักษาต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์นะคะโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริเราจะมีที่มาอยู่3ทางนะคะทางแรกก็คือมีพระราชดำริตรงนะคะก็คือพระราชดำริตรงว่าให้เราไปทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะแล้วเราก็ไปประมวลดูว่าสิ่งที่เราจะทำเราไปดูไปคุยปัญหาและความต้องการของประชาชนก่อนว่าเขามีปัญหาและความต้องการอะไรเราก็จะได้ทำให้ตรงกับพระราชดำรินะคะอันที่สองก็คือเรื่องที่ราษฎรทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะเขียนจดหมายมาถึงในหลวงนะคะแล้วก็จะขอพระราชทานอะไรเขาก็จะเขียนมาแล้วก็หลังจากนั้นทางสำนักพระราชวังก็จะส่งเรื่องต่อมายังสำนักงานกปร.สำนักงานกปร.ก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเลยนะคะเพื่อไปตรวจดูในพื้นที่ว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นไม่มีความเป็นไปได้แค่ไหนมีแผนงานปกติทำอยู่หรือไม่ถ้ายังไม่มีเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรหรือถ้าแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้เราจะหาแนวทางอื่นในการช่วยเหลืออย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทูลเกล้าถวายฎีกาและอีกพระราชดำริอีกทางนึงก็คือเรื่องที่ส่วนราชการขอพระราชมิถัยขอให้รับเป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริอันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับฎีกาเรื่องนึงที่ราษฎรนะคะได้ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนแรกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอย่างไรในหมู่บ้านของเขาขาดแคลนน้ำเขาก็ไปได้ยินว่าให้เขียนจดหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวแล้วเขาจะได้โครงการนั้นขึ้นมาซึ่งเขาก็ไปเขียนโครงการนั้นขึ้นมานะคะแล้วก็ไปเขียนบอกเล่าพระเจ้าอยู่หัวเขาขาดแคลนน้ำครึ่งที่เป็นราษฎรที่บ้านหนองกุงนะคะที่ตำบลกวางโจนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะปรากฏว่าหลังจากที่มีจดหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางสำนักงานกปร.ก็ลงไปหน่วยงานต่างๆก็ลงไปดูในพื้นที่ของเขาท่านทรงรับเมื่อปี2564ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็สำนักงานกปร.ก็สนับสนุนงบประมาณเพื่อไปดำเนินการก่อสร้างแล้วตอนนี้เขาก็มีน้ำใช้ประโยชน์นะคะก็มีราษฎรที่ได้รับประโยชน์3หมู่บ้านนะคะ50กว่าครัวเรือนแล้วก็ประมาณ510ไร่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการซึ่งโครงการนี้ก็จะเห็นได้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาคิดไม่ถึงว่าพระองค์ซึ่งอยู่เบื้องสูงจะมาสนพระทัยกับประชาชนคนเล็กๆคนหนึ่งที่แค่เขียนจดหมายไปหาพระองค์ท่านแล้วก็ได้รับโครงการนี้ขึ้นมาก็มีคนเข้าไปหาเขาไปพบเขาเขาก็ตกใจตอนแรกเขาคิดไม่ถึงว่าจะมีใครไปพบเขาเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งนึงที่

็นเรื่องที่ความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่มีต่อกันนะคะที่ไม่เคยที่พระองค์ไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งแม้แต่ประชาชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงเท่านั้นเองนะคะแค่เขียนจดหมายไปหาพระองค์พระองค์ท่านก็พระราชทานโครงการมา 5,000 กว่าองค์ความรู้นะคะเราไม่ได้ทอดทิ้งเลยสักองค์ความรู้เดียวนะคะเราก็จะนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปต่อยอดแล้วก็ไปเสริมสร้างให้เกิดสิ่งดีๆให้กับประชาชนให้มากที่สุด

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ตั๊บก็อยู่ที่ฝ่ายบ้านหนองกุงคำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำของประชาชนของชุมชนที่นี่ครับเราจะมาพูดถึงความเป็นมารวมถึงโครงการที่สำเร็จนั้นประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้อำนวยการกองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพี่เอธนฤทธิ์ครับสวัสดีครับพี่เอครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
0: โอ้โหพี่เอครับจากที่ตอนแรกได้ข้อมูลมาเนี่ยพอมาเห็นของจริงรู้เลยว่ามันต้องเกิดประโยชน์กับประชาชนแน่ๆให้เล่าถึงความเป็นมาจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ก่อนครับพี่เอ
1: จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยทางสำนักงานกปร.ก็ได้รับการประสานจากทางสำนักพระราชวังนะครับให้มาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่มีชาวบ้านนะครับขอพระราชทานความช่วยเหลือขอแหล่งน้ำเข้าไปใช้ในพื้นที่ของตนเองนะครับเนื่องจากพื้นที่ของเขาเนี่ยประสบปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคในการทำการเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเขาค่อนข้างจะวิกฤตนะครับก็เลยทำหนังสือมาถึงสำนักพระราชวังซึ่งสำนักพระราชวังก็แจ้งมาที่สำนักงานกปร.ให้มาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มาเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางสำนักงานกปร.หน่วยเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อยู่แล้วก็ต้องประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเนาะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดชัยภูมิที่เป็นเจ้าของพื้นที่เองกรมชลประทานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องแหล่งน้ำอยู่แล้วแล้วก็จะมีหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้กรมอุทยานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้เขามาร่วมสำรวจแล้วก็ให้ข้อมูลในพื้นที่จริงประกอบการพิจารณาโครงการครับเพราะฉะนั้นก็สำนักงานกปร.ก็เหมือนจะเป็นหน่วยงานที่บูรณาการหน่วยงานทุกหน่วยเข้ามาในการดำเนินโครงการ
0: ก็แน่นอนล่ะเราก็จะเห็นการทำงานว่าไม่ได้ทำงานหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะทำกันหลายคนท
1: ี
0: นี้การเริ่มต้นโครงการเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ต้องมีความท้าทายแน่นอนเรื่องของโลเคชันสถานที่การให้ความเข้าใจของประชาชนมีการดำเนินงานยังไงบ้างกับการวางแผนเริ่มต้นตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันที่ใกล้เสร็จครับ
1: ภูมิประเทศที่เรามาเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามันมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฝายหรือว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหรือเปล่าสภาพภูมิประเทศเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องระบบวิศวกรรมก่อนว่าทำได้ไหมอันนี้ข้อแรกส่วนข้อที่สองนะครับเราก็ต้องรู้ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเดือดร้อนจริงมันไม่ได้มีสิ่งใดแอบแฝงซึ่งไปเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับและโครงการที่จะสร้างเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้จริงข้อที่สามเนี่ยโครงการเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ในตัวบทกฎหมายอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์เช่นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามที่เป็นเขตป่าหรือเป็นเขตอุทยานหรือเป็นเขตอนุรักษ์นะครับเพราะถ้าเกิดอยู่ในเขตพวกนี้เราก็ดำเนินการโครงการไม่ได้และที่สำคัญเลยข้อที่4การจัดดำเนินการโครงการเนี่ยมันต้องไม่มีผู้ใดคัดค้านครับถึงจะเริ่มดำเนินการโครงการได
0: ้ซึ่งเนี่ยแหละที่ผมอยากจะถามเพราะว่าปกติมีโปรเจกต์ใหญ่ๆทำอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ประชาชนอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีคนที่คัดค้านแต่ในรอบนี้โปรเจกต์นี้ชาวบ้านต่างเห็นด้วยใช่ไหม
1: เห็นด้วยครับตอนนี้ไม่มีใครคัดค้านนอกจากไม่คัดค้านแล้วยังมีความยินดีที่จะได้แหล่งกักเก็บน้ำแห่งนี้ครับ
0: คือทุกคนเหมือนว่ารวมใจกันพร้อมใจกันตั้งแต่โครงการยังไม่เริ่มต้นด้วย
1: ซ้ำถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ทีนี้โครงการนี้มันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับพี่
1: อ๋อจริงๆแล้วฎีกาที่ราษฎรทำหนังสือร้องเรียนไปมันเริ่มตั้งแต่ปี2563นะครับแต่ก็ต้องมีกระบวนการที่เราจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกประชุมหน่วยงานอย่างที่ผมนำเรียนตอนต้นนะครับมันก็จะเริ่มดำเนินการแล้วก็เราก็ต้องทำหนังสือรวบรวมเพื่อที่จะประมวลข้อพิจารณาต่างๆกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยซึ่งตามขั้นตอนต่างๆเนี่ยทำให้เรากว่าจะเริ่มดำเนินการเมื่อพระองค์ท่านทรงรับแล้วเนี่ยเราก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นมาจัดทำแผนนะครับแล้วก็วางโครงการเริ่มจริงๆก็น่าจะประมาณปี2566ครับแล้วก่อสร้างเริ่มก่อสร้างก็เสร็จเมื่อปลายปี67
0: ครับ
1: คิดว่าเก็บกักน้ำได้สมบูรณ์ทำระบบส่งน้ำเสร็จคิดว่าปลายปีนี้น่าจะดำเนินการได้หลังฝน

0: ิดใช้แล้ว
1: ตอนนี้ก็เปิดใช้ได้บางส่วนแล้วครับแต่มันยังไม่สมบูรณ์เท่า
0: เป็นเหมือนเบต้า
1: ใช
0: ่เป็นช่วงทดลองใช้ว่าหลังจากเนี้ยประชาชนหรือว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนเท่าที่คุยกันมาหลังจากที่มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยจะเป็นในทิศทางที่ดีแค่ไหนครับพี่
1: จากที่เข้ามาประชุมแล้วก็หารือร่วมกับชาวบ้านแล้วก็ผู้ได้รับประโยชน์นะครับเมื่อเขาได้รับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้แล้วเนี่ยเขามีความคิดไปต่อถึงเรื่องการต่อยอดแล้วก็ใช้ประโยชน์โครงการแห่งนี้แล้วนะครับคาดว่าเมื่อเขาได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแล้วเนี่ยเขาจะทำอย่างไรต่อยอดกับแหล่งน้ำที่ได้รับพระราชทานมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขามีน้ำแล้วเนี่ยเขาก็ต้องคิดแผนคิดอะไรไปถึงเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมให้มีความยั่งยืนต่อไป
0: ครับ
1: ใช่ครับเหมือนเป็นการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระมหิดล
0: สิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความได้ประโยชน์จากของที่เราได้มาแต่ก็คือการรักษาไว้ด้วยความยั่งยืนประเทศไทยของเราก็มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเยอะมากในฐานะประชาชนแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้พูดแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่ควรจะทำก็คือการรักษาอยู่ไว
1: ้
0: พี่เอมีอะไรอยากบอกประชาชนคนไทยในเรื่องของการช่วยกันต่อยอดและรักษาครับ
1: จริงๆแล้วโครงการอันเนื่องมาจากพระมหิดลมันไม่ได้มีเฉพาะแก้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับโครงการพระมหิดลเนี่ยมีทั้งด้านสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาสาธารณูปโภคต่างๆซึ่งโครงการในเนื่องมาจากพระมหิดลเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านนะครับที่มีความปรารถนาที่อยากจะให้ประสบนิกรของพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ดีกินดีมีความสุขพ้นจากความยากลำบากพ้นจากความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการพระมหิดลแต่ละโครงการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานมาไว้ให้ประชาชนเนี่ยก็อยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนว่าโครงการเหล่านี้นะครับนอกจากที่เราจะได้รับแล้วเนี่ยอยากจะให้มีการสืบสานรักษาและที่สำคัญที่สุดคือต่อยอดนะครับโครงการเหล่านี้ให้สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปครับ
0: ชัดเจนครบถ้วนนะครับเราได้ของดีมาเราได้ของที่เอามาแล้วใช้ประโยชน์ตัวเองไม่ใช่แค่ใช้เพื่อให้มันหมดไปแต่ใช้แล้วก่อประโยชน์สร้างประโยชน์และสืบสานให้ยังคงอยู่ไปอีกนานนะครับ วันนี้ขอบคุณพี่เอมากๆเลยขอบคุณครับพี่เอครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: หลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงความเป็นมาของโครงการไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าปริมาณน้ําพื้นที่ที่ต้องใช้น้ําและประชาชนเนี่ยเขาจะได้ใช้น้ํากันมากน้อยแค่ไหนทั่วถึงหรือไม่ตามกันไปเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับประชาชนในภาคครัวเรือนครับน้ำนั้นก็ต้องใช้ทั้งอุปโภคบริโภคแต่วันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่าหลังจากที่โปรเจกต์นี้โครงการนี้เนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วประชาชนกี่ครัวเรือนจะได้รับประโยชน์นะครับตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิครับท่านธินกรแสงอาวุธพี่รินสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พอโครงการนี้เสร็จปั๊บประชาชนกี่ครัวเรือนครับที่จะได้ใช้น้ำและใช้ประโยชน์จากที่แห่งนี้ครับ
2: ครับหลังจากมีโครงการนะครับฝ่ายแห่งนี้ก็มีปริมาณน้ำต้นทุนนะครับ 400,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับทำให้เกิดพื้นที่รับประโยชน์อยู่ที่510ไร่นะครับและพื้นที่ราษฎรได้รับประโยชน์อยู่3หมู่บ้านนะครับ51ครัวเรือน
0: ถือว่าเพียงพอไหมครับประมาณกี่ครัวเรือนครับที่เขามีประสบปัญหาเรื่องน้ำแล้งและไม่มีน้ำใช้ครับ
2: ก็คือทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเดิมทีน้ำต้นทุนน้อยมากหลังจากมีฝายมันทำให้มีน้ำต้นทุนสูงขึ้นนะครับส่วนการขยายโครงการเท่าที่ทราบเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านก็อยากจะขยายโครงการเพิ่มเติมครับ
0: หมายความว่าขยายโครงการก็คือมีจุดพักน้ำหรือฝายพักน้ำนั่นอีก
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งสามารถทำได้ใช่ไหม
2: สามารถเราจะมาพิจารณาโครงการด้านวิศวกรรมก็สามารถดำเนินการได้ครับ
0: แต่ตอนนี้โครงการนี้เฟสแรกที่เสร็จไปเนี่ยยังไงก็ครอบคลุมจากปัญหาที่เจออยู่มาใช่ไหม
2: ครับใช่ครับครอบคลุมความเดือดร้อนได้ส่วนหนึ่งครับพื้นที่นี้ฮะเป็นพื้นที่ของส่วนราชการบางส่วนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ผู้ร้องขอโครงการได้อุทิศที่ดินนะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเนี่ยจะมีองค์กรผู้ใช้น้ำนะครับในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน
0: พูดถึงเรื่องการจัดสรรแล้วก็การเขาเรียกว่าแบ่งโควต้าอะไรเงี้ยปัจจุบันตอนนี้ทำได้ถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้เราถึงขั้นไหนแล้วกรมชลประทานระบายน้ำปล่อยน้ำไปให้ใช้ผ่านน้ำไม่ใช้หรือยัง
2: ครับเราเนี่ยเราสามารถทำฝายแล้วตอนนี้เรามีระบบส่งน้ำเนี่ยเอาเป็นระบบท่อนะครับประมาณ5,450เมตรนะครับเรามีจุดจ่ายน้ำแยกกันไปนะครับแต่ละพื้นที่นะครับตอนนี้คือพื้นที่ไหนที่มีความจำเป็นเขาจะมาพิจารณาร่วมกันการเปิดน้ำแต่ละที่พร้อมกันเนี่ยคงไม่เพียงพอกับน้ำส่วนตื่นที่มีอันนั้นก็เรียกว่าจัดรอบเบนจัดสรรเป็นรอบเบนนะครับในการบริหารจัดการน้ำครับ
0: อ๋องั้นแปลว่าปกติก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
2: เป็นแบบนี้อยู่แล้วครับ
0: ช่วงนี้จะเป็นใครใช
2: ้ใช่
0: ช่วงน
2: ี้
0: จะเป็นหมู่บ้านไหนตำบลไหน
2: ต้นคลองปลายคลองก็ต้องบริหารจัดสรรให้เป็นรอบเบน
0: หลังจากที่เราเนี่ยได้ใช้ฝายแห่งนี้แล้วประโยชน์และศักยภาพในการทำเกษตรกรรมจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
2: ตอนนี้เพิ่มขึ้นครับเดิมทีเนี่ยฮะพื้นที่เนี้ยอาศัยน้ำฝนเป็นหลักนะครับณตอนนี้เต็มพื้นที่เลย510ไร่สามารถดำเนินการได้แล้วจะมีน้ำส่วนหนึ่งนะในบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งสามารถปลูกพื้นที่

0: ปลูกพืชเพิ่มขึ้นแล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้ครับ
1: มันก็แปลว่าเงินที่จะเข้ามาในชุมชนเนี่ยก็มีโอกาสมากขึ้น
0: ครับ
1: นะครับสุดท้ายแล้วครับพี่รินครับพี่รินคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเรามีของดีที่ว่าเป็นประโยชน์ของคนในชุมชนใช้แล้วในมุมมองของกรมชลประทานคิดว่าอะไรที่ควรจะทำต่อแล้วก็สืบสานต่อไปในภาคประชาชนคร
0: ับครับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเกษตรกรในพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมเป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้เราก็การสร้างโครงการแบบนี้มันทำให้ลดภาระนะครับแล้วก็บรรเทานะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับต้องขอบคุณหน่วยราชการทุกหน่วยงานนะครับทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้นะครับได้มีบริการร่วมกันไม่ว่าเป็นผู้ว่าในอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะราษฎรผู้เสียสละต่างๆนะครับการแก้ไขน้ำในพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับราษฎรในพื้นที่เนี่ยก็ได้ถวายฎีกานะครับถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับไปที่สำนักงานกปร.นะครับสำนักงานกปร.เนี่ยแน่นอนแหล่งน้ำเนี่ยต้องของกรมชลประทานก็ได้ประสานบรรหน่วยงานกรมชลประทานครับเพื่อให้เข้ามาพิจารณาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเพื่อจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักได้อย่างไรนะครับส่วนนี้เนี่ยทางกรมชลประทานเองเนี่ยก็มาวางแผนเป็นระบบฝายนะครับและฝ่ายระบบขุดลอกนะครับแล้วก็สามารถมีน้ำต้นทุนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในพื้นที่การเกษตรของประชาชนได้ครับ
1: ครับคือการเขียนเนี่ยเริ่มต้นจากประชาชนตัวเล็กๆคนนึงเลย
0: ประชาชนครับ
1: เขาเดือดร้อนซึ่งมันเป็นปัญหาเดือดร้อนที่มีมาตั้งนานแล้ว
0: มีมาตั้งนานแล้วครับ
1: เขารวมตัวกันหรือว่าเขาเขียนแค
0: ่จริงๆเขาขอไปหลายช่องทางครับแต่ไม่เคยคิดว่าช่องทางนี้จะทำให้เกิดโครงการนี้ได้นะครับ
1: เอาเป็นว่าก็เกิดผลสัมฤทธิ์สำเร็จอย่างที่เห็นกันไปนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับพี่รินเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าความเป็นมาของโปรเจกต์นี้เริ่มต้นจากความเดือดร้อนของประชาชนอย่างที่เราทราบกันดีนะครับแต่หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกของประชาชนคนในพื้นที่นะครับที่เขาได้ถวายฎีกาขึ้นไปจนปัจจุบันไม่ใช่แค่ตัวเขาครับแต่คนในชุมชนก็ได้ใช้ประโยชน์จากฝ่ายแห่งนี้ไปฟังกันเลยครับ
2: ก็มีปัญหาคือว่ามันเกิดฝนแรงซ้ำซากทุกปีครับแล้วก็พอดีปีนั้นปี2562เกิดฝนแรงหลายที่สุดขนาดน้ำผมนี่ได้เขาแค่ปิบกว่าเคยได้ปีละ70-80ถุงมาได้ซ้ำนั้นแรงหลายเบิดบ้านนี่สิบ่ได้เขากินเลยเขาพันก็ต้องไปซื้อทางอื่นที่น้ำพื้นที่มีชนประทานมีเขียนจังแถวตำบลนาหนองพุ่มเพิ่นมีเขียนเพิ่นพอได้นอกถ้าบ่ได้อยู่ในเขตชนประทานบ่หยังบ่มีบ่ได้เข้าเลยปีนั้นปี662น่ะ61/62บัดนี้ก็เลยมีแรงบันดาลคิดว่าเฮ็ดจังได๋สิซอยได้จังได๋พอดีน้องสาวเพิ่นไปได้จับใจความมาจากทางฝุ่นก็เลยโทรคุยกันมีท่านนึงว่าคันมันแรงอีหลีคือบ่เฮ็ดโครงการไปขอน้ําพระทัยจากนายหลวงจังหยังเพิ่นน้องสาวมาบอกผมก็บ่กล้าเฮ็ดพอผมบอกคิดว่าเพิ่นสิมีน้ำใจจังซี่คิดอยู่ทั้งโดนคิดไปนอนคิดไปน้องสาวกันโทรมาถามเรื่อยพอดีเพิ่นต่อสายคุยกับคุณหญิงคุณหญิงท่านว่าคุณลุงท่านเขียนมาเลยจะยังไงก็ได้ขอให้จับใจความได้ผมก็มานอนคิดอยู่อีกจนว่าเพิ่นโทรมาย้ำผมมาเขียนมาล่างมายังอยู่คิดไปคิดมากก็เลยมาปรึกษากับน้องผู้นี้ผู้น้องสายผู้เป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกันนี่ก็เลยมาปรึกษากันแล้วก็พักกันใส่ความคิดใส่กันว่าเฮาสิกล้าบ่กล้าเฮาสิยังบ่ยังอยู่บัดนี้ก็เลยปรึกษากันแล้วก็เลยสรุปแล้วก็เลยผมร่างขอความแล้วก็ให้น้องผู้นี้ไปทําการต่อเพราะว่าเพิ่นมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์อีหยังเล็กๆน้อยๆแน่ก็เลยมอบหมายให้เพิ่นแล้วก็พากันไปถ่ายรูปเก็บภาพเก็บยังแล้วก็มามอบหมายให้เราเป็นผู้เฮ็ดกับผลสรุปแล้วก็ผมก็เลยเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เราก็เลยเป็นคนที่2
3: ผมมาคิดเบิ่งแล้วเนาะการที่สิถวายฎีกาน่ะผมก็บ่เคยถวายจักเทื่อผมก็เลยขอตัวอย่างแน่ขอตัวอย่างจากน้องสาวผู้อยู่พุ่นล่ะครับผมเบิ่งตัวอย่างแล้วขอเฮ็ดได้ผมก็คิดว่าซิผมก็เลยมาใส่วิธีเขียนเพราะว่าเพิ่นว่าแน่นนักคือให้เขียนด้วยมือเพิ่นว่าจังซี่ผมก็เลยมาเขียนด้วยมือเขียนแล้วเขียนอีกเด้อครับประมาณว่าเขียนแล้วเอาเลยได้เขียนแล้วเขียนอีกหลายรอบ ว่าผมสิอ่านขอความในมันสิเปลี่ยนไปได้ขนาดใด
2: ก็มีความภูมิใจครับการดีขึ้นนี่บ่แม่นดีขึ้นแต่พวกผมครับเกษตรกรที่อยู่ในรัศมีของน้ําฝ่ายตรงนี้ก็สิได้รับประโยชน์นํากันทุกคนครับข้าวนาก็ดีแม่ตั้งแต่ทรัพยากรธรรมชาติต้นไม้แถวนั้น

550ไร่ที่ผมเฮ็ดไปนะครับผมที่ผมประเมินไปแล้วที่เพิ่นสิได้รับผลประโยชน์นำเพราะว่าทั้งชาวบ้านเพิ่นก็ดีใจชาวบ้านเพิ่นก็ดีใจว่าโครงการนี่ถ้าบ่มีพวกพ่อ2คนนี่สิริเริ่มบ่ได้สิเกิดยากเพิ่นก็ว่าอยู่นี่เพิ่นก็ให้ความสำคัญตอนนี้นะครับความคิดของผมผมก็คิดว่าอาสิทำโครงการนะต่อยอดให้โครงการนี่จะเริ่มไปอีกครับผมจะเริ่มขึ้นไปแล้วก็ให้ได้รับผลประโยชน์หลายที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ครับเมื่อมีชีวิตอยู่ผมก็คิดว่าสิให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีที่อาศัยได้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในตอนนี้ในเวลาต่อไปครับผมเพราะว่าอยากให้พี่น้องเขาเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นครับผม

มีแหล่งน้ำแล้วดีค่ะเพราะว่าเราทำนาทำสวนทำเกษตรนะคะพวกพืชพวกเนี่ยค่ะพวกต้นไม้พวกปลูกผลไม้นะคะก็ดี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยเรามีภารกิจอยู่หลายด้านนะครับด้านแรกที่สำคัญก็คือการสำรวจค้นหาศักยภาพของน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่นะครับด้านที่สองเนี่ยเมื่อเราสำรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำบาดาลใช้อย่างเพียงพอนะครับพอด้านที่สามเนี่ยภารกิจของเราก็คือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลไม่ให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆหรือผลกระทบจากสารพิษสารเคมีลงสู่ชั้นน้ำบาดาลนะครับด้านที่สี่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเราเนี่ยก็ทำหน้าที่กำกับดูแลนะครับการอนุญาตขอเจาะหรือขอใช้น้ำบาดาลตามกฎหมายซึ่งมีพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพุทธศักราช2520นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำบาดาลในอย่างยั่งยืนน้ำบาดาลในประเทศไทยเนี่ยมันมีปริมาณน้ำบาดาลอยู่ประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้จากการศึกษาของสำนักสำรวจเจ้าของน้ำบาดาลนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยประชาชนคนไทยเนี่ยนำน้ำบาดาลมาใช้อยู่ประมาณสักเรายังมีน้ำอย่าง 500,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอนะครับแต่ทีนี้น้ำบาดาลที่นำมาใช้เนี่ยนะครับด้านแรกที่นำมาใช้ก็คือภาคการเกษตรเป็นหลักนะครับด้านที่สองก็คือภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคอุตสาหกรรมต่อมาก็คือภาคการให้อุปโภคบริโภคนี่ยังเป็นส่วนน้อยที่นำมาใช้นะครับแต่สถานการณ์น้ำบาดาลของเราเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยปริมาณน้ำบาดาลที่มีมากน้อยเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเช่นในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยปริมาณน้ำบาดาลเนี่ยมีจำกัดแล้วก็มีคนใช้มากเพราะฉะนั้นเราถึงมีการประกาศกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเป็นเขตวิกฤตของการใช้น้ำบาดาลจะต้องมีการควบคุมอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสุดตัวของแผ่นดินหรือการลดลงของชั้นน้ำบาดาลเราได้น้อมนำนะครับแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านรักษาสืบสานและก็ต่อยอดงานพัฒนาด้านน้ำนี่นะครับซึ่งเป็นหัวใจนะครับน้ำคือชีวิตที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้อย่างเพียงพอนะครับพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงรับโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่เป็นโครงการพระราชดำรินะครับซึ่งเรามีอยู่ถึง48โครงการทั่วประเทศนะครับในปีมหามงคลนี้นะครับเราก็จะขยายนะครับแล้วก็พัฒนาน้ำบาดาลนะครับในพื้นที่ที่เป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่หรือพื้นที่แหล่งซ้ำซากนะครับให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอนอกจากนั้นในพื้นที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้นะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้รับโรงพยาบาลในพระราชดำรินะครับของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเข้าไปพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลให้มีน้ำสะอาดให้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ป่วยที่เข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลนี้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเรามีพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนนะครับในการดำเนินชีวิตหรือสร้างความสามัคคีของคนในประเทศการใช้น้ำบาดาลนี่นะครับน้ำบาดาลเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญและก็ทรงคุณค่านะครับเราต้องใช้อย่างประหยัดแล้วก็ใช้อย่างรู้คุณค่าของทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเรามีการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ไปให้ระดับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนนะครับแล้วก็มีเครือข่ายผู้ใช้น้ำนะครับอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศนะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกับท้องถิ่นที่จะร่วมกันอนุรักษ์นะครับและรักษาน้ำบาดาลนี้ไว้ใช้ให้กับลูกหลานในอนาคตจะได้มีน้ำบาดาลเนี่ยไว้ใช้ได้อย่างยั่งยืนนะครับและยาวนาน

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ภาพบรรยากาศที่เห็นเป็นแค่บางส่วนนะอยากให้คุณผู้ชมมาลองเองจริงๆที่โรงเรียนการบินกำแพงแสนแห่งนี้เนี่ยมีหลายกิจกรรมให้ทำ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งทดสอบความกล้านะครับมีทักษะการเอาชีวิตรอดรวมถึงวันนี้ที่เรานำเสนอนอกจากความกล้ากิจกรรมแล้วก็มีเรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับในเรื่องของน้ำที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งสิ่งสำคัญเราจะเห็นถึงพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์นั้นทรงสืบสานรักษาและต่อยอดและเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมค่ะพวกเราขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เรานั้นก็จะเริ่มต้นง่ายๆจากจุดเริ่มต้นเล็กในการทำความดีของตัวเองกันก่อนในเบื้องต้นเพื่อช่วยกันสร้างความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปวันนี้หมดเวลาของพวกเราทั้งหมดแล้วนะคะพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้8นาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ พระหลาบแม่ชมัยก็คือไม่มีไส้ไม่มีกะทิไม่มีอะไรเลยมีแต่ข้าว
2: ม
0: ันเปล่า
3: ทำไมก็ลิลลี่
2: แล้วถั่วแดงถั่วดำได้ปะ
0: ไม่ใส่ไม่ได้ว่าประหยัดหรืออะไรนะงกเราเป็นคนขี้โกงป่ะแม่เราเลี้ยงเรามาให้เป็น
4: เรียกว่าแต่ต๊อบเลยต๊อบ
0: ทำไมมาคนมันกล้าแต่ทำไมบางคนมันกลัว

0: ักผีคนนี้แรงๆนะนี่เ
1: ซน
2: ไม่กล้าทำหรอก
0: ทำได้เลยครับรู้กันแค่สี่ห้าคนนี่แหละ
3: กล้องอยู่นี่โอ้โห
0: เราก็ต้องปิดปากพี่รักก็ไม่ห้ามด้วยพี่รักแต่พี่รักเห็นด้วย
4: แย่มาก
5: ยุ้ยรหัสคนเราต้องทำอะไรบอกก่อนดิ
2: ไม่เลยครับ
3: ไม่บอกหรอกเป็นความลับของบริษัท
6: มีอะไรฝากไหมครับ
0: ถ้าเกิดอะไรขึ้นเอาคอมในบ้านทิ้งน้ำให้หมด
7: มีความลับเยอะ
0: โทรศัพท์เวียงลงผาลงทะเลลงน้ำก็ได้แค่นั้นเลย
3: คิดถึงแม่นะ
7: คิดถึงแม่ด้วย

0: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingmid Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingmidrun2026
1: ทุกชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตาม

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมพระเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

She's never hunted flamingos before. And cover is sparse.

surprise will be key.

He led the way. Now everyone gets their chance.

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
1: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติ
2: มันคืออีกโลกหนึ่งเลย
3: ผมไม่สามารถอธิบายไปคำพูด
4: มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมาก
5: นี่คือสวรรค์ของพวกเขาจริง
6: ๆอีกหน่อยมันจะไม่มีแล้วอ่ะ
1: ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรนฮิดเด้นพาราไดซ
7: ์ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเริ่ม5สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
8: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
9: โอ้สวยมาก
10: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
11: ่เป็นเก้าการบัญชีเป็นเก้าการดู
12: อันนางงามอยู่ไกลกันนาน
10: พากันไปรำลึกความหลัง
13: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
10: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสนอ
14: เขาดัง
15: เป็นเขาดังแล้ว
16: เขามีงานมีการตรงยันมีทุกบ้าน
17: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
10: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
18: แต่ก่อนฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
19: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ5 6กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
20: โปรตีนมันเป็นพื้นที่ดีชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
21: แห้งแล้งก็อยู่ได
10: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
22: โหเต็มเลย
10: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
8: มากเดี๋ยวนึ่งมาเลยบีบเต้มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
10: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ 16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
23: มองโลกที่หลากหลายท่องโลกกว้าง28กรกฎาคมมุ่งสู่เส้นทางรถไฟภูเขาที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์กับบรรยากาศสุดคลาสสิกทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิสแอลป์29กรกฎาคมปั่นท่องเที่ยวสำรวจแง่มุมที่แตก

0: ต่างๆของผู้คนวัฒนธรรมและภูมิประเทศอย่างใกล้ชิดนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: เมื่อเมืองใหญ่ไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่เป็นเจ้าของเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ป่าที่อยู่ท่ามกลางผู้คนและพร้อมเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำทีมสารคดีที่กว่าจะได้ภาพธรรมชาติอันน่าทึ่งจากทั่วทุกมุมโลกกับสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 21:30 นเป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
2: สารคดีมามุงกันตรงนี้ด่วนครับเพราะนี่คือเบื้องหลังการบุกป่าฝ่าดงลุยหนองน้ำเพื่อเข้าไปถ่ายทำสารคดีกับช่างภาพระดับตัวท็อปของเมืองไทยกว่าจะได้เป็นภาพป่าสวยๆภาพสัตว์แบบโคลสอัพพวกเขาต้องสมบุกสมบันกันขนาดไหนมาดูกันในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันจะพาเราไปเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำสารคดีใน6ระบบนิเวศทั่วประเทศไทยกับ6ตอนสุดเอ็กซ์คลูซีฟครับนำทีมโดยอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าบุกป่าเคียงข้างคนทำสารคดีเพื่อไปเจาะลึกแทนคนดูว่ากองถ่ายขนาดเล็กนี้เขาต้องต่อสู้กับเวลาและธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ยังไงมาเริ่มกันที่ตอนที่1ชุ่มกับสิงห์วรรณสิงห์ดำน้ำและนั่งบังไผ่เฝ้าชีวิตนกน้ำที่บึงละหานครับตอนที่2สูงกับก้องทรงกฎลุยป่าเมฆดอยอินทนนท์กลางสายฝนตามรอยการเดินทางของน้ำครับตอนที่3ชื้นกับแพพิมรดาที่ปีนต้นไม้สูงเกือบ30เมตรส่องหลังคาป่าเขาใหญ่พบกับการเดินทางของพิกพลอยอุ๋ยบูดาเบสและเบนไกจินบอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นการทำงานของคนทำสารคดีทุกมุมรับรองทุกตอนเนี่ยสนุกโหดมันฮาครบรสอย่างแน่นอนครับแต่สุดท้ายครับในโลกที่เดือดขนาดนี้การหวังให้ธรรมชาติกลับคืนมาสมบูรณ์แบบ 100% มันฟังดูเหมือนไกลเกินเอื้อมเหมือนกระต่ายหมายจันใช่ไหมครับแต่ฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันเรื่องนี้ไม่ได้มาตอกย้ำความสิ้นหวังนั้นเลยครับมันคือความหวังที่บอกเราว่าธรรมชาติยังพอมีทางกลับมาได้และทุกคนสามารถรับชมเรื่องนี้กันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือ vipa application นะครับ
3: วิภาเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่วิภา Family ยิ่งดูยิ่งได้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นการสะสม point เริ่มต้นจอยกับ Daily Login เข้าใช้งานทุกวันก็รับ point ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดูสารคดีชั้นนำระดับโลกซีรีส์คุณภาพหรือวาไรตี้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบเพียงรับชมเนื้อหาต่อเนื่องทุกๆ10นาทีก็รับ point สะสมไปเลยทันทีจะสายอ่านสายแชร์สายรีวิวก็สนุกกับการสะสมพอยต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณเช็คคะแนนความสุขของคุณได้ง่ายๆพร้อมแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ Joy Family พื้นที่ที่พร้อมจะจอยไปกับคุณในทุกไลฟ์สไตล์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัววิภา Family ได้แล้ววันนี้ที่ www.vipha.me หรือวิภา Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้นี่คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวมัมของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโต1เถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
5: หมึกนุ่มกุ้งดี
6: มันนัวดี
7: อร่อย
4: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่1บนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
8: สู้รุ่นเด้อไม่ได้เดี๋ย
9: วไปเจอกันในครัว
4: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
10: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
11: ทำเมนูอะไรวะ
12: เนื้อน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
13: แกงเผ็ด
14: เนื้อน้ำข้าง
4: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค์สมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
15: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingmid Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว10นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรหนุภารัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาผู้บัญชาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์175รูปร่วมพิธีจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางของพระบรมราโชวาทค่ะส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะชาวอัมพวาได้ร่วมการจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ทางน้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะชาวชุมชนตลาดน้ำอัมพวาและนักท่องเที่ยวพร้อมใจการร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำเสน่ห์อัมพวาถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมโดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรพระสงฆ์ทางน้ำสองฝั่งคลองอัมพวาไปจนถึงตลาดน้ำอัมพวาเพื่อเริ่มสืบสานวิถีไทยรักษามรดกแห่งสายน้ำต่อยอดคุณค่าชุมชนน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรทางน้ำอันทรงคุณค่าของชุมชนอัมพวาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันตามแนวพระราชปณิธานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พายุทอร์นาโดพัดถล่มทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐวิสคอนซินของสหรัฐค่ะส่งผลให้บ้านเรือนและอาคารพาณิชย์ได้รับความเสียหายอย่างหนักสภาพความเสียหายหลังจากพายุทอร์นาโดพัดถล่มเมืองมีนาชาแสดงให้เห็นรถยนต์พลิกคว่ำเศษซากอาคารและแผ่นโลหะกระจัดกระจายเต็มพื้นค่ะขณะที่ถนนหลายสายถูกตัดขาดจากเสาไฟฟ้าและต้นไม้ใหญ่ที่หักโค่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนนับหมื่นคนรวมไปถึงเมืองมีนาชาทั้งเมืองไม่มีไฟฟ้าใช้โดยทางด้านของสำนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐระบุนะคะว่าพายุทอร์นาโดเคลื่อนตัวผ่านหลายเขตหลังจากทางการประกาศเตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงระดับอันตรายโดยคาดว่าพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐวิสคอนซินจะยังคงเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนลมกระโชกแรงและลูกเห็บต่อเนื่องโดยในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดทอร์นาโดลูกใหม่ต่อไปค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งในณพิมนินอายุ49ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีขาวน้ำเงินป้ายทะเบียน1กไก่ขไข่2170จังหวัดกำแพงเพชรไปด้วยโดยหายจากหมู่ที่4ตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไปที่สถานีตำรวจภูธรลานกระบือท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชา

พาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: 29กรกฎาคมนี้เติมพลังวันหยุดด้วยรายการดีๆและเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ7นาฬิกาภารกิจสุดป่วนกับแอนิเมชันสุดฮิตชอนแกะซ่าจอมโซนและไดโนเด็กซ์9นาฬิกานาทีแห่งนี้มีเรื่องเล่าไม่รู้จบสารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี311นาฬิกา5นาทีรู้จักชีวิตผู้คนกลางคืนที่เมืองเชียงใหม่กับเปอร์ยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาพบพิธีคนทำอาหารโบราณจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนครซีรีส์วิถีคน14นาฬิกา5นาทีเรียนรู้การทำงานของนกพิราบสื่อสารสังคมสนุก
1: จับยากมากไม่รู้เลยว่ามันมาทำธุรกิจลับในหนังสือศิลธรรมเขามีการเรียนอาทิตย์ละครั้งเป็นเวลา9ปี
0: 14นาฬิกา30นาทีญี่ปุ่นสอนศิลธรรมเด็กแบบไหนได้อนาคตของชาติแบบนี้ดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีสัมผัสภูมิปัญญาถั่วเน่าแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีกินผักอย่างไรให้รักโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS
2: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingmid Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว11นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรนุภารัตน์ค่ะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่หนักใจการเจรจากับแกนนำกลุ่ม BRN นะคะหลังจากมีเหตุรุนแรงลอบยิงจุดตรวจบุกเกตซามีค่ะพร้อมทั้งชี้ด้วยนะคะว่าท่าทีที่แข็งกร้าวของฝ่ายรัฐจะไม่เป็นอุปสรรคในการหาทางออกสันติสุขค่ะนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงความคืบหน้าในการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังมีเหตุรุนแรงลอบยิงจุดตรวจบุกเกะซามีจังหวัดนราธิวาสโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณเสมอว่าการพูดคุยเป็นหนทางหนึ่งแม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นซึ่งที่ผ่านมาการเจรจาก็เริ่มต้นมาดีแล้วและตนเองก็ไม่หนักใจที่เข้ามาทำหน้าที่แต่เมื่อมีเหตุความรุนแรงขึ้นฝ่ายรัฐก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยในทันทีและด้วยเหตุความรุนแรงที่อุกอาจเกินกว่าจะรับได้ดังนั้นเดือนกันยายนนี้จะไม่มีการเจรจาแล้วจากเดิมที่ได้นัดกันไว้ล่วงหน้ามั่นใจว่าท่าทีที่แข็งกร้าวของรัฐบาลจะไม่เป็นอุปสรรคในการยุติความรุนแรงเนื่องจากต่างฝ่ายต่างมีแนวทางปฏิบัติเป็นของตัวเองส่วนจะมีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่ทางด้านของนายธนัทกล่าวนะคะว่ายังไม่ได้มีการประสานเพราะทราบข่าวว่ามาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกขณะที่การเฝ้าระวังเหตุในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่จะมีวันสำคัญของกลุ่มผู้เห็นต่างเจ้าหน้าที่ได้ทำการเฝ้าระวังต่อเนื่องอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นวันสำคัญค่ะพ่อของทารกวัย5วันไม่พอใจท่าทีผู้บริหารโรงพยาบาลอ่างทองระหว่างการแถลงข่าวสาเหตุการเสียชีวิตของลูกค่ะโดยชี้ว่าไม่ให้เกียรติผู้สูญเสียพร้อมทั้งเรียกร้องให้เปิดกล้องวงจรปิดพิสูจน์ความจริงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีการแสดงท่าทีที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารโรงพยาบาลอ่างทองระหว่างการแถลงข่าวชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตของทารกวัย5วันโดยล่าสุดพ่อของทารกวัย5วันเปิดเผยว่ายังติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตของลูกอย่างมากและการกระทำของผู้บริหารโรงพยาบาลที่หลุดยิ้มระหว่างการแถลงข่าวถือเป็นการไม่ให้เกียรติความสูญเสียของครอบครัวอย่างร้ายแรงพร้อมย้ำว่ามีความพร้อมหากโรงพยาบาลจะฟ้องเนื่องจากมั่นใจว่าตนเองและภรรยาไม่ผิดและยังติดใจในเรื่องของการนำโต๊ะจีนเข้ามาจัดเลี้ยงในห้อง NICU จึงอยากเรียกร้องให้ทางโรงพยาบาลนำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อพิสูจน์ความจริงให้กระจ่างชัดว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนสภาพจิตใจของภรรยาหลังจากสูญเสียลูกแบบกระทันหันและต้องมาเจอเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจนั้นยอมรับว่าอาการของภรรยาทั้งทางสภาพร่างกายและจิตใจยังน่าเป็นห่วงโดยอยู่ในอาการโศกเศร้าต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาค่ะเจ้าหน้าที่แคนาดาปิดกั้นพื้นที่รอบสถานกงสุลสหรัฐในนครโทรอนโตค่ะหลังจากมีคนก่อเหตุยิงบริเวณด้านหน้าสถานกงสุลซึ่งถือเป็นครั้งที่2ของปีนี้แล้วที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เจ้าหน้าที่ปิดล้อมพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานกงสุลสหรัฐในนครโทรอนโตรัฐออนทาริโอของแคนาดาหลังจากเกิดเหตุบุคคลไม่ทราบฝ่ายใช้อาวุธปืนยิงบริเวณด้านหน้าสถานกงสุลเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของสถานกงสุลได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดและพบปลอกกระสุนตกอยู่ด้านนอกและมีร่องรอยความเสียหายที่ตัวอาคารซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ยังพบเห็นรถยนต์สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคันหนึ่งขับหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุด้วยความเร็วสูงจึงรีบติดตามไปก่อนที่จะตัดสินใจยุติการไล่ล่าเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากรถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวขับหนีด้วยความเร็วสูงโดยนี่ถือเป็นเหตุยิงใส่อาคารสถานกงสุลสหรัฐในเมืองโทรอนโตเป็นครั้งที่2ในปีนี้แล้วหลังจากเพิ่งเกิดเหตุในลักษณะนี้ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายเสกสรรแซ่เตินอายุ39ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นรองทรงมีรอยแผลเป็นที่หน้าผากมีฝ่ายที่ริมฝีปากหายจากบริเวณบ้านผาหลังหมู่ที่4ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของทันข่าวแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา14นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราช พระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ครูเหรอครับ
1: ครับ
2: รวยแล้วรวยแล้ว
0: รวยแล้ววันนี
3: ้ดูทุก EP ตั้งแต่ EP แรกวิวหมื่นวิวแม่ดูไปแล้ว 5,000
0: ไปแข่งบอลมาเหรอชนะป่ะ
4: ชนะ6-0ครับ
0: 6-0ความสุขของใหม่คืออะไรจ๊ะ
5: มันก็สุขไปหมดทุกอย่างเลยอยู่กับเพื่อนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุข
0: แล้วความทุกข์ล่ะ
5: ก็ทุกไปหมดทุกอย่าง

ยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลบางจะเกรงจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งที่ตำบลแห่งนี้ล่ะครับมีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าดอนหอยหลอดนั่นเองซึ่งก็คือบริเวณด้านหลังของผมนี้นะครับในปกติแล้วครับน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ที่เป็นน้ำขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเขาจะมาหยอดปูนขาวเพื่อจับหอยกันนะครับช่วงนี้คนมาพักผ่อนที่นี่อาจจะน้อยปัญหาหลายอย่างด้วยกันครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการปิดการจราจรบนถนนพระราม2หลังจากที่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างผู้คนก็เลยมาท่องเที่ยวในโซนนี้น้อยลงครับมาดูกันแล้วกันครับว่าความสุขความทุกข์ของผู้คนที่บางจะเกรงที่ว่ากันว่าในอดีตเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญที่อพยพมาจากหงสาวดีวันนี้ยังหลงเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนยังมีวัฒนธรรมของไทยมอญรามันอยู่มากน้อยแค่ไหนติดตามพี่ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้กับความสุขความทุกข์ของผู้คนที่บางจะเกรงครับ

0: ชื่อเปอร์ครับพี่ชื่ออะไรครับ
1: ชื่อเอครับ
0: พี่เอ
1: ครับ
0: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สติ๊กเกอร์ครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่เอเป็นคนที่ไหนครับ
1: คนแม่กองเนี่ยครับ
0: ก็กินอาหารทะเลเป็นประจำ
1: ใช่อาหารทะเลนี่ผมเด็กทะเลเลยครับ
0: เด็กทะเลแปลว่าออกเรือป่ะครับ
1: เคยออกครับ
0: เคยออกเคยเจอวานบูด้าไหมครับ
1: ไม่เคยครับ
0: เอ้ามันอยู่แถวนี้ไหมครับ
1: ใช่ไม่เคยไปออกแปลว่าทางใต้
0: อ๋อพี่ไปไหนอะ
1: ไปทางใต้ทางนครขนอม
0: หูยไปไกลนะ
1: ใช่พ่อผมเรือเขาอยู่เจ้าของเรือที่นู่น
0: แต่ตอนนี้พี่เอมันกลับมาอยู่บ้านละ
1: ใช่
0: แล้ววิ่งออกไปเส้นพระราม2มั้งเปล่า
1: พระราม2ผมไปแค่ปากทางแค่นี้เอง
0: ไม่เสี่ยง
1: ไม่เสี่ยงกลัวถล่ม
0: ผมชื่อเปิร์นะครับ
1: ครับ
0: ยินดีที่ได้รู้จักครับพี่เอคร
1: ับได้รู้จักคร
0: ับผมสวัสดีครับ
1: โชคดีครับ
0: ครับผม
2: โยนให้นกได้นะ
0: มันคืออะไรอ่ะ
2: เป็นหนังไก่ค่ะโยนให้นกนั่งนวลได
0: ้เลยแล้วเรากินเองได้ไหม
2: คือมันอาจจะไม่ได้แบบใหม่ๆกรอบๆอะไรแบบเนี้ย
0: นี่นกนั่งนวล
2: ใช่ค่ะนี่นะมาปีละ1ครั้ง
0: มาจากรัสเซีย
2: ไซบีเรีย
0: ไซบีเรีย
2: จริงๆมันจะบินเยอะๆเลยคือช่วงประมาณ 5:00 น.
0: แล้วพอตกเย็นมันไปนอนไหนพี่รู้ป่ะ
2: เวลา 6:00 น.เกือบครึ่งเนี่ยเขาจะบินไปกลางทะเลอันนี้จะเป็นนอนในน้ำกินอาหารในน้ำโยนสูงๆกลางอากาศได้ แต่อาทิตย์นี้คือมันเป็นอาทิตย์ที่เงียบปกติมันจะบินกันแบบเยอะมาก
0: มันเงียบเพราะอะไรมันเกี่ยวกับพระราม2ปิดป่ะ
2: เกี่ยว 100%
0: เอาพระราม2ปิดนกเลยไม่มา
2: ไม่คนจริงๆแล้วถ้านักท่องเที่ยวแบบเยอะกว่านี้เขาจะโยนกันคือโยนมันไม่ได้หยุดเนี่ยมันจะบินไม่ได้หยุดเลย

0: จะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆวันนี้มันจะใกล้ถึงเดือนที่เขาจะกลับอยู่แล้วเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยคือจะมาแค่ปีละครั้งแต่ว่าอยู่ประมาณ4เดือนพอเข้าหน้าร้อนมันก็จะเริ่มไม่อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งจะมีมาประมาณ4ปี
1: อ๋อนี่ของใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อก่อนผมต้องไปบางปูนู่นอันนี้นั่งได้มั้ย
0: ได้ค่ะมันมีเมื่อปี65 66 67แล้วก็68
1: อ่ะแล้วพี่ทําอาชีพนี้ได้ไงอ่ะ
0: ก
1: ็พี่ชื่ออะไร
0: ชื่อโบ
1: พี่โบเป็นคนที่ไหน
0: คนที่นี่ค่ะคนสมุทรสงคราม
1: คนบางจะเกรงเลยหรือเปล่า
0: ใช่ใช่คนบางจะเกรงใช
1: ่คนบางจะเกรงเลยเมื่อก่อนขายอะไรครับ
0: ขายของหวานค่ะขายพวกลายแก้วพวกของหวานพวกลูกตาล
1: ลูกจาก
0: ลูกจากลูกตาลลายแก้ว
1: แปลว่าเป็นแหล่งนักท่องเที่ยว
0: ใช่เมื่อก่อนมันจะดีกว่านี้มันจะคึกคักกว่านี้แบบมากๆเลย
1: เขามาทำอะไรนักท่องเที่ยว
0: มันเป็นสถานที่ตากอากาศแล้วก็
1: เขาไม่ได้เที่ยวแบบไปวัดไปอะไรใช่ไหมก็คือมาร ับลม
0: ตรงเนี้ยที่มันเป็นไฮไลท์เลยคือเมื่อก่อนเขาจะมาหยอดหอยมันเป็นสถาน
1: ดอนหอยหลอดไหนไม่เห็นมีที
0: ่มันต้องน้ำแห้งมันจะเป็นช่วงมีนาเมษาพฤษภา
1: ช่วงนี้ไม่มี
0: ไม่มีคือจะเป็นน้ำแห้งกลางคืนคนพื้นที่จะหยอดได้เท่านั้น
1: นักท่องเที่ยวมาหยอดไม่ได้เหรอตอนกลางคืน
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมืดหมดเลยนะในทะเลอ่ะมันจะมืดแบบไม่มีแสงเวลาน้ำมันขึ้นมันลงมันจะขึ้นเร็วลงเร็วอยู่ดีๆมันขึ้นมาเนี่ยเราถ้าเราไม่ได้เป็นคนพื้นที่
1: กลับไม่ทัน
0: ใช่ที่นี่ก็เคยมีประวัติ
1: ประวัติว่า
0: ก็เหมือนแบบเวลานักท่องเที่ยวอ่ะเจอช่วงที่น้ำมันแห้งแล้วลงไปเดินเงี้ยพอเวลาน้ำมันขึ้นเร็วเขาก็ไปตกล่องเรือมันจะเป็นล่องที่เขาขุดให้เรือวิ่งผ่านนักท่องเที่ยวไปล่องเงี้ยค่ะเขาขึ้นไม่ได้แต่มันนานมากแล้วนะ
1: เสียชีวิต
0: เขาก็เลยจะเป็นคือสมมติว่าถ้าเราจะหยอดเราเดินแค่ใกล้ๆอย่างเงี้ยมันทันอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะไปกลางลานนู่นอ่ะเราจะ
1: กลางลานอยู่ไหนพี
0: ่ก็คือตรงนี้มันจะเป็นแห้งหมดเลย
1: หมายถึงว่าที่ผมเห็นเป็นน้ำทั้งหมดเนี่ยแห้งถึงไหนแห้งถึงไหน
0: ถ้าเรามองไป
1: แห้งถึงเสานู้นเลยป่ะ
0: ไปอย่างนั้นเลย
1: เสานู้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ตรงนี้เป็นหาดทรายหมดเลย
0: เป็นขี้เลนเวลานั้นมันจะเป็นแห้งเป็นโคลนนะคะเป็น
1: ยาวเลย
0: ยาวเลย
1: กลับมาที่พี่โบว่าขายของขายที่นี่เขาเป็นที่ตากอากาศอยู่แล้วดังเรื่องหอยหลอดใช่ป่
0: ะ
1: พี่ก็เลยค้าขายอยู่แถวนี้แล้วยังไงมาไงถึงมาขายอาหารนกได
0: ้ก็คนที่ทำอาหารนกเนี่ยที่เอามาเป็นจุดเริ่มต้นเน
1: ี่
0: ยเป็นเพื่อนแฟนเรารู้จักกับคนทำคนทอดอะไรเงี้ยแล้วก็รับมาขาย
1: ไม่แล้วอยู่ดีมันมีนกขึ้นมาได้ไง
0: มาลอยอยู่ในน้ำตัว2ตัวแล้วก็คนที่ทอดขายเนี่ยเขาเรียนด้านเกี่ยวกับประมงแล้วเขาก็มองว่ามันใช่นกนางนวล
1: ลอยอยู่ในน้ำตัว2ตัวเลย
0: ใช่ใช่มันจะว่าเริ่มมาก่อนก็คือตัว2ตัวเหมือนเวลาเราเจอผึ้งอ่ะผึ้งมันมาตอม1ตัวหลังจากนั้นมันจะเริ่มพากันมาเยอะคล้ายๆประมาณนั้นจนปีต่อๆมามันก็มาก็คือกลายเป็นมาทุกๆปี
1: เข้าใจละเมื่อก่อนเขามาเพื่อมาหยอดหอยตอนหลังช่วงหมดหน้าหยอดหอยเขาก็มาให้อาหารนก
0: ใช่
1: เพราะเดี๋ยวนกก็ไปก็จะหมดหน้าก็เป็นกลับไปหยอดหอยใหม
0: ่มาเสด็จเตี่ยนะคือคนมากราบไหว้ประจำอยู่แล้ว
1: กรมหลวงชุมพร
0: ใช่กรมหลวงชุมพร
1: อยู่ที่ไหนฮะ
0: เนี่ยค่ะอยู่ด้านบนคนก็จะนิยมมาไหว้มากราบไหว้มาขออะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งตรงเนี้ยมาเช้านั่งได้เย็นมืดเลยอะไรเงี้ย
1: อ้าวนกหายไปไหนหมดแล้วอะ
0: ถ้าไม่โยนก็จะไปอยู่ตรงนู้น
1: แล้วเรียกเขามาไหมเนี่ย
0: ก็มาก
1: ็เรียกไง
0: ก็อาหารโยนล่อต้องซื้อไม่ต้องโยนล่อก็คือเวลา
1: พี่ไปเรียกก่อนถ้ามาจริงเดี๋ยวจะโยนเฮ้ยมาเลยอ่ะรู้ได้ไงอ่ะโพี่โมมีลูกยัง
0: 2คนแล้วค่ะ
1: อันนี้ทำเพื่อลูก
0: ก็ด้วยก็คล้ายๆว่าเป็นอาชีพเสริมมันแต่ว่าอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพกลายเป็นรายได้หลักไปแล้วตอนที่มีนกนะ
1: ผมก็จะขายดิบขายดีนี
0: ่ก็วันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นหลักพันนะคะ
1: แล้วขนมขายไม่ถึงหรอ
0: หลังๆก็ไม่ถึงเลย
1: ความสุขของพี่โบทุกวันนี้คืออะไรครับ
0: ลูก
1: ลูกแล้วความทุกข์ล่ะครับ
0: ก็ลูกอีก
1: ทำไมอ่ะลูกเกเรเหรอ
0: พอโตก็มีส่วนดื้อมีดื้อบ้างอะไรค่ะอาหารน้องมีค่ะ
1: ดื้อยังไงอ่ะ
0: ความทุกข์นี่ไม่ได้ว่าลูกดื้อนะมันเหมือนเราต้องหาซัพพอร์ตลูกอะแล้วบางทีเราไม่พออะไรเงี้ยใช่อาหารนกขออนุญาตขายอาหารนกกันนะคะมีถุงมือให้ด้านในนะคะ23ถุง50ได้เลย
1: ผมชื่อเปอร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักครับพี่โบ

0: ฮะได
1: ้คนที่นี่นะคะเป็นผู้ใหญ่ค่ะ
0: เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย
1: อา
0: เชิญครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ยินดีที่เรารู้จักครับ
1: โชคดีจังเลย
0: ผู้ใหญ่อาบน้ำปะแป้งมาจริงเหรอ
2: จริงให้เซ็นไอแพดเลยค่ะ
0: อุ้ย
2: จริง
0: เอาขนาดนั้นเลย
2: จริงเพราะว่าตะกี้แม่ไปถ่ายรูปมาไงแล้วแม่บอกว่าให้มาถ่ายรูป
0: เซ็นเข้าไปข้างในได้ไหม
2: เซ็นในนี้ได้เซ็นหน้าแม่ก็ได้ค่ะตะกี
0: ้พี่ชื่ออะไร
2: ชื่อพลอยค่ะ
0: พี่พลอย
2: ดูทุก EP ตั้งแต่ EP แรก
3: ใช่ไปบางพื้นที่ไปบ้านแหลมไปยุ้งเกลือ
0: ไปหมดแล้ว
3: ไปหมดเลยข้ามดอนไถ่รอด
2: แต่มาตอนนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าคนเที่ยวน้อยมากเนื่องจากเขาปิดถนน
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ดูทุกคนเลยนะตั้งแต่เด็กมือเด็กเด
0: ็
3: กแด
0: ใครบ้างใคร
3: ยายยายก็ดูแม่ก็ดู
0: ยายชื่ออะไร
3: เด็กก็ดู
0: ยาย
3: หน่อยยายหน่อย
0: ยายหน่อยเปิ้ลครับยินดีที่ได้รู้จักครับ
4: ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
0: คุณตาล่ะ
5: ชื่อตาช
0: าร์ตตาชาร์ตเปอร์ครับยินดีที่รู้จักครับคุณตาและแม่ล่ะ
2: แม่เป็นผู้ใหญ่ตะกี้ไงคะที่เขาวิ่งย้อนรถกลับมาเพื่อถ่ายรูปนี่แหละ
0: ผู้ใหญ่ไปไหนล่ะ
2: ไปเก็บเงินข้างล่างค
0: ่
2: ะ
0: แกอาบน้ำปะแป้ง
2: ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแม่เจอพี่เปิร์แล้วก็คิดว่าไม่ใช่แล้วก็วิ่งรถกลับมาถ่ายรูปแล้วก็กลับไปบอกว่าให้มาดูเร็วๆ
0: แล้วเธอแล้วพลอยมายังไงอ่ะ
2: มากับเพชรค่ะ
0: เพชรอยู่ไหนเอาเพชรมาดีครับ
3: ดูทุกคนเลยบ้านพลอยอ
0: ่
3: ะ
0: เพชรกับพลอยเป็นพี่น้องกัน
2: เป็นพี่น้องกัน
0: พลอยเป็นพี
2: ่พลอยเป็นพี่เพชรเป็นน้อง
0: โอ้บ้านนี้ทำอะไรกันบ้าง
2: ทำประมงค้าขาย
0: ใครทำประมง
2: พ่อเล็กทำประมง
0: คุณพ่อทำประมง
3: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่เป็นผู้ใหญ
2: ่แม่เป็นผู้ใหญ
0: ่แล้วพลอยทำอะไร
2: พอเป็นพนักงานออฟฟิศค
0: ่
2: ะ
0: ฮะมีทำพนักงานออฟฟิศด้วยที่ไหนแถวนี้มีออฟฟิศเหรอ
2: มีพอยทำอยู่ในสมุทรสาครค
0: ่
2: ะ
0: ออฟฟิศอะไรจ
2: ๊ะเป็นผลิตฟอกย้อมนำเข้าส่งออกเซนไดค่ะ
0: แต่ไม่ได้เงินใช่ป่ะ
2: ไม่ได้ฟอกเงินค่ะไม่ใช่ทุนดาวค่ะทุนอังกฤษแม่สามารถดูแบบเขาเปิดไม่เป็นใช่ป่ะเขาก็ดูอย่างเงี้ยดูตอนแล้วตอนนั้นอะตอนนี้ดูเป็น10ครั้งได้แล้วจนแบบ
0: ตอนเดิม
2: ใช่วิวหมื่นวิวแม่ดูไปแล้ว 5,000 ไปในหมู่บ้านเหรอคะหรือว่าไปไหนต่อ
0: เดินไปเรื่อยๆอะครับก็มาสำรวจบางจักเก่งตอนนี้ดอนหอยหลอดจับหอยไม่ได้ใช่ไหม
2: หอยเป็นน้ำกลางคืนค่ะก็คือหยอดตอนกลางคืน
0: ทำไมหอยหลอดมันมีอยู่ที่นี่ที่เดียว
2: ถามว่ามีที่นี่ที่เดียวไหมไม่มีที่เดียวนะคะในประเทศไทยมีอีกหลายที่แต่ดอนไถ่รอดมันพิเศษก็คือว่าดอนไถ่รอดอะค่ะมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกแรมซ่าไซต์ในลำดับที่1099
0: คือ
2: เป็นประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับโลก
0: ตรงนี้เหรอ
2: ใช่
0: เวลาที่เป็นหน้าตอนกลางวันที่เขาหยอดหอยกันเนี่ยน้ำมันแห้งไปถึงไหน
2: แห้งหมดเลยน้ำจะลงตรงปากอ่าวกอไก่ตรงสมุทรสงครามเนี่ยค่ะแม่กองเนี่ยเขาเรียกว่าปากอ่าวกอไก
0: ่หมายถึงว่าที่ผมมองไปสุดลูกหูลูกตาคือแห้งหมดเลย
2: แห้งแต่มันก็จะเป็นร่องน้ำมีร่องน้ำนะคะ
0: ร่องน้ำไว้ให้เรือ
2: ใช่เรือ
0: เขาขุดไว
2: ้มีขุดด้วย
0: เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้บอกว่าหอยหลอดจะขึ้นเฉพาะดินขี้เป็ด
2: ทรายขี้เป็ดอย่างที่บ้านเราก็จะมีอะไรดอนตะเวียนใช่ไหมป
0: ี
2: นี้หอยอาจจะไปเกิดที่ตรงนี้มากขึ้นปีนี้หอยอาจจะไปเกิด

0: มากขึ้นช่วงไหนน้ำเหนือมาเยอะน้ำเขื่อนมาเยอะก็อาจจะมันแล้วแต่ตอนนั้นว่าตอนไหนดีไม่ดี
1: พี่ทำงานออฟฟิศเพชรทำงานอะไร
0: เพชรขายของอยู่ข้างที่ดอนไฮรอดเนี่ยค่ะ
1: เพชรขายอะไรอ่ะ
2: ขายของจ้าพี
0: ่จะบอกว่า
1: ดีนะรู้จัก
0: ครอบครัวครอบครัวเราดูรายการเนี้ยแบบตั้งแต่ EP แรกๆ
1: จริงป่ะตั้งแต่สีลมเหรอ
0: ใช่สีลมบางรักแล้วก็ไอ้ที่ไปตลาดที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวนั่งเรือไปบ้านแหลมไปดูยุ้งเกลือ
1: น่ารักจังเลยทำไมบ้านนี้ชอบดูรายการนี
0: ้อย่างเราไม่รู้อะไรเราดูผ่านรายการมันก็ทำให้แบบเราก็ได้รู้มากขึ้นในสิ่งที่เราไม่รู
1: ้แล้วได้ไปแบบเห็นคนที่อื่นอ่ะเช่นแบบอาจจะบ้านใกล้ๆเราแถวๆนี้นะที่ผมไปเนี่ยนะเห็นแล้วแบบความเหมือนความต่างชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนอ่ะ
0: มันต่างกันอยู่แล้วด้วยแบบพื้นฐานแต่ละร้านไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ที่เรียนรู้จากการดูรายการคือคนเรามีได้ก็หมดได้เราต้องรู้จักเก็บออมด้วย
1: แล้วทำไมเขาสอนอย่างนั้นได้ไงมา
0: ไม่เขาไม่ได้สอนแต่เหมือนที่เขาบอกว่าความจริงแบบเมื่อก่อนอ่ะมันเศรษฐกิจมันดีนะคะมันเฟื่องฟูเนาะขายอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดพอจากสมมติอย่างมี10ล้านแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วมันก็ทำให้เราคิดว่ามีได้ก็หมดได้เราก็ต้องอยากทะนงตัวอยากกินทุกอย่างมันต้องอยู่ในความพอประมาณพอดีพอเพียงให้ได
1: ้อืมก็เรื่องจริงครับอ่ะแม่มาแล้วสวัสดีครับ
3: ค
1: ือ
3: ใส่น้ำปูนเล็กๆจนน้ำปูนโตแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยน้ำปูนมานี
4: ่ตั้งแต่ตัวน้อยๆอ่ะ
1: พี่ชื่ออะไรฮะพี่เปอร์ยินดีที่ได้รู้จักครับพี่ปูนป้าบอกว่าดูวันละ
4: หลายรอบ
1: ทำไมดูบ่อยอย่างนั้นครับ
4: ชอบมากอ่ะ
1: ชอบ
4: ว่าเหมือนพาไปที่ต่างๆแล้วก็ชีวิตคนที่แบบหลากหลายหลายสถานที่ที่เราแบบเราไม่ได้รู้ว่าเขามีชีวิตอย่างนี้บางคนก็ลำบากบางคนก็เป็นไปตามวิถีของเขาอ่ะแต่พอได้ดูเปอร์เขาก็จะมีความรู้สึกว่าสดชื่นขึ้น
0: แม่เขาตื่นเต้นมาหนูให้ตังค์เขาอย่าง
1: คุณแม่เลี้ยงลูกไงทำไมลูกเก่งพูดจาฉะฉาน
4: เขาชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่เล็กๆตัวน้อยๆชอบภาษาอังกฤษชอบพูดคนเดียวชอบพูดภาษาอังกฤษ
1: เขาชอบพูดคนเดียว
4: ใช่ตอนเล็กๆชอบพูดคนเดียวเจรจาเพื่อน
1: พูดกับกำแพงเงี้ยหรอ
0: พอเวลาเนี่ยแม่ชอบเล่าให้คนอื่นฟังว่าหนูชอบพูดกับโอ่ง
1: แล้วหนูพูดกับโอ่งจริงป่ะ
0: จริง
1: เพื่ออะไรมันจะได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนกลับมา
0: ตอนนั้นไม่รู้จะ
1: แล้วคุณแม่ซัพพอร์ตยังไง
4: ก็คือบางทีเราก็ให้เขาคิดเองแต่ถ้าอะไรที่แบบมาไม่ดีอ่ะเราก็คอยเตือนแล้วก็คอยดู
1: แล้วเพชรอ่ะ
4: เพชรเขาไม่ค่อยพูดเขาจะนิ่งๆเขาไม่ค่อยพูด
1: ผู้ใหญ่ต้องทำอะไรบ้าง
5: ชีวิตประจำวัน
4: ชีวิตประจำวันเราเช้าวันนึงก็ไปประชุมบ้างทำงานอย่างอื่นบ้างมีงานสตรีงานสังคมต่างๆอะไรเงี้ยก็ทำเรื่องของการพัฒนาเรื่องของทะเลคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์อะไรเงี้ยทำทุกอย่าง
1: ไม่ได้ค้าขายไม่ได้ทำเลย
4: ไม่ค่ะบางทีอย่างห่อหมกเนี้ยเราก็มาช่วยพี่เราก็ช่วยวัดขาย
1: ก็คือมีรายได้จากห่อหมกแล้วผู้ใหญ่ต้องทำด้วยไหม
4: ทำด้วยแต่ว่าเอาเงินเข้าวัดนะคะทำให้วัดเราก็มีรายได้จากเงินเดือนผู้ใหญ่แล้วก็เป็นอสมด้วยแล้วก็ลูกให้ก็พอใช้เพราะชีวิตชาวบ้านไงมันไม่ได้อะไรมากมาย
0: มันไม่มีต้นทุนเหมือนในกรุงเทพอะค่ะมีหอยเราก็กินหอยมีปลาเราก็กินปลาอย่างหนูอะหนูซื้อได้เยอะเพราะว่าสวัสดิการของหนูก็ค่อนข้างดีมีรถรับส่งมีอาหารกลางวันอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นรถบัสรถ
0: ตู้ค่ะ
1: รถตู้มันรับหน้าบ้านเลยเหรอ
0: ในแม่กองมี5คน
1: อ๋อบริษัทฝรั่ง
0: บริษัทแม่อยู่ที่อังกฤษค่ะแต่ของหนูเป็นเวียดนามคลัสเตอร์มีเวียดนามอินโด
1: เขาทำอะไรนะฮะ
0: ทำฟอกย้อมเส้นได้นำเข้าส่งออก
1: พลอยนี่หน้าที่เป็น
0: customer service ค่ะ
1: ประสานลูกค้าที่ก็เลยต้องคุยกับลูกค้าที่เป็นต่างชาติ
0: มีต่างชาติด้วยแล้วก็เป็นคนไทยด้วยค่ะ
1: You speak English very well
0: a little bit
1: ความสุขของปูนคืออะไรครับบอลฟุตบอล

0: แล้วความทุกข์อ่ะครับแม่ แม่ตีมั้ยบทมาแล้วก็เก่งแบบพี่พลอยเห็นมั้ยล่ะ
1: ป้าเก่งพี่ป้า
0: แล้วความสุขของผู้ใหญ่น้อยคืออะไรครับ
2: ความสุขก็เลยก็ได้ทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ได้คิดอะไรแบบแปลกใหม่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยสนุกไปกับงานอะไรเงี้ย
0: ความทุกข์ล่ะครับ
2: ความทุกข์ก็เลยกลัวตัวเองต้องจากไปแล้วคนข้างหลังเขาจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ย
0: อยู่ได้ไหมคิดว่าเขาอยู่ได้ไหม
2: ก็พยายามบางทีเราก็ไปไหนก็เราก็จะไม่เอาเขาไปด้วยให้เขาหัดอยู่คนเดียวให้ได้อะไรเงี้ยเขาจะได้รู้สึกว่าถ้าไม่มีแม่เขาอยู่ได
0: ้คนไหนน้ำปูเนี่ยหรอ
2: ทั้งน้ำปูทั้งพลอย
0: ทั้งพลอยด้วยแล้วเพชรด้วยโอ้แล้วความสุขของพลอยคืออะไรครับ
3: ทำตัวไม่เป็นภาระของสังคมอะค่ะคือเพราะว่าชีวิตคือมันคำถามตรงนี้เพลนมากเลยมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งเลยค่ะเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านนอนเล่นเกมอ่านหนังสือ
0: เกมอะไรเกม
3: เล่นไพ่ปีหนึ่งหนูจะมีโกลิสของหนูว่าหนูต้องอ่านหนังสือกี่เล่ม มีคนถามว่าแบบเนี้ยทำงานมา12ปีแล้วมีอะไรบ้างคนอื่นมีบ้านมีรถหนูบอกไม่หนูมีหนังสือในชั้นเมปบุ๊กพันเล่ม
0: โอ้ในหนังสือไออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะพันเล่มอิเล็กทรอนิกส์นี่มันเล่มละเท่าไหร่200
3: เดี๋ยวแม่ไม่ได้
4: แม่เริ่มรู้
3: แล้วเนี่ย
0: แม่เป็นแสนๆอ่ะ
2: บอก
0: เ
2: ลยว่าให้เก็บตัง
0: ความสุขบอกแล้วแล้วความทุกข์ของพลอยคืออะไรครับ
3: ความทุกข์ของหนูค่ะเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีเหมือนมันก็มีสวิงขึ้นลงคนมันก็ไม่ได้มีกำลังซื้อเราก็จะไม่มีรายได้เสริมเท่าที่แบบเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: รายได้เสริมคือห่อหมก
3: ใหม่ก็ช่วยป้าขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: พี่หน่อยแล้วความสุขของคุณยายหน่อยคืออะไรครับ
1: ลูกหลานมาหานะมีความสุขแล้วก็มีงานทำทุกวันมีงานทำทุกวันถ้าไม่มีงานทำนะยายหน่อยก็อยากจะบ้า
0: ทำไมมันฟุ้งซ่านเหรอฮะ
1: ใช
0: ่ตาแดง
1: น้อย
0: พอบอก
1: พี่เล่าน
2: ี่ค่ะ
0: อยู่2คนกิน5อันเลยเหรอ
1: เขาไปซื้ออาหารอยู่ในคุณลิง
0: คุณลิงอ๋อคุณลิงร้านดังใช่ไหมพี่ชื่ออะไรครับ
1: พี่ชื่อปุ้ย
0: พี่ปุ้ยเปอร์ครับยินดีที่รู้จักครับพี่ปุ้ยไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหม
1: คนอำเภอวาวันนี้รถติดมากมาตั้งแต่กี่โมง3โมงเพิ่งจะมาถึงเนี่ย
0: นี่มัน6โมงแล้วนะ
1: เลยจากรถติดมาหน่อยก็เข้าห้องน้ำหน่อย
0: เพราะว่าเส้นพระราม2ปิด
1: ใช่
0: แล้วมันเข้าไปติดถึงข้างในอัมพวาเลยเหรอครับ
1: ไม่ถึงเพราะนี่มาจากกรุงเทพเป็นคนอัมพวา
0: โอ้ดีนะเนี่ยที่เรายังคุยกันรู้เรื่อง
1: มันพลาดตรงไหนเนี่ย
0: เราก็นึกว่ามาจากอัมพวามานี่อ๋อเปล่าเป็นคนอัมพวาแต่เดินทางมาจากกรุงเทพ
1: จะกลับบ้านอัมพวา
0: แล้วมาแวะนี่ก่อนแล้วค่อยเข้าอัมพวาเข้าใจละ
1: เห็นป้ายห่อหมกเยอะเหลือเกิน
0: ดีมากแล้วเป็นห่อหมกทำบุญด้วยครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ห่อหมกนี่เอาเงินให้วัด
1: ไปก่อนนะคะเขารออยู่ค่ะทานก่อนที่ค่ะ
0: ไปทานข้าวใช่ไหมครับ
1: เปล่าซื้อกลับบ้าน
0: ขอซื้อกลับบ้าน
1: ไปทานอัมพวาด้วยกันไหมบ้านหนูอยู่ริมแม่น้ำ
0: แล้วแถวอัมพวายังคึกคักอยู่ไหมพี
1: ่เงียบมากแล้ว
0: และไอ้ที่เขาเปิดไฟริมน้ำกันน่ะที่ขายของเป็นตลาดเดินคนเดินน่ะเมื่อก่อนวันศุกร์เสาร์
1: มีแต่มันเงียบมากเลยอ่ะ
0: เงียบมากเลยเหรอยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
1: พี่หล่อนะเนี่ย
0: ครับผมขอบคุณนะครับพี่ปุ้ย
1: ไปก่อนนะคะ
0: โอเคผมไม่กลัวแล้วครับเดี๋ยวผมเดินต่อจะเดินเข้าไปดูในบ้านพี่พลอยหน่อยเนี่ยคราวนี้ใช่ไหมพี่พลอย
1: ริมคลองอะค่ะ
0: ริมคลอง
5: ได้ริมคลองก็ได้ค่ะ
1: ริมคลองก็ได้ค่ะ
5: จะสวยค
0: ่
5: ะ
0: อะไรพี่ปูนว่าไงจะพาไปเที่ยวบ้านเหรอมีอะไรให้เล่นอ่ะไปเป็นไกด์หน่อยเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีนะครับพี่พลอยสวัสดีครับผู้ใหญ่น้อยยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่พลอยยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีให้ได้รู้จักครับ
1: คร
0: ับส่วนน้าแฟ
1: แม่เป
6: แม่เป
0: แม่เปแม่เปหัวดนตรี
7: รู้ไหมว่าเธอเป็นลูกคนที่107
0: ทำไมเนี่ย
8: บอกแล้วว่า

0: คนทุกคนในตอนนี
1: ้ไปก่อนนะครับ
2: สวัสดี
1: คร
2: ับ
1: ยินดีครับรู้จักครับไปน้ำก่อน
0: เดี๋ยวจะฝากว่าหน่อยจะตายเลยอ่ะ
1: โอ
0: ้ว่าหน่อยชอบที่เปิดที่สุด
1: นี่คือหมู่บ้านชาวประมงเหรอครับใช่ไหม
0: แกออกมาหน่อย
1: สวัสดีครับเปอร์ครับก็อาบน้ำอยู่เหรอครับสวัสดีครับมาสวัสดีเฉยครับไปละไปละขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวแม่เป
3: ปะทู
1: นี่ปะทูเหรอน้องชายแม่เป
3: สอนัทวุฒิ
1: สอทอนัทวุฒิโอ้ปะทูเหรอครับโอ้ปลาเต็มเลยนี่น้อยเหรอ30 40โลนี่น้อยเหรอครับ
4: เดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะก็ได้2คนเท่าลูก
1: ฉลองฉลองพี่นัทวุฒิเขาขายโลเท่าไหร่อะครับ
4: รู้จักชื่อด้วยเหรอ
1: รู้สิพี่คนดังอะ
4: ตายแล้ว
1: พี่เป็นสอทออะ
4: อุ้ยตำแหน่งอยู่ที่สภาตรงนี้ไม่มี
1: โอเคพี่นัทวุฒิเขาครับซื้อโลเท่าไหร่ครับ
4: 101กับ120แต่ถ้าเป็นปลาส่งอะมันจะอยู่ประมาณไม่น่าจะเกิน70ปลาส่งอะนะปลาส่งแม่ค้าหมดเลยนะ
1: 30โล40โลก็ได้ประมาณ 3,000
4: ถ้าเราขาย100เนี่ยบางทีอาจจะเหลือ80ก็มีถ้าเป็นคนกันเองอะไรพวกเนี้ย
1: อย่างนี้ถือว่าได้เยอะใช่ไหมครับ
4: อย่างนี้ถือว่าพอได้ครับถ้าได้เยอะต้องมีเป็น100 200 300โล
1: แต่บางวันไม่ได้เลยก็มีใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับเช่นวันนี้ก็เกือบไม่ได้แล้วครับ
1: ทำไมอะครับ
4: วางวนไป2ครั้งแล้วมันไม่ได้ไง
1: แล้วทีสุดท้ายได
4: ้โชคดีไป
1: ได้20กว่าโลได้เป็นฝูงเลย
4: อันนี้ตั้งเป้ามาเลยป่ะเนี่ย
1: ตั้งเป้ามาหาสอทอนัทวุฒิครับสืบมาล้อเล่นไม่ได้ปังเป้าเดินมาแล้วเห็นพี่ใส่ชุดเหมือนคนหั่นเนื้อก็เลยแบบว่าสงสัยแล้วแม่เปบอกว่าพี่ณัฐวุฒิเป็นน้องชายไปแล้วนะผมชื่อเปิร์นะครับ
4: ครับผมครับ
1: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี
4: ่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นี่เราออกจากบางจะเก่งแล้วนะขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนี่คือแปลว่าเราออกแล้วนะไปนะไปด้วยนะไปดิ
1: ไปด้วยนะ
2: ครับได้ครับได้หมดครับ
0: เอาเอาไปแข่งบอลมาเหรอชนะป่ะ
3: ชนะ6-0ครับ
0: 6-0ใครยิงบ้าง
4: ผมยิง2ลูกครับ
0: 2ลูกยิงลูกหนึ่ง3แล้ว2เป็น5แล้วใครอีกล่ะ
5: ไอ้นาย
6: ไอ้นายครับ
0: นาย
5: เพื่อน
6: นายคนที่ตัวดำๆหน่อย
0: อ๋อ
6: ครับอันนี้เรื่องกองหลัง
0: กองหลังก็ยิง2ลูกยิงเสร็จแล้วต้องดีใจวิ่งไปสไลด์อย่างนี้ป่ะ
7: มันเป็นสนาม
6: ม
0: ัน
6: เป็นพ
0: ื้
6: นจ
0: ิ๊
6: กซอ
0: ว์
6: ครับ
0: อ๋อสไลด์ไม่ได้เข่าเปิด
6: ใช่เข่าเปิด
0: นี่คนบ้านไหนเนี่ย
6: อยู่ซอย 3
8: ที่ผมไปมีไทย 3คนพม่าทั้งหมดเลย
0: ในทีมอ่ะเหรออ
9: ันนี้ผมไทย
0: นี่คนไทย
9: ใช่คนเดียว
0: เนี่ย
9: พม่า
0: เหรอจริงป่ะเนี่ยแต่ว่าเกิดเมืองไทยก็เป็นสัญชาติไทยแล้วดิพี่ชื่อพี่เปิร์ลยินดีได้รู้จักครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้

0: สวัสดีครับ
1: เดินครับกลับยังไงอ่ะ
0: เดินครับ
1: เดินไปไหน
2: เขาเมื่อกี้เขาเดินมาจากนอนไถ่หลอดนะมาถึงตรงนี้แล้วก็มีรถมาแล้วก็มาลงตรงนี้ที่เข้าไปยิง
0: ขนมจากเหรอครับผมได้มาแล้วครับเมื่อกี้แม่เปให้มาแล้วแม่เปคือพี่สาวของพี่น้อยอ่ะสอทรณัฐวุฒิอ่ะ

0: ที่เป็นโสดอ่ะ
1: ใช่ใช่บ้านเขาก็เป็นโสดกันเยอะมากเลย
0: โอ้เผาบ้านเขาอีกล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น

0: ปอร์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อะไรครับ
1: ฮะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
1: นุครับ
0: พี่นุเปอร์ครับยินดีให้ได้รู้จักครับ
1: ครับผม
0: โหขายดึกมากเลยพี่นุขายเต้าหู
1: ้ครับ
0: น้ำเต้าหู้ไม่น่าเชื่อว่าพี่นุนี่
1: มาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี
0: ้อ่ะอุดหนุนพี่นุหน่อยละกันไหนๆก็ไหนๆละขอน้ำเต้าหู้
1: ครับผม
0: ถ้วยนึงครับมีแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหแก้วสะอาด
1: ใส่เครื่องนะครับ
0: ครับพี่นุขายมากี่ปีแล้วครับ
1: ขายอยู่ตรงนี้3ปี
0: แล้วก่อนหน้านี้ล่ะครับ
1: ขายอยู่หน้าวัดเพชรครับ
0: วัดเพชร
1: ครับผม
0: อยู่ที่ไหนครับ
1: ตลาดแม่กอง
0: โอ้มันคนแถวนั้นน่าจะคนเยอะกว่าทำไมมาขายอยู่ตรงนี้ครับ
1: ก็พอดีที่แฟนเขาขายอยู่ตรงนั้น
0: อ๋อ
1: ผมก็เลยแยกตัวมาอยู่ตรงนี
0: ้แล้วพี่นุมันได้ที่ตรงนี้ได้ไงครับ
1: บ้านผมเอง
0: บ้านอยู่ไหนครับ
1: นี่ครับนี่เลย
0: เนี่ยเหรอเป็นชาวประมงกันมาก่อนป่ะครับมีใครเป็นชาวประมงไหม
1: มีครับเมื่อก่อนพ่อ
0: คุณพ่อพี่นุ้ยเหรอ
1: ครับผมมีอู่ซ่อมเครื่องเรือแล้วก็มีเรือ
0: ลูกๆไม่เอาต่อ
1: ไม่มีใครต่อ
0: พี่ไม่ต
1: ่อ
0: พี่ไม่ต่อ
1: เพราะตอนนั้นยังสมัยนั้นยังเรียนอยู่อ่ะ
0: พี่ก็เลยเลือกค้าขาย
1: ครับผม
0: ทำอาชีพอะไรบ้างพี่นุ้ย
1: ผมอ่ะ
0: ครับ
1: หลายอาชีพเป็นช่าง
0: ช่างอะไรครับพี่นุ้ยเชิญเดี๋ยวใครมาซื้อแล้วเราค่อยไปตัก
1: ซ
0: ่
1: อมรถ
0: ซ่อมรถ
1: เมื่อก่อนผมพอจบม.6 มาผมก็เริ่มมาทำงานตรงนี้อู่วีรพลก็รับจ้างทำงานวันละ20บาท
0: วันละ20เหรอพี่นุค่าแรงเมื่อก่อนมัน 60-70 บาทไม่ใช่เหรออ
1: ุ้ยสมัยก่อน20บาทเป็น25บาทเป็น30เป็น50แล้วผมก็มาอยู่รถน้ำมันแล้วก็ไป
0: รถน้ำมัน
1: ครับผม
0: น้ำมันอะไรครับ
1: รถที่วิ่งน้ำมันอยู่คลังเชลไปเป็นลูกน้องแล้วก็ไปซ่อมรถแท็กเตอร์รถแมคโคร
2: ครับเพราะพื้นเพคือพ่อผมเขาเป็นช่างคร
0: ับ
2: อ
0: ร่อยอันเนี้ยแล้วทำไมมาขายน้ำเต้าหู
1: ้ก็คือตรงนี้คือผม
0: ทำไมไม่ขายปลาท่องโกด้วย
1: ปลาท่องโกนี่คือผมเราไม่มีเวลาจะทำไงแต่จริงๆแล้วผมไม่แนะนำให้กิน
0: เพราะว่าอะไรครับ
1: น้ำมันที่ทอดปลาท่องโกเนี่ยเป็นน้ำมันเก่า
0: พี่พูดซะผมไม่อยากกินเลยปลาท่องโก
1: ตอนที่ผมขายอยู่หน้าวัดเพชรช่วงนั้นผมจะแนะนำคนที่มีอายุหน่อยนะผมแนะนำเขาเลยนะว่าอยากกินเลยปลาท่องโก
0: ได้ให้กินคู่กับอะไร
1: ผมบอกว่าแนะนำว่าฟาร์มเฮ้าส์ก็ได้
0: ขนมปัง
1: แถว
0: ขนมปังขาวแน่นะ
1: ครับ
0: กินคู่กับอันนี้ก็อร่อยต้องปิ้งไหมครับ
1: ไม่ต้องเอามาตรงนั้นเลยเดิม
0: เดี๋ยวผมมาผมไปซื้อฟาร์มขนมปังก่อนตรงนี้เซเว่นอยู่นี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: รอแป๊บนึงนะพี
1: ่ผม
0: ต้องลอง
1: งานจริง
0: ๆยินดีให้ได้รู้จักครับหนูเป็นคนบางจะเกรงเหรอแถวไหนชูชี
3: แถวบางแก้ว
0: อ่ะแล้วบ้านหนูอยู่ตรงไหนอ่ะ
3: หนูมาก่อนถึงน้องไฮรอดไกลเยอะ
0: ทำไมหน้าตาหนูเหมือนดูเหมือนไม่ใช่คนแถวนี้อ่ะฮะที่บ้านทำประมงป่ะ
3: ไม่ใช่
0: ทำอะไรค้าขาย
3: หนูไม่ได้ค้าขาย
4: เป็นพนักงาน
3: บริษัททั่วไป
0: เหรอเออพี่ชื่อพี่เปิร์ครับแนน
3: พี่ต้องดาราเนี่ย
0: นุกใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ยินดีให้ได้รู้จักเอาติ๊กเกอร์ให้หน่อย
3: ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีให้ได้รู้จักนะครับ หนูทำงานกันแล้วใช่ป่ะ
4: ใช่ทำงานแล้ว
0: ทำงานโรงงานใช่ป่ะ
4: ไม่ค่ะบริษัทค่ะ
0: บริษัทอะไรอ่ะ
4: เอกชนพนักงานเอกชน
0: เหรอแต่บ้านอยู่นี
3: ่
0: แต่เกิด
3: อยู่ที
4: ่แต่ก่อน
0: หน้าตาหนูไม่ใช่คนแถวนี้เลย
3: สวัสดี
0: ฮะโอเคยินดีให้ได้รู้จักนะครับครับผมได้สูตรใหม
1: ่เราเนี่ยความรู้สึกเป็นไงเวลากินขนมป
0: ังตอนนี้กินแต่ขนมปังไม่ได้กินน้ำเต้าหู้เลยครับนะครับ
1: ต้องเช็คที่ความรู้สึกด้วย
0: ขายเออเท็กเจอร์มันคล้ายเท็กเจอร์ของขนมปังมันเหมือนแป้งในปลาท่องโกแค่มันไม่ทอดเออไอเดียดีได้นะไม่ต้องมีน้ำมัน
1: ครับ
0: หน้าไปลองนะครับข้างหลังพี่ก็ขายขนมปังด้วยเลยนี่
1: ไม่ได้เราคือเราเดินทางนี้เขาเดินทางเขาคือตรงนั้น
0: Thank you. ชอบคำว่าเราเดินทางนี้เขาเดินทางเขากว่าเราจะคิดได้เนี่ยแปลว่าต้องตกผลึกทางความคิดแล้ว
5: ครับคือเราจะไปทับเส้นเขาไง
0: แล้วถ้ามีคนมาทับเส้นเราอ่ะเช่นถ้ามีบ้านตรงข้ามขายน้ำเต้าหู้บ้างได้ไหม
5: ได้
0: เอ้า
5: ผมขายคุณภาพผมไม่ได้ขายปริมาณ
0: ขายหมดทุกวันไหมครับ
5: ไม่ครับเพราะว่าช่วงนี้เราต้องยอมรับสภาพเศรษฐกิจ
0: เวลาไม่หมดทำไงครับ
5: บางทีก็เด็กเซเว่นลงมาเลย
0: รถน้ำมันแบบนี้ป่ะครับที่พี่ขับ
5: ใช่ครับ
0: แบบนี้เลยป่ะครับ
5: ใช่ครับแต่ของผมเป็น10ล้อคือณเวลาเนี้ยเราอายุเยอะแล้วอะเราไปตรงนั้นไม่ได้ด้วยสภาพร่างกายสายตาเรามาทำอะไรอยู่ตรงบ้านตรงนี้คือบ้านเราเองเราอยากขายเราขายเหนื่อยเราหยุด
0: พี่นุ้นอยู่กับพี่น้องกี่คนครับ
5: 3ครัวเรือน
0: ของพี่นุ้นหลังไหน
5: ของผมอยู่ข้างหลังนุ่นครับ
0: หลังในสุด
5: ครับผม
0: แล้วมีภรรยามีลูกไหมครับ
5: มีครับ
0: อยู่ด้วยกันไหมครับ
5: ภรรยาผมต้องไปดูแลแม
0: ่แล้วลูกอะครับ
5: ลูกก็อยู่กับภรรยา
0: แล้วไม่เหงาเหรอครับ
5: ก็เป็นเรื่องปกติก็โทรคุยโทรอะไรกัน
0: คิดถึงก็โทรหา
5: ครับ
0: เฟซไทม์ได
5: ้ครับแต่ถามว่าเราเพราะว่าเราก็ต้องทำงานอะ
0: แล้วนี่พี่น้องมาช่วยขายเหรอครับ
5: ครับพี่สาวคุณโตหลานสาวอะไรเงี้ยก็คือจะมาช่วยกันถ้าตอนเช้าก็คือเราก็จะมีพี่สาวคนโตก็จะขายข้าวกับข้าว
0: เอาตรงนี้เหรอ
5: ที่ว่าไว้ใส่บาตรแล้วพี่สาวอีกคนนึงคนรองคนนั้นก็กาแฟโบราณ
0: บ้านพี่ดีนะไม่ต้องมีรั้วเลย
5: ตรงเนี้ย
0: เป็นศูนย์รวมชุมชน
5: ครับ
0: ใช่ป่ะครับ
5: ใช่ครับ
0: ใครๆก็มา
5: แก๊ปมาส่งของก็จะมาจุดอยู่ตรงนี
0: ้นั่งพัก
5: ครับแล้วก็ประธานชุมชนจะมาส่งเอกสารเรื่องอะไรก็คือมันอยู่ตรงนี
0: ้โอ้หน้าบ้านพี่นุเลย
5: ครับ
0: ความสุขของพี่นุทุกวันนี้คืออะไรครับ
5: ได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพี่น้อง
0: แล้วความทุกข์อะครับ
5: ไม่มีเราอย่าไปคิดเอาความทุกข์มาใส่ตัวมันทำให้เราเครียด
0: ผมจะบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยพี่ทำให้ผมค้นพบเมนูอาหารใหม่ที่ไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วเวลาหิวอะ ก็แค่หาน้ำเต้าหู้หนึ่งถ้วย แล้วกินขนมปัง แผ่นหนึ่งผมอยู่ได้แล้วนะ อิ่มเลยอะ ผมชื่อเปอร์นะครับพี่ลูกยินดีที่ได้รู้จักนะ
5: คร
0: ับ
5: เพราะผมก็รู้เป็นFCอยู่ผมรู
0: ้ฝากเอาดิแปะหน้าร้านพี่นะครับ
5: ได้ครับผม
0: ของที่ระลึกครับ
5: ครับ
0: ยินดีให้ได้รู้จักครับพี่หนุ
5: ครับขอบคุณมาก

0: ปาร์ตี้เหรอด้วยได้ไหมแจมด้วยได้ไหม
1: ได
0: ้นั่งได้ไหม
1: ได
0: ้หนูชื่ออะไรนะ
1: ไม่บอกชื่ออะไร
0: ชื่อใหม
2: ่ใช่ป่ะ
0: ใหม่พี่เปิร์นนะยินดีที่ได้รู้จักครับพี่ล่ะครับพี่ชื่ออะไรครับ
3: ช
0: ื่
3: อบ
0: ีเปอร์ครับยินดีให้รู้จักพี่อะครับ
4: พี่นาค่ะ
0: พี่นาเปอร์ครับยินดีให้รู้จักครับพี่นาพี่บีพี่ใหม่ทำงานที่เดียวกันแล้วยังไงวันนี้พรุ่งนี้หยุดด้วยกันหมดเลยไหมไม่ไหม
4: โอ้วันนี้เงินออกเลยมาสั่งกัน
0: เงินเดือนออกวันนี้แล้วทำไมต้องมากินตรงนี
4: ้ก็

0: ินบะหมี่พี่เขาอร่อยมากินต้มยำโครงไก
1: ่ดัง
0: อร่อยมาก
1: อร่อยมากนี่สั่งไว้แล้วโอ้มันเหมือนเล้งอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยังกับคิวอ่ะ
0: นี่อันนี้อร่อยมาก
1: เอาเลยครับซอยเลยซอยเลยอะไรอีกคนนึงพี่มาดิโถไม่เอาเพื่อนเพื่อนให้อภัยแล้วพี่พี่เขาชื่ออะไรนะ
2: พี่มด
1: พี่มดพี่มดเชิญเห็นแก๊งนี้สาวสวยก็เลยต้องคุยหน่อยโดยเฉพาะพี่มดแหมขอบคุณก่อนเพื่อนเลยนะขอบคุณค่ะ

0: เคยเห็นน้ำมันเขาที่ทอดบ้าง
1: ไม่รับรู้ที่ไหนที่เขาเป็นมองไม่เห็น
2: ไม่เห็นรับรู
0: ้รู้เยอะก็ทุกเยอะใช่ป่ะเออเรื่องจริงดีเหมือนกัน
3: ยังเลยครับ
1: คุณไม่รับได
0: ้จริงเหรอ
1: จริง
0: จริงเหรอ
1: หนูคิดตังอยู่แล้วหาร5พี่มันไม่ได้จบที่4หรอก
3: พี่อยู่แผนกอะไรกัน
1: ขาย
3: หน้าร้านพี่เป็นคนแถวๆนี้กันหมดเลยใช่ป่ะไม่ใช่พี่เป็นคนที่ไหน
1: อำเภอวัง
3: บ้านอำเภอวังก็ของกินเยอะนะมีใครบ้านแถวนี้ไหมครับ
2: พ
0: ี่อ๋อพี่เป็นคนแนะนำทุกคนนะดิพี่มดพี่มดบ้านอยู่ไหน
4: หน้าวัดสัทธา
0: ฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้ผมพยายามจะเดินเข้าไปแล้ว
4: เลี้ยวข้างซอยเข้าไป
0: ลึกไหมครับ
4: บ้านแฟนค่ะบ้านแฟน
0: ที่บ้านอะไรบ้างพี่เป็นคนที่ไหน
4: จริงๆผมเป็นคนแถวทางเพชรบุรีบางตะบูน
0: บางอะไรนะบางตะบูนใช่ป่ะ
4: ถนนที่เที่ยวก็เยอะนะ
0: มีหมึกเยอะเนี่ย
4: ที่หนูอยู่ส่วนมากเขาจะทำพวกป่าชายเลนพวกถ่านอ่ะเผาถ่าน
0: เผาต้นกงกลางเหรอ
4: ใช่ใช่ถ่านกงกลาง
0: ดูเหมือนพี่รีบกินนะพี่รีบแยกย้ายไงพี่บอกพี่ไม่ใช่คนแถวนี้แต่พี่เป็นคนสมุทรสงครามกันหมดเลยป่ะยกเว้นคนนี้เพชรบุรีตอนเด็กๆอ่ะถ้าคนแถวนี้เรียนที่ไหนกัน
2: โรงเร
0: ีย
2: นว
0: ั
2: ดใกล
0: ้
2: บ
0: ้
2: าน
0: โรงเรียนวัดใกล้บ้านแล้วจบม3ม6หรือไง
4: จบม3แล้วก็ไปต่อกศน6
0: พี่สายสามัญกันหมดเลยเหรอครับ
1: หนูสายอาชีพการตลาด
0: แปลว่าหนูจบปวชแล้วต่อปวสมั้ยพอจบปุ๊บเราจะจบม6ก็ได้ปวชก็ได้ถ้าเราไม่เรียนปริญญาตรีต่อหางานแถวเนี้ยมันมีตัวเลือกอะไรบ้าง
1: เซเว่นโรงงาน
4: แถวนี้บางคนเขาก็ไม่ได้ทำงานค่ะเพราะว่ามันเป็นชาวประมงเยอะเขาก็ออกทะเล
0: ผู้หญิงก็ด้วยเหรอ
4: ผู้หญิงก็บางคนก็ตันหอยแมงภู่อะไรเงี้ยค
0: ่
4: ะ
0: โอ้ยถ้าเราจะออกประมงเราจะไปออกทะเลใช่ป่ะเราต้องทนเรียนทำไมให้จบถึงตั้งม.6 อ่ะ
4: บางคนเขาก็ไม่เรียนไง
0: แต่คนที่เรียนอ่ะผมกำลังพูดถึงว่าสมมติถ้าเราเลือกเรียนแล้วแล้วเราอยากทำงานใกล้บ้านอ่ะมันยากไหมมากเลยเหรอพี่ผมเห็นข้อค้าขายอะไรเงี้ย
4: ใช่สามารถค้าขายกันสมัยนี้นะเรียนจบก็คือเข้ากรุงเทพ
0: ต้องไปหางานทำกรุงเทพถ้าไม่ทำงานที่นี่พี่มีตัวเลือกถ้าไม่ใช่เซเว่นอ่ะมีตัวเลือกเลย
1: อันนี้ไงอำเภอวาไง
0: อะไรอ่ะ
1: ตลาดน้ำอำเภอวาพวกร้านอาหารอะไรแบบเนี้ย
4: ไอเนี้ยคาเฟ่อะรีสอร์ทเลย
0: ทำรีสอร์ทใหม่น่าจะอายุน้อยสุดในแก๊งถ้าสมมติหนูไม่ทำอาชีพนี้หนูจะไปทำอาชีพอะไร
1: งานมันมีเยอะแยะ
0: เอาไหนบอกไม่มีงานหางานยาก
1: มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ที่ทำอยู่ก็เพราะว่าเพื่อนร่วมงานดีอะไรเงี้ย
0: เอาไปเล่นละครดีกว่าเนาะ
1: ดารา
0: ผมไม่รบกวนเวลาพี่ๆแล้วผมถามคนละ2คำถามดีไหมพี่จะได้กินได้สนุกจริงแล้วว่าพี่ก็กินหมดแล้วแหละจริงผมดูไม่รบกวนพี่เลยเพราะว่าพี่ก็กินไม่ได้สนใจเลยเหมือนผมไม่อยู่ตรงนี้เลยพี่มอสความสุขของพี่มอสทุกวันนี้คืออะไรครับ
4: ไม่ได้มีอะไรอ่ะใช้ชีวิตแบบชิวๆค่ะ
0: แล้วความสุข
4: ทำงานเก็บเงินให้ลูกได้เรียนสูงๆอะไรเง
0: ี้
4: ยอ
0: ันนี้ผม
4: ก็มีความสุขแหละ
0: ขอโทษนะพี่ก็ตรงอย่างแบบนี้กันนะสมมติว่าเราทำงานแล้วถ้าพี่มีลูกแล้วเนี่ยพี่มองว่าลูกพี่ในอนาคตข้างหน้าเขาจะทำงานอะไรมันจะมีโอกาสให้เขาได้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ย

0: แค่ว่าตอนนี้ก็ทำงานส่งเขาให้เรียนให้ถึงที่สุดที่เขาอยากจะเรียน
1: อยู่นี
2: ่แล้วถ้าเกิดเขาไปทำงานกรุงเทพเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราดิ
0: ก็ไม่เป็นไรถ้าเขาเลือก
2: แล้วถ้าเขาเลือกอยู่บ้านอ่ะอยู่กับเราเน
0: ี่
2: ย
0: ก็โอเคแล้วก็โอเคแล้วก็คือลูกของเรา
2: ไม่ใช่

0: ชอบออกกำลังกายไปออกที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ความทุกข์ล่ะ
1: ความทุกข์เหรอตอนนี้ไม่มีนะเพราะว่าเราผ่านมาเยอะแล้วอะมันก็เลยคิดว่าตอนนี้เราก็ประสบความสำเร็จแล้วเพราะลูกก็จบปริญญา
0: จบปริญญาตรี
1: วิศวะ
0: จบวิศวะด้วย
1: วิศวะคอมพิวเตอร์เกียรตินิยมอันดับ2
0: เกียรตินิยมอันดับ2ด้วยแล้วเขาบอกไหมว่าเขาอยากไปทำงานที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็บริษัทที่เขาฝึกงานอะถ้าถามไว้อ
0: ยู่ที่ไหนครับบริษัทรังสิตเราจะแปลว่าเขาต้องไปทำงานกรุงเทพ
1: ก็คือต้องอยู่กรุงเทพแล้วก็มีลูกสาวคน
0: พี่มีลูกสาวอยู่คนนึงยังเรียนอยู
1: ่ใช่ม .5
0: แล้วพี่บีเหนื่อยตรงนึกชื่อเนี่ยนะพี่บีล่ะแล้วพี่บี
2: อยู่กับเพื่อนเลยเลิกงานค่ะกินกับบ้าน
0: ความสุขอยู่กับเพื่อนความทุกข์ล่ะครับ
1: ไม่มี
0: ใหม่ความสุขของใหม่คืออะไรจ๊ะ
2: นี่ทำไมไม่กิน
3: นั่นสิไม่มีอ่ะมันก็สุขไปหมดทุกอย่างแหละ
0: ไม่มีกับสุขไปหมดทุกอย่างมันต่างกันนะไม่มีคือหาความสุขไม่เจอกับสุขไปหมดทุกอย่างคืออะไรก็ได้มันคือความสุขไปหมดเลย
3: มันก็สุขไปหมดทุกอย่างอ่ะพี่ก็แค่นั้นเองอยู่กับเพื่อนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่กับอยู่ที่บ้านก็มีความสุขอยู่ข้างนอกก็มีความสุข
0: แล้วความทุกข์ล่ะ
3: ก็ทุกข์ไปหมดทุกอย่าง
0: หมายความว่าอยู่กับเพื่อนก็ทุกข์อยู่บ้านก็ทุก
3: อยู่กับข้างบ้านก็ทุกก็อาจจะทุกกับบางเรื่องแต่เราก็แบบไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมาก
0: เอ๊ะที่เขาตอบดีนะคุณอาจจะตอบเล่นๆนะแต่ผมฟังดูแล้วผมรู้สึกว่าอย่างเมื่อกี้เรื่องนี้ถ้าเราจะคิดให้สุขก็ได้คิดให้ทุกก็ได้ถ้าเราคิดว่าโอ๊ยกินเข้าไปเป็นโทษต่อร่างกายเราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราคิดว่ามันอร่อย
3: มันก็เป็นสุข
0: มันก็เป็นสุขใช่ป่ะ
3: ถ้าเราเอาใจไปโฟกัสกับความทุกข์มันก็ทุกข์อ่ะแต่ถ้าเราคิดว่าก็นั่นแค่นี้เองเดี๋ยวมันก็สุขของมันเองไม่เป็นไรหรอกชีวิตมีแค่นี้เอง
0: ผมชื่อเปอร์นะครับพี่มดยินดีได้รู้จักนะครับพี่นาพี่บีพี่ใหม่มีของที่ระลึกมอบให้ผมมาจากรายการชื่อยินดีให้ได้รู้จักนะครับดีใจอย่างมากที่พี่ๆแชร์ประสบการณ์ที่บางเรื่องผมก็ไม่รู้เลยอ่ะให้ได้ทราบบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เวลานะตกลงเราจะเป็นตัวเองได้ยังอ่ะ
2: เป็นหนูค่ะ
0: หมดเวลาของยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้แล้วนะครับสำหรับการกลับมาเยือนที่จังหวัดสมุทรสงครามอีกครั้งหนึ่งในย่านตำบลบางจะเกรงนะครับเราก็ได้มีโอกาสสำรวจในรัศมีนะครับระยะทางประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงนะครับค้าขายและอีกส่วนหนึ่งถ้ามีโอกาสได้เรียนหน่อยก็จะทำงานตามบริษัทต่างๆซึ่งมีตัวเลือกให้เลือกไม่มากนักถ้าอยากจะทำงานที่มีอาชีพที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็จะต้องขยับเข้าไปในตัวเมืองที่ใกล้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่มหาชัยหรือว่าในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับขอบคุณทุกๆเรื่องราวที่แบ่งปันความสุขความทุกข์ให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยินดีที่ได้รู้จักได้ครับผ่านทาง Facebook ของยินดีที่ได้รู้จักไทย PBS นะครับ Instagram และ TikTok ของยินดี _thaipbsและรับชมย้อนหลังแบบนี้ได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันวิภาบนโทรศัพท์มือถือทั้ง Android และ iOS นะครับหรือ www.vipha.me Have a nice day ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนที่บางจะเกรงครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอพี่โบผู้ใหญ่น้อยพี่พลอยพี่เพชรยายหน่อยน้องน้ำปูนแม่เปพี่ปุ้ยสอทอนัทวุฒิจักรพงศ์ตาต้าบ้านพลังเช็กโก้ตะวันพี่นุพี่ใหม่พี่นาพี่บีพี่มดและอีกหลายๆคนยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับ
4: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me

0: และวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้นี่เป็นการถ่ายสารคดีที่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดเลยเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกัน
2: แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะมันไปแล้วมันก็ถอยหลังกลับมาด้วย
1: ผมขอพักชั่วโมงนะพี่นะ
3: พักได้เดี๋ยวน้ำขึ้น
1: เดี๋ยวน้ำขึ้นอีก
4: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS
5: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติ
6: มันคืออีกโลกหนึ่งเลย
7: ผมไม่สามารถอธิบายไปคำพูด
8: มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมาก
9: นี่คือสวรรค์ของพวกเขาจริงๆ
10: อีกหน่อยมันจะไม่มีแล้วอ่ะ
5: ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรนท์ Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเริ่ม5สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
11: บนผืนแผ่นดินที่ห่างไกลยังมีชีวิตที่รอคอยความหวังในความทุรกันดารยังมีหัวใจที่ศรัทธาและเหนือทุกความห่วงใยนั้นคือพระราชหฤทัยที่ไม่เคยห่างประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานในการรักษาคุณค่าของธรรมชาติและชีวิตผู้คนต่อยอดการพัฒนาให้ก้าวไกลและยั่งยืนพระราชดำริแห่งการพัฒนาเริ่มต้นจากความเข้าใจเข้าใจผืนดินเข้าใจผู้คนและลงมือทำเพื่อให้การพัฒนาอย่างรากลึกในชีวิตจริงของประชาชน

0: โครงการพระราชดำริดังว่าเป็นโครงการที่สำคัญเป็นโครงการที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงกับประชาชนปวงชนชาวไทยจากพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่9และมีการสืบสานต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชนอย่างมากมาย
1: หลังจากมีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่ศรีอุบลได้ใช้ค่ะแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
2: จากภูเขาสูงถึงพื้นทะเลกว้างจากหมู่บ้านห่างไกลถึงหัวใจคนไทยทั้งชาติพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลเป็นพลังให้แผ่นดินยืนหยัดและประชาชนก้าวเดินอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สยบรอยร้าว2น1พโพสต์ภาพยืนยันสัมพันธ์แนบแน่นไร้ขัดแย้งการเมืองไร้เรื่องต้องเคลียร์ใจ
1: ฉลองเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลังศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งขณะที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเห็นต่างที่ศาลไม่ได้สั่งฉลอง
0: พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลสักการะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชช่วงหยุดยาวหลังยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: ฝรั่งเศสและสเปนเร่งควบคุมไฟป่าแข่งกับเวลาหลังขึ้นความร้อนระลอกใหม่เริ่มต้นวันนี้ดันอุณหภูมิแตะ40องศาอีกครั้งสวัสดีค่ะพบกับข่าวเที่ยงไทย PBS วันที่28กรกฎาคม2569พบกับคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและผู้แทนภาคเอกชนร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงบริเวณท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนนายกรัฐมนตรีนำผู้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูป
1: ขณะที่ข้าราชการและประชาชนในหลายจังหวัดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะที่จังหวัดนครราชสีมานายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งที่บริเวณลานุสาวรีย์เท้าสุรนารีค่ะที่จังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระเทพภาวนาวชราจารย์เจ้าวาดวัดเสกาเจติกายามพระอารามหลวงและเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬพร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการตลอดประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดบึงกาฬยังได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลค่ะที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญ

0: พระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะที่หอประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิจผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทางศาสนามหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมโดยร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ของวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจากนั้นผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาคือพุทธคริสตจักรและอิสลามได้ทำการสวดมนต์เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติจากนั้นก็นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ประสบนิกรชาวพิจิตรมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และนำพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงค่ะ
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำประสงค์นิกรชาวไทยมุสลิมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีนายศักริยาบินแสละประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาอิหม่ามคอเต็บบิลันหัวหน้าส่วนราชการและประสงนิกรชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีเริ่มด้วยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากนั้นร่วมรับชมวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจด้านศาสนาอิสลามก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจะนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศ
0: ตำรวจภูธรภาค5ก็ร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา90วันค่ะแล้วก็หันมาเดินวิ่งออกกำลังกายนะคะเพื่อสุขภาพซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นการสะสมแต้มผ่านเกณฑ์ก็จะได้เป็นต้นแบบตำรวจหัวใจหินแล้วก็ได้รับรางวัลไปค่ะตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจภูธรภาค5ได้สแกน QR code เพื่อเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา90วันนะคะตามโครงการ Police Fight Healthy Hero ค่ะระหว่างวันที่31กรกฎาคมจนถึงวันที่26ตุลาคมรูปแบบกิจกรรมค่ะก็คือการสะสมแต้มทั้งวิ่งแล้วก็เดินใน90วันเพื่อที่จะเก็บแต้มสุขภาพดีในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการจับรางวัล นะคะใครที่เก็บแต้มหรือว่าได้ระยะทางได้มากที่สุด10อันดับแรกก็จะได้รางวัลก็จะเป็นรางวัลประเภทแก้วน้ำเสื้อยืดบ็อกเซตแล้วก็จะมีรางวัลใหญ่ก็เป็นสลากของธกส.อีกด้วยนะคะโดยแพทย์หญิงเสาวนีวิบูลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยค่ะว่าข้อมูลการบริโภคสุราของภาคเหนือก็พบว่าจังหวัดลำปางติดอันดับ2ของประเทศค่ะหรือร้อยละ60จังหวัดเชียงรายบริโภคสุราอันดับ4ของประเทศหรือร้อยละ 53.7 และจังหวัดพะเยาอันดับ5ค่ะคือร้อยละ 53.6 นะคะซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นสารพิษทำลายสุขภาพโดยเฉพาะสุราทำลายตับและบุหรี่ทำลายปอดขณะที่ผลวิจัยก็ชี้ว่าการงดดื่มในช่วงเข้าพรรษาสามารถที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ได้ถึงร้อยละ25ค่ะ
2: ท่านผู้บริหารของทางภาค5ที่ให้ความสำคัญจัดเป็นแคมเปญนี้ขึ้นก็คือเปิดโอกาสให้นายตำรวจทุกคนเนี่ยเข้ามาลดการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ส่งเสริมการออกกำลังกายการขยับพวกนี้จะเป็นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพทำให้ในช่วงอย่างน้อย3เดือนเนี่ยจะมีการพักตับ นะคะแล้วก็ไม่รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายมันก็จะดีต่อร่างกายในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายต่างๆในเรื่องระบบต่างๆค่ะ
0: ด้านนายชัยนรงค์คำแดงรองผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเปิดเผยค่ะว่าการรณรงค์งดเหล้าคอมพันสาเข้าสู่ย่าง9ทศวรรษที่3โดยผลสำเร็จในปี2567ที่ผ่านมาก็มีผู้ที่ร่วมลดละเลิกแอลกอฮอล์ทั่วประเทศกว่า13ล้านกว่าคนนะคะก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้รวมกว่าถึง 1,280 ล้านบาทสำหรับความร่วมมือกับตำรวจภาค5ครั้งนี้นะคะทางสคล.ก็จะใช้นวัตกรรมกระบวนการ5ชอช้างค่ะก็คือชวนช่วยชมเชียร์แล้วก็เชิดชูเพื่อติดตามเยี่ยมเยียนแล้วก็สร้างต้นแบบตำรวจหัวใจหินค่ะที่สามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา90วันค่ะ
1: ในวันหยุดยาวโดยเฉพาะช่วงก่อนถึงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปรากฏว่ามีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางไปสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชกันอย่างหนาตามากขึ้นนะคะหลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศไทยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่เป็นวันหยุดยาววันแรกบรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางเข้ามาสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์โดยความมุ่งหมายของแต่ละคนคือต้องการที่จะเดินขึ้นไปบริเวณลานประทักษิณปีนฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อกระทำการทักษิณานุวัตรบูชาพระองค์พระบรมธาตุเจดีย์ช่วงหยุดยาวนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะหลังจากที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยหลังจากนี้จะมีพิธีการใหญ่อีกครั้งเมื่อมีการนำตรายูเนสโกแหล่งมรดกโลกมาติดตั้งที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลังการรอคอยมานานกว่า10ปีในที่สุดพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศไทยสร้างความยินดีให้กับคนไทยและชาวต่างชาติที่ศรัทธาต่อพระบรมธาตุเจดีย์ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าจะเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวของไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมค่ะ
0: มาดูคดีเด็กทารก5วันเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอ่างทองนะคะทางพ่อแม่ของเด็กวัย5วันก็ยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาว่าการจัดเลี้ยงภายในหอผู้ป่วยวิกฤตนั้นเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของลูกนะคะแต่ว่าต้องทราบถึงเหตุผลและก็ความเหมาะสมของการจัดเลี้ยงอาหารในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะแล้วก็การดูแลผู้ป่วยก่อนเสียชีวิตด้วยขณะที่ทางโรงพยาบาลอ่างทองก็ชี้แจงนะคะว่ากรณีที่บุคลากรทางการแพทย์นั้นมีสีหน้าคล้ายกับยิ้มระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันก่อนนั้นยืนยันว่าเป็นเพียงปฏิกิริยาตามธรรมชาติค่ะไม่มีเจตนาที่จะล้อเลียนหรือว่าไม่รบผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะ
3: ว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวคุณหมอจะไม่มีการดำเนินคดีอะไรกับทางฝั่งของพ่อของแม่ใช่ไหมคะ จะไม่มีการฟ้องกลับ
4: เลยไม่ใช่จะบอกว่าอยากให้เห็นใจด้วยนะเพราะว่าโรงพยาบาลโดนหนักมากเพราะว่าแต่ว่าโรงพยาบาลก็อาจจะตอบโต้ไม่ได้เพราะเรารู้ว่าเขาเป็นผู้สูญเสียไงนะคะแล้วก็พยายามจะเข้าใจแต่ว่าผลกระทบมันก็รุนแรงนะคะเพราะว่าไม่อยากจะมากนะคะเพราะว่าคือเด็กอาการหนักแล้วคนที่ดูแลก็ตั้งใจทั้งหมอคุณพี่
0: ก็เป็นคลิปบางช่วงบางตอนที่โรงพยาบาลอ่างทองได้ออกแถลงการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอซึ่งช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวเมื่อวันนี้นะคะก็ปรากฏภาพบุคลากรทางการแพทย์มีสีหน้าคล้ายกับยิ้มหรือหัวเราะจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะทางโรงพยาบาลก็ระบุว่าภาพดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆค่ะระหว่างรับฟังคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับญาติผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคำถามที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อนจึงได้เกิดปฏิกิริยาทางสีหน้าตามธรรมชาติค่ะไม่ได้มีเจตนาล้อเรียนหรือว่าไม่ให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวโดยยืนยันค่ะว่าบุคลากรทุกคนนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคารพต่อผู้ป่วยและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วค่ะขณะที่พ่อและแม่ของเด็กทารกวัย5วันก็ชี้แจงประเด็นว่าแม่มีโรคประจำตัวคือเบาหวานและความดันโลหิตสูงจึงได้รับการส่งต่อมาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลอ่างทองโดยเข้ารับการตรวจตามนัดทุกครั้งค่ะผลอัลตราซาวด์ก็เป็นปกติแพทย์ก็เพียงกำชับให้ควบคุมระดับน้ำตาลเนื่องจากกังวลภาวะครรภ์เป็นพิษและการคลอดก่อนกำหนด ก่อนคลอดบุตรเมื่อวันที่16กรกฎาคมแต่หลังคลอดไม่นานทารกก็มีภาวะหาย

0: ใจผิดปกติจึงได้ถูกส่งเข้ารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดหรือว่า NICU ค่ะครอบครัวระบุนะคะว่าหลังเข้ารับการรักษาอาการของลูกก็ดีขึ้นต่อเนื่องกระทั่งวันที่20กรกฎาคมแพทย์ก็แจ้งว่าสามารถที่จะลดยาลดการใช้เครื่องช่วยหายใจได้แล้วก็เตรียมส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทางพร้อมให้ครอบครัวเนี่ยเตรียมของใช้สำหรับเด็กด้วยแต่ว่าเมื่อเดินทางไปเยี่ยมลูกในช่วงบ่ายวันเดียวกันค่ะกลับพบการจัดเลี้ยงภายในหอผู้ป่วยวิกฤตซึ่งก็มีทั้งโต๊ะอาหารพนักงานเสิร์ฟบุคคลภายนอกรวมถึงการมอบช่อดอกไม้และถ่ายภาพขณะที่พ่อแม่ก็ถูกขอให้ออกจากพื้นที่และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมลูกค่ะโดยได้รับคำชี้แจงว่าขอใช้พื้นที่จัดงานเลี้ยงก่อนและยืนยันว่าการจัดกิจกรรมนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยค่ะแม่ทารกวัย5วันยังระบุว่าเช้าวันที่21กรกฎาคมทางโรงพยาบาลก็ได้โทรศัพท์แจ้งให้รีบเดินทางมาดูลูกเนื่องจากว่าอาการของลูกนั้นวิกฤตก่อนที่เด็กนั้นจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
1: ไอ้ตรงที่ว่าเขาแถลงมาแม่โอเคแม่รับได้อยู่แล้วแต่ที่แม่รับไม่ได้คือแม่อยากให้เขาออกมาพูดว่าวันที่น้องก่อนจะเสียวันที่ว่าเขาโทรแจ้งแม่คือวันที่21อ่ะว่าน้องแย่ตั้งแต่คืนที่20แต่เขาอ่ะไม่โทรแจ้งแม่ตั้งแต่คืนวันที่20แต่เขากลับมาโทรแจ้งคือวันที่21ตอน 9:14 แล้วพอแม่ไปถึงโรงพยาบาลสิ่งที่แม่เห็นคือพยาบาลนั่งกันอยู่6คนไม่มีใครเข้าไปดูลูกแม่เลยจนหมอเวรขึ้นมาถึงจะแตกคือไปดูลูกแม่ถามว่าถ้าวันนั้นอ่ะเขาสนใจลูกแม่หน่อยเดียวลูกแม่ก็คงไม่ตายเขาก็คงยังมีชีวิตอยู่ต่อทั้งที่ว่าเขาสามารถที่จะไปรักษาต่อได้แล้วแต่อีกวันหนึ่งเขากลับต้องเสียซึ่งมันไม่ใช
0: ่ทางครอบครัวของเด็กทารก5วันก็ยืนยันนะคะว่ายอมรับผลการชันสูตรแล้วก็ข้อสรุปทางการแพทย์ค่ะหากเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ได้กล่าวหาว่าการจัดงานเลี้ยงเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของลูกนะแต่ว่าต้องการคำตอบว่าเหตุใดจึงมีการจัดเลี้ยงภายในหอผู้ป่วยวิกฤตและใครเป็นผู้อนุมัติให้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยค่ะ
2: แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวงานถนนคนเดินในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีถูกผู้ก่อเหตุกรีดเต็นท์ที่พักขโมยทรัพย์สินเป็นสร้อยคอทองคำแล้วก็เงินสดรวมกว่า 600,000 บาทค่ะหลังเกิดเหตุผู้เสียหายไปแจ้งความที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งอายุประมาณ 35-40 ปีรูปร่างสูงใหญ่ไว้ผมยาวสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำใส่กางเกงยีนขายาวสีดำสวมรองเท้าผ้าใบใส่แว่นตามีแมสปิดบังใบหน้าเดินสำรวจไปตามร้านค้าภายหลังจากที่ร้านปิดไปแล้วค่ะชายคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุลักทรัพย์สินค้าของแม่ค้าลักทรัพย์สินของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่งานถนนคนเดินหลังโรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นถนนบางกรวยไซน้อยตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสูญเสียทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นทองคำและเงินสดรวมกว่า 600,000 บาทผู้สื่อข่าวพูดคุยกับนางวิลาวันอายุ44ปีที่เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวชาวอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกที่อยู่ในอาการเสียใจก็เล่าว่าเมื่อวันที่26กรกฎาคมเวลา6นาฬิกาผู้ก่อเหตุกรีดเต็นท์ที่ใช้เป็นที่พักระหว่างขายของแล้วขโมยทรัพย์สินเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนัก5บาทและ2บาทพระเลี่ยมทองคำน้ำหนัก1บาทหลวงพ่อมั่น1องค์พระเลี่ยมทองคำน้ำหนัก1บาทหลวงพ่อเงินวัดดอนใยหอม1องค์เงินสด 70,000 บาทบัตร ATM 2ใบแล้วก็บัตรประชาชนกับใบขับขี่นางวิลาวันเล่าทั้งน้ำตาบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำร้ายจิตใจมากเพราะว่าเป็นทรัพย์สมบัติเดียวที่มีอยู่กว่าจะหาเงินมาได้ใช้เวลานานค่ะตอนนี้ก็มีหนี้สินทั้งต้นทุนถ่ายก๋วยเตี๋ยวค่าเช่าที่คนจัดตลาดก็ช่วยเหลือให้ขายของไปก่อนค่ะ
3: มีเงินสดที่หนูขายมาทั้งหมดอ่ะ3งานที่ยังไม่ได้เอาไปนำไปฝากเลยเพราะว่าส่วนนึงที่หนูพลาดก็คือหนูจะต้องมาใช้จ่ายซื้อของเข้าร้านของแต่ละงานแล้วก็ใช้จ่ายค่าแรงลูกน้องอะไรเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งหนูก็จะเก็บไว้ในกระเป๋าก็คือเรายังไม่ได้ไปฝากก็100,000บาทจ้ะแล้วก็จะมีเงินของคุณยายที่ร้านจานเนี่ยค่ะคือแกเป็นคนแก่แกจะไม่รับตังของเราคือแกก็จะฝากแกได้งานละ 4,000 แกก็จะฝากทั้งหมดเอา 6-7 งานนี้แล้วก็คือยังเงินแกก็คืออยู่กับเราก็ไปหมดเลย
2: หลังเกิดเหตุผู้เสียหายแจ้งความที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีขอให้ช่วย

0: ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีรวมถึงติดตามทรัพย์สินมีค่าที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาค่ะ
1: ความขัดแย้งเรื่องของสิทธิ์การใช้ทางเข้าออกบ้านที่ยืดเยื้อมานานกว่า10ปีในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็บานปลายเป็นเหตุรุนแรงและความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะเมื่อชายวัย58ปีมีศักดิ์เป็นหลานชายค่ะก่อเหตุใช้วุธปืนก่อเหตุใช้วุธปืนยิงลุงกับป้าเสียชีวิตนะคะส่วนญาติที่เข้ามาห้ามกันก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส4คนขณะที่ทางตำรวจสภ.บางบัวทองก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีค่ะตำรวจสภ.บางบัวทองพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุยิงกันในบ้านพักพื้นที่หมู่2ตำบลละหานอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพบผู้เสียชีวิต2คนค่ะเป็นสามีภรรยาอายุ72ปีและ75ปีบริเวณชั้นล่างของบ้านพักนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4คนเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตและญาติอีก2คนค่ะรวมถึงผู้ก่อเหตุซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจากการถูกฟันด้วยอาวุธมีดที่ศีรษะระหว่างเกิดเหตุชุลมุนก่อนชาวบ้านจะช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้ได้จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุเดินทางมาที่บ้านตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเกิดการโต้เถียงกันในเรื่องของพื้นที่ทางเข้าออกบ้านค่ะซึ่งก็เป็นข้อพิพาทแล้วก็มีการฟ้องร้องกันมาก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ได้ใช้วุธปืนยิงผู้เสียชีวิตทั้ง2คนขณะที่ญาติก็พยายามเข้าไปห้ามและช่วยเหลือจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
2: ผมว่าไอ้ตรงนี้มันสะสมมาไอ้เนี่ยนะที่เกิดขึ้นตรงนี้เพราะว่าผมก็ได้ข่าวว่าเรื่องที่ทางอะไรเนี่ยมันทางเข้าทางออกอะไรมันไม่ลงตัวญาติกัน
3: โดนลูกหลงไว้ทำไมคะ
2: มึงคงไม่โดนลูกหลงตั้งใจใช่เพราะว่าไอ้คนยิงนี่ไม่ได้อยู่บ้านนั้นนะอยู่ข้างนอกอยู่คนละหลัง
3: ค่ะและทีเนี้ยคนที่ตายเนี่ยโดนอะไรบ้าง
2: ก็ถูกยิงอย่างเดียว
4: 1ก็น้องผู้เสียชีวิต2ก็คือลูกแล้วก็3ก็คือผู้ก่อเหตุที่เอาส่งโรงพยาบาล
3: 3คือผู้ก่อเหต
4: ุผู้ก่อเหตุก็ถูกปั๊มในขณะปั๊มล็อกกันเนี่ยก็ถูกฟันถูกมีดถูกอะไรต่ออะไรกัน
3: ตอนนี้คือเอา
4: 3คน3คนก็อยู่โรงพยาบาลไปแล้ว
1: พันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองผู้กำกับการสภ.บางบัวทองเปิดเผยค่ะว่าผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเป็นเครือญาติกันนะคะโดยมีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินแล้วก็สิทธิ์ทางเข้าออกบ้านหรือว่าภาระจำยอมซึ่งมีการดำเนินคดีในชั้นศาลต่อเนื่องมานานกว่า10ปีแล้วค่ะตำรวจก็ได้ตรวจยึดอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุไว้เพื่อเป็นหลักฐานพร้อมกับควบคุมตัวผู้ก่อเหตุส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บภายหลังอาการปลอดภัยก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาที่เกี่ยวข้องพร้อมกับสอบปากคำพยานแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปข้อเท็จจริงและแรงจูงใจของเหตุการณ์อย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
0: เป็นการสยบรอยร้าวระหว่างแกนนำของพรรคภูมิใจไทยนะคะนั่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายพิพัฒน์รัชกิจประการที่ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นการสยบข่าวปัญหาความขัดแย้งระหว่างสอนอนสองนอนหนูกับ1พอพานโดยนายพิพัฒน์ก็ยืนยันไร้ปัญหาขัดแย้งพูดคุยกันทุกสัปดาห์ด้วยเหตุด้วยผลค่ะส่วนนายอนุทินเองก็ปฏิเสธถึงการเคลียร์ใจแต่ยืนยันว่ายังรักกันดีค่ะเป็นภาพถ่ายร่วมเฟรมกัน3คนก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งรับประทานนัดรับประทานอาหารมื้อเย็นกันค่ะก่อนที่นายอนุทินและนายพิพัฒน์จะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ยืนยันถึงความสัมพันธ์ท่ามกลางกระแสข่าวความขัดแย้งทางการเมืองโดยนายพิพัฒน์ยืนยันไม่มีปัญหาถ้าหากว่า2นอหนูกับ1พอพานก็ยังคงพูดคุยกันทุกสัปดาห์ด้วยเหตุด้วยผลนะคะส่วนนายอนุทินยืนยันความสัมพันธ์แน่นแฟ้นไร้ปัญหาขัดแย้งและยังรักกันดีค่ะ
5: โอ้โหเดี๋ยวช่วยมาเทรนผมหน่อยเวลาตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันอย่างเงี้ยนะทำไมต้องเกลียดใจอ่ะนะคุณบอกผมให้ผมทราบก่อนทำไมผมต้องเกลียดใจ
6: ก็เป็นกระแสข่าวว่า
5: คุณอยู่ในบ้านผมเหรอคุณถึงรู้คุณไม่ถ้าคุณไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามว่าเป็นเรื่องในบ้านใช่ไหมคุณรู้ยังไงผมเกลียดใจกันใช่ป่ะแล้วทำไมต้องมีเรื่องอะไรต้องเกลียดใจกันผมอยู่กันมากี่ปีแล้วผมอยู่มาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยมั้งใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันมาเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องในครอบครัวของผมเรื่องภายในของพรรคผมไม่ใช่ธุระโครงการของใคร
7: เราก็มีคุยกันทุกสัปดา
6: เมื่อวานก่อ

0: ประชุมก็ท่านนายกก็ถ่ายรูปก็เป็นเรื่องปกติครับก็ดีครับจะได้ลบคำคอรหาไม่งั้นก็สื่อก็ปัดไปกันไปเรื่อยผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามาจากไหนนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่พวกเราแต่มันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ปล่อยออกมาโดยหาตัวตนไม่ได้ครับ
1: นายพิพัฒน์ชี้ว่านายเนวินไม่ได้สนใจอะไรกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะว่าคนการเมืองเข้าใจดีว่ามีผู้ที่ไม่หวังดีพยายามสร้างความแตกแยกก่อนย้ำถึงความสัมพันธ์กับนายเนวินแม้ว่าจะไม่ได้พบกันแต่ก็โทรศัพท์พูดคุยกันเกือบทุกวันค่ะส่วนกรณีที่นางกรุณาชิดชอบภรรยาของนายเนวินโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายพิพัฒน์ปฏิเสธไม่ทราบรายละเอียดก่อนจะย้ำว่า2นหนูกับ1พอพานคบกันมา20กว่าปีแล้วดังนั้นไม่ควรมีอะไรที่จะมาทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันขณะที่นายอนุทินบอกว่าสื่อแปลกตรงไหนที่นางกรุณาหรือว่าพี่ต่ายของผมพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดคนไหนไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจหรือคนที่โกหกหลอกลวงคนหิวแสงไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคนเหล่านี้ไม่ได้ให้ความเชื่อถือใดๆค่ะ
2: รัฐบาลขอให้ประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เพื่อขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการเปิดให้ประชาชนนั้นตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลของตัวเองในฐานข้อมูลของภาครัฐค่ะเพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาภาษีแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็เห็นว่าข้อมูลที่รัฐเนี่ยนำมาตรวจสอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรีบยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งก็เป็นไปตามมติครม.ค่ะซึ่งการทบทวนสิทธิ์ไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องของบัตรสวัสดิการเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนนั้นตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลของตนในฐานข้อมูลของภาครัฐค่ะที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ประชาชนนั้นต้องรับภาระจากข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจากตนเองเช่นถูกเรียกเก็บภาษีจากทรัพย์สินที่ไม่ได้ถือครองจริงหรือถูกเชื่อมโยงกับการกระทำผิดหากรถที่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของนั้นถูกนำไปใช้ในการก่อเหตุค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางครม.ก็เห็นชอบขยายเวลาการขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถึงวันที่31สิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีเวลาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลมากขึ้นค่ะซึ่งที่ครม.เคาะออกมาเมื่อวานนี้นะคะโดยเกณฑ์ใหญ่เนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่นะคะไม่ได้ยกเลิกค่ะเพียงแค่ปรับเกณฑ์ย่อยให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้นโดยการปรับเกณฑ์ย่อยที่สำคัญก็คือ1การถือหุ้นบริษัทซึ่งเดิมการถือหุ้นหรือว่าเป็นหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ว่าการปรับใหม่นี้ก็จะยกเว้นการถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเพื่อไม่ให้คนที่ทำกิจการเพื่อชุมชนนั้นเสียสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปค่ะ2ก็คือมีบัญชีหลักทรัพย์ถือว่าเข้าถึงการลงทุนอาจไม่ผ่านเกณฑ์นะคะซึ่งการปรับเกณฑ์ใหม่ก็จะพิจารณาแยกเป็นกรณีไปหากเปิดบัญชีที่เปิดไว้เฉยๆไม่มีการซื้อขายหรือว่าไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเช่นเปิดตามโปรโมชั่นของบริษัทหลักทรัพย์ก็จะไม่ตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามทางกระทรวงการคลังก็แนะนำให้ประชาชนเนี่ยปิดบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต3คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหากเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่จริงก็จะคัดแยกข้อมูลให้แต่หากพบว่ามีการใช้ชื่อเป็นนอมินีหรือว่าข้อมูลผิดปกติก็จะตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป4ก็คือรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เก่าโดยทางกระทรวงการคลังก็ยอมรับนะคะว่ารถยนต์อายุมากกว่า20ปีและรถจักรยนต์อายุมากกว่า15ปีมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้นแทบไม่เหลือแล้วค่ะดังนั้นเกณฑ์การปรับใหม่ก็จะไม่ดูแค่การมีชื่อครอบครองแต่ว่าจะพิจารณามูลค่าที่แท้จริงค่ะโดยขอให้ประชาชนนั้นไปยื่นทบทวนสิทธิ์ตรงส่วนนี้ด้วยส่วนเรื่องนอมินีนั้นนะคะรัฐบาลก็ระบุว่าจะใช้โอกาสทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ค่ะในการแก้ไขข้อมูลประชาชนให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นโดยจะตรวจสอบกรณีมีผู้นำชื่อประชาชนไปใช้ถือครองทรัพย์สินหรือจดทะเบียนบริษัทแล้วก็จะไปดำเนินการกับผู้ที่นำชื่อของบุคคลอื่นไปใช้โดยมีชอบด้วยนะคะซึ่งการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะตั้งศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอทั่วประเทศค่ะเพื่อช่วยประชาชนตรวจสอบ

0: สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ให้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์ยืนยันตัวตนได้พร้อมกับประสานหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะ3,800,000 คนยังไม่ได้ยื่นอยู่ที่ประมาณ5,400,000 คนค่ะซึ่งรัฐบาลก็ขยายเวลาอีก1 เดือนให้กับประชาชนได้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31 สิงหาคมนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมเมื่อวันที่20 กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะปิดให้คนที่เป็นผู้ประกันตนกับนายจ้างได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะปรากฏมีคนมาลงทะเบียนกว่า1,600,000 คนมันมากกว่าการเลือกตั้งปี2566ตั้งเกือบเท่าตัวแต่ปรากฏว่าล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเมื่อวานนี้มีมติชะลอการดำเนินการจัดการเลือกตั้งออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดค่ะเนื่องจากว่าศาลปกครองกลางมีคำสั่งใหทุเลาขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนครั้งที่6/2569เมื่อวานนี้มีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2569มติชะลอเนื่องมาจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ทุเลาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามที่ผู้ร้องยื่นฟ้องโดยชะลอออกไปแบบไม่มีกำหนดสำหรับผู้ฟ้องก็คือนายเสรีหนูวงผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนโดยเปิดเผยวัตถุประสงค์บอกว่าต้องการให้ผู้ประกันตนและนายจ้างทุกคนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งซึ่งการให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เปรียบเสมือนการจำกัดสิทธิ์ของผู้ประกันตนโดยเป็นการยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่8 กรกฎาคมและวันที่24 กรกฎาคมศาลก็มีคำสั่งให้ทุเลาขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนคำถามว่าทำไมต้องออกมาฟ้องช่วงนี้นายเสรีบอกว่าเพราะยังมีการใช้ระเบียบการเลือกตั้งฉบับเดิมที่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งเมื่อวันที่ขออภัยค่ะซึ่งการเลือกตั้งเมื่อปี2566ก็มีการฟ้องร้องในแบบเดียวกันค่ะ
2: แล้วทำไมเวลาจะให้ลูกจ้างคือผู้ประกันตนก็คือลูกจ้างกันแหละไปใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนของตนเนี่ยต้องไปลงทะเบียนซึ่งสร้างภาระให้กับเขาด้วยแต่เขาไปยืนลงทะเบียนว่ากลุ่มนึงนายจ้างเขาไม่เห็นด้วยนะครับอาจจะถูกลงโทษทางวินัยมันเป็นข้อยุ่งยากแก่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากทั้งที่ประกันสังคมเนี่ยมีข้อมูลพร้อมทุกคนข้อมูลของผู้ประกันตนนี่นะมีทุกคนอัปเดตได้ทันทีเลย
1: รักษาการบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนและยังเป็นผู้รับผู้สมัครรับเลือกตั้งทีมประกันสังคมก้าวหน้ารองศาสตราจารย์สัทธรัมธรรมบุษดีก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าคำสั่งศาลปกครองกลางไม่ได้มีการสั่งให้ชะลอการเลือกตั้งและมองว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งทำเกินกว่าอำนาจที่ศาลสั่งหรือไม่ค่ะ
3: ผมตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำเกินกว่าอำนาจของหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ศาลสั่งนะครับนั่นหมายความว่ามีการใช้เรื่องของดุลพินิจของกกต.ประกอบซึ่งตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ศาลสั่งให้ทำนะครับแล้วก็มันมีกรอบสิ่งที่กกต.เนี่ยสามารถทำได้นะครับเรื่องการลงทะเบียนในต่างๆเนี่ยมันสามารถทำได้ในกรอบเวลา60 วันที่มีอยู่นะครับการแก้ไขตรงนี้ทำได้ไม่จำเป็นที่ต้องไปยกเลิกหรือว่าเลื่อนการเลือกตั้งออกไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งของประกันสังคมเมื่อวานนี้ได้พิจารณากันว่ายังไม่เลื่อนการเลือกตั้งแต่จะชะลอเพราะต้องรอความชัดเจนจากศาลปกครองว่าจะวินิจฉัยรวดเร็วอย่างไรและในทิศทางใดหากเป็นในทางบวกก็สามารถเลือกตั้งได้ตามกรอบเวลาเลือกตั้งเดิมแต่วันนี้เมื่อมีผู้ร้องก็ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ร้องและศาลได้รับทุเลาไว้จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามนั้นและรอให้เกิดความชัดเจนสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการต่อไปก็คือการอุทธรณ์คำสั่งทุเลาตามขั้นตอนกฎหมายควบคู่ไปค่ะ
4: ข้อเท็จจริงเนี่ยผมเองก็ไม่ได้รู้จัก

0: กับบุคคลผู้ที่เป็นผู้ร้องนะครับรับทราบว่าได้ยินว่าเป็นทนายนะครับแต่ว่าผมเองก็เรียนด้วยความเคารพว่าไม่เคยพบกันนะครับส่วนเขาดำเนินการด้วยเหตุผลใดเนี่ยอันนี้มันก็สุดที่จะไปวิเคราะห์แต่อย่างไรก็ตามต้องเรียนว่าเป็นอำนาจโดยชอบนะครับเพราะว่ามันมีช่องทางกฎหมายที่ดำเนินการได้และเขาดำเนินการตามช่องทางนั้น
1: ส่วนระยะเวลาในการอุทธรณ์จะทำทันให้กำหนดวันเลือกตั้งตามเดิม27กันยายนถูกเลื่อนออกไปหรือไม่นายจุลพันธ์ยังหวังว่าจะไม่เลื่อนค่ะเพราะว่าต้องเร่งให้มีบอร์ดสำนักงานประกันสังคมขึ้นมาซึ่งเป็นบอร์ดใหม่และจะสามารถขับเคลื่อนได้จริงจึงต้องเร่งให้มีกระบวนการเลือกตั้งเกิดขึ้นส่วนจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรในอนาคตบ้างก็เกินกว่าที่จะวินิจฉัยได้สำหรับที่ฝ่ายค้านมองว่ารัฐบาลไม่จริงใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้นายจุลพันธ์บอกว่าพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่าได้พูดคุยกับฝ่ายค้านหลายคนซึ่งก็รวมถึงทีมประกันสังคมอีกหลายทีมรวมถึงทีมประกันสังคมก้าวหน้าด้วยก็ได้แสดงความจริงใจไปอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
2: มีคำเตือนมาจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยค่ะที่เตือนให้ประชาชนนั้นอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพในการกดลิงก์ใดๆที่แนบมากับทาง SMS หรือว่าทางอีเมลนะคะอย่างหลังจากที่ยอมรับว่าระบบหน้าบ้านเนี่ยถูกแฮกข้อมูลค่ะแล้วก็มีการแฮกข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ลงทุนกว่า 200,000 รายด้วยค่ะบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ได้ออกแถลงการตรวจพบมิจฉาชีพเจาะระบบรายงานข้อมูลหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ TSD Investor Portal ค่ะโดยนางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์หลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดบอกว่ามิจฉาชีพเจาะระบบได้ข้อมูลทั้งชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลแล้วก็บัญชีผู้ลงทุนรวมทั้งชื่อโบรกเกอร์เลขบัญชีซื้อขายชื่อธนาคารแล้วก็เลขบัญชีธนาคารค่ะซึ่งก็มีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ประมาณ 200,000 บัญชีจากจำนวนบัญชีหลักทรัพย์ทั้งหมดกว่า5ล้านบัญชีนะคะทาง TSD จึงได้รายงานเรื่องนี้ไปยังกลต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเจ้าของบัญชีที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้แจ้งให้ตำรวจดำเนินคดีแล้วค่ะพันตำรวจโทภากฤตกิติยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าตำรวจได้ร่วมมือกับทางศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติแกะรอยการเข้าถึงข้อมูลข้ามพรมแดนและ IP address ค่ะเพื่อที่จะติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปพร้อมกับเตือนประชาชนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่อาจใช้สถานการณ์และข้อมูลที่ได้ไปนี้หลอกลวงว่าเป็นเจ้าหน้าที่กดลิงก์ดาวน์โหลดเพื่อให้ทำธุรกรรมโดยเด็ดขาดค่ะโดยนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยก็กล่าวขอโทษผู้ลงทุนนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พร้อมกับย้ำว่าตลาดหลักทรัพย์ได้ยกระดับการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของระบบแล้วและพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับมิจฉาชีพให้ถึงที่สุดค่ะ
1: ตอนนี้ทั้งฝรั่งเศสและสเปนต่างก็เร่งควบคุมไฟป่าแข่งกับเวลาค่ะหลังจากที่พยากรณ์อากาศชี้ว่าคลื่นความร้อนลูกใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้และอาจจะทำให้อุณหภูมิไปแตะได้ที่ 35-40 องศาเซลเซียสท่ามกลางความเสียหายที่ยังพบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะกล้องบนหลังคาบ้านในเทศบาลนาบัสเดเรบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าประชิดบ้านก่อนที่ไฟจะดับลงบางส่วนและส่งกลุ่มควันหนาปกคลุมไปทั่วบริเวณค่ะสถานการณ์ไฟป่ารอบกรุงมาดริดและแคว้นบาเลนเซียยังคงวิกฤตทางการต้องสั่งอพยพประชาชนแล้ว 79,000 คนและสั่งให้ประชาชนอีก 30,000 คนกักตัวอยู่ตามในบ้านเพื่อความปลอดภัยหลังจากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้กระทรวงนิเวศวิทยาสเปนเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปีไฟป่าเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,530 ตารางกิโลเมตรซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี2025ถึง6เท่าพร้อมเตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกที่4ของปีนี้จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงการเกิดไฟป่ารุนแรงขึ้นอีกโดยคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสขณะที่เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสระดมเฮลิคอปเตอร์เร่งตักน้ำทะเลพร้อมใช้เครื่องบินทิ้งสารหน่วงไฟเร่งควบคุมเพลิงก่อนที่คลื่นความร้อนระลอกใหม่จะถาโถมหลังไฟป่าเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วคิดเป็นบริเวณใหญ่กว่ากรุงปารีสถึง4เท่าส่งผลให้ประชาชนต้องอพยพกว่า 220,000 คน รัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสระบุว่าพื้นที่ไฟป่าเริ่มคงที่แล้วแต่ยังมีตอไม้และกลุ่มควันปะทุอยู่ใต้ดินจำนวนมากจึงยังคงความเสี่ยงสูงโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงเกิน35องศาเซลเซียสอีกครั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขณะที่ไฟป่าจุดที่อยู่ใกล้กับเมืองบอกโดในเวลานี้ห่างจากเมืองไปประมาณ15กิโลเมตรค่ะทางการท้องถิ่นกำลังเตรียมการรับมืออย่างเต็มที่พร้อมเตรียมสั่งอพยพประชาชนเพิ่มเติมโดยความรุนแรงของไฟป่าทั้งในสเปนและฝรั่งเศสปีนี้เกิดจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงและเร็วกว่าปกติทำให้พื้นที่ป่าและพุ่มไม้แห้งตอกย้ำเสียงเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังอีกครั้ง
2: ผู้นำอิสราเอลเตรียมไปหารือกับประเด็นของอิหร่านกับทางผู้นำสหรัฐอเมริกาที่ทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกค่ะตั้งแต่เกิดสงครามขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นก็เปิดเผยว่าการเจรจากับอิหร่านนั้นกำลังไปได้สวยค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช้โอกาสระหว่างขึ้นเวทีปราศัยในรัฐมิชิแกนย้ำว่าสหรัฐอเมริกากำลังเจรจากับอิหร่านฉันมิตรหลังออกมาแสดงความหวังว่าการพูดคุยในครั้งนี้จะนำไปสู่การยุติสงครามได้จริงแต่ในขณะเดียวกันทรัมป์ก็ยืนยันว่าพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งค่ะหากความพยายามครั้งนี้ไม่สำเร็จขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าตัวกลางไกล่เกลี่ยการเจรจาอาจนำข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาคจากฝั่งอเมริกันมาแจ้งต่อทีมอิหร่านแต่จนถึงปัจจุบันอิหร่านก็ยังไม่ได้เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐแต่อย่างใดความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากสหรัฐเปิดฉากถล่มอิหร่านต่อเนื่องนานถึง13วันเพื่อตอบโต้การสกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านขณะที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายในหลายประเทศทั่วตะวันออกกลางก่อนที่ทั้งสองประเทศจะระงับเหตุประทะกันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้านเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลพร้อมด้วยภริยาเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะและเตรียมหารือกับทรัมป์แบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกที่ทำเนียบขาวนับตั้งแต่เปิดศึกอิหร่านเมื่อ5เดือนที่แล้วโดยหนึ่งในหัวข้อหารือหลักก็คือเรื่องของสงครามในอิหร่านหลังจากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำอิสราเอลยอมรับว่ามีความเห็นไม่ตรงกับผู้นำสหรัฐในหลายประเด็นซึ่งก็รวมถึงการเจรจายุติสงครามค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาศินีสุทธิบงกตค่ะ
3: ซินเดดินซิดานนั้นใกล้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการแล้วนะคะคาดว่าจะมีการประกาศในวันนี้ในขณะที่ทีมชาติอิตาลีนั้นส่อเขาวุ่นนะคะเพราะว่ายังหาคนที่จะมาคุมทีมไม่ได้ค่ะฟิลิปเดอโลประธานสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสจะเป็นผู้ประกาศรายชื่อเฮดโค้ชทีมชาติคนใหม่ในงานแถลงข่าวที่สำนักงานใหญ่ในกรุงปารีสวันนี้นะคะหลังจากที่ดิดิเย่เดชองที่คุมทีมชาติฝรั่งเศสมานานถึง14ปีนั้นก้าวลงจากตำแหน่งหลังจบฟุตบอลโลกซึ่งทีมพ่ายแพ้ต่อสเปนในรอบรองชนะเลิศค่ะซินเดดินซีดานในวัย54ปีนั้นจะเข้ามารับหน้าที่แทนเดชองนะคะซึ่งซีดานไม่ได้คุมทีมใดเลยนะตั้งแต่ลาออกจากการคุมทีมเรอัลมาดริดในปี2021หลังจากที่เขาพามาดริดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก3สมัยติดต่อกันระหว่างปี2016ถึง2018และเคยเป็นนักเตะชุดคว้าแชมป์โลกกับฝรั่งเศสในปี1998ค่ะโดยทำได้2ประตูนัดชิงชนะเลิศที่เอาชนะบราซิลไป 3-0ขณะที่คนในวงการฟุตบอลฝรั่งเศสต่างพร้อมใจกันสนับสนุนซีดานนะคะโดยคิเลียนเอ็มบัปเป้ดาวซันโวฟุตบอลโลกเคยบอกไว้ว่าซีดานคือไอดอลของเขาทั้งในฐานะนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสและนักเตะเรอัลมาดริดด้วยขณะที่อดีตนักเตะทีมชาติอย่างโรแบร์ปิเรสเอมานูเอลเปอร์ตีและกายเอลกลิชีเชื่อว่าซีดานคือคนที่เหมาะสมกับเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสคนต่อไปค่ะสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปที่คาดว่าจะเป็นการประเดิมคุมทีมนัดแรกของกุนซือคนใหม่ของทีมชาติฝรั่งเศสก็คือการไปเยือนตุรกีแล้วก็เบลเยียมในศึก Nations League เดือนกันยายนจากนั้นก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอิตาลีเดือนตุลาคมค่ะทางด้านอิตาลีนะคะเป็นข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลจากกรณีที่สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลียกเลิกแผนแต่งตั้งอันเดรียปิโลอดีตนักเตะชุดพาทีมคว้าแชมป์โลกในปี2006เพราะว่าเกิดกระแสสังคมต่อต้านรุนแรงเรื่องคุณสมบัติค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันเปโลนั้นทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับบริษัทรับพนันจากรัสเซียค่ะ เปาโลมาดิดี้เองนะคะซึ่งเป็นอดีตนักเตะระดับตำนานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้งเปียโลก็ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคไปเรียบร้อยแล้วแม้จะเพิ่งทำงานได้เพียงแค่16วันเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่พอใจที่ถูกสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีแทรกแซงการทำงานค่ะก่อนหน้านี้นักการเมืองอิตาลีหลายคนก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับสัญญาที่เปียโลทำไว้กับบริษัทรับพนันของรัสเซียนะคะโดยมองว่าโค้ชทีมชาติไม่ควรมีจุดยืนที่ขัดแย้งกับท่าทีของอิตาลีซึ่งสนับสนุนยูเครนในสงครามกับรัสเซียขณะที่ปิโลยืนยันด้วยตนเองผ่านทางอินสตาแกรมเมื่อวันจันทร์ว่าเขาหลุดโผจากตัวเลือกคุมทีมอาซูรีไปแล้วค่ะอิตาลีนั้นยังคงต้องหาเฮดโค้ชคนใหม่ต่อไปนะคะหลังจากที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าและคาร์โลอันเชลอตติต่างปฏิเสธข้อเสนอคุมทีมชาติอิตาลีค่ะซึ่งผลงานของอิตาลีล้มเหลวนะคะไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกมาแล้ว3สมัยติดต่อกันค่ะสืบเนื่องจากใบแดงของบาโลกันในฟุตบอลโลกนะคะทำให้ส.ส.พรรคเดโมแครตนั้นยื่นจดหมายเพื่อขอตรวจสอบจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าว่าเข้าข่ายที่จะติดสินบนแล้วก็นำองค์กรอย่างฟีฟ่าแลกรับผลประโยชน์กับรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จากเหตุอื้อฉาวที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเจมี่รัสกินนะคะส.ส.พรรคเดโมแครตของสหรัฐได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการเพื่อตรวจสอบนะคะขอให้มีการสอบสวนจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าถึงความเป็นไปได้ของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างฟีฟ่าและรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งที่มาของการสอบสวนนี้มาจากโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยอมรับออกสื่อว่าเขาได้ต่อสายตรงหาอินฟานติโนเพื่อขอให้ฟีฟ่ายกเลิกใบแดงฟลอรินบาลูกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะคะโดยส.ส.เจมี่รัสกินขอให้สอบสวนกรณีสำนักงานในตึกทรัมป์ทาวเวอร์ฟีฟ่านั้นได้เช่าพื้นที่สำนักงานชั้น17ในราคาที่สูงเกินจริงทั้งที่แทบไม่ได้ใช้งานเลยในจดหมายยังระบุว่าสิ่งตอบแทนที่ฟีฟ่าได้รับก็คือกระทรวงยุติธรรมในยุครัฐบาลทรัมป์สั่งยุติดำเนินคดีคอร์รัปชันของฟีฟ่าในปี2015แล้วปล่อยให้ผู้ต้องหาในคดีสินบนลิขสิทธิ์มูลค่ากว่า200ล้านดอลลาร์หลุดคดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอินฟานติโนก็เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งประธานฟีฟ่าในปี2016รวมถึงประเด็นการขึ้นราคาตั๋วบอลโลกแล้วก็สินค้าฟุตบอลโลกทำให้ฟีฟ่านั้นมีรายได้ในฟุตบอลโลกคนนี้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ปัจจุบันพรรคเดโมแครตยังเป็นเสียงข้างน้อยนะคะดังนั้นจดหมายฉบับนี้จึงยังไม่มีผลทางกฎหมายแต่สื่อกีฬาชั้นนำอย่าง The Athletic นะคะก็วิเคราะห์ว่านี่คือสัญญาณเตือนว่าฟีฟ่าจะต้องเจอกับการตรวจสอบอย่างขุดรากถอนโทนหากพรรคเดโมแครตพลิกกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาจากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะก็น่าสนใจนะคะว่าจะมีองค์กรใดที่จะคว่ำฟีฟ่าได้นะคะถ้าฟีฟ่าไม่มีการแฉกันเองอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะคะส่งท้ายเราไปดูแอคชั่นทูเดย์นะคะเป็นลีลาระดับโลกของนักจักรยานเสือภูเขาผาดโผนะคะในการแข่งขัน Red Bull Districtไรท์นะคะซึ่งเป็นการจัดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นครั้งแรกนะคะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุทาสินีค่ะ
1: ค่ะกรมการขนส่งทางรางพร้อมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ชุมพรระนองนะคะแทนโครงการแลนบริดจ์ค่ะเพื่อที่จะเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อสำคัญเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือสู่ฝั่งอันดามันนะคะเนื่องจากว่าการออกแบบก่อสร้างเสร็จแล้วค่ะเหลือเพียงขั้นตอน EIA ค่ะแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนว่าโครงการแลนบริดจ์ได้พับแผนอย่างเป็นทางการแต่ภาคเอกชนได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงจากภาคเหนือลงมาอย่างภาคใต้ค่ะซึ่งนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวว่าปัจจุบันโครงข่ายรถไฟทางคู่ระยะที่1นครปฐมชุมพรอยู่ระหว่างการก่อสร้างและใกล้เสร็จแล้วค่ะส่วนทางคู่ระยะที่2ที่จะลงใต้ตั้งแต่ชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปประดังเบซาปัจจุบันนะคะเริ่มก่อสร้างไปถึงชุมพรแล้วแต่ว่ายังขาดเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟชุมพรจากสถานีรถไฟชุมพรไปยังท่าเรือระนองค่ะโดยโครงการรถไฟสายใหม่สถานีชุมพรถึงท่าเรือระนองจะมีระยะทาง110กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาทเป็นรางขนาดกว้าง1เมตรนะคะปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ศึกษาออกแบบรายละเอียดเส้นทาง

ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติค่ะหากรัฐบาลมีความชัดเจนในการผลักดันเส้นทางรถไฟสายนี้ตามกรอบเวลาดำเนินการสามารถเร่งรัดการนำ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมปีนี้นะคะเป็นข่าวดีค่ะที่กรมศิลปากรนะคะมีการประกาศงดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าชมโบราณสถานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศเลยนะคะทั้งยังมีการเปิดไฟประดับความสวยงามให้กับโบราณสถานด้วยเพื่อเฉลิมพระเกียรติค่ะวันนี้ค่ะทุกคนสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะกรมศิลปากรงดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพร้อมทั้งจะเปิดไฟประดับโบราณสถานสำคัญให้สว่างสวยไปพร้อมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ทรงมีคุณูปการต่องานมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจนถึงวันที่29กรกฎาคมค่ะการประดับไฟโบราณสถานยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวยามค่ำคืนส่งเสริมให้โบราณสถานทำหน้าที่มากกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะหากเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้กับท้องถิ่นด้วยโดยครั้งนี้ค่ะมีการกำหนดให้โบราณสถานอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติมีการประดับไฟได้แก่ปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโบราณสถานค่ะเมืองโบราณเวียงกุ่งกามจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีหลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองวัดพระยืนวัดเชตวันกาเผือกและวัดอาทิตย์ต้นแก้วค่ะรวมถึงนะคะยังมีอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตหรือบ้านวิชาเยนนะคะจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชวัชนะสงครามและวัดสระศรีค่ะยังมีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะมาที่บันเทิงต่างประเทศนะคะถ้าใครเป็นแฟนหนัง Fast and Furious ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะกับตัวละครฮันลูเป็นอย่างดีค่ะก็เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะคะซึ่งตัวละครนี้ผูกพันมาถึงตัวนักแสดงจริงด้วยนะคะจนล่าสุดค่ะสำหรับซุนคังนะคะมีการผุดโปรเจกต์สร้างหนังเกี่ยวกับการแข่งรถขึ้นมาค่ะเรียกว่าเป็นหนังที่เกิดขึ้นจากความรักนะคะของซุงคังค่ะที่มีต่อวัฒนธรรมแข่งรถก็ไม่ผิดเพราะว่าดิสเตอร์นะคะซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวค่ะเป็นตัวอย่างนะคะระหว่างงานซานดิเอโกคอมมิคอนเป็นผลงานที่เขาตั้งใจเขาบอกว่าทำให้เหมือนกับจดหมายรักถึงชุมชนคนรักรถค่ะซุงคังเปรียบการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้กับการแต่งรถคันโปรดนะคะต้องค่อยๆเลือกทุกชิ้นส่วนประกอบขึ้นมาด้วยความรักและดูแลทุกรายละเอียดอย่างใกล้ชิดดิฟเซอร์เล่าเรื่องของการนะครับของพันโรงค่ะประจำสนามแข่งผู้มีพรสวรรค์ด้านการดิฟแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแต่ก็ยังติดอยู่กับบาดแผลในอดีตด้วยนะคะซุงคังบอกนะคะว่าเขาอยากให้ผู้ชมมองเห็นรถยนต์เป็นมากกว่าเครื่องจักรเพราะว่าสำหรับเขาแล้วค่ะรถแต่ละคันล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและบันทึกทั้งความทรงจำที่ดีและร้ายเอาไว้สำหรับตัวละครฮันลูจาก Fast and Furious นะคะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แจ้งเกิดให้กับซุงคังค่ะเดิมทีถูกเขียนให้เสียชีวิตในโตเกียวดริฟต์นะคะแต่ว่าความนิยมจากผู้ชมค่ะล้นจริงๆทำให้ผู้สร้างปรับลำดับเวลาของหนังหลายภาคเพื่อพาฮานกลับมาอีกครั้งก่อนที่ภาค9นะคะ Fast 9ค่ะจะเฉลยว่าฮานนั้นไม่ได้เสียชีวิตจริงๆแต่หากเป็นการแกล้งตายแล้วก็ยังมาปรากฏตัวอีกครั้งนะคะใน Fast X ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของแฟรนไชส์ Fast and Furious ค่ะสำหรับงานคอมิกคอนเป็นงานใหญ่นะคะเปิดตัวภาพยนตร์เขาเรียกว่าเป็นการเปิดตัวตัวละครกันหลายเรื่องเลยทีเดียวที่คือฮากันมากๆก็มีทั้งแบ็คแพนเตอร์และโกลด์ไรเดอร์ค่ะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงช่วงนี้กลับไปที่คุณพึ่งนภาและคุณจิรชาตาค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัญชลีค
2: ่ะช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณค่ะ
3: สวัสดีค่ะระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะส่วนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันก็ยังคงมีฝนตกหนักนะคะจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดแรงนะคะเข้ามาปกคลุม

อันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะนอกจากนี้กระแสลมที่พัดแรงยังส่งผลให้ทะเลนั้นจะมีคลื่นลมแรงด้วยนะคะโดยเฉพาะด้านฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะระยะนี้เรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนยังควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมค่ะส่วนในบริเวณอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเรือเล็กเขาให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยค่ะและช่วงนี้เรามาดูอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้าเป็นดังนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมครับฝนที่ตกหนักสะสมโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะในกรณีฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784หน่วยแพทย์ฉุกเฉินโทร1669และเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191ได้ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีค่ะ
1: หมดคือข่าวเที่ยงในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: รรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น.เริ่ม1 สิงหาคม 2569ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
1: ทุกชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตาม

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมพระเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมพามาเที่ยวที่ย่านบางโพนะครับบริเวณถนนประชาราษฎร์สาย1นะครับซึ่งแถวเนี้ยแต่ก่อนนั้นเป็นแหล่งค้าไม้ครับอันดับต้นๆของไทยเลยก็ว่าได้นะครับสมัยก่อนมีการค้าที่เจริญรุ่งเรืองแถวนี้มากๆเลยทำให้ย่าน

0: นะครับมีร้านอาหารเก่าแก่มากมายที่น่ามาลองชิมกันครับแต่ก่อนจะไปไข่ตุ๋นสวัสดีคุณผู้ชมนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหลังๆที่เราตะเวนกินกันเนี่ยมันส่งผลใช่ไหมหลังๆเราชิมกันเยอะครับไข่ตุ๋นโชว์หน่อยที่สวัสดีที่ค่ะสวัสดีไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วโอเคอ่ะงั้นเราไปเดินย่อยก่อนเลยไปอ่ะสวัสดีครับโบสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณ
0: ผ
1: ู้
0: ชมตอนนี้ผมอยู่กับพี่ต้นนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านลัดหน้าที่แบบคนในย่านนี้รู้จักกันดีมากๆเลยนะครับบางโพนี่มีชื่อเสียงมาจาก
1: เป็นถนนสายไม้ครับคนแถวนี้จะขายไม้เยอะ
0: ชื่อเสียงมาจากสาวสาวบางโพใครเขาร
1: ู้จักจริง
0: ๆล้อเล่นนะครับพี่ต้นต้องบอกว่าทำไมแถวนี้เขาถึงเรียกว่าเป็นถนนสายไม
1: ้ที่พอรู้นะครับก็จะมีท่าน้ำบางโพเนี่ยแหละคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แถวนี้อยู่ติดแม่น้ำ
1: ติดแม่น้ำเจ้าพญาอยู่ข้างหลัง
0: ติดแม่น้ำเจ้าพญาอยู่ข้างหลัง
1: ก็จะมีเขาจะมีไม้สูงลอยมากับน้ำ
0: ครับผม
1: แล้วไม้ก็จะขึ้นที่บางโพก็มีธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้แปรรูปต่างๆก็เกิดขึ้นที่นี่เลย
0: แล้วพี่ต้นเป็นคนพื้นที่แถวนี้เลยไหมครับ
1: ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วพี่เป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนจังหวัดลำพูนครับแล้วมาได้ครอบครัวอยู่แถวบางโพนี้
0: อันนี้คือพี่ต้องอะไรผมสมแนะนำหน่อยอันแรกทีเด็ดทีเด็ดต้องมาที่ร้าน
1: มีกรอบปลาซิ่วทีเด็ด
0: ฮะอ๋อผมว่าจุดเด่นของจานนี้เส้นหมี่พี่ต้นกรอบมาก
1: เทคนิคมันก็มีเทคนิคก็คือเราผัดเครื่องไปก่อนแล้วใส่หมี่กรอบที่หลังแล้วเราไม่ต้องผัดนานเราหมี่กรอบเนี่ยมันก็ให้มันมีความกรอบอยู
0: ่หมูนุ่มแบบโอ้โหมาตรฐานร้านหน้านุ่มชิ้นใหญ่ตะใจเลยครับผมอันนี
1: ้หมูเราเนี่ยจะหมักวันต่อวันนะครับวันหมักประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็ใช้ขายเลย
0: โอ้โหสุดยอดคุณผู้ชม
1: เส้นใหญ่ห่อไข่รวมมิตรรวมมิตรก็จะมีทั้งหมูมีทั้งทะเลทะเลเราเนี่ยจะมี3อย่างนะฮะมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็มีปลาดอลลี่ทอด
0: นี่ดูเขาห่อห่อแบบห่อมิตรดีเนาะ
1: ห่อ
0: คนผัดฝีมือนะ
1: ห่อสวยครับ
0: แล้วก็แน่นอนเวลาเรามากินร้านหน้าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือพริกไทยแล้วก็พริกดองน้ำส้มโอ้โหนี่เส้น
1: ต้องมีความ
0: ยังไม่ได้กินก็รู้เลยดูความเกรียม
1: เกรียมนิดนึงมีความกระทะนิดนึงหอมกระทะแล้วการผัดเนี่ยต้องใช้ไฟแรงกับกระทะเหล็กให้ไฟลุกอ่ะมันจะได้มีกลิ่นกระทะ
0: โอ้อร่อยอร่อยโดยเฉพาะมันมีพริกดองด้วยนี่คุณผู้ชมกินแค่เส้นเปล่าๆก็อร่อยแล้วยังไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยอ่ะผมว่าการห่อไข่เนี่ยมันคล้ายๆผัดไข่อ่ะมันต้องอมน้ำมันเลยนะ
1: ไม่อมน้ำมันเลย
0: อันนี้เหมือนกับด้วยความที่เราต้องทำไข่ให้มันบางอ่ะเราเลยใช้น้ำมันน้อยอัน
1: นี้เราใช้กระทะต่างหากออกมาแล้วก็ใช้น้ำมันน้อยกับในการทอดไข
0: ่
1: มันก็เลยไม่อมน้ำมัน
0: ไม่อมน้ำมันเลยแล้วก็หอมไข่อ่ะ
1: ในส่วนของการทำน้ำรัดหน้าน้ำรัดหน้าจะอร่อยไหมฮะรสชาติกำลังพอดี
0: รสชาติจะไม่จัดเกินไปไม่ได้แบบหวานไปเค็มไปแต่เน้นแบบความเหมือนแบบความกลมกล่อม
1: ความกลมกล่อมครับ
0: คือลูกค้าได้ปรุงหน่อยนะ
1: ได้ปรุงหน่อย
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับเพราะว่าสูตรเรามาเนี่ยในส่วนของเต้าเจี้ยวในการเราไปผัดก่อนเนี่ยเต้าเจี้ยวเรามีผสมกับกระเทียมด้วยนะ
0: พี่ต้นจะผมแทบจะไม่เห็นเต้าเจี้ยวเลยนะ
1: เต้าเจี้ยวมันจะเป็นหัวเต้าเจี้ยวครับ
0: อ๋อมันไม่ใช้เป็นเม็ดหรอ
1: ไม่ใช่เป็นเม็ดครับมันจะมีความหอมของเต้าเจี้ยวก็ใช้หัว
0: เหมือนเอาไปหมักไว้ก่อนเอาเต้าเจี้ยวกับกระเทียมไปหมักไว้ก่อนแล้วค่อยมาใช้โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะคุณผู้ชมปลาดอลลี่เขาไม่ได้เอาแบบปลาดอลลี่เศษนะปลาดอลลี่ชิ้นใหญ่ๆเลยนะ
1: ใช
0: ่แล้วเขาทอดได้อร่อยจริงๆกรอบจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: พี่ต้นเขาบอกว่าย่านบางโพเนี่ยนอกจากจะมีไม้ดีแล้
1: ว
0: มีสาวแล้วจริงๆมันเป็นเพลงสาวบางโพแล้ว
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: นั่นคือเหตุผลที่พี่ต้นมาอยู่ที่นี่
1: ถูกต้องก็สาวบางโพไง
0: พี่ต้นตามเพลงเข้ามาเลย
1: พี่อยู่ลำพูนนะแต่ว่ามาติดสาวบางโพ
0: มาติดสาวบางโพ
1: ก็เลยเราอยู่ที่นี่11ปีแล้ว
0: แล้วนอกจากไม้แล้วสาวแล้วยังมี
1: ร้าน
0: หน้าแล้วยังมีร้านอะไรแนะนำอีกผมอีกไหมแถวนี
1: ้แถวนี้มันคนจีนอยู่เยอะคร
0: ับ
1: ก็จะเป็นร้านขนมจีนไฮหลำ
0: เดี๋ยวเราไปเลยครับขอบคุณพี่ต้นมากเลยครับผม
1: ครับคุณบุ๊คครับขอบคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: กำลังยุ่งอยู่เลยคุณผู้ชม
2: กำลังกันเ
0: ลยอันนี้คือขนมจีนไหหลำแล้วอันนี้ก็คือเส้น
2: คือมันขนมจีน
0: เส้นขนมจีนไหหลำมันหน้าตาคล้ายๆเส้นอุด้งไหมแม
2: ่นี่ขาหมูคากิ
0: อ๋อจะมีราดหน้าราดด้วยเนื้อก็ได้
2: เนื้อกับราดหน้าแหละคล้ายๆราดหน้า
0: แล้วก็มีน้ำราดแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นขาหมูคากิอ่ะงั้นแม่ก็จัดมาชิมทั้ง2อย่างเลยทั้งเนื้อทั้งคากิเลยขายมากี่ปีแล้ว
2: ขายมา46ปีแล้วค่ะ
0: โอ้โห

0: ก็ไม่นานนี่ก็ไม่นานนี่ยังสาวอยู่เลยตอนนี้ใช่ไหม
1: แก่แล้ว
0: สูตรนี้เอามาจากไหนครับ
1: สูตรก็แม่
0: สูตรของคุณแม่อีกทีนึงเหรอครับ
1: ของคุณแม่และคุณแม่นี่และตอนนี้สูตรลูกละ
0: อ๋อนี่เป็นสูตรลูกแล้วท่านรวมทั้งหมดตั้งแต่รุ่นแม่มาถึงตอนนี้จะประมาณกี่ปี
1: 80ปีแล
0: ้ว80ปีคุณผู้ชมโอ้โหแล้วยังใช้เตาถ่านอยู่เลยอ่ะ
1: ทำไมโบราณ
0: ทำไมไม่ใช้เตาแก๊สล่ะ
1: ใช้ถ่านอร่อยกว่า
0: ใช้ถ่านอร่อยกว่าด้วยที่เห็นตรงนี้เขามีอะไรเนี่ยเหมือนน้ำอะไรเนี่ย
1: ไอ้นี่กะปิ
0: คือกะปิละลายน้ำเหรอ
1: เออกะปิละลายน้ำ
0: เดี๋ยวก่อนคนจีนเขามีกะปิด้วยเหรอ
1: มีเมืองจีนก็มีกะป
0: ิเอาเมืองจีนก็มีกะปิเหรอ
1: มี
0: เพิ่งรู้นะเนี่ยนึกว่าเขากินกับเต้าหู้ยี้กันเป็นน้ำจิ้มเหรอ
1: เออเป็นน้ำจิ้ม
0: เป็นน้ำจิ้มแล้วตัวนี้เป็นพริกดอง
1: พริกดอง
0: แล้วเวลากินคือต้องเอากะปิกับพริกดอง
1: รวมกันผสม
0: เป็นสูตรเด็ดเลยงั้นเดี๋ยวผมขอไปลองชิมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมกันเพราะว่าคุณแม่เนี่ยมีออเดอร์อีกเยอะเลยเดี๋ยวให้คุณแม่ทำต่อก่อน
1: จ้ะ
0: ผมขอชิมเนื้อก่อนผมเป็นคนชอบเนื้อเขามีชื่อภาษาจีนไหมขนมจีนไฮลำเนี่ย
1: กูกูบาฮุน
0: โอ้ถ้าสั่งชื่อถ้ามาสั่งชื่อนี้ไม่ได้กินแน
1: ่กูบาฮุน
0: กูบาฮุนกูบาฮุนเนื้อ
1: เออแปลว่าเนื้อ
0: เนื้อ
1: ดูบาฮุนดูบา
0: อ๋อหมูมีอีกชื่อนะ
1: หม
0: ูเป็นดูบาฮุน
1: เออดูบาฮุน
0: อันนี้คืออะไร
1: หน่อไม
0: ้อุ้ยจริงเหรอหน้าตาอย่างกระเป๋า
1: หน่อไม้อร่อย
0: อร่อยน้ำราดมันแปลกอะ
1: อร่อยก็เหมือนราดหน้าคล้ายๆราดหน้า
0: แต่มันมีรสเปรี้ยวๆนิดๆแล้วมันหอมอะไรไม่รู้อะ
1: น้ำเปรี้ยวๆก็หน่อ
0: มัน
1: แต่ผักกระดอง
0: ขอเปรี้ยวผักกระดอง
1: ผักกระดองใส่ผักกระดองมันเปรี้ยวๆ
0: แล้วน้ำมันหอมแบบมันหอมมากเลย
1: ใส่น้ำจิ้มหน่อย
0: ต้องใส่น้ำจิ้มหน่อยนะคือน้ำมันหอมกลิ่นแบบเหมือนเนื้อแม่ต้องเคี่ยวเตาถ่านนานๆใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเตาแก๊สนะเนื้อมันแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วมันไม่เปื่อย
0: อ๋อมันต้องเตาถ่าน
1: ต้องเตาถ่านอร่อย
0: ยิ่งกินน้ำจิ้มยิ่งอร่อย ผมไม่เคยกินกะปิกับพริกดองมาก่อนมันก็เหมือนน้ำพริกกะปิคนไทยเนาะ
1: ใช
0: ่ๆแต่มันเป็นรสชาติแบบคนจีนอ่ะหุ้ยอร่อย มาดูแบบอันนี้เป็นคากิ
1: อันนี้คากิ
0: คากิวิธีปรุงอะไรเหมือนการต่างแค่ไหนคากิ
1: ถั่วก็อร่อย
0: แต่คากิมันก็จะได้แบบตรงเน
1: ี่ยคากินี่แหละนี่แหละ
0: น
1: ี่แหละ
0: มันจะได้อย่างนี้เลยนะคุณผู้ชม
1: นี่แหละคากิ
0: มันจะอร่อยตรงนี้แหละเส้นอ่ะมันคล้ายกับเกี๊ยวอี
1: ๋ใช่
0: แต่มันก็มีความเหนียวเป็นเส้นยืดๆเหมือนอูด้งแบบญี่ปุ่นมันเลยทำให้อร่อยแล้วตัวเส้นมันกรอบกับน้ำได้ดีแล้วน้ำเนี่ยเขาเคี่ยวไม่ว่าจะเป็นน้ำที่มาจากขาหมูหรือน้ำที่มาจากเนื้อเนี่ยแม่เขาไม่ได้เน้นเครื่องปรุงมากมายแต่เขาเน้นการเคี่ยวให้น้ำมันหวานให้อร่อย
1: ใช่บอกก็เคี่ยวทานอร่อยแล้ว
0: ทีเด็ดที่สุดคือเครื่องเคียงมันเยอะมันมีทั้งผักดองมีทั้งถั่วลิสงมีทั้งหน่อไม้มีทั้งน้ำจิ้มเนี่ยมันเลยทำให้เรากินแล้วมันยิ่งสนุกไงอาหารที่มันมีเครื่องเคียงเยอะๆอ่ะน้ำใสถ้าชื่อภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะ
1: โอนโฮโอนโฮ
0: เดี๋ยวตีคนจีนเขาไม่ใช่ช้อนกันอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้
1: ถ
0: ู
1: ก
0: อันนี้ไม่ได้อันนี้ผิด
1: ได้เออไปเอาช้อนใหม่ดิเอาช้อนใหม่
0: ไม่เป็นไรอันนี้อ่ะแต่ว่ามันต้องคีบกินจริงๆคุณผู้ชมแล้วมันต้องซูดความอร่อยมันอยู่ที่วิธีกินด้วยนะพูดน้ำซุปอร่อยจังมันใสแต่มันเข้มข้นนะทำยังไงอ่ะ
1: อร่อยก็ใส่กระดูกหมูต้มน้ำแกง
0: ใส่กระดูกหมูเยอะ
1: ๆใช
0: ่แต่ต้องเตาถ่านเท่านั้นไห
1: มได้เตาถ่าน
0: ก็จะใส่ตัวนั้นเป็นกากหมูเจียวผักกาดดองนะก็มีหมูหมักมีเครื่องในใช่ไหม
1: ใช่กระเพาะค่ะ
0: มีกระเพาะขอบคุณคุณแม่มากเลยครับผมยังไงอยากให้มาชิมกันวันนี้ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะโชคดีนะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้คุณผู้ชมถ้ามาย่านบางโพแล้วไม่มากินโจ๊กในตำนานนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงนะ
2: ที่ผมแนะนำตัวนี้เป็นโจ๊กหมูไข่ระเบิดเพิ่มแปะกล้วยสาหร่ายนะครับแล้วก็ปาท่องโกเป็นท็อปปิ้ง
0: โจ๊กหมูไข่ระเบิดคืออะไรครับ
2: โจ๊กหมูไข่ระเบิดคือมันจะเป็นสูตรของคุณพ่อเขาทำตั้งแต่ให้เราทานเล็กๆครับจะเอาข้าวโจ๊กกับไข่แล้วก็ตีเข้าไปแล้วใช้หม้อทองเหลืองต้มครับผม
0: ที่ร้านนี้เขาสมญาคือโจ๊กหม้อทองเหลืองทำไมมันถึงต้องใช้หม้อทองเหลืองอ่ะ
2: หม้อทองเหลืองคือมันมาตั้งแต่รุ่นของอากงแล้วเมื่อก่อนอากงเขาจะใช้เป็นใบพัดเรือบินแล้วมาตีเป็นหม้อครับแล้วหลังจากนั้นคือเรือพัดใบบินมันหาไม่ได้ละก็เลยต้อง
0: เปลี่ยนมาเป็นใบพัดเครื่องบิน
2: ที่เขาไม่ใช้แล้วครับ
0: มันไม่
2: ใช้แล้วเมื่อก่อนมันเป็นเศษเป็นเหมือนเศษที่เขาไม่ใช้แล้วครับใช่แล้วอากงก็เอามาตีเป็นหม้อ
0: มันมีเหตุผลแบบมันมีผลกับรสชาติหรืออะไรด้วยไหม
2: คือมันทำให้ร้อนเร็วแล้วเวลา

0: ต้มแล้วมันหอมครับ
1: คือมันอร่อยเพราะไข่เนาะ
2: ใช่ครับ
0: มันจะเค็มเค็มมันมันนวล
1: คือมันจากเนื้อโจ๊กที่คุณกินแล้วมันจะมีแต่แบบตัวแป้งข้าวอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนไข่มันเคลือบตัวข้าวโจ๊กไปอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ตัวหมูยังเป็นแบบเหมือนไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ๆแบบหมูเด้งมันจะเป็นแบบเหมือนโบราณสมัยที่แม่ทำให้เรากินตอนเด็กเลยอ่ะโหเด็ดแล้วก็มีตัวแปดกล้วยด้วยนะซ
0: ึ่
1: งมันก็จะช่วยในเรื่องของบำรุงเรื่องประโยชน์ด้วย
0: แล้วก็รสชาติก็จะมันมันหน่อย
1: แล้วตัวข้าวนี่เรามีความพิเศษยังไงครับที่ร้าน
0: ตัวข้าวเนี่ยผมจะใช้เป็นข้าวหอมมะลิทั้งเมล็ดก็จะแช่น้ำไว้คืนหนึ่งแล้วก็ต้มครับผม
1: อ๋อไม่ได้ใช้ข้าวโจ๊กหรอ
0: เราไม่ใช่ใช้ไปข้าวครับผมใช้ข้าวทั้งเมล็ดพอต้มเสร็จมันจะเป็น
1: มันก็จะเป็นข้าวต้ม
0: คนมันไม่ได้เป็นข้าวต้มครับมันจะเป็นก้อนเลยมันจะเป็นก้อนเลยคร
1: ับ ผมแสดงว่าต้องต้มนานแค่ไหนอ่ะ
0: ทั้งคืนครับใช้ต้มข้ามคืนแล้วเมื่อก่อนจะเป็นใช้เป็นไฟเตาถ่านอ่อนๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้มพอตอนเช้ามาโจ๊กเราจะได้เป็นหัวโจ๊กมาหม้อนึงครับ
1: แล้วก็ค่อยเอามาปรุงแบบจาน
0: แล้วก็เอามาปรุงเป็นชามต่อชาม
1: อันนี้ขายมากี่ปีแล้วครับ
0: ก็อยู่ที่ประมาณ63ปีแล้วครับตั้งแต่พ.ศ. 2505เมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อจะขายกับอากงก็คืออยู่หน้าตลาด
1: คืออะไรครับผมตัวนี้อ
0: ันนี้เป็นซี่โครงน้ำแดงหมูตุ๋นคณะฮ่องกงครับ
1: คือกระดูกหมูเขาอ่ะมันไม่ได้ร่อนนะแต่มันนุ่ม
0: ใช่ครับ
1: เออคือมันยังไงอ่ะมันต้องมีเทคนิคอ่ะ
0: ต้มใส่เครื่องแล้วก็เป็นพวกเครื่องยาจีนนะครับ
1: โอ้ก็คือต้องเน้นแบบต้มนานๆไฟอ่อนๆอย่างเง
0: ี้ยเพรา
1: ะ
0: ว่าไปเรื่อย
1: ๆกัดเข้าไปเนี่ยยังได้เคี้ยวแต่ว่าพอตัดก็ขาดเหมือนกันไม่ใช่แบบต้องมาดึงอะไรเงี้ยนะไม่นะข้าวต้มปลาเก๋า
0: ครับผม
1: ต้องกินคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยว
0: ใช่ครับเต้าเจี้ยวนี่ก็เป็นเต้าเจี้ยวของสูตรทางร้านเหมือนกันที่นี่จะใช้เป็นเต้าเจี้ยวป่นแล้วมาผสมกับน้ำซุปขาตังที่เราต้ม
1: โอ้โหดีจังอ่ะอาหารเขาค่อนข้างจะแบบมีความแบบเพื่อสุขภาพอยู่ในตัวอย่างตัวเต้าเจี้ยวเนี่ยถ้าเทียบกับร้านทั่วไปเนี่ยความเค็มลดลงไปเกินครึ่งเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่ามันได้ความกลมกล่อมของน้ำซุปเข้ามาแทนมันไม่ทำให้รสชาติน่าเบื่อเขาต้มก็เป็นข้าวหอมมะลิ
0: ข้าวหอมมะลิครับที่อื่นเขาจะเหมือนกับตักแล้วเอาน้ำซุปราดแต่เราเนี่ยจะเอาข้าวกับน้ำซุปต้มในหม้อแล้วเอาเครื่องใส่ลงไปในหม้อเลยให้มันเดือดพร้อมกับข้าวมันจะทำให้น้ำซุปเนี่ยซึมเข้าไปในข้าวเวลาทานแล้วมันจะมีเท็กเจอร์แบบสัมผัสลิ้นของน้ำซุปกับข้าวรวมกันอ่ะ
1: มันจะเป็นเม็ดให้เราเคี้ยวคุณผู้ชม
0: ใช่ครับ
1: แล้วในเม็ดนั้นอ่ะเหมือนมันดูดน้ำซุปไป
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ถือว่าร้านนี้จะเป็นร้านนึงที่อยู่ในลิสต์ผมแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับมาอีกแน่นอนแล้ววันนี้ขอบคุณคุณเดชมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับร้านนี้คือร้านที่ตามหามานานแล้วครับคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าไปร้านอะไรเดี๋ยวคุยกับเจ้าของร้านก่อนเลยสวัสดีครับผมเป็นคนที่ชอบกินไอศกรีมแต่ว่าเป็นไอศกรีมแบบโฮมเมดมากมันจะไม่เหมือนพวกที่ใช้เครื่องเปิดมาแล้วกี่ปีครับ
3: 70ปีได้แล้วครับ
1: สุดยอดเลยนะขายกันตั้งมาตั้งแต่แบบเป็นแบบ
3: นั่
1: งเขย่ามือ
3: ใช่
1: ตอนแรกๆก็จะมีแต่ไอศกรีมอย่างเดียวตอนนี้จะมีขนมอะไรอย่างอื่นด้วย
3: ใช่คืออันนี้เป็นกิจการของครอบครัวเป็นโฮมเมดหมดเลย
1: แล้วอย่างชีสเค้กญี่ปุ่น
3: ชีสเค้กญี่ปุ่นอันนี้พี่ทำเอง
1: มีพี่น้องทั้งหมดกี่คนที่ทำอยู่ตอนนี
3: ้มีทั้งหมด6คน
1: 6คนซึ่งแต่ละคนก็จะมีขนมที่ตัวเองถนัด
3: รวมทั้งหลานด้วย
1: ชิมไอศกรีมก่อนรสแรกเริ่มเดิมทีเลยที่เริ่ม
3: คือกะทิสดค่ะ
1: สูตรที่คงต่อเนื่องกันมาถึง70ปีนะคุณผู้ชมลองดูสิว่าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมคือมันเป็นรสชาติที่มีสตอรี่อ่ะคือผมกินแล้วอ่ะผมนึกถึงตอนที่ผมเป็นเด็กซึ่งมันหาไม่ได้
3: แล้ว
1: ม
3: ัน
1: ไม
3: ่
1: มีแล้วแล้วมันก็จะมีตัวขนุนตัวรสช่องสิงคโปร์
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้อีกรสหนึ่งครับ
3: ต้องลองแล้วค่ะทุเรียนทุเรียนนี่มีเนื้อทุเรียนผสมเป็นทุเรียนแท้
1: หมอนทองระยองสวนเนี่ยอยู่แถวแถวเลยปวกแดงไม่หน่อย ไม่รู้ขนาดแต่กินอ่ะหมอนทองแน่นอนกลิ่นเนี้ย
3: ใช่ค่ะ
1: กลิ่นทุเรียนสังเคราะห์กับกลิ่นทุเรียนจริงอ่ะมันจะต่างกันนะถ้าเป็นกลิ่นทุเรียนจริงๆเนี่ยกลิ่นมันจะไม่แรงแต่มันจะหอมละมุน
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าแบบ กัดแล้วแบบกลิ่นขึ้นนะเนี่ยอันนี้กลิ่นสังขอสุดยอดแล้วไม่หวาน
3: ที่นี่เราจะทำไม่หวานมากค่ะ
1: แล้วเนื้อไอศกรีมอ่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบครีมแบบฝรั่งก็ไม่ใช่จะมีความเป็นครีมด้านนอกแต่กัดเข้าไปนะมันจะมีความเป็นน้ำแข็งเล็กๆให้เราพอได้เคี้ยวอยู่บ้างอันนี้คือพุดดิ้งกุ
3: หลาบ
1: ลำไยมะพร้าวอ่อนอีกโอ้โหอันนี้ก็เป็นสูตรที่พี่สะใภ้คิดขึ้นมาหลาบมันหอมอ่ะในใจแอบแบบเอ๊ะกุหลาบกับลำไยนะ
3: มันจะเข้ากันได้ไงใช่ไหม
1: เราก็คิดแต่พอกินไปแล้วมันเข้ากันนะคล้ายๆกลิ่นของลิ้นจี่นิดๆ ลิ้นจี่นิดๆ นะฮะแต่ว่าตัวทีเด็ดของเขาจริงๆอ่ะคือตัวพุดดิ้งกินได้เลยอ่ะตัวน้ำมันไม่ใช่น้ำเปล่าหรือน้ำเชื่อมไงมันเป็นน้ำมะพร้าวไงมันก็ยิ่งอร่อยขึ้นมาอีกไงแล้วก็มีตัวเนื้อลำไยให้เคี้ยวมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนให้เคี้ยวคือกลิ่นหรือสไตล์มันคืออาหารฝรั่งแต่มันใช้วัตถุดิบไทยชีสเค้กญี่ปุ่นอร่อยมาก
3: อันนี้เป็นตัวที่ขายดีนะคะจะไม่มีแป้งเลย
1: ไม่มีแป้งแล้วเราใช้อะไรล่ะครับผมให้มันเซตเป็นตัวเนื
3: ้
1: อ
3: ให้มันเซตเป็นตัวเนื้อก็โดยใช้ครีมมี่ของชีสกับวิปปิ้งครีมเซตออกมา
1: ชีสเนี่ยมันจะมีความเค็มหรือชีสบางชนิดในการหมักเนี่ยมันจะมีรสของเปรี้ยวอะไรนิดๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็พยายามจะแก้รสพวกนั้นแต่ของพี่เขาเนี่ยมันเป็นการดึงรสชีสออกมาใช้พอกินเข้าไปเนี่ยมันมีเปรี้ยวตอนแรกเรารู้สึกหุ้ยเค้กเปรี้ยวมันแปลกๆแต่พอเริ่มกัดไปปุ๊บความมันความเค็มความนัวมันออกมาแล้วปรากฏว่าไอ้รสเปรี้ยวนี่แหละมันทำให้รู้สึกไม่เบื่อที่จะกินคำต่อไปไม่งั้นมันจะเป็นหวานมันไปหมดแล้วน่าเบื่อ
3: ใช่ค่ะ
1: มันมีคนถึง 6-7 คนมาทำรวมกันการแบบรวมกันได้ในครอบครัวเชิงธุรกิจเนี่ยมันก็เจ๋งอยู่แล้วแต่ผมมองจริงเนี่ยมันทำให้ครอบครัวเนี้ยค่อนข้างแบบสามัคคีอ่ะเพราะว่าญาติพี่น้องต้องเจอกันตลอด
3: ใช่แล้วตอนนี้
1: บางคนนี่คือแบบพอโตมีลูกไม่เจอกันเลยนะหายกันไปเลยแต่เนี่ยลูกแล้วก็ตอนนี้รุ่นหลานก็เห็นบอกรุ่นหลานก็เข้ามา
3: เจน3เข้ามาน
1: ี่แหละมันเป็นการสืบทอดสืบต่อแบบโอ้โหจริงๆเลยอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ทุกคนในครอบครัวก็เหมือนกับว่าปณิธานไว้ว่าแบบยังไงที่เนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมของครอบครัว
3: ใช่
1: ถ้าอย่างนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับได้ทั้งชิมของอร่อยๆแล้วยังได้ทั้งแรงบันดาลใจดีๆด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยร้านนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับร้านนี้เป็นร้านเป็ดย่างที่อยู่บริเวณถนนประชาราษฎ
2: ร
1: ์สาย1ซอย
2: 20
1: ครับผมซึ่งคนในย่านนี้รู้จักกันดีแน่นอนสำหรับร้านนี้เข้ามาแล้วคือเป็นระดับตำนานแล้วเปิดมากี่ปีแล้วครับ
2: เปิดมาประมาณทั้ง44ปีครับ
1: เป็ดย่างของเราความพิเศษคือ
2: เนื้อจะนุ่มนะครับแล้วก็หนังจะกรอบนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบครับผม
1: เราใช้เป็ดอะไรนะ
2: เป็ดเชอร์รี่เชอร์รี่ครับ
1: เป็ดเชอร์รี่นี่มันจะตัวใหญ่มันน้อย
2: ใช่ไหมต้องครับ
1: น้ำราดนี้ก็เป็นสูตรไม่เหมือนใคร
2: สูตรเฉพาะของทางร้านเลยครับทำตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่คุณพ่อเลยครับ
1: คือที่เด็ดของร้านนี้เนื้อเป็ดอร่อยไม่สาบเนี่ยมันส่วนนึงที่ติดใจร้านเติบที่สุดอ่ะ
2: ค
1: ือหนังคืออีกนิดนึงนี่คือกรอบกลายเป็นเป็ดปักกิ่งแล้วอ่ะอันนี้มันต้องเป็นเทคนิคในการยังไงของเราการย่าง
2: เวลาเราย่างเนี่ยครับเราต้องเป่าลมก่อนเราต้องเป่าลมให้มันแห้งแล้วหนังจะตึงครับแล้วก็เราก็เอาไว้ผึ่งไว้ประมาณสัก8หรือว่าประมาณ10ชั่วโมงครับให้หนังมันแห้งแล้วเราก็ค่อยมาย่าง
1: ทำวันต่อวันนี่แทบไม่ทันนะ
2: ไม่ได้
1: ต้องทำวันนี้แล้ววันรุ่งขึ้น
2: ถูกต้องครับ
1: ตัวอาหารบ้างอ่ะอย่างวันนี้ที่นำเสนอมาอันนี้แกงจืดมะระปลาเราใช้ปลาเลยครับ
2: เป็นปลากระพงครับ
1: คุณผู้ชมปกติเนี่ยเราจะเห็นเขาจะใส่แบบมะระนิดๆหน่อยๆเพราะมันจะกลัวขมใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ร้านนี้เขาใส่แบบเต็มๆคืออร่อยขมอร่อยทานผมด้วยสิมะระเนี่ยผมชอบเลยอ่ะผมชิมปลาก่อนโอ้มันมีรสมะระซึมเข้ามาในปลาด้วยเนาะ
2: ใช่ครับแต่นิดหน่อย
1: อ่อนๆครับตัวมะระเนี่ยมันถือว่ามันมีกลิ่นเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์มันก็เลยทำให้แบบแก้กลิ่นของปลาไปโดยปริยายเลยเนาะ
2: ใช่คร
1: ับ มันลงตัวกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยหาว่าผมอวยนี่มะระทั้งก้อนเลยนะเป็นรสขมแบบอร่อยแต่ที่มหัศจรรย์คือเวลาเราทำมะระเนี่ยถ้าคนกลัวมะระขมอ่ะมักจะต้มจนเปื่อยจนนิ่มหรือบางคนก็เอาไปทอดแล้วมาต้มหรือก็ตามแต่อันเนี้ยมันยังกรอบอยู่เลยอ่ะอันนี้อีกจานหนึ่ง
2: ครับอันนี้เป็นผัดโง่กล้วยครับ
1: โง่ก็คือ5ถูกไหม
2: ครับ
1: จริงก็หมายถึง5อย่างอันนี้เป็น

0: ารมงคลเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่5อย่างแปะกล้วยแห้วพุทรา
1: ลักบัวแล้วก็เม็ดมะม่วง
0: ไม่ได้ครับจากที่พี่นับคร่าวๆแล้วอันนี้
1: เกิน
0: ครับเพราะว่าร้านเติมให้เกิน
1: ใช่ใช่ครับเกิน
0: อ่ะเราไปลองชิมกันตัวเนื้อปลาเป็น
1: ปลากระพงครับแต่อันนี้เป็นปลากระพงทอดครับ
0: สูตรของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาหารไทยหรืออาหารจีน
1: เป็นอาหารจีนครับแต่มาให้มาปรับเปลี่ยนเป็นไทยนิดนึงเนี่ยครับ
0: เพราะว่าผมกินเนี่ยเสน่ห์ของอาหารจีนเนี่ยคือไฟความเกรียมนิดๆเนี่ยและความหอมกระทะแต่รสชาติที่เขาปรุงออกมามันไม่ได้เลี่ยนมันมีความแบบจัดจ้านแบบอาหารไทยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ดีแล้วครับผมก็อยากให้อาหารที่อร่อยอร่อยอาหารโบราณของคนไทยเนี่ยมีการสืบทอดแล้วก็ต่อยอดไปแบบนี้เรื่อยแล้วก็อย่าลืมนะครับบางโพรับรองว่าคุณมาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณเติมมากครับผม
2: ขอบคุณครับ
0: แล้ววันนี้ก็ได้ไอเดียมากมายเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทำอาหารในสไตล์ฟู้ดเวิร์กกันดีกว่าครับผมแล้ววันนี้ผมก็ได้ไอเดียจากหลากหลายร้านเอามารวมกันนะครับผมจะทำเป็นลาดหน้าไหหลำเป็ดย่างอันดับแรกตัวเส้นขนมจีนไหหลำอันนี้ลวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ครับเป็ดย่างหนังกรอบอร่อยอร่อยครับผมเราก็มาทำตัวน้ำลาดหน้ากันผมก็ได้ไอเดียหรือได้สูตรราดหน้ามาจากพี่ต้นนะครับอันดับแรกเขาบอกว่าให้ใช้กระเทียมกับเต้าเจี้ยวมาหมักใช่ไหมแต่วันนี้เราคงหมักไม่ทันเราจะเอาลักษณะของกระเทียมกับเต้าเจี้ยวมาผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนเลยครับผมหลังจากนั้นผมก็จะใส่น้ำซุปนะครับซึ่งได้มาจากร้านโจ๊กของเราลงไปครับผมอันนี้เป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะครับที่ทางร้านบอกว่าไม่ผสมอะไรเลยปรุงรสเพิ่มเล็กน้อยครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็น้ำมันหอยครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอให้เดือดอีกสักนิดนึงเดี๋ยวผมก็จะใส่แป้งลงไประหว่างที่รอนะครับเราก็จะมาเตรียมน้ำผสมกับแป้งมันครับน้ำเปล่านะครับเล็กน้อยครับผมอันนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังธรรมดานะครับถ้าใครมีแป้งมันฮ่องกงก็ยิ่งดีนะครับผมน้ำกับแป้งอัตราส่วนเท่าๆกันนะครับคนให้ละลายครับแล้วก็ไอเดียอย่างนึงที่ได้มาจากร้านโจ๊กก็คือโจ๊กไข่ระเบิดเข้าน่ากินนะคุณผู้ชมพอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็จะใส่ตัวแป้งมันกับผสมน้ำลงไปเพื่อให้มีความหนืดเหมือนราดหน้านะครับผมก็จะเริ่มจัดจานนะครับเราก็จะใช้เส้นไหหลำเนาะแทนเส้นก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วขาดไม่ได้แน่นอนราดหน้าเนาะก็ต้องมีผักคะน้านะครับเป็ดย่างนะครับผมแล้วเราก็จะเอาน้ำที่เราทำไว้มาราดนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมราดหน้าไหหลำเป็ดย่างครับเป็นการผสมผสานอาหารจานเด่นๆที่ผมได้ชิมในวันนี้แถวย่านบางโพนะครับออกมาเป็นหน้าตาน่ารับประทานมากๆจะบอกว่าจุดเด่นของจานนี้นั้นมีหลากหลายมากเริ่มตั้งแต่น้ำราดหน้านะครับซึ่งตัวน้ำซุปนะครับที่เราได้มาจากร้านโจ๊กเนี่ยเป็นความอร่อยที่มาจากกระดูกหมูเข้มข้นเพราะฉะนั้นผมแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรมากตัวน้ำซุปเขาก็อร่อยอยู่แล้วและยังได้เทคนิคการทำราดหน้าโดยการเอาเต้าเจี้ยวกับกระเทียมไปผัดให้หอมก่อนทำให้ราดหน้าจานนี้มีกลิ่นหอมของทั้งเต้าเจี้ยวและกระเทียมที่ค่อนข้างโดดเด่นใส่ไข่ในสไตล์แบบไข่ระเบิดของร้านโจ๊กลงไปทำให้น้ำดูเข้มข้นและดูสวยน่ารับประทานมากขึ้นและยังมีเส้นไหหลำนะครับที่เข้ากับน้ำเหนียวๆคล้ายกับซอสแบบไหหลำได้ดีอยู่แล้วนะครับผมมาเจอกับคะน้ากรอบๆนะครับตัดความเลี่ยนและพระเอกอีกอย่างนึงในจานนี้ที่ทุกคนเห็นแล้วคงต้องอยากชิมนั่นก็คือเป็ดย่างใช่ไหมล่ะครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็ดย่างกินกับราดหน้าเข้ามากถ้าใครยังไม่เคยทำอยากให้ลองทำดูครับย่านบางโพถือว่าเป็นอีกย่านหนึ่งนะครับที่รวมร้านอาหารอร่อยและเก่าแก่ไว้มากมายและอาหารของทุกร้านนั้นค่อนข้างมีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์มากครับถ้าใครมีโอกาสผมอยากให้ลองแวะมาเที่ยวแถวนี้กันดูรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับและวันนี้ก่อนจากการผมก็ยังมีของมาฝากน้องไข่ตุ๋นด้วยนะครับนั่นก็คือเป็ดย่างลูกวันนี้ผมกับน้องไข่ตุ๋นก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไข่ตุ๋นสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงสวัสดีค่ะแสดงว่าเป็ดอร่อยมากดูสิเป็ดอร่อยใช่ไหม
3: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติ
2: มันคืออีกโลกหนึ่งเลย
4: ผมไม่สามารถอธิบายไปคำพูด
5: มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมาก
6: นี่คือสวรรค์ของพวกเขาจริง
7: ๆอีกหน่อยมันจะไม่มีแล้วอ่ะ
3: ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรนHidden Paradise
8: ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเริ่ม5สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
9: กล้องหนึ่งตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
10: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
9: ต่างวัย I Willรายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
11: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
12: โอ้สวยมาก
13: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
14: ่เป็นเก้าการบัญชีเป็นเก้าการ
15: ท่านนางงามอยู่ไกลกันนาน
13: พากันไปรำลึกความหลัง
16: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
13: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
17: ออยู่ขดัง
18: เป็นข้าวดังแล้ว
19: เขามีงานมีการตรงยังมีทุกบ้าน
20: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
13: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
20: ฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
21: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ5-6กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
22: ปกตินี้มันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
21: แห้งแล้งก็อยู่ได
13: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
23: โหเต็มเลย
13: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
11: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต๋มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
13: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ 16:30 นาทีทางไทย PBS ครับ
24: 29กรกฎาคมนี้เติมพลังวันหยุดด้วยรายการดีๆและเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ7นาฬิกาภารกิจสุดป่วนกับแอนิเมชันสุดฮิตชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็กซ์9นาฬิกานาทีแห่งนี้มีเรื่องเล่าไม่รู้จบสารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี3
25: น่าคุ้นใช่ไหม
24: 11นาฬิกา5นาทีรู้จักชีวิตผู้คนกลางคืนที่เมืองเชียงใหม่กับเปอร์ยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาพบพิธีค้นทำอาหารโบราณจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนครซีรีส์วิถีคน14นาฬิกา5นาทีเรียนรู้การทำงานของนกพิราบสื่อสารสังคมสนุก
26: จับยากมากไม่รู้เลยว่ามันมาทำธุรกิจลับ
27: เป็นหนังสือศิลธรรมเขามีการเรียนอาทิตย์ละครั้งเป็นเวลา9ปี
24: 14นาฬิกา30นาทีญี่ปุ่นสอนศิลธรรมเด็กแบบไหนได้อนาคตของชาติแบบนี้ดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีสัมผัสภูมิปัญญาถั่วเน่าแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีกินผักอย่างไรให้รักโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBSดูสดกฎหมายเลข3ดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS
28: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS King Bit Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026

0: เทศสีแดงสดลูกโตๆน่ากินมากเลยอ่ะอโยมทางนี้เลยครับพี่โยมไหนเนี่ย
1: นี่แหละมะเขือเทศโทมัสไปอยู่บ้านไหนก็กลายเป็นเมนูเด็ดทั้งนั้นแหละ
0: สุดยอดไปเลยว่าแต่

0: มยังไม่ได้กินสักทีอ่ะ
1: ไม่ต้องห่วงมาถึงที่นี่ได้กินทั้งวันแน่กินให้จุไปเลย
0: พี่ใช่ไหมที่กินจุโอ้ไม่น่าใช่ผมนะ
2: มหาอำนาจมานามาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินาน
0: คือโฉมหน้าของพระเอกของเราในวันนี้นะครับพ่อหลวงเต็งคำว่าพ่อหลวงนี่คือผู้ใหญ่บ้านเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมเป็นพ่อหลวงเต็งแห่งบ้านปางหินฝนครับ
0: สมชื่อเลยนะฝนเนี่ยตกไม่พักเลยอ่ะ
1: ชื่อฝนก็จะมีฝนเยอะหน่อยมันก็ปกติของบ้านปางหินฝนอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะเหมาะกับผักเมืองหนาวที่สุด
0: ซึ่งตัวเอกของเราอ่ะที่จะมาดูในวันนี้ก็คือ
1: มะเขือเทศโทมัสครับ
0: เทศอะไรนะครับ
1: มะเขือเทศโทมัส
0: อีกรอบสิ
1: โทมัสสำเนียงพอได้ไหมครับ
0: โอ้สำเนียงนี่ยังได้เลยอ่ะแล้วมะเขือเทศโทมัสนี่มันสุดยอดยังไงอะครับ
1: เด่นคือจะเป็นลูกกลมลูกใหญ่เนื้อแข็งน้ำหนักดีแล้วข้างในจะไม่กลวงเวลาเรารับประทานเนี่ยมันจะสดมันจะอร่อยมันจะกรอบ
0: เฮ้ยไม่เชื่อหรอกกินได้เลยไหม
1: คืออย่างนี้กินได้เลยครับเป็นมะเขือเทศทานสดครับ
0: โอ้โหเสียงนี่แบบกรอบน่ากินเชียวละ
1: อร่อยครับกรอบครับรสชาติดีเนื้อแน่นลองกินได้ครับ GAP ครับปลอดสาร
0: ครับกรอบแน่นเต็มคำลูกเนี่ยยิ่งใหญ่เลยอ่ะได้รสชาติหวานอมเปรี้ยวแบบช่ำๆเลยนะว่าแต่ขึ้นมาถึงบนดอยแล้วอยากรู้ภาษาพื้นถิ่นของที่นี่บ้างจัง
3: บ้านาภาษาม
0: เฮ้ยอะไรครับเนี่ยงั้นขอแนะนำให้รู้จักกับน้องๆ ก่อนนะครับนี่คือน้ององุ่นลูกสาวของผู้ใหญ่เต็งส่วนนี่น้องเย้งหลานของผู้ใหญ่เต็งครับวันนี้มีคำอะไรมาสอนดีอะครับ
4: ภาษาโง่ขอเสนอคำว่าหิวชายปลา
0: แปลว่า
4: หิวข้าวค่ะงั้นเราก็ไปดูแม่ทำกับข้าวกันเลย
0: เอาไปก็ไปครับโอ้ยหิวอยู่พอดีเลยและนี่ก็คือคุณแม่ใหม่นะครับภรรยาของพ่อหลวงเต็งอุ้ยว่าแต่มะเขือเทศโทมัสเนี่ยลูกมันใหญ่มากเลยเนาะ
5: นี่คือใหญ่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะคะคือเก็บหลายรอบใกล้จะหมดแล้วเริ่มตรงเกล็ดนี่คือมันดูใหญ่กว่านี้อีกค่ะกินสดได้เลยค่ะ
0: คนหมู่บ้านนี้ชอบกินมะเขือเทศกันจริงๆเลยอ่ะ
5: อร่อยมากนะเปรี้ยวนิดๆหวานๆถ้ากินแล้วผิวพรรณจะดีนะ
0: เพิ่งเคยเห็นเลยนะเนี่ยมีลอกเปลือกก่อนกินด้วย
5: ลอกเปลือกออกแล้วกินค่ะบางคนเขาชอบกินเขาก็กินนะคะแต่วันนี้ไม่ชอบเมื่อก่อนเป็นเด็กนี่ชอบกินมากกินทุกวันเลย
0: มะเขือเทศโทมัสนะ
5: กินขนม
0: ใช้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวจดเอาไปเล่นบ้าง ว่าแต่นี่จะเอามะเขือเทศโทมัสอ่ะมาทำอะไรให้ผมกินครับ
5: อ๋อน้ำพริกอ่อนแล้วก็มะเขือแช่น้ำปลา
0: ต้องมีเทคนิคอะไรบ้างไหมเนี่ย
5: คือทำกินเฉยๆไม่มีเทคนิคอะไรละค่ะ
0: แบบสไตล์บ้านๆนะนี่ตัดหวาน
5: เสร็จแล้วจ้า
0: เดี๋ยววางมีดก่อน เอาใหม่
5: เสร็จแล้วจ้าน้ำพริกอ่อนมะเขือเทศโทมัสค่ะอยากกินต้องมาบ้านปางหินฝนนะคะจะได้กินค่ะ
0: รอให้คนมาตากฝนด้วย
5: ตากฝนด้วยกันค่ะ
0: น้ำพริกอ่องเนี่ยอร่อยนะมันมีความเปรี้ยวหวานออกมาจากมะเขือเทศกินกับหมูสับที่เอามารวนแล้วเนี่ยอุ้ยมันเข้ากันสุดๆเลยอ่ะอย่าลืมอีกหนึ่งจานนะครับมะเขือเทศโทมัสแช่น้ำปลามะเขือเทศที่เนื้อแน่นหวานฉ่ำถูกหั่นอย่างพิถีพิถันก่อนเติมน้ำปลาลงไปเพื่อปลุกมิติของรสชาติให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกลายเป็นความเรียบง่ายที่ลงตัวเลยล่ะและก็ขอเชิญผู้ใหญ่เต็งชิมฝีมือภรรยาตัวเองนะครับมับข้าวหายเป็นยังไงครับเต็มปากเต็มคำ
1: อร่อยมาก
0: รสชาติอ่ะรสชาติอธิบายหน่อย
1: เยี่ยมเลยหวานเจี๊ยบเลยเธอชิมใช้ได้เลย
0: หวานเพราะความรักก็สิผมขอชิมบ้างผมว่าน้ำปลาน่ะช่วยดึงความหวานอมเปรี้ยวตามธรรมชาติของมะเขือเทศออกมาได้อย่างลงตัวเลยอ่ะส่วนถ้าใครยังหวานไม่พอหรืออยากเปรี้ยวอีกนิดเติมน้ำตาลกับมะนาวได้นะครับคุณแม่ไหมเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ชอบไหมมาปลูกมะเขือเทศโทมัสเนี่ย
5: ชื่อมันแปลกแล้วก็มันทำไม่ใช่ว่าทำเหมือนทุกวันที่ว่าไปทำข้างนอกเนี่ยมันรู้สึกว่าทำแล้วมันอยู่ในลมดีเนาะมันไม่ได้เปียกฝนทำไปมันก็จะหลับ
0: เอ้าสบายขนาดนั้นเลยเหรอชอบหรือไม่ชอบเนี่ยแบบนี
5: ้ชอบเลยชอบตอนที่ไม่เปียกฝนแล้วก็มันไม่ใช่ใช้พื้นที่กว้างด้วย
0: ถ้าอย่างนั้นละก็ไปดูมะเขือเทศโทมัสกันต่อดีกว่าที่สวนแห่งนี้ปลูกมะเขือเทศยังไงกันล่ะครับ
1: ในแปลงนี้เราปลูกในระบบเป็นซับสเตปครับ
0: ซับสเตปมันคือปลูกยังไงอะครับ
1: คือปลูกในถุงครับปลูกในถุงเพราะมะเขือเทศตัวนี้ถ้าน้ำเยอะเกินมันก็จะผลจะแตกแต่ถ้าน้ำน้อยเกินผลก็จะข้างล่างนี่มันจะเป็นแผลครับเราก็เลยจำเป็นต้องปลูกในถุงเวลาเราใส่น้ำเนี่ยเราจะควบคุมน้ำได้สม่ำเสมอ
0: แล้วมะเขือเทศโทมัสเนี่ยเราปลูกกลางแจ้งไม่ได้หรอคร
1: ับ โทมัสไม่ชอบฝนหรือว่าเป็นชอบน้ำค้างครับมันเราต้องปลูกในโรงเรียนอย่างเดียวถึงจะได้มีคุณภาพ
0: คุณภาพมาอันดับหนึ่งและอันนี้คือโรงเรียนแบบไหนอะครับปิดแค่ข้างบน
1: เราต้องปิดแค่ข้างบนไม่ให้โดนฝนครับมันต้องการในลมให้มันพัดผ่านอยู่

0: เราจึงทำโรงเรือนแบบเปิดใช้เฉพาะหลังคาวงข้างบน
1: ทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่ามะเขือเทศที่พร้อมเก็บอ่ะมันต้องอายุเท่าไหร่และสีแบบไหน
0: ตั้งแต่เราเอาต้นกล้ามาลงในถุงเนี่ยเราปลูกเราจะใช้เวลาประมาณ2เดือนกับ20วันครับ
1: เป๊ะจังอ่ะ
0: ถ้าเลย25หรือว่า30วันมันจะแดงเกิน
1: คุณภาพแล้วต้องสีประมาณไหนล่ะครับลูกที่เราจะเก็บไปขาย
0: คือจริงๆแล้วต้องให้ออกสีส้มๆที่ต้นครับลูกประมาณนี้ก็เก็บได้นะครับยังไม่แดงครับแต่ถ้าเราเก็บแดงไปถึงปลายทางมันก็จะลูกจะแดงเกินจะนิ่มมันจะไม่สวยครับเราก็เลยเก็บสีส้มๆประมาณนี้ให้มันเหลือประมาณสักเขียวสัก 20% แล้วเราค่อยเก็บถึงปลายทางมันก็สุกพอดีมันก็ออกสีแดงแดงแดงเข้มเลย
1: แล้วต้นเดียวกันเนี่ยทำไมข้างล่างอ่ะพร้อมเก็บแล้วข้างบนยังเขียวอยู่เลย
0: คือสีมันไม่พร้อมกันข้างล่างจะพร้อมกันแต่ข้างบนเนี่ยต้นมันอาจจะสูงขึ้นมาแล้วเวลาการดูดปุ๋ยมามันก็จะเหมือนว่าต้นจะสูงมันจะช้าหน่อยลูกของมะเขือเทศก็เลยไม่สุกไม่เท่ากัน
1: โอเคครับมาถึงการเก็บแล้วเด็ดเลยไหมอ่ะ
0: คือการเก็บเราก็มี2แบบนะครับคือบางทีเนี่ยถ้าลูกสีแดงเนี่ยเราก็เก็บเป็นลูกเด่นๆอย่างนี้เลยครับแล้วถ้าสุกเป็นพวงเราก็ตัดเป็นพวงออกมาเลยประมาณนี้ก็ได้เป็นพวงแล้วเราส่งตลาดก็เราคัดใส่บรรจุใส่ในกล่องเป็นพวงขายเป็นพวงกันเลย
1: ขายเป็นพวงก็ดูสวยดีนะครับเนี่ยแล้ว1ต้นเนี่ยเก็บผลผลิตได้กี่รอบครับ
0: เราดูจะ7ช่อจะ1ช่อเนี่ยเราจะเก็บ1รอบเก็บรอบที่1แล้วก็ตัดช่อที่1รอบที่2ก็ตัดช่อที่2คือพอถึงช่อที่7ปุ๊บน่ะเราจะตัดทิ้งแบบนี้เลย
1: แล้วไม่เอาช่อที่8หน่อยล่ะครับ
0: เพราะเราคัดเทียบไปคุณภาพเราจําเป็นต้องใช้ถึง7ช่อเท่านั้นถ้า8 9ช่อมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้คุณภาพถ้าเราเก็บครบ7ช่อแล้วเหลือแต่ต้นแล้วก็ตัดต้นทิ้งล้างแปลงแล้วก็ต้องปลูกใหม่อีกรอบหนึ่ง
1: แล้วเยอะแยะขนาดนี้พ่อหลวงเก็บคนเดียวไหวไหมเนี่ย
0: ถ้าเก็บไม่ไหวเดี๋ยวผมมีตัวช่วยครับตัวช่วยเข้ามานะครับเข้ามาเก็บช่วย
1: โอ้โหนึกว่าใครที่ไหนสองคนนี้น่าคุ้นๆอยู่นะเนี่ย
0: ในลูกสาวเองใช้งานตลอดครับทำงานเป็นเก็บเป็นคัดเป็นทุกอย่างครับสองคนนี้ก็ทำงานช่วยพ่อแม่เป็นประจำ
1: งั้นผมขอดูลีลาการเก็บมะเขือเทศของน้องๆกันหน่อยนะครับมือโปรเลยอุ๊ยอนาคตไกลนะเนี่ยจะว่าไปแล้วพี่รบกวนขอมะเขือเทศโทมัสสักหน่อยได้มั้ยจะเอาไปทำกับข้าวกินน่ะขอแนะนำให้รู้จักกับน้องเต้เต้นะครับ
2: นี่ก็คือหนึ่งในคนที่ปลูกมะเขือเทศโทมัสเหมือนกัน
1: วันนี้ขอมาเที่ยวบ้านหน่อยสิมีอะไรให้กินบ้างครับ
3: ถ้ามาบ้านนี้นะคะได้กินมะเขือเทศผัดไข่ค่ะ
1: โอ้โหอาหารคลาสสิกว่าแต่ครัวที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยดูเก่าแก่เหมือนกันนะ
3: ประมาณ10ปีได้แล้วค่ะ
1: 10ปีเองเหรอโอ้ไม่เก่าเลย
3: 20ปีค่ะ
1: ก็ยังไม่เก่านะ
3: 30ปี
1: เริ่มเก่าละโอ้ยอันนี้ชอบๆ
3: อันนี้เป็นครัวสมัยดั้งเดิมของชาวม้งนะคะที่เขาจะอาศัยอยู่ด้วยกันแบบนี้สมัยก่อนยังไม่มีเตาแก๊สอะค่ะเวลาเราทํากับข้าวเสน่ห์ของมันจะได้กลิ่นควันที่แบบมันเป็นธรรมชาติอะค่ะจะได้ผิงไฟด้วยอะค่ะทํามะเขือเทศผัดไข่กันเลยค่ะ
1: จัดไปครับ
3: ใบกระเทียมเฮ้ยมะเขือเทศผัดไข่เมนูบ้านๆของชาวปังหินโฝนะคะ
1: มะเขือเทศหวานฉ่ำผัดกับไข่นุ่มๆเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยอ่ะจากนั้นมีรสชาติเผ็ดนิดๆจากพริกและกระเทียมแถมหอมเตาถ่านอีกด้วยบอกเลยจานเนี้ยหวานใจเด็กๆไม่เชื่อดูเป็นไงกินกันร่าเริงกันเลยทีเดียวเชียวล่ะเท่านั้นยังไม่พอนะครับที่เราเห็นพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศกำลังย่างอยู่เนี่ยเพราะจะเอาไปทำน้ำพริกหนุ่มนาซีซึ่งเดี๋ยวเราจะให้คนท้องถิ่นของที่นี่ทำให้เรากินแบบรสชาติดั้งเดิมกันเลยล่ะครับและสูตรน้ำพริกหนุ่มของที่นี่เขาใส่มะเขือเทศโทมัสด้วยนะครับโอ้ยเกิดมาไม่เคยพบเจอตักเลยครับคุณแม่โอ้โหเสร็จแล้วและนี่ก็คือน้ำพริกหนุ่มที่มีความหอมเต้าถ่านแถมมีความฉ่ำจากมะเขือเทศโทมัสแทรกเข้ามาถ้าได้แคปหมูสักหน่อยแล้วล่ะก็นะโอ้ยผมไม่ไปไหนแล้ววันนี้มะเขือเทศโทมัสเนี่ยมันทำอะไรก็อร่อยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะทำเมนูอะไรก็อร่อยหรือว่าเราจะกินดิบก็อร่อยด้วยความที่อากาศมันหนาวมันจะกรอบมันจะหวานกว่าที่อื่นนะเสน่ห์ไม่เหมือนกันค่ะที่นี่คือที่สุดของมะเขือเทศแล้วค่ะ
1: แบบนี้ต้องพาไปดูสวนหลังบ้านสักหน่อยแล้ว
3: มะเขือโทมัสค่ะที่ปลูกไว้หลังบ้านแล้วก็เป็นสวนที่ปลูกเองลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยค่ะ
1: ว่าแต่เห็นตั้งแต่ในครัวละปกติก็ใส่หมวกอย่างนี้ตลอดเลยเหรอ
3: ปกติก็ใส่แบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวแล้วก็หมอกมันเยอะค่ะพอโดนหัวมันก็หนาวแบบนี้ก็เลยใส่หมวกค่ะ
1: น่ารักเชียวแล้วทำไมน้องเต้เต้ถึงเลือกที่จะมาปลูกมะเขือเทศโทมัสล่ะครับ
3: เมื่อก่อนตรงนี้ก็จะปลูกกะหล่ำลุ้ยอะไรพวกนี้ค่ะ
4: ลุ้ยคืออะไรครับ
3: ลุ้ยคือผักกาดขาวค่ะมันเวลาเราปลูกเราก็ต้องใช้พื้นที่เยอะใช่ไหมถึงจะได้เงินมาก้อนหนึ่งแต่พอเราปลูกมะเขือเทศอ่ะมัน

0: ใช้พื้นที่ไม่เยอะเพราะว่าเราปลูกในถุงอะค่ะอันนี้ไม่ได้โม้นะคะจากที่ไม่มีรถยนต์ตอนนี้เดาได้เกือบจะ3ปีแล้วค่ะจากการขายมะเขือโทมัสค่ะ
1: โอ้โหนี่ขนาดไม่ได้โม้นะเนี่ย
0: ไม่ได้โม้แต่โม้อยู่ค่ะ
1: ถึงกับเดารถได้ขนาดนี้ไร่นึงเนี่ยเก็บผลผลิตได้เยอะไหมครับ
0: 1ไร่ได้ต้นมะเขือเทศประมาณ 2,000 ต้นค่ะเก็บผลผลิตได้ถ้ารวมหมดเลยก็ประมาณรอบละเต็มลำรถอะค่ะประมาณ200กล่องกล่องละ10กิโล 2,000 โลค่ะ
1: แล้วตอนนี้ราคาขายเป็นยังไง
0: ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่กิโลละ30บาท
1: ว้าวเลยแบบนี้เก็บได้บ่อยไหมครับ
0: 1อาทิตย์เก็บได้1รอบ1เดือนเท่ากับว่าเก็บได้4รอบค่ะปีหนึ่งเก็บได้2รุ่นนะคะ
1: คำว่า1ปีเก็บได้2รุ่นเนี่ยผมขอเล่าแบบนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีมาเลยเนี่ยที่บ้านปางหินฝนจะปลูกพืชตามฤดูกาลครับซึ่งมะเขือเทศโทมัสรุ่นที่1เนี่ยจะเริ่มต้นปลูกกันตอนเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะเก็บผลผลิตยาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคมกันเลยและรุ่นที่2ก็จะเริ่มปลูกกันตอนเดือนตุลาคมแล้วก็เก็บผลผลิตยาวไปยันธันวาคมเลยล่ะครับทีนี้ก็พอจะเข้าใจการจัดตารางการปลูกพืชทั้งปีของบ้านปางหินฝนกันแล้วใช่มั้ยครับว่าแต่แล้วใครเป็นคนเริ่มเอามะเขือเทศโทมัสมาปลูกที่นี่เป็นคนแรกครับ
2: ตำบลปางหินฝนผมเป็นคนปลูกคนแรกเลยคร
1: ับ
2: เพราะว่าผมต้องการทำให้ชาวบ้านได้รู้ว่าเราพื้นที่ของเรามีน้อยเนี่ยเราก็สามารถทำเงินจุนเจือหรือว่ามันเลี้ยงครอบครัวเราได้เลยยังไม่มีชาวบ้านที่กล้าเนาะเพราะผมจะเริ่มปลูกเป็นคนแรกเลยนะก็อยู่ที่ประมาณ13ปีแล้วครับ
1: แล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไงเล่าย้อนกลับไปให้ผมฟังหน่อยสิครับ
2: ผมเป็นคนเกิดที่นี่นะครับตอนที่เป็นเด็กๆก็อาศัยพ่อแม่ทำการเกษตรเนาะคือที่นี่จะเป็นพื้นที่สูงแล้วส่วนมากที่นี่ก็จะเป็นปลูกเป็นผักเมืองหนาวแล้วเอาไปขายเลี้ยงครอบครัวไปเรื่อยๆครับในสักระยะหนึ่งพ่อก็มาป่วยชีวิตตอนนั้นก็ลำบากมากเราต้องวิ่งจากที่นี่เข้าไปหาโรงพยาบาลในเมืองวิ่งอาทิตย์ละ2รอบเราก็ลำบากอย่างเช่นเงินสะสมของพ่อเงินเก็บของพ่อเนี่ยก็ใช้ไปรักษาพ่อจนหมดเกลี้ยงเลยหลังจากนั้นมาอีกไม่นานพ่อก็เสียชีวิตด้วยเราก็ตอนนั้นเราก็รู้สึกลำบากมาก
1: โอ้โหแล้วทำไงต่อดีล่ะครับเนี่ยแบบนี้
2: พ่อหลังจากพ่อเสียชีวิตแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ยังมีแม่อยู่แล้วก็ผมก็มีครอบครัวแล้วเราก็ต้องสู้ต่อไปนะ
0: ลำบากหลายอย่างเลยลำบากช่วงมันไม่ค่อยมีใช้แต่เราก็ต้องสู้ต่อไปนะมีอะไรก็ปรึกษากันให้กำลังใจกันอยู่ถึงนี้มีกำลังใจทำไปด้วยกัน
1: แล้วพี่ผ่านมาได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
2: พื้นที่ทำการเกษตรของพ่อเนี่ยก็มีบางส่วนจากนั้นเราก็ทำไปสักระยะหนึ่งแล้วพื้นที่ของเราเนี่ยเหมือนว่ามันเราใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าเราทำการเกษตรทุกปีเนี่ยดินมันเสื่อมโทรมแล้วผมก็เลยมีแนวคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเสื่อมโทรมขนาดนี้แล้วพื้นที่เราก็แคบด้วยไหนเราต้องมีลูกอีกเราต้องผ่อนรถอีกอย่างเงี้ยเราก็มีภาระใช้เงินอีกแล้วเราจะทำยังไงเราก็เลยไปศึกษากับโครงการหลวงว่าการทำเกษตรแบบประณีตหรือว่าการเกษตรแบบใช้พื้นที่น้อยให้ได้ประโยชน์สูงสุดน่ะเราจะทำยังไงเนาะหลังจากนั้นผมก็ไปศึกษาโครงการหลวงไปดูงานแล้วก็ไปหาความรู้จากโครงการหลวง
1: แล้วพ่อหลวงเตงไปเจอมะเขือเทศโทมัสได้ยังไงล่ะครับ
2: อาจารย์ของโครงการหลวงเขาก็พาไปดูงาน 2-3 ที่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะใช่เลยว่ะพืชตัวนี้น่าจะใช่ว่ะน่าจะต่อยอดชีวิตเราไปได้ผมก็เลยตัดสินใจตอนนั้นเลย
1: มันใช่เลยล่ะแล้วจากปลูกอยู่คนเดียวเนี่ยทำไมตอนนี้หันไปทางไหนก็เหมือนจะเจอแต่มะเขือเทศโทมัสทั้งหมู่บ้านเลย
2: คือผมปลูกคนแรกเนาะแล้วเพื่อนผมก็สนใจต่อมาอีก3ปีน้องชายอีกคนนึงก็สนใจก็เลยมาปลูกแล้วหลังจากนั้นคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็หันมาว่าทำไม3คนนั้นปลูกแล้วมันได้ผลผลิตวิถีชีวิตของเขาเริ่มดีพัฒนาขึ้นมาคนทั้งหมู่บ้านก็สนใจต่างคนต่างสนใจแล้วก็มาถามสูตรถามวิธีการดูแลทำอะไรมันก็เริ่มปลูกเยอะขึ้นเยอะขึ้น
1: ซึ่งปลูกเยอะขนาดไหนนะครับตอนนี
2: ้คือตอนนี้เราจริงๆเรามีประชากรอยู่ที่80ครัวเรือนมี300กว่าคนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยครัวเรือนที่ปลูกมะเขือเทศโทมัสตอนนี้อยู่ที่ 95% ครับเกือบเต็มหมู่บ้านเลยครับ
1: เรียกว่าทั้งหมู่บ้านไปเลยว่าแต่มะเขือเทศโทมัสทำอะไรอร่อยอีกนะและนี่ก็คือพี่ทองนะครับนายกอบตของที่นี่วันนี้จะมาโชว์อะไรดีครับ
3: ซ่ามะเขือส้มค่ะ
1: อุ้ยอะไรคือซ่ามะเขือส้ม
3: ซ่าแปลว่ายำมะเขือส้มก็คือมะเขือเทศค่ะคือเราจะมีพริกกระเทียมเกลือค่ะแล้วก็มะเขือเทศความหวานบางคนจะใช้น้ำตาลแต่เนี่ยความหวานของมะเขือเทศมีอยู่ในตัวแล้วมันคลุกมันก็โอเคแล้วค
1: ่
3: ะ
1: งั้นทำเลยดีกว่า
3: ซ่ามะเขือส้มเสร็จแล้วเจ้า

0: ย่ามาทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วแต่ผมชอบความหวานโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเนี่ยแหละเพราะมันหวานจากมะเขือเทศโทมัสเลยอะว่าแต่พี่ทองเนี่ยทำเกษตรแต่แรกเลยไหมครับ
1: ที่ไปรับจ้างทั่วไปอะค่ะมันรายจ่ายเยอะกว่ารายได้เนาะแล้วมันไม่พอก็เลยกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ลองมาปลูกคือเห็นชาวบ้านเขาเริ่มปลูกกันอะแล้วก็ลองปลูกตามพอหันมาปลูกมะเขือเทศมันทำให้มีรายได้ที่แบบไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อน
0: ดีเลยครับเมื่อกี้เก็บเสร็จแล้วแต่เราจะแพ็คขายยังไงไปดูกันดีกว่าอ้าวเมื่อกี้เก็บมะเขือเทศกันมามือเปื้อนขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยเกี่ยวขนาดนี้เลยไปจับอะไรมาครับ
2: เกิดจากเราไปจับต้นมะเขือครับลำต้นแบบนี้ถ้าเราไปจับแป๊บนึงเราก็สีมือเราก็จะเป็นสีแบบนี้ต้นมะเขือเลยครับทางแก้เราก็ใช้ลูกมะเขือไปล้างๆเดี๋ยวก็ออกละ
0: แล้วไม่ล้างน้ำหรอครับ
2: คือล้างน้ำไม่ไปครับล้างน้ำเอาไม่อยู่ครับสบู่ก็เอาไม่อยู่ครับมันต้องใช้ลูกมะเขืออย่างเดียว
0: จริงไหมเนี่ย
2: ถ้าไม่เชื่อก็เดี๋ยวผมจะลองล้างน้ำให้ดูครับนี่ครับยังมีคราบอยู่ครับมีคราบเหลืองๆอยู่ถูครับถูยังไงก็ไม่ไปครับมันต้องใช้ลูกมะเขือเทศอย่างเดียวที่จะล้างจับตาดูให้ดีนะครับเดี๋ยวจะไม่เชื
0: ่
2: อ
0: ครับเอามือจับแล้วครับตอนนี
2: ้เมื่อก่อนเราไม่มีน้ำเนาะแล้วเราพอเราสังเกตดูว่าผลของมะเขือเทศเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่เราก็เลยเอามาล้างเหมือนว่ามันมีสารที่ช่วยล้างให้คราบมะเขือเทศที่ติดมือเราออกได้หลังจากนั้นเรามาก็ลองเอามาล้างแบบนี้ประจำเลยครับเริ่มเห็นยังครับสายเลยครับออกหมดเลยไม่มีคราบอะไรเลยครับมืออมชมพูไปด้วยเลย
0: ได้ประโยชน์สองต่อมือเนี่ยสวย
3: ขอเสนอคำว่า
0: ตกใจหมดเลยเสนอคำว่าอะไรดีครับ
3: กางช่างแปลว่าอร่อยมาก
0: โอเคครับเมื่อเกิดเทศโทมัสกลางช่างสุดๆอ้าวทีนี้พ่อหลวงไปไหนแล้ววะ
2: นี่คือมะเขือเทศที่เราเก็บมาแล้วซึ่งชุมชนที่นี่จะเก็บมะเขือเทศตั้งแต่ช่วงเช้ามาคัดแยกแล้วก็คัดบรรจุช่วงบ่ายถ้าช่วงเย็นเราส่งทานก็ส่งช่วงเย็นเลยจะได้ถึงตลาดแล้วจะสดกว่า
0: แล้วที่นี่มีการคัดแยกยังไงบ้างครับตอนบรรจุกล่อง
2: จะมีอยู่2แบบครับอันนี้คือแบบช่อครับตัวนี้ก็เป็นเกรดเบอร์1แล้วครับเพราะว่าลูกใหญ
0: ่แล้วถ้าใน1พวงมันใหญ่แบบไม่เท่ากันอ่ะทํายังไงครับ
2: ถ้าสมมุติว่า1พวงเนี่ยจะมี1 2 3อยู่ในเกรดแล้วก็ต้องตัดแยกออกเป็นทีละเกรดเลยส่วนฝั่งนี้ก็คือลูกที่ว่าเรียกว่าลูกเดียวคัดเกรด3เกรดเหมือนกันข้อควรระวังคือจะมีกั้นจะโผล่ออกมายาวๆเราต้องมีการตัดแต่งถ้าเราไม่แต่ตัดแต่งพวกนี้เดี๋ยวถ้าเราเอาใส่ในกล่องนึงจะไปทิ่มแทงกันเดี๋ยวจะเป็นแผลมันจะเกิดการเน่าหรือการช้ำง่าย
0: โอเคแล้วทีนี้คัดใส่กล่องเนี่ยต้องมีเทคนิคไหมครับ
2: เวลาเราเอาใส่ในกล่องเราก็ต้องมีการเรียงการเรียงให้มันเสมอกับพื้นกล่องถ้าเราเรียงไม่พอดีกับกล่องเลยมันจะมีช่องว่างเดี๋ยวเวลาเราขนส่งนะรถวิ่งเนี่ยมันจะสะบัดไปสะบัดมาก็จะร่วงอีกจะเกิดการเสียหาย
0: เป็นยังไงใส่ใจในทุกขั้นตอน
2: 1กล่องนี่เราจะใส่อยู่ที่10กิโลครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วครับก็วิธีนี้แหละที่การแพ็คมะเขือเทศง่ายๆของบ้านเราที่เราทำกันทุกหลังคาเรือน
0: ดูมาจนถึงตอนนี้อยากปลูกบ้างแล้วว่ะเพราะมันสบายผมต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
2: วันนี้จะมาโชว์กันทำการเพาะเมล็ดพันธุ์จากมะเขือเทศโทมัสในแบบหมู่บ้านของเราครับ
0: แล้วจากที่เห็นอุปกรณ์การปลูกไม่ต้องใช้ดินเลยเหรอ
2: ครับดินเดิมเราไม่ใช้เลยครับเราใช้แต่เฉพาะวัสดุปลูกอย่างเดียวนะมี2ตัวนี้ปลูกได้แล้วแต่ต้องมีเทคนิค
0: แล้วมีเทคนิคอะไรบ้างครับไปดูกัน
2: ตอนเราจะซื้อเมล็ดพันธุ์จากตลาดเข้ามาถึงเนาะเราก็จะเอาถาดหลุมแบบนี้คุ้ยมะพร้าวแบบนี้โรยๆเข้าไปในถาดหลุมให้มันเต็ม
0: ซึ่งในถาดหลุมที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะวัสดุที่ใช้ในการเพาะเมล็ดต้นกล้าก็คือคุ้ยมะพร้าว1กระสอบผสมด้วยพีทมอส5กิโลกรัมแล้วยังไงต่อครับพ่อหลวง
2: แล้วก็จะนำไม้มาจิ้มหลังจากนั้นเราจะเอาไอ้เมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อมาจากตลาดไปหยอดหลุมละเมล็ดเสร็จปุ๊บนะเราก็จะรดน้ำให้มันชุ่มๆหนึ่งไม่ต้องให้แฉะ2อาทิตย์ก็จะประมาณโตขนาดนี้แล้วพร้อมลงถุงปลูกเลย
0: พร้อมลงถุงก็ลุยเลยสิครับ
2: ถุงสายนี้ก็อยู่ที่10คูณ12ครับมีเจาะรูจะเว้นช่วงข้างบนสัก3นิ้วถ้าเราเจาะต่ำเกินเวลามันจะเก็บน้ำได้น้อยถ้ามีแดดร้อนๆเนี่ยต้นพืชจะดูดน้ำไม่พอกินใช้มะพร้าวสับเราจะเอาไว้ก้นถุงเพราะว่ามะพร้าวสับเนี่ยแค่ให้รากมีที่เกาะแล้วไอ้ตัวขุยมะพร้าวเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยในระบบน้ำเนี่ยจะเป็นตัวกรองปุ๋ยแล้วก็ตัวกักเก็บปุ๋ยแล้วข้อดีของมะพร้าวสับเนี่ยมันจะเก็บความชื้นได้นานมากเลยก็ถือว่าการใส่ถุงก็เสร็จเรียบร้อยใช้มือขุดหลุมนิดนึงเราเอาต้นกล้าใส่อันนี้ก็ถือว่าเสร็จ
0: เฮ้ยเสร็จแล้วหรอทำไมมันง่ายจังอ่ะ
2: เทคนิคพวกนี้มันง่ายครับแต่ว่ามันจะยากตรงที่การดูแลรักษาการดูแลรักษาก็ต้องละเอียดหน่อยนึง
0: ละเอียดแค่ไหนตามมาดูกันเลยดีกว่าขอเริ่มจากการให้น้ำก่อนเลย
2: ของเราจะเป็นระบบน้ำหยดนะครับเป็นประปาภูเขาเพราะว่าพืชตัวนี้ถ้าเป็นระบบน้ำบาดาลมันจะมีดังเยอะอย่างช่วงนี้เราก็จะให้วันละ3ครั้งแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะให้4ถึง5ครั้งเลยครับเพราะว่าสัก30นาทีก็ดูดกินน้ำข้างในก้นถุงหมดเลยต้นก็จะเหี่ยว

0: อย่างวันนี้ที่ผมมาเนี่ยต้องให้น้ำตอนกี่โมงบ้างครับ
1: อย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะให้น้ำช่วงประมาณ9โมงรอบนึงแล้ว11โมงรอบนึงแล้วอีกรอบนึงรอบสุดท้ายก็อยู่ที่บ่าย2ห่างกันประมาณ2ถึง3ชั่วโมงเท่านั้น
0: เป๊ะเลยเหรอครับ
1: ครับต้องเป๊ะอย่างเดียวหรือว่าบวกลบได้ไม่เกิน30นาทีครับมะเขือเทศนะถ้าเราไม่ตรงต่อเวลา

0: แต่ละต้นเนี่ยปลูกระยะห่างประมาณเท่าไหร่ดีครับ
1: 45-50เซนครับต่อต้นครับเพราะมันจะไม่แออัดเกินไปแล้วลูกก็จะใหญ่น้ำหนักก็ดี
0: แล้วนอกจากน้ำกับปุ๋ยแล้วอ่ะระหว่างปลูกต้องดูแลอะไรอีกครับ
1: คัดลูกที่มันผสมเกสรแล้วจะติดลูกครับเราต้องดูจากลูกที่สมบูรณ์ครับอย่างลูกนี้สมบูรณ์ติดผลแน่นอนแต่ลูกปลายเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์แล้วก็ตัดทิ้งเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าเราปล่อยให้ลูกที่มันไม่สมบูรณ์ออกไปมันจะแย่งอาหาร
0: โอ้แต่ทั้งหมู่บ้านเนี่ยปลูกแต่มะเขือเทศโทมัสกันแบบนี้ไม่แย่งกันขายหรอครับ
1: เราจะปลูกเป็นขอบเป็นไล่กันเราไม่ปลูกชนกันสมมติว่าเราปลูกเดือนนี้อีกเจ้าหนึ่งแล้วก็เดือนถัดไปแล้วก็เปลี่ยนไปอีกเจ้าหนึ่งถ้าไม่งั้นถ้าเราปลูกรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันจะเวลาผลผลิตออกเนี่ยมันจะเข้าไปตลาดเยอะเกินมันก็จะทำให้เหมือนว่ามันไปล้นตลาดราคาก็จะตก
0: ความคิดดีอ่ะเท่ากับว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเลยนะว่าแต่พ่อหลวงเนี่ยไม่มีกั๊กเลยนะวันนี้มีอะไรบอกหมดเลย
1: คือผมเป็นเกษตรกรที่ดูมันจะแปลกตาจากคนอื่นนะเพราะว่ามีกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศด้วยกันเนี่ยเข้ามาปรึกษาหรือว่ามาถามสูตรปุ๋ยถามสูตรวิธีการดูแลรักษาหรือว่าการใช้โรงเรือนหรือว่าการใช้พลาสติกทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำโรงเรือนมะเขือเทศหรือว่ามะเขือเทศเนี่ยผมจะเป็นคนที่สอนแบบใจแหลกใจเลยผมก็จะเข้าไปหาในสวนเลยเพราะว่าผมมีความคิดว่าถ้าเราทำดีหรือว่าเราทำการเกษตรที่ดีให้กับคนในชุมชนหรือว่าในกลุ่มเกษตรกรของเราเนี่ยมีผลผลิตออกมาดีเนี่ยมันก็จะดีไปตามกันเราจะไม่ดึงไม่ฉุดราคากัน
0: แนวคิดพ่อหลวงเนี่ยสมแล้วที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเราก็คิดว่าเมื่อก่อนตอนแรกๆนะเราคิดว่าเราเป็นหนูทดลองยานะคือมันมีแรงกดดันหลายส่วนมากเลยคือทั้งเกษตรกรบ้างทั้งหน่วยงานบ้างเนาะแล้วเราก็คิดตัดสินใจว่าเราต้องทำให้ได้สักปีหนึ่งสองปีปีที่สามมาก็มีคนเริ่มสนใจเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็มีความภาคภูมิใจว่าไหนๆเราก็เป็นคนที่นี่เกิดที่นี่แล้วเราก็น่าจะทำให้คนที่นี่ได้เดินตามความคิดของเราได้มีเด็กเยาวชนที่เรียนจบที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไปทำงานข้างนอกนะเขาก็จะมาปลูกมะเขือเทศโทมัสเหมือนกันปลูกทุกหลังคาเรือนทุกคนอีกก็มีความภาคภูมิใจตรงนี้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถทำให้คนที่นี่มีอาชีพเราก็มีความสุขเยอะมาก
0: จากมะเขือเทศโทมัส1ต้นสู่รายได้ของคนทั้งหมู่บ้านสิ่งนี้แหละครับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อคน1คนกล้าลงมือทำความสำเร็จก็สามารถเติบโตงอกงามกลายเป็นความเข้มแข็งของคนทั้งชุมชนได้

0: จบรายการซะละเวลายังเหลือไปดูภาพเบื้องหลังตอนถ่ายฉากเปิดกันดีไหมสองตับโอ้เอาใหม่ใหม่ใหม่สองตับจบดีแล้วจบดีแล้วอีกทีอีกทีอันนี้ดีนะเอาอันนี้แหละถึงคิวพี่ทองแล้วครับพี่ทองลอง
1: ก่อนเจ้านะ
0: มาเก็บรับเก็บรับเก็บได้เก็บได้โอ้ยรอบนี้มาสวยเลยอ่ะทีนี้กัดนะครับ
1: มันกัดไม่ได้มันใหญ
0: ่โอ้ยแล้วลุงเล็กๆนี่ก็หายากซะด้วยสิส่วนนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่เอ๊เกิดใช่ไหมที่เนี่ยไม่มีเลยมะเขือเทศโทมัสลูกเล็กๆกันเนี่ยต่อซะด้วยไปดีกว่าวันนี้ขอลาแล้วครับคุณผู้ชม

0: ลาบเป็ดอีสานรสแซ่บนัวแบบอีสาน
1: ร้านลาบเป็ดยโสธร
2: ต้องมาจากยโสธรครับ
3: สิ่งที่ไม่มีคือลาบเป็ดน้องไข่
4: ขึ้นชื่อว่าร้านลาบเป็ดต้องเป็ดอุดรเท่านั้น
0: ค้นหาความลับความอร่อยของลาบเป็ดอีสาน
5: มากินข้าวกับลาบเป็ดน้ำกันเด้อ
6: หืมจะมันบ่คือมากินข้าวกับลาบเป็ดน้ำกันเด้อ
0: ติดตามได้ในคุกเคาเจอร์วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นทางไทย PBS
7: มหาอำนาจบานาจะพามาดูเสารถที่ไม่ธรรมดาโอ้โหทำไมมันดกดก
8: มันก็ดกที่สายพันธุ์เขาอยู่แล้วครับ
7: เสารถสายพันธุ์อะไรเนี่ย
8: อันนี้คือเสารถหวานครับหรือเหลืองน้ำผึ้งสายพันธุ์ใหม่เลยที่ประเทศจีนเขานิยมมากครับ
9: รสชาติเขาหวานหอมทานง่าย
8: เอกลักษณ์เขามันจะมีกลิ่นน้ำผึ้งครับ
7: ดื่มแบบน้ำก็สดชื่นประโยชน์ก็ดีราคาก็ดีดี
10: เป็นร้อยเลยนะ
7: ทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
11: เคล็ดลับที่ทำให้ร้านสะดวกซื้อหรือคอมมินีในญี่ปุ่นโดนใจชาวโลกเขาคิดอะไรอยู่ข้างหลังบ้าง
12: บอกแล้วไงไม่ค่อยอยากมาร้านสะดวกซื้อมาแล้วกิเลสเยอะอยากนู่นอยากนี่เต็มไปหมดเนี่ยดูดิ
13: ที่นี่นะครับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่

0: เต็มฮะ 3,500 ไอเต็มในแต่ละอาทิตย์จะมีของใหม่เกิดขึ้น200ไอเต็มสวัสดีครับผมขอถามหน่อยได้ไหมครับ
1: ตัวซิลสิครับ
0: โอ้นี่ตอบได้เลยแน่นอนตอบได้ค่ะเขารู้เข้าใจเลยนะพูดภาษาไทยนะฮะ
2: ติดตามได้ในอยู่ที่รู้ตอน10เรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้ในคอมมินิญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
3: เรื่องบ้านบ้านตอนนี้พบกับ
4: ครับสวัสดีครับชื่อชอจีครับนักศึกษามหาลัยศิลปากรครับก็ทำวิจัยที่ชิมจองกรองเตย
5: ทำวิจัยเกี่ยวกับด้านไหนครับ
4: เป็นนึงครับ
5: บอลนู่นข้างหลัง
6: เห็นตัวอะไรไหม
7: อู้พวงกะ
5: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
8: ไม่มีครับอันตราย
5: ยูมีนคนไทยไม่ควรอันตรายหรือไง
3: ทำไมต้องกันคิ้วอ่ะมันสำคัญมากเลยเหรอ
8: ใช่กับสำคัญมะสำคัญที่สุด
3: แสดงว่าคิ้วอย่างพี่บอลกับพี่ยอดเนี่ยไม่สุภาพใช่ไหม
8: ใช่ครับสกปรก
3: ในรายการเรื่องบ้านบ้าน
9: วันอาทิตย์เวลา 11:30 นาทีทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชัน
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
11: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรอนุภารัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะย้ำการทำงานเป็นทีมปราบปรามอาชญากรรมนอมินีต่างชาติที่ดินค่ะขณะที่คดีทุจริตโกงข้อสอบท้องถิ่นมั่นใจว่าเมื่อประธานปปช.เข้ามาดูด้วยตนเองจะไม่มีมวยล้มต้มคนดูหวังเร่งเรียกศรัทธากลับคืนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเข้าร่วมด้วยค่ะนายอนุทินกล่าวว่าแม้เป็นวันหยุดราชการแต่ได้เรียกข้าราชการมาพบปะกันเนื่องจากต้องการใช้กลไกมหาดไทยเข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างครบถ้วนในทุกมิติรวมถึงกำชับนโยบายปราบปรามอาชญากรรมต่างๆทั้งยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการนอมินีที่ดินต่างชาติซึ่งได้ฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวดเนื่องจากมีผู้หวังดีส่งข้อมูลมาให้ตนเป็นจำนวนมากส่วนการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยอมรับนะคะว่าส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระทรวงมหาดไทยจึงต้องเร่งเอาความศรัทธากลับคืนมาและการที่ประธานปปช.มาทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนเรื่องนี้โดยตรงก็ทำให้มีความสบายใจมั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนรวมถึงคณะทำงานของนายปกรณ์นิรประพันธ์ซึ่งก็จะมีการรายงานข้อมูลมายังตนภายใน 2-3 วันนี้ซึ่งจะเห็นกระบวนการที่ชั่วร้ายทั้งหมดขณะที่เส้นเงินสำนักงานปปง.กำลังเข้าไปตรวจสอบขยายผลร่วมกับสำนักงานปปท.เชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดจะมีความคืบหน้าในการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ค่ะนักเรียนและชาวบ้านในตำบลตังหยุนมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงหยุดละเลิกก่อความไม่สงบค่ะหลังจากเกิดเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกสซามีจนทำให้มีทหารเสียชีวิต5นายค่ะพลังมวลชนกลุ่มนักเรียนและชาวบ้านในตำบลตันหยงมัดรวมตัวถือป้ายรณรงค์สันติสุขและป้ายข้อความเรียกร้องหยุดละเลิกก่อความไม่สงบและป้ายข้อความต่างๆเดินจากสะพานบูเกสซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อต่อต้านความรุนแรงหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงถล่มจุดตรวจบูเกสซามีเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6คนเมื่อหลายวันก่อนชาวบ้านในพื้นที่บอกนะคะว่ารู้สึกตกใจและหดหู่เป็นอย่างมากกับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เงียบหายไปนานแล้วแต่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้มีความคุ้นเคยไปมาหาสู่กับชาวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอดเป็นผู้มีอัธยาศัยดีเป็นกันเองเสมอและเป็นที่รักของคนในพื้นที่จึงรู้สึกเสียดายที่ต้องมาสูญเสียเจ้าหน้าที่แบบนี้ซึ่งการออกมาเดินรณรงค์วันนี้เพื่อส่งสัญญาณว่าชาวบ้านไม่เอาความรุนแรงขอให้ความรุนแรงจบลงเพียงเท่านี้เพราะไม่ต้องการอยู่อย่างหวาดผวาอีกต่อไปค่ะพบศพหญิงซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานลอยน้ำอยู่ในบ่อบำบัดภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเมืองต้นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วตำรวจสภ.คลองหลวงพร้อมด้วยนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและอาสาสมัครมูลนิธิปอติ๊กตึ๊งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณบ่อบำบัดภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังจากได้รับแจ้งพบร่างผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่เบื้องต้นพบว่าเป็นหญิงอายุประมาณ20ปีอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายตามร่างกายและไม่มีเอกสารทางราชการติดตัวแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ24ชั่วโมงค่ะต่อมาทางด้านของนายพัทรวัฒน์ทิพย์ศรีราชผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงานได้เดินทางมาที่เกิดเหตุระบุว่าผู้ตายเป็นนักศึกษาฝึกงานแผนกตรวจสอบคุณภาพอยู่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครก่อนที่จะหายตัวไปจากห้องพักไม่สามารถติดต่อได้จึงได้ไปแจ้งความคนหายไว้ที่สภ.คลองหลวงกระทั่งมาพบศพเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบที่เกิดเหตุบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานและได้นำผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อตรวจสอบอีกครั้งพร้อมกับติดตามญาติมารับศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนางทิติยาชื่นเจริญอายุ52ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำผมยาวประบ่าสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยราชทรัพย์ถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วค่ะสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่ใน1ชั่วโมงข้างหน้าช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการสังคมสนุกคิดวันนี้นะครับครูท็อปก็อยากจะชวนน้องๆไปกินขนมไทยครับรับรองว่าอร่อยไม่แพ้กับขนมต่างชาติ

0: แน่นอนแต่น้องๆอาจจะสงสัยนะครับที่คุณครูท็อปเนี่ยแลบไปตอนแรกว่าขนมไทยบางชนิดที่อร่อยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นฝอยทองก็ดีทองหยิบก็ดีทองหยอดก็ดีไม่ได้คิดค้นโดยคนไทยคุณครูท็อปหลอกหรือเปล่าอยากจะบอกว่าไม่ได้หลอกนะครับผมวันนี้คุณครูท็อปจะพาเด็กๆย้อนเวลาไปฟังที่มาที่ไปของขนมไทยไปฟังกันพร้อมกันเลยครับมาเริ่มจากสมัยสุโขทัยกันก่อนเลยผู้คนในสมัยนั้นเนี่ยเริ่มทำขนมไทยกันแล้วนะครับแต่ไม่ได้นิยมนำมากินกันเท่าไหร่นักเพราะว่าสมัยสุโขทัยเนี่ยเขาทำขนมขึ้นมาเพื่อใช้บูชาเทพเจ้าครับขนมที่เราเห็นกันบ่อยๆก็เช่นขนมต้มแดงขนมต้มขาววัตถุดิบที่ใช้ทำเนี่ยก็จะเน้นเป็นแป้งน้ำตาลและก็มะพร้าวเท่านั้นเองครับซึ่งขนมไทยในสมัยสุโขทัยนี้เนี่ยคนไทยเป็นคนคิดค้นครับแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมกันเท่าไหร่นัก
1: ซึ่งขนมต้มขาวมีลักษณะเป็นแป้งที่ปั้นเป็นลูกกลมๆข้างในใส่ไส้มะพร้าวที่เคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวแล้วนำไปต้มให้สุกและโรยด้วยมะพร้าวขูดส่วนขนมต้มแดงไม่มีไส้นะครับเป็นแป้งแผ่นกลมแบนโรยด้วยมะพร้าวที่จวนแก่เคี่ยวกับน้ำตาลรสหวานฉ่ำเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มนับเป็นความอร่อยอย่างเรียบง่ายของคนไทยในยุคอดีตที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน
0: จนเวลาผ่านไปมาถึงสมัยอยุธยาในยุคนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของขนมไทยเลยนะครับผู้คนในสมัยอยุธยาเริ่มกินของหวานกันมากขึ้นถึงกับมีการปั้นหม้อปั้นเตาขายเพื่อ นำไปใช้ทำขนมครกและขนมเบื้องกันเลยทีเดียว
1: นอกจากนี้ก็ยังมีตลาดขายขนมที่เรียกกันว่าย่านป่าขนมด้วยนะครับซึ่งขนมในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากมายเช่นขนมชะมดกงเกวียนสามเกลอหินฝนทองขนมกรุบขนมสัมปันนีแล้วก็ยังมีย่านขนมของคนจีนที่ขายขนมเปี๊ยะขนมโก๋เครื่องจันทร์อับอีกด้วยนะครับ
0: และที่เป็นจุดพีคของสมัยอยุธยาก็คือขนมหวานส่วนใหญ่ของไทยจากเดิมที่มีแต่แป้งน้ำตาลและมะพร้าวนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นโดยมีสุภาพสตรีชาวต่างชาติท่านหนึ่งครับได้ปรับสูตรใช้ไข่มาทำขนมไทยจนอร่อยติดอกติดใจจนถึงทุกวันนี้และสุภาพสตรีท่านนั้นมีชื่อว่าตองกีมาครับ

0: และนี่ก็คือขนมไทยแสนอร่อยที่ประยุกต์โดยเท้าทองกีบม้าหรือชื่อเดิมตองกีมานั่นเองและได้ถูกส่งต่อมาจนยุคสมัยปัจจุบันก็คือยุครัตนโกสินทร์นั่นเองมีการต่อยอดทำขนมเพิ่มเติมอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นขนมพิงข้าวเหนียวสังขยาหรือบัวลอยไข่หวาน
1: และยิ่งในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เรื่องราวของขนมหวานในยุคนี้เนี่ยทรงได้นิพนธ์ไว้ในกาพย์ชมเครื่องคาวหวานด้วยนะครับเพื่อชื่นชมฝีมือทั้งการทำอาหารคาวและอาหารหวานของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีซึ่งมีฝีมือที่ดีมากๆจนเป็นที่โปรดปรานครับนอกจากนี้กาพย์ชมเครื่องคาวหวานยังใช้เป็นบทเหตุในระหว่างการเดินทางทางชลมาศกาพย์ชมเครื่องคาวหวานเนี่ยได้บรรยายถึงอาหารคาวทั้ง15ชนิดและอาหารหวาน15ชนิดเช่นข้าวเหนียวสังขยาขนมลำเจียกขนมผิงขนมรังไรขนมช่อม่วงและขนมบัวลอยนั่นเองครับ
0: และยังไม่พอนะครับในตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยยังมีการนำขนมไทยไปประยุกต์กับขนมต่างชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมข้าวเหนียวมะม่วงหรือบิงซูบัวลอยโอ้โหพูดแล้วก็หิวครับคุณครูท็อปขอตัวไปทานของหวานสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปครับผมกินไหม

0: เยอะขนาดนี้น่าอร่อยด้วยสั่งมาหมดนี้เลยดีกว่า
1: แม่เคสทำอะไรอยู่อ่ะไหนขอดูหน่อยโหนี่เจ็บสั่งขนมกินเหรอ
0: แหมเรื่องกินนี่วายชนะพี่แชมป์พอดีเห็นครูท็อปเล่าเรื่องขนมไทยเท้าทองกีบม้าค่ะก็เลยนึกอยากกินขึ้นมา
1: โอ้แล้วทำไมไม่บอกพี่จะกินทั้งทีอ่ะก็สั่งสูตรต้นตำรับไปเลย
0: ฮะตั้งกี่ร้อยปีแล้วคะเนี่ยเคสจะไปหามาจากไหนคะ
1: โอ้โหเคสพี่อ่ะรู้จักอยู่ที่ที่นึงที่เขาว่ากันว่าได้รับสืบทอดสูตรขนมไทยจากเท้าทองกีบม้าเลยนะสนใจไหม
0: สนใจสิคะไปกันเลย
1: โอ้โหนี่ใครชวนใครกันแน่เนี่ยรอไปด้วยสิเคส

0: ดีค่ะ
1: ย่าสวัสดีจ้า
0: ผมแชมป์ครับ
2: หนูคีเคสค่ะ
1: จ้านี่ยายมะลิจ้า
0: คุณยายครับวันนี้ผมพาน้องเคสอะครับมาดูการทำขนมไทยสูตรต้นตำรับของท้าวทองกีบม้านะครับ
1: อ๋อเนี่ยยายก็กำลังจะทำพอดีเลยจะทำขนมพวกตระกูลทองพวกฝอยทองทองหยิบทองหยอดไม่ขนุน
2: โหน่าสนุกจังเลยค่ะขอทำด้วยได้ไหมคะ
1: ได้จ้า
2: ก่อนทำขนมแล้วก็ล้างมือให้สะอาดแล้วคุณยายก็พาพวกเราทำขนมตระกูลทองเริ่มจากขนมฝอยทองที่นำไข่เป็ดกับไข่ไก่มาแยกเอาแต่ไข่แดงก่อนแล้วค่อยนำมาผสมกันโดยให้ไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่จากนั้นก็นำมากรองด้วยผ้าขาวบางรีดไข่

0: และต้องใส่ในกล้วยแล้วก็นำไปโรยให้เป็นเส้นๆในน้ำเชื่อมเข้มข้นที่กำลังเดือดเมื่อได้ที่แล้วจึงเอามาล้างในน้ำเชื่อมที่เจือจางลงไม่ให้ติดหวานจนเกินไปพอได้ฝอยทองแล้วทีนี้คุณยายมาลิก็ให้เราทำทองหยิบต่อโดยใช้ไข่แดงที่ผสมกันเหมือนเดิมแต่คราวนี้ให้ไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ดเอามากรองตีไข่ให้ขึ้นฟูและใช้ช้อนค่อยๆหยอดลงไปในน้ำเชื่อมที่เข้มข้นและที่เจือจางนำมาหยิบให้เป็นกลีบก็จะได้ขนมทองหยิบสวยๆแบบนี้ไง
1: ต่อไปเราจะทำทองหยอดกันแล้วนะคอยดูทำทองหยอดเราต้องใช้ไข่ไก่ล้วน
2: ๆแล้วทำไมถึงต้องใช้ไข่ไก่ล้วนๆ
1: ไข่ไก่ล้วนๆมันตัดหยอดนะเม็ดมันจะสวย
0: มาลิพาเราทำทองหยอดต่อโดยแยกเอาไข่แดงของไข่ไก่มากรองตีให้ขึ้นฟูมากแล้วผสมแป้งข้าวเจ้าลงไปน้ำเชื่อมเข้มข้นให้เดือดแล้วจึงค่อยๆหยอดลงไปพอสุกก็เอาขึ้นไปใส่ในน้ำเชื่อมที่เจือจางเหมือนเดิมก็จะได้ทองหยอดจากนั้นคุณยายก็พาพวกเราทำขนมเม็ดขนุนต่อโดยเริ่มจากน้ำไส้เม็ดขนุนที่ทำมาจากถั่วเขียวผสมกับมะพร้าวแล้วนำมากวนกับน้ำตาลเอาไปชุบในไข่แดงแล้วใส่ในน้ำเชื่อมที่เข้มข้นเหมือนเดิมโอ้โหกลิ่นหอมหอมทำไปกินน้ำลายไปเชียวแหละ
1: เนี่ยเดี๋ยวสุกแล้วเดี๋ยวยายจะตักใส่ไปในน้ำหวานที่เจือจางไม่ค่อยหวานจัดน่ากินไหม
0: น่ากินค่ะ
1: เป็นไม้สายเชียว
2: คุณยายครับสูตรขนมที่คุณยายได้มานี่ได้มาจากเท้าทองกลีบไม้จริงเหรอครับ
1: ยายทำมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะยายพวกยายพวกป้ายายเขาก็บอกว่าได้มาจากเท้าทองกลีบไม
0: ้และคุณยายมาลิก็เล่าให้พวกเราฟังว่าเมื่อก่อนขนมพวกนี้ไม่ได้มีไว้ทำขายจะได้กินเฉพาะในงานบุญต่างๆอย่างงานบวชหรืองานแต่งซึ่งเวลามีงานพวกนี้คนในหมู่บ้านก็จะไปช่วยกันทำอาหารและทำขนมคุณยายก็ได้ติดสอยห้อยตามไปช่วยทำขนมทุกครั้งก็ได้ฟังจากปากผู้ใหญ่ว่าขนมพวกนี้ได้รับสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นจากเท้าทองกลีบม้าซึ่งคุณยายก็ได้ทำขนมตำรับเท้าทองกลีบม้านี้เรื่อยมาจนเริ่มมีคนมาสั่งซื้อขนมสั่งทีเป็นหม้อใหญ่ๆแล้วก็นำหม้อมาคืนเมื่อเห็นว่าขนมเริ่มขายได้ที่ชุมชนแห่งนี้ก็ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นแล้วก็ขายขนมตำรับเท้าทองกลีบม้าจนมาถึงปัจจุบันนี้นั่นเองสุดยอดเลย
3: โอ้โห
1: ตามสบายเลยเดี๋ยวยายไปทำขนมก่อนนะ
0: งั้นไม่เกรงใจนะคะขอบคุณค่ะ
1: จ้าสวัสดีจ้าม
2: าลองชิมกัน
0: พี่แชมป์คะขนมบ้านเราเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้เมืองนอกเลยนะคะ
2: แต่ถ้ากินเยอะก็ไม่ดีนะเพราะมันมีทั้งแป้งแล้วก็น้ำตาลเราควรกินอย่างพอดี
0: แหมเป็นห่วงสุขภาพเชฟด้วยนะคะใจดีจัง
2: ใช่ในที่เมื่อพี่เป็นห่วงกับเชฟอ่ะเดี๋ยวพี่จะยอมเสียสละกินนี้ให้หมดเองเลย
0: ไม่เอาน่ะหนูเป็นห่วงพี่แชมป์หนูกินเอง
2: โอ้ไม่ต้องเกรงใจหรอกเคทเดี๋ยวพี่กินเองนะ
0: เดี๋ยวหนูกินเองหนูเป็นห่วงพี่แชมป์
2: เดี๋ยวพี่กินเองมามามามา
4: เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับขนมที่น้องแชมป์กับน้องเคทเนี่ยพากันไปทำเนี่ยโอ้โหของโปรดครูท็อปทั้งนั้นเลยนะจะทองหยิบทองหยอดฝอยทองเนี่ยเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะครับเนี่ย เอ้า มาเองเลยหรือครับเท่าทองกีบมา
5: ใช่แล้วข้าเองครูท็อปในฐานะราชินีขนมไทยข้าอยากรู้ว่าน้องๆจะตอบคำถามสนุกๆเกี่ยวกับขนมไทยที่ข้าเตรียมมาได้หรือเปล่าซึ่งคำถามของข้าก็มีอยู่ว่าในสมัยโบราณมีขนมไทยที่เขาเรียกว่าขนมสี่ถ้วยแล้วถ้าคนสมัยก่อนชวนไปกินขนมสี่ถ้วยรู้ไหมว่าหมายถึงชวนไปทำอะไรระหว่างไปงานบุญศาสตร์เดือนสิบหรือจะเป็นงานพิธีมงคลสมรสหรือว่าชวนไปงานศพ
4: เอาเลยสิครับน้องๆตอบกันได้ไหมครับขนม4ถ้วยนะครับถ้วยเดียวก็ไม่ได้นะครับมันหมายความว่ายังไงกันนะให้เวลาน้องๆคิดก่อนครับเฉลยนะครับผมการชวนกันไปกินขนม4ถ้วยคือการชวนไปงานแต่งงานนั่นเองครับชวนกันไปกินขนม4ถ้วยในสมัยโบราณต้องเตรียมจัดงานด้วยชวนไปกิน4ถ้วยไม่ใช่ชวนไปธรรมดาแต่คือการชวนกันไปงานแต่งงาน
5: แล้วขนม4

0: โอ้โหเก่งมากเลยตอบถูกได้ทุกข้อสุดยอดไปเลยนะเนี่ยถ้าไปละลาก่อนนะบ๊ายบาย
1: บ๊ายบายนะครับท้าวทองกีบมาเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆตอบถูกทุกข้อเลยใช่ไหมครับผมต่อไปนี้เวลาจะชวนใครไปงานแต่งอย่าลืมชวนเขาว่าไปกิน4ถ้วยกันนะและวันนี้นะครับเวลาแห่งความสนุกก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสังคมสนุกคิดบ๊ายบาย

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: นี่คือภารกิจการค้นหาสายลับคณิตศาสตร์กับสนามทดสอบสมองที่เน้นการคำนวณของเหล่าอัลฟา
5: สีมัน Blackpink
6: โอ้
7: Blackpink
8: เข้าต่อไปเดี๋ยวซิกมาจะเลือกให
5: ้เซน
4: มาลุ้นไปกับพวกเขาว่าจะผ่านบททดสอบคณิตศาสตร์ได้หรือไม่ใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณเริ่มเสาร์ที่8สิงหาคมนี้8นาฬิกาทางไทย PBS
9: บอกว่าให้หนูทาไ
10: หมอย่ามาหลอกให้กลัวเลยคนไทยๆเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่อง
9: นอนนอนแบบไหนเป็นปลาไหลเลย
11: มินิฮอตใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
2: แค่เห็นบรรยากาศน้องๆก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าพี่พลอยู่ที่เยาวราช
12: ตรงนี้เป็นชุมชนเจริญชัยนะคะ
2: น้องๆเคยดูงิ้วกันไหมครับ
13: เคยค่ะ
2: พี่พลอยากให้น้องๆแต่งหน้าเหมือนงิ้ว
14: โอ้โหเขา
15: สุดยอดไปเลยค่ะ
4: พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์6:50 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
16: หวานออกไปเปรี้ยว
17: ตรงนี้เปรี้ยวกว่า
18: ตรงนี้เปรี้ยวกว่า
19: แปลกเนาะทำไมเก็บมาจากต้นเดียวกันแต่ทำไมมันถึงเปรี้ยวกว่า
17: ก็จริงนะ
20: มาคำตอบไปกับพวกเราได้ที่ว่าข้าวมอแกงวันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
21: SOS ก็จะเป็นรูปแบบที่พาเด็กๆไปเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
22: เราควรจะเตรียมตัวให้เด็กได้เข้าใจว่าทุกวันนี้อาจจะเกิดอะไรที่เราไม่คาดฝันก็ได
21: ้มีการจำลองเหตุการณ์

0: ะเป็นเรียลลิตี้หน่อยเนาะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเพลงสไตล์เพลงแร็ปอะค่ะเพื่อที่จะได้เกิดการจดจำง่าย
1: ๆมีคอนเทนต์เพื่อเรียนรู้แล้วก็เป็นการเตือนภัยไว้ก่อน
2: รายการนี้ก็มีส่วนในการที่จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้พื้นฐานระดับ
1: หนึ่งในนั้นก็คือการให้องค์ความรู้กับเด็กๆครับผมเรียกมันว่าวิชาชีวิตอะขณะเดียวกันศูนย์เด็กเป็นหน่วยงานหนึ่งของไทยเบสนี่ก็เขาก็เลือกคอนเทนต์บางอันไปทำเป็น e-learning ก็มี
0: คุณครูสามารถที่จะเอาแบบฝึกหัดนี้ใน e-learning เนี่ยค่ะไปใช้ในห้องเรียนได้ด้วยซึ่งเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายก็ลองติดตามรายการ SOS นะคะรู้แล้วรอดนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูกับเด็กๆได้แล้วคุณครูก็เอาไปใช้ในโรงเรียนได้ด้วย
3: วิภาชวนคุณเปิดโลกความบันเทิงผ่านซีรีส์และสารคดีคุณภาพรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา
4: เมืองไทยมีอาหารอร่อยมีประเพณีดีงามเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใครต่อใคร
3: ภาคภูมิไทยซีซั่น3ชุดเสน่ห์ไทยมิติใหม่แห่งความภูมิใจที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่เห็น
5: ไปลงไป
3: ซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม่รำลึกวิถีเก่าปรับให้เข้ากับวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง
6: ซีรีส์วิถี
7: ทำยังไงก็ชนะการไม่ได้หรอก
3: ABU Children Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้ชีวิตผ่านสายตาเด็กๆจากหลากหลายวัฒนธรรม
8: อยากให้ฮูไมร่าตั้งใจเรียนมากกว่า
9: สามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
3: สามัญชนคนไทยเรื่องจริงของคนธรรมดาที่สร้างคุณค่าให้สังคมไทย
10: ในเทือกเขาแม็กกี้แดนเถื่อนสุดกันดารอันไพศาล
3: Best Documentary สารคดีต่างประเทศรับชมแบบ Exclusive ได้ทางวิภาเท่านั้น
10: นี่คือเรื่องราวของเหล่าสัตว์ที่ต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอด
3: สนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.wipa.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แ

0: The growing popularity of plant-based diets and alternative proteins has led researchers and agricultural developers worldwide to pay special attention to wefir or palm as a rising star crop.
1: Palm นี่มันก็เป็นอะไรล่ะคือเหมือนอะไรพืชนิรนามซึ่งเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแล้วอยู่ๆก็เปิดโผล่ขึ้นมาพับเนี่ยมีสรรพคุณเยอะมากเลยครับมันก็น่าตื่นตาตื่นใจนะครับสอดคล้องกับกระแสของการรักสุขภาพกระแสของการค้นหาอาหารในอนาคตในขณะที่วัตถุดิบอาหารมันร่อยหรอลงเรื่อยๆนะครับคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นหมุดหมายว่าถ้าเกิดมนุษย์จะเกิดทุพพิฆภัยในด้านต่างๆเนี่ยผับนี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกทางรอดอันนึงของมนุษย์ผมคิดว่าทั้งหมดมันก็เลยรวมๆกันว่าเลยกลายเป็นกระแสการตื่นผํา
2: เนื่องจากว่าผําเป็นพืชที่ไม่ได้หาง่ายนักคือแม้แต่บ่อ2บ่อที่ติดกันบางครั้ง1บ่อมี1บ่อไม่มีนะคะก็บ้านไหนที่มีบ่อที่มีผําขึ้นตามธรรมชาติก็ถือว่าเหมือนมีบ่อทองคําอยู่หน้าบ้านอยากทานเมื่อไหร่ก็ตักมา

พืชที่ให้โปรตีนสูงมากแล้วก็ให้วิตามิน B12 ที่พืชอื่นไม่มีอีกพืชกลุ่มอื่นนะหายากมากกรดอะมิโนเขาก็มีครบเหมาะสำหรับคนออกกำลังกายนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องมาแน่ๆเลยมันเป็นของดีขนาดนี้ทำไมยังไม่มีใครรู้จักอีกถ้าเราเลี้ยงแล้วเขาดูแลเขาอย่างดีอ่ะเขาจะแตกตัวไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุด

0: พื้นเพศทั้งอีสานเท่านี้พามันจะมีอยู่ทุกจังหวัดครับผมแต่ว่าการที่พามจะออกมาแต่ละหม่องนี่ครับว่าคือกันครับผมมันจะออกมาแป๊บเดียวมันก็หายไปพอดีโชคดีที่บ้านเท่านี้มาเจอแรงพามจะออกมาเราดูแลต่อไปครับผม
1: แต่เริ่มแรกก็บอกจักแต่ว่าได้คุดเป็นน้องหน่อยๆเริ่มแรกกันคุดเป็นน้องหน่อยๆมันก็เกิดมาเองครับว่าใครพามผู้จักโตแต่พ่อแต่แม่พุ่นเพิ่นเอามาแดกเกลืออะไรอย่างเงี้ยก็ไว้ผู้กิน
2: เป็นตามตลาดพื้นบ้านนะครับก็จะมีตลอดเลยนะครับในพื้นที่ที่มันมีหนองน้ำธรรมชาตินะครับที่สะอาดพอเนี่ยนะครับผักมันก็จะขึ้นมันก็จะลอยเป็นแพอยู่ตามผิวน้ำชาวบ้านก็จะไปช้อนมากิน
3: Since ancient times, the Thai way of life has been closely linked to the fields and forests due to the abundant natural resources, as famously captured by the saying, "In the water there is fish, in the rice fields there is rice." This provided an additional opportunity to encounter the green germ in the water sources around the fields and rice paddies.
2: แล้วปลามันกินไหมครับผับนี
4: ้กินครับกิน
2: โอ้เราก็ต้องแย่งกับปลาอยู่เนาะแล้วเก็บยังไงให้นานที่สุดครับใส่ตู้เย็นได้ไหมฮะ
4: ใส่ตู้เย็นได้ครับเป็นอาทิตย
2: ์อ๋อ
4: ครับใส่ตู้เย็น
2: ใส่ถ้าอยู่ในอุณหภูมิปกติห้องนี้ได้สักกี่วันนะ2วันถึงไหม
4: ถึงครับถึง
2: ถึงนี่นะ
5: กินดูแล้ว

0: villagers also create another source of income by scooping raffia to sell in local markets. Allow people from other regions to savor a flavor worth sharing.
1: ขอสักถุงหนึ่งครับแล้วผัดนี่เขาผัดใส่อะไร
2: ผ
1: ั
2: ดใส่สามชั้น
1: อืมผัดเผ็ดเหรอครับหรือว่าผัดจืดๆอ่ะ
2: ผัดธรรมดาเราเนี่ย
1: อืม
2: ใส่หอมกระเทียมเราเนี่ย
1: อ้าวขอบคุณครับ20บาทดูสิได้ตั้งเยอะ
2: วัตถุดิบเราครบไหมคะ
1: เดินอยู่10กว่านาทีครับวัตถุดิบเราก็ได้ครบแล้วนะครับคือตัวสำคัญก็คือผัดนี่นะเรียบร้อยครับ20บาทราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำกันเลยเนาะครับ

ช้ไก่บดนะครับปรุงด้วยกระเทียมพริกไทยรากผักชีตำใส่ครกแล้วก็เอาไข่ผำเติมเข้าไปครับเพื่อที่จะคลุกเคล้าให้เข้ากันได้ละนะครับมันร้อนแล้วเราก็หยอดเลย

0: สวยงามใช่ได้นะครับน่าจะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่าผับมันก็จะไปแทรกตัวอยู่ตามเนื้อไก่บดเป็นลายสีเขียวสวยทีเดียว
1: ถ้าสังเกตแล้วก็คือว่ามันจะไม่ปรากฏในตำราอาหารมาตรฐานของสำนักไหนเลยอ่ะจะปรากฏแต่ในอะไรล่ะตำราของชาวบ้านเท่านั้นเองนะครับตำราอาหารอีสานตำราอาหารเหนืออะไรเงี้ยนะครับการที่มันไม่ปรากฏในสื่อมันก็ทำให้คนนอกวัฒนธรรมเนี่ยคงไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่พอไม่รู้จักก็ไม่เคยกินเงี้ยครับทางภาคเหนือนะครับมันมีสูตรอาหารที่เป็นของคนไทยเขินนะครับครับเขาเอาผัมมาคั่วใส่ชิ้นหมูนิดๆใส่ผัมเยอะ

ถามว่าอร่อยไหมนะครับก็คงแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็เขาก็จะชอบมากบางคนก็จะรู้สึกว่าก็ธรรมดาธรรมดาอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบกินก็จะรู้สึกว่ามันเป็นของที่อร่อยชาวบ้านก็จะ

0: Wolfia has a bland taste and is often used as an ingredient in various dishes. This contrasts with its textures when chewed, which is crisp and rich. Similar to eating fish roe, earning it the nickname Green Caviar.
1: มันก็เป็นลูกอยู่ด้วยนี่มันสิเป็นลูกมันลูก
2: เป็นเม็ดๆเน
1: า
2: ะ
1: แม่นเป็นเม็ดๆนี่เพิ่นก็ว่าคือไข่ป่านี่เพิ่นก็ว่าคือไข่ป่านี่เพิ่นได้ว่าอันอร่อยเพิ่นว่าเป็นจังซี่แม่ค่ะเออ
3: แกงให้เด็ดนะครับ

0: เฮ็ดได้ได้หลายอย่างอยู่ค่ะได้หลายแนวแกงออมใส่หมูผู้ฟักบ่ได้บ่ออมใส่หมูมาคนก็ออมแล้วล่าวคนละคนก็ออมแล้วล่าวนี่บ่ใส่อีหยังแม่ค่ะเอาใส่น้ําปลาแดกใส่ผักน้องรักอีหยังนี่ล่ะค่ะบ่ต้องเอาน้ําใส่เด้แกงนี่
1: Wolfia is rich in protein, comparable to various types of legumes, has high dietary fiber, and contains all essential amino acids. It also provides vitamin B12, beta-carotene, and chlorophyll from photosynthesis. The chlorophyll in Wolfia has antioxidant properties, helps relieve constipation, and alleviates pallor in people with anemia. Tawirat Farm, which previously is land for trim farming and cultivating water mimosa, shifted to Wolfia cultivation as a source of income after the price of its former produce failed and production costs became unprofitable. The farm sees this shift as an answer to current and future market demands.
2: ครับตอนนี้จะเตรียมตัวลงบ่อแล้วครับลงเก็บผักครับก่อนลงเก็บผักมันก็มีทุนถึงใส่ลงไปในน้ําครับเพราะว่าเฮาขันบ่ใส่ชุดลงไปมันก็มีไอ้การมีสิ่งสกปรกลงไปในบ่อเฮาก็ต้องเตรียมการคือใส่ชุดลงไปเก็บครับผม

ตอนนี้อุปกรณ์การเจ็บผําครับผมเพราะว่าตอนนี้ตะเขิงนี่เขาเอิ้นมาตะเขิงเพราะร่อนเพราะว่าเศษแค่ต่างๆอยู่ตรงนี้ครับผมใครผําจะลงไปตรงนี้เลยครับลงไปตรงผานี่ที่วิตแรกนี่ก็เป็นเกษตรกรที่ใช้ชีวิตย่ําแย่อยู่เฮาสิปลูกพืชทุกอย่างตอนนั้นปลูกข้าวโพดปลูกผักแตงปลูกหยังแต่ว่าชีวิตก็ล้มเหลวมาตลอดเพราะว่าของพวกนั้นมันต้นทุนมันจะสูงพอดีมากมื้อนี้ก็มาเจอผํานี่แหละครับผมผํานี่พอมาเจอก็ซ้ํามาเปลี่ยนชีวิตเฮา

ไอ้ผำนี่มันบ่ใส่บ่ได้ใส่รายงานมากมายครับหลังเขาเอาใจใส่มันดูแลมันเป็นระยะระยะกะมันก็โอเคแล้วครับส่วนมากนี่เขาจะเฮ็ดตอนเช้าครับผมแต่เช้าตู่เลยก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นนี่แหละเพราะว่าเขาแต่งงานนอกกับจังเฮ็ดสบายบ่ร้อนแล้วก็แต่ลงมาตอนเย็นนี่ครับประมาณสี่โมงแรงเขาจะลงมาดูแลอีกบางใดมันแดดจ้าเขาก็บ่ลงบ่เมื่อใดแดดบ่จ้าเขาก็ลงบ่ขยับน้ำขยับอย่างเขามันครับผม

ำเป็นพืชที่แปลกตรงนึงคือมันจะมีทั้งปีเลยครับพืชอื่นนี่เป็นผลไม้กับปีละครั้งแต่ว่าผำนี่จะสามารถออกทั้งปีครับผมแต่ว่าจะมีลดหน่อยลงในห่วงนึงคือช่วงหน้าหนาวแต่ว่าพอใช้ว่าจะหายไปเลยเด้แต่ปริมาณลดลงอีกครับประมาณ3เดือนมันช่วงยืดเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมนี่ครับผำที่สวยที่สุดเลยครับแล้วก็ขยายพันธุ์มากที่สุด

0: JR Farm, a fruit production and processing farm in Chanthaburi province, has developed warfare cultivation in vertical troughs. The farm has applied its existing innovation and technology to ensure high standard quality control of the produce in order to meet the popular demand for healthy food both domestically and internationally.
1: เราก็ใช้ระบบในการเลี้ยงในการจัดการเปิดปิดไฟได้เปิดปิดวาล์วเวลาเก็บอย่างเงี้ยเนี่ยได้แล้วก็เปิดปั๊มมอเตอร์นี่ปั๊มน้ำเวลาจะเก็บถั่มอ่ะนะครับเขาก็จะดูดน้ำขึ้นไปเขาก็จะไหลวนอย่างนี้เก็บลงถุงข้างล่างถั่มก็จะไหลลงไปนี่ดูนะเห็นไหมจะไหลเข้าไปข้างล่างแล้วก็ไหลลงไปเก็บในถุงนี้ถุงอยู่ข้างล่างนี้ใช่ครับตอนแรกเราเห็นเรารู้สึกเหมือนเป็นวัชพืชอ่ะนะเหมือนเป็นตะไคร่น้ำเหมือนเป็นแหน่ธรรมดาที่ไม่ได้มีความน่ากินเท่าไหร่แต่มันไปหลงรักเขาตรงที่คุณสมบัติเขาที่เป็นคุณสมบัติที่คนทุกคนหรือตัวเราอ่ะต้องการแล้วหาได้ง่ายถ้าเราเอามาเลี้ยงอยู่กับใกล้และใกล้ๆเราอ่ะเราไม่ต้องไปหาโปรตีนอื่นๆเสริมเราเลี้ยงผัมแล้วเราก็กินไปเองก็ได้แล้วถ้าเราไม่มีอาหารเราเลี้ยงผัมมาทำกับข้าวเราก็ไม่ต้องใช้เงินซื้อกับข้าวมันก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะตอนแรกเห็นแวบแรกที่เห็นน่ะไม่ได้ว้าวแต่หลังจากหาข้อมูลแล้วว้าวแล้วก็ขนลุกขึ้นไปอีกตอนที่ไปหาตลาดแล้วมันยังไม่มีใครทำก็เลยคิดว่าจังหวะนั้นแหละเป็นโอกาสที่เราทำต้องทำอาชีพของเขาให้ได
0: ้ In addition to advancement in cultivation, the culinary application of wolfia has progressed just as far. Why previously only used as an ingredient? This highly nutritious raw material has been transformed into new and unique appetizing dishes. It also has been processed and further developed into a wide range of value-added products.
1: เอามาซึมซับมาดูเขาทำยังไงแล้วเราก็ลองศึกษาว่าเราจะปรับปรุงกระบวนการยังไงโดยใช้ mindset ความเป็นวิศวกรที่เขาต้องเหมือนกับว่าทำยังไงให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดลดต้นทุนสูงให้ต่ำที่สุดแล้วก็ให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ซึมซับแล้วก็เริ่มเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในสวนจริงๆหวังว่าจะทำสวนให้มันสะดวกสบายขึ้นก็ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อนที่เราภูมิใจเพราะว่านวัตกรรมที่เราทำมันทำให้คนอื่นสามารถทำผัมเลี้ยงผัมได้ง่ายขึ้น
0: This tiny aquatic plant, wolfia, isn't just a hope for food consumption, but also represents a change toward a future of healthier lifestyles and greater sustainability.

0: ไข่ผําเนี่ยเป็นพืชที่ใช้ทรัพยากรน้อยมากๆนะคะโดยพื้นที่ที่เท่ากันเนี่ยไข่ผําสามารถผลิตโปรตีนได้เร็วกว่าถั่วเหลืองเกือบ10เท่าแล้วก็สามารถที่จะใช้น้ําน้อยมากๆน้อยกว่าการผลิตโปรตีนจากสัตว์มากๆเลยหลายร้อยเท่าเลยค่ะก็เลยแปลว่าไข่ผําเนี่ยเขาทําร้ายโลกน้อยแต่นอกจากทําร้ายโลกน้อยยังทําให้โลกดีขึ้นด้วยเพราะว่าไข่ผําเป็นพืชอาหารที่โตเร็วที่สุดในโลกนะคะทุกๆประมาณ7วันเนี่ยเขาจะแบ่งตัวเป็น2เท่าดังนั้นเนี่ยค่ะเขาสามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศเนี่ยได้เร็วกว่าพื้นป่า3เท่าในพื้นที่ที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดตัวเลขนี้ไปคือทุกคนจะว้าวหมดเลยว่าโอ้โหมันเป็นพืชที่เปลี่ยนโลกได้จริงๆตอนนี้ก็มีคนศึกษาเรื่องของไข่ผำกับอวกาศค่อนข้างเยอะด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ไม่ใช่แค่เป็นซูเปอร์ฟู้ดสำหรับคนบนโลกตอนนี้แต่ว่าอาจจะเป็นอาหารที่สำหรับอนาคตไปไกลๆถึงขั้นตอนที่เราอาจจะไปอวกาศเลยด้วยค่ะ
1: This tiny aquatic plant Wolfia isn't just a hope for food consumption but also represents a changeToward a future of healthier lifestyles and greater sustainability.
2: แต่อยู่กับมันพอเห็นกับมันอีกอะมีความสุขกับมันเลยครับเพราะว่าผูกพันกันเยอะเพราะว่ามันเป็นพืชที่สร้างได้มาหลายปีแล้วครับเกือบ20ปีได้แล้วครับผมความสุขกับตามมาตรการเท่ามีรายได้ครับรายได้สม่ำเสมอของมันครับแต่ก็ทำมาเปลี่ยนชีวิตเท่าดีขึ้นครับผมเพราะจากใดยังเขาก็ได้จากไก่ผำครับผมเขาจะมีบ้านมีรถมียังกะไข่ผำมีโตเป็นโตแปรให้เขาเลยครับผม
3: ผำเนี่ยถ้าเป็นผำธรรมชาติเนาะมันเรียกร้องสภาวะแวดล้อมที่ต้องบริสุทธิ์จริงๆต้องแบบปลอดสารจริงๆเพราะนั้นมันก็เลยเป็นคล้ายๆอะไรล่ะเหตุทางอ้อมที่ทำให้คนในพื้นที่นั้นๆเนี่ยต้องจับมือกันหรือก็มีฉันทามติร่วมกันว่าเราจะต้องรักษาสภาพพื้นที่นี้ไว้ให้บริสุทธิ์ต่อสารเคมีจริงๆเราถึงจะมีผักกินนะครับ
4: บางทีคนต้องการเขาเยอะนะแต่ว่าเขาไม่กล้ากินเพราะว่าดูไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเขาเรียกว่าจับเข้ามาแต่งตัวให้มันดูสะอาดให้มันดูน่าทานขึ้นแล้วก็เอาไปมิกกับวัฒนธรรมการกินของแต่ละที่เอาไปใส่ทูชิเอาไปเป็นชาของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยได้เอาไปทำเป็นบะหมี่แบบคนจีนกินบะหมี่อย่างเงี้ยก็ได้มันก็เชื่อมโยงได้ทั้งเอเชีย

King Bit Run 2026ทุกชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดต

0: ทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
1: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆอ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี่รู้หรือยังลูก
2: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้ว
1: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยน่าจะเป็นอีกอันนี้หรอ
0: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
3: กล้อง1ตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
4: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
3: ต่างวัย I View รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
5: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
6: โอ้สวยมาก
7: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
8: ่เป็นเก้าตาพันสิเป็นเก้าการ
9: นางงามอยู่ไกลกันนาน
7: มากันไปรำลึกความหลัง
10: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
7: สีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
11: อข้าวดัง
12: เป็นข้าวดังแล้ว
13: ต้องมีงานมีการต้องยังมีทุกบ้าน
14: ดินกองนี้นะมันเป็นดังชีวิตดังงานของเรา
7: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
14: ฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
15: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ5-6กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
16: ปกตินี้มันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
15: แห้งแล้งก็อยู่ได
7: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
17: โอ้เต็มเลย
7: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
5: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต๋มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
7: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ 16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
18: มองโลกที่หลากหลายท่องโลกกว้าง28กรกฎาคมมุ่งสู่เส้นทางรถไฟภูเขาที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์กับบรรยากาศสุดคลาสสิกทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิสแอลป์29กรกฎาคมปั่นท่องเที่ยวสำรวจแง่มุมที่แตกต่างของผู้คนวัฒนธรรมและภูมิประเทศอย่างใกล้ชิดนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
19: 29กรกฎาคมนี้เติมพลังวันหยุดด้วยรายการดีๆและเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ 7:00 น.ภารกิจสุดป่วนกับแอนิเมชันสุดฮิตชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็กซ์9:00 น.ณที่แห่งนี้มีเรื่องเล่าไม่รู้จบสารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี3
20: น่าคุ้นใช่ไหม
19: 11:05 น.รู้จักชีวิตผู้คนกลางคืนที่เมืองเชียงใหม่กับเปอร์ยินดีที่ได้รู้จัก13:00 น.พบพิธีคนทำอาหารโบราณจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนครซีรีส์วิถีคน14:05 น.เรียนรู้การทำงานของน

0: พิราบสื่อสารสังคมสนุก
1: จับยากมากไม่รู้เลยว่ามันมาทำภารกิจลับ
2: ในหนังสือศิลธรรมเขามีการเรียนอาทิตย์ละครั้งเป็นเวลา9ปี
0: 14:30 น.ญี่ปุ่นสอนศิลธรรมเด็กแบบไหนได้อนาคตของชาติแบบนี้ดูให้รู้15:05 น.สัมผัสภูมิปัญญาถั่วเน่าแดนกินดอง15:30 น.กินผักอย่างไรให้รักโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรนพรัตน์ค่ะการท่าอากาศยานภูเก็ตและฝ่ายความมั่นคงจับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ลักลอบนำกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวมกว่า30กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังปลายทางท่าอากาศยานนานาชาติปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกับตำรวจสภ.สาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตร่วมการจับกุมนักท่องเที่ยวต่างชาติ4คนค่ะประกอบด้วยนายชอนอายุ19ปีและนายอลาซานอายุ26ปีสัญชาติฝรั่งเศสและนายมาคัสกับนางไชนาทั้ง2คนอายุ18ปีสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์หลังพบหลักฐานเป็นของกลางช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวมกว่า30กิโลกรัมมูลค่า2ล้าน6แสนบาทซุกซ่อนบรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทางเตรียมส่งไปยังปลายทางท่าอากาศยานนานาชาติปารีสชาร์ลเดอโกลประเทศฝรั่งเศสในเบื้องต้นทางตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาความผิดฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และความผิดตามพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542ความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมและประมวลกฎหมายยาเสพติดค่ะพร้อมกับนำผู้ต้องหาทั้ง4คนและของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.สาคูเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะหญิงชาวอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะอ้างว่าพบกลุ่มชายชะกันคล้ายกับทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธปืนเดินเรียงกันมา7คนเข้ามาในพื้นที่ขณะเข้าไปเก็บเห็ดในป่าค่ะนางบุญมีบุญจันทร์อายุ47ปีชาวบ้านโจรกตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเธอได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปหาเห็ดป่าบริเวณแนวชายแดนระหว่างอ่างชนวนกับอ่างพลทองเมื่อวานนี้และได้เห็นกลุ่มชายชะกันคล้ายกับทหารกัมพูชามีอาวุธปืนเดินเรียงหน้ากระดานกันมา7คนจึงรีบมุดหาที่หลบซ่อนเมื่อเห็นว่าทหารเดินไปไกลแล้วจึงรีบออกจากที่ซ่อนแล้วรีบหลบหนีซึ่งจุดนี้เข้ามาในเขตพื้นที่ของประเทศไทยลึกพอสมควรค่ะ
1: เมื่อวานได้ไปเห็นเหตุการณ์ก็เลยไม่กล้าเข้าไปแล้วค่ะก็อยากจะขอเตือนพี่น้องชาวบ้านใกล้เคียงนะคะอย่าเข้าป่างดเลยค่ะไม่ต้องเข้าแล้วไม่กินแล้วเห็ดไม่กล้าแล้วกลัวตายไม่อยากให้เข้าไปแล้วทุกวันนี้นะน่ากลัวแต่ก่อนไปได้ทุกวันนี้ไม่แล้ว
0: นางบุญมียังบอกว่าหลังเกิดเหตุเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวก็พากันมาสอบถามด้วยความเป็นห่วงซึ่งเธอได้เล่าเหตุการณ์และเตือนเพื่อนบ้านว่าไม่ควรเข้าไปหาเห็ดในป่าตามแนวชายแดนในช่วงนี้เพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัยและไม่อยากถูกจับค่ะตำรวจออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยค่ะหลังจากพบหลักฐานว่าเป็นอดีตลูกจ้างของผู้เสียชีวิตที่เพิ่งถูกไล่ออกจากงานคาดว่ากำลังอยู่ระหว่างหลบหนีไปชายแดนแม่สอดค่ะความคืบหน้ากรณีนายณัฐวีสุคันธารุณอายุ64ปีหรือว่าโค้ชณัฐอดีตนักเทนนิสบีชทีมชาติไทยและเจ้าของกิจการสปอร์ตคลับเสียชีวิตภายในบ้านพักอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่26กรกฎาคมล่าสุดทางตำรวจสภ.หนองปรือได้ขออำนาจศาลออกหมายจับนายซอแต๊ดละวินอายุ29ปีสัญชาติเมียนมาฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่านายซอแต๊ดเป็นอดีตลูกจ้างของผู้ตายและเพิ่งถูกผู้ตายไล่ออกจากงานช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาอีกทั้งยังเป็นผู้รับโอนเงินจำนวน 37,500 บาทในคืนวันเดียวกันกับที่โค้ชณัฐเสียชีวิตตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายซอแต๊ดหลังจากที่รับโอนเงินจากบัญชีผู้ตายก็ได้พบว่าโอนเงินออกไปอีกบัญชีหนึ่งจำนวน 10,000 บาทค่ะส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่แกะรอยติดตามตัวทั้งที่พักในอำเภอปลวกแดงและอำเภอบ่อวินแต่ยังไม่พบแต่มีรายงานว่าผู้ต้องหารายนี้ไปปรากฏตัวอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งชุดสืบสวนอยู่ในระหว่างการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายคาดว่ามีความพยายามจะหลบหนีกลับไปยังประเทศเมียนมาค่ะ ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายธนกรกิจวุฒิการอายุ69ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างอ้วนผิวดำแดงผมสั้นสีขาวศีรษะล้านสวมแว่นสายตาสีเงินหายจากบริเวณหมู่บ้านเจริญทรัพย์ซอยวิภาวดีรังสิต25แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องท่านใดพบเห็นแจ้งส่วนคนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของทันข่าว15นาฬิกาแล้วค่ะดิฉันและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ลองคิดดูครับถ้าเกิดว่าเราเอาเนื้อหมูที่บ้านของเราเนี่ยไปแขวนไว้กลางแจ้งวันเดียว2วันยังไงก็เน่าครับกินไม่ได้ทำไมที่เชียงใหม่ที่ภาคเหนือของไทยครับทำหมูน้ำค้างกันได้รวมถึงเป็นวัฒนธรรมร่วมจากจีนยูนานด้วยแสดงว่าเขาทำกันเยอะแยะมากมายครับไม่ต้องมีตู้ dry age คือแขวนกันกลางแจ้งครับทั้งหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างอยู่ในหมู่บ้านถ้าถามชาวบ้านที่นี่ครับเขาก็จะพูดถึงปัจจัยเรื่องของอากาศที่มันเย็นสบายพูดถึงเรื่องฤดูกาลพูดถึงเรื่องเครื่องหมักถ้าถามผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การหมักดองเขาก็จะบอกว่ามันคือเงื่อนไขที่เรียกว่า Hurdle Technology เกิดขึ้นทับซ้อนกันหลายชั้นเต็มไปด้วยเสน่ห์และความสนุกในการค้นหาคำตอบเหล่านี้

0: ที่นี่คือเชียงใหม่ครับที่อำเภอฝางเราอยู่กันที่บ้านยางเราอยู่กันท่ามกลางอ้อมกอดของภูเขาลมหนาวตอนกลางวันเนี่ยเราดูจากพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยอุณหภูมิ10กว่าครับองศาเซลเซียสมองผ่านหมูที่ตากแขวนเอาไว้นอกตัวบ้านครับที่นี่คือชุมชนที่มีทั้งคนไทยใหญ่คนไทยคนไทยจีนคนไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยแบบไหนครับคุณก็จะต้องมาหาของกินเล่นที่ตลาดบ้านยางทีมงานของเราก็มาหาข้าวกินกันที่นี่ด้วยครับนี่คุณพีทผู้กำกับรายการมีของกินอะไรน่าสนใจครับ
1: เมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าเขาเรียกว่าถั่วภูอุ่นข้างในจะเป็นเหมือนจะเป็นเส้นเนาะเขาก็จะราดด้วยเหมือนเป็นถั่วเหลืองต้มให้เหนียวเหนียวแล้วก็จะปรุงรสด้วยถั่วกระเทียมเจียวผักชีแล้วก็พริกรสชาติส่วนใหญ่มาจากเครื่องปรุงที่เขาโรยข้างหน้านี่แหละเหมือนกินโจ๊กนะกินโจ๊กที่ใส่เส้นอ่ะมีกลิ่นกระเทียมเจียวมีกลิ่นผักชีมีกลิ่นน้ำมันพริกคิดว่าน่าจะใช่เป็นถั่วเหลืองอันเดียวที่ใช้ทำข้าวแรมฟืนเนี่ยครับต้มจนแบบมันเหนียวเงี้ยอากาศหนาวๆครับกินอันนี้อุ่นๆน่าจะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นได้ดี
0: ข้าวแรมฟืนข้าวแรมฟืนจะมีสีขาวกับสีเหลืองนะครับถ้าเกิดสีขาวเนี่ยทำจากข้าวเจ้าสีเหลืองทำจากถั่วเหลืองครับมีผักดองนะครับผักดองนี่แลคโตเฟอร์เมนต์ดองด้วยแบคทีเรียแลคติกด้วยความเปรี้ยวแน่นอน
2: กิมจิยูนานพอใช้เท้าดองแล้วก็ลากซูดองผักกาดดองมีแบบหวานกับเปรี้ยวมีสองแบบ
0: เป็นวัฒนธรรมร่วมในเขตอุตสาคเนเอเชียที่น่าสนใจครับจนกระทั่งเราเจอกับสิ่งนี้หมูน้ำค้างนี่จุดเริ่มต้นวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ความสนใจในหมูน้ำค้างนี้ครับพาให้เรามาพบกับเจ๋เหมยผู้เชี่ยวชาญด้านหมูน้ำค้างโดยเฉพาะครับ
3: คำว่าตักน้ำค้างน้ำค้างนี่หมายถึง
4: คือมันจะถนอมอาหารอ่ะก็คือเฉพาะหน้าหนาวถ้าปกติเราทำมันจะไม่อร่อยกับเท่าหน้าหนาวนะคะ
3: ครับ
4: ค่ะถ้าสมมติมันต่างอย่างเงี้ยโดนแดดโดนน้ำค้างจะอร่อยกว่าค่ะจะอยู่ได้นานด้วย
0: ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่วิธีการทำหมูน้ำค้างหรือเข้าใจว่าหมูน้ำค้างมันเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างทำให้มันอร่อยขึ้นอยู่ได้นานขึ้นโดยที่ไม่เน่าเสียเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าหมูน้ำค้างเนี่ยภาพรวมแล้วมันคือวัฒนธรรมการหมักดองอาหารตั้งแต่อดีตที่เกิดขึ้นและเห็นเด่นชัดมาจนถึงปัจจุบันก็คือมันคืออาหารจีนยูนนานครับจีนยูนนานนั่นคือจีนตอนใต้ซึ่งคำว่าจีนตอนใต้นั้นพอฟังชื่อคำว่าจีนครับมันดูไกลจากไทยใช่ไหมแต่จีนตอนใต้อ่ะผ่านพม่ากับลาวลงมาถึงภาคเหนือของไทยเนี่ยใช้ระยะทางจริงๆแบบมุดลากเป็นเส้นตรงนะครับไม่ถึง200กิโลเมตรนะครับเราอยู่ใกล้กันมากนะครับแล้วพรมแดนที่เกิดขึ้นอ่ะของการเมืองการปกครองสมัยใหม่อ่ะมันทำให้คนบริเวณเนี้ยที่เมื่อก่อนไม่ได้มีพรมแดนในแนวคิดของรัฐปัจจุบันเนี่ยอยู่แยกจากกันเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติมากเลยที่วัฒนธรรมการกินหรือว่าการหมักดองของคนในพื้นที่อุษาคเนย์ไปจนถึงจีนตอนใต้เนี่ยจะมีความผสมควบรวมกันหมูน้ำค้างคือหนึ่งในนั้นอีกอย่างหนึ่งคนจีนที่นี่ครับคนจีนที่นี่ที่ตอนนี้มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยแหละเขาอยู่กันมานานแล้วอพยพกันมานานแล้วนะครับพ่อแม่ของเจ๊เหมยปู่ย่าตายายเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็จะหอบเอาวัฒนธรรมการกินแบบนี้มาด้วยถ้าเล่าหมูน้ำค้างเร็วๆก็คือหมูที่เอาไปหมักกับเหล้าจีนแล้วแขวนในอากาศหนาวจนหมูมันแห้งลงแล้วพอกินรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นหอมขึ้นแล้วก็จะทำให้มันมีลักษณะ

0: ไม่ได้เหมือนกับหมูสดหรือว่าเบคอนด้วยซ้ำไปมีความเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวมีตอนที่เราจะกินนะฮะเป็นปรุงเป็นเมนูอาหารแล้วจะวิเคราะห์รสชาติให้ฟังแต่ตอนนี้ให้เจ๊เหมยพาไปดูวิธีทำก่อนครับ
1: คือหมูสามชั้นซื้อมาจากตลาดสดๆนะคะ
2: ครับ
1: คือเราจะมาตากแล้วเราจะมาทำหมูน้ำค้าง
2: หมูน้ำค้าง
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: หมูน้ำค้างก็เราใส่เกลือแค่เหล้า2อย่างแล้วก็จะต้มนวด
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้น้องๆเขานวดนะคะใส่เกลือ
2: เกลือก่อนค่ะช้านะครับใส่เกล
1: ือ
2: หมู5โลเกลือขีดหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: แล้วคราวนี้เราก็ใส่เหล้านะคะ
2: ครับ
1: นิดนึงเหล้าในปริมาณแล้วแต่เราชอบเยอะก็ใส่เยอะ
2: เพราะเหล้าเนี่ยคือเรื่องของกลิ่นถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็คราวนี้ถ้าเรานวดเสร็จอ่ะเราก็จะหมักไว้สัก3คืน4คืน4คืนประมาณ4คืนถึงจะเอาออกมาตาก
2: อ๋อ
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ได้ตากเลย
1: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
2: หมักเกลือกับเหล้า 3-4 คืนก่อน
1: แล้วนวดดีๆนวดถึงจะ
2: แล้วระหว่างหมักมันจะมีน้ำออกมาถูกไหม
1: มีค่ะ
2: ครับเพราะเกลือมันจะ
1: ใช่
2: ดูดน้ำเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อเรานวดด้วยก็คือ
1: ใช่ค่ะ
2: ให้เข้า
1: ต้องให้เกลือให้เหล้าเข้าถึงเนื้อถึงตัวเขาขั้นตอนนี้หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปใส่แช่แข็งละแช่เย็น
2: แช่เย็น4 วัน 4 วัน
1: 4 คืน 4 คืนไปเลย
2: ไปเลยครับ
1: บ๊ายบาย
2: บ๊าย
1: บายเสร็จตู้แช่เลยโอเคปิดเรียบร้อย
0: เหตุผลที่หน้าหนาวครับทำหมูน้ำค้างออกมาได้ดีเลยข้อที่1ก็คือลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรียได้ครับเพราะแบคทีเรียเลวเนี่ยมันไม่ได้จะสามารถทนอากาศหนาวได้ขนาดนั้นคือทนได้นิดหน่อยครับต่อมาแมลงวันที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคในช่วงหน้าหนาวเนี่ยของภาคเหนือแทบจะไม่มีนะครับเซฟแล้วอีกหนึ่งถ้าว่ากันตามปฏิกิริยาทางเคมีก็คือเวลาที่แอลกอฮอล์ที่มันอยู่ในเหล้าครับเจอกับกรดที่มันอยู่ในโปรตีนของเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วมันผ่านเวลาไปเวลามันรวมตัวกันมันจะเกิดเป็นกลิ่นใหม่ขึ้นมากลิ่นนี้เราเรียกมันว่าเอสเทอร์มันจะมีความหอมนะครับที่แตกต่างจากกระบวนการหมักที่ไม่ได้มีแอลกอฮอล์ซึ่งการอ้างอิงความหอมเหล่านี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้กินครับบางคนบอกว่าหอมแบบฟลอรัลเลยเหมือนกลิ่นดอกไม้บางคนบอกหอมแบบละมุนออกหวานคือกลิ่นหวานแต่รสเปรี้ยวอันเกิดจากการมีแอลกอฮอล์ไปร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองครับคำว่าหมู5โลเกลือ1ขีดหรือว่าเกลือ100กรัมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ทำอาหารอยู่แล้วชอบทำหมักดองอยู่แล้วสูตรของเจ๊เหมยมันจะไปตรงกับเปอร์เซ็นต์เกลือที่แนะนำในการหมักดองหลากหลายอย่างเลยเราเอา 5,000 กรัมหรือหมู5โลเนี่ยหาร100กรัมคูณ100มันจะเท่ากับปริมาณเกลือ 2% ต่อน้ำหนักวัตถุดิบพอดีครับทั้งในตำราอาหารฝรั่งหรือว่าการทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เกลืออย่างอื่น 2% เนี่ยเป็นปริมาณของเกลือมากพอที่จะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่า hurdle technology หรือว่าสิ่งกีดขวางไม่ให้แบคทีเรียเลวเติบโตได้เป็นอย่างดีแล้วครับและสังเกตว่าการที่เขาเอาเกลือมาโรยให้ทั่วตัวหมูตอนแรกแล้วก็มีการนวดการอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถกดให้เกลือมันซึมเข้าไปถึงเนื้อในเป็นส่วนเดียวไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับมันเป็นเพียงแค่ภายนอกนะสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่ามันจะแบบโอ้โหเป็นหนึ่งเดียวกับเนื้อแต่มันจะเคลือบให้ทั่วนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้เกลือทำหน้าที่ดึงน้ำออกจากผิวของหมูและการที่น้ำมันออกมาเยอะครับแน่นอนแล้วว่าหมูมันต้องแห้งลงใช่ไหมครับแต่มันก็จะเป็นการไปลด water activity ไอตัวปัจจัยที่ทำให้แบคทีเรียไม่ดีเติบโตนั่นเองครับเป็นด่านแรกก่อนนะนี่แค่ hurdle ด่านแรกนะครับและนี่คือความเรียบง่ายของหมูน้ำค้างครับพอออกจากตู้แช่เย็นของเจ๊เหมยแล้วก็เอาไปแขวนต่ออีก10วันถ้าเกิดว่าตอนกลางวันอากาศร้อนแดดแรงขึ้นมาแค่เอาหลบเข้าร่มครับแล้วตอนกลางคืนก็ต้องเอามาแขวนเอาไว้แบบนี้มันก็จะค่อยๆแห้งลงเรื่อยๆพอไม่มีน้ำมาเจือรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นอีกกลิ่นก็จะถูกพัฒนาขึ้นทุกวันครับที่สำคัญพอมันกลายเป็นหมูน้ำค้างแล้วเนี่ยมันเก็บได้นานขึ้นส่วนเรื่องของการทำเมนูต่างๆทดเอาไว้ในใจมีอีกหนึ่งเวอร์ชันของหมูน้ำค้างที่อยากจะเล่าให้ฟังกันครับก็คือเวอร์ชันที่เขาเรียกว่าไส้น้ำค้างหรือว่าไส้พันปีแล้วแต่จะเรียกตัวนี้ก็เป็นทีเด็ดเหมือนกันรูปลักษณ์เหมือนไส้กรอกไหม แต่ว่าไส้กรอกอ่ะเวลาเรากินมันจะเป็นหมูบดหมูสับบางทีมีแป้งบางทีเป็นหมูที่ละเอียดแต่ในเวอร์ชันนี้ครับเป็นหมูที่เป็นหมูชิ้นคือใช้หมู3ชั้นเหมือนกันเลยแต่ว่าหั่นแล้วครับความสนุกและก็แตกต่างจากหมูน้ำค้างเวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็คือเครื่องปรุงส่วนผสมมากมายถาโถมกันเข้ามาวัตถุดิบมีดังนี้ครับมีไส้หมูใช่ไหมมีเนื้อหมูสับสับหยาบอ่ะสับแบบไม่ละเอียดเครื่องปรุงก็จะมีพริกไทยเหล้าจีนเกลือฮวาเจียวผงชูรสอันนี้คือเฉาโกบางคนเรียกชักโกมันคือกระวานดำแห้งครับมีพริกป่นแล้วก็ลูกผักชีขอย้อนกลับไปพูดเรื่องฮวาเจียวซะหน่อยฮวาเจียวชวงเจียแล้วก็มะแขวนครับหน้าตาคล้ายกันหมดเลยมันต่างกันยังไงเคยสงสัยหรือเปล่าไม่เคยเลยครับงั้นข้ามเลยแต่ผมทำใจไม่ได้ครับข้ามไม่ลงผมจะเล่าเอา2ตัวนี้ก่อนครับฮวาเจียวกับชวงเจียเนี่ยเทียบกันทั้งคู่คือพริกเสฉวนครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซีชวนเปเปอร์ฮวาเจียวเนี่ยภาษาจีนเขียนแบบนี้ครับส่วนชวงเจียภาษาจีนเขียนแบบนี้ครับสังเกตว่ามันจะมีคำว่าเจียวเหมือนกันคำนี้แปลตรงๆก็คือเปเปอร์ครับหรือว่าพริกฮวาเจียวเนี่ยก็คือมันแปลว่าดอกไม้ครับฮวาคือพริกเนี้ยมีลักษณะเป็นช่อเป็นดอกตรงตัวส่วนชวงเจียมาจากชวงของเสฉวนนะครับมันคือเมืองซื่อชวนหรือเสฉวนนั่นเองครับเพิ่มเติมก็คือจีนกลางจะอ่านว่าชวนเจียวแต่คนไทยอ่ะคนแต้จิ๋วเราอ่านว่าชวงเจียมันคือสำเนียงนั่นเองครับแล้วบางทีเราเห็นบางทีมันสีเขียวแล้วก็บางทีก็เป็นสีแดงมันต่างกันยังไงจริงๆแล้วแม้นว่ามันจะเป็นพริกเสฉวนเหมือนกันแต่มันก็แบ่งสายพันธุ์ไปอีกครับมันมีตัวที่สุกแล้วเปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นสีแดงมันคือแซนท็อกไซลัมบันจีนัมจะมีกลิ่นหอมเป็นโทนแบบโทนไม้โทนเครื่องเทศเอาไว้ทำเมนูที่เกี่ยวกับต้มหรือตุ๋นหรือตุ๋นยาจีนอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีพันธุ์ที่สุกแล้วยังเป็นสีเขียวอยู่คือเซนท็อกไซลัมอามาทัมครับมันจะมีความเป็นจุดเด่นคือจะหอมไปทางสดชื่นครับแล้วก็มีความชาชัดเจนอันเดียวกับที่ใส่ในหม่าล่าไงแล้วมะแขวนบ้านเราล่ะครับมะแขวนบ้านเราก็เป็นเซนท็อกไซรัมเหมือนกันครับก็คือเซนท็อกไซรัมไมโรแคนทัมคือมันจะมีหอมไปทางแบบกลิ่นของซิตรัสกลิ่นส้มกลิ่นเลมอนมากกว่ามีความชาไม่เท่ากับพริกเสฉวนที่เป็นสีเขียวครับบางที่เราเรียกมะแขวนว่าพริกพานบางที่เราก็เรียกว่าลูกกำจัดนั่นเองครับวิธีทำไส้น้ำค้างครับมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าก็คือเตรียมหมูสับไม่ใช่หมูสับอีกแล้วหมูชิ้นที่สับหยาบเอาไว้ในกระมังแล้วก็เครื่องผสมส่วนผสมทุกอย่างที่กล่าวมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวคนให้เข้ากันแล้วก็ราดลงไปเพื่อคลุกเคล้าเลย
1: โอเคขั้นตอนการทำ
0: มันก็จะมีทั้งความหอมที่เกิดขึ้นจากเครื่องเทศหอมจากเหล้าจีนแอลกอฮอล์มันมีทั้งรสชาติของความเผ็ดอยู่ข้างในก็แน่นอนครับมันคือพริก
1: จะยัดไส้แล้ว
2: ค่ะยัดไส้แล้วนี่แหละคือไส้ที่เสร็จแล้ว
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: พอคลุกเสร็จแล้วก็จะเอาไปกรอกเป็นไส้โดยใช้ไส้หมูเจ๋เหมยก็จะคลี่ไส้หมูออกมาแล้วก็พี่น้องทีมงานก็จะเอาหมูยัดใส่เข้าไปในเครื่องที่จะมีการหมุนมือนะครับแล้วก็จะดันให้ไส้เนี่ยมันออกมาอีกทางนึงไปอยู่ในไส้ของหมูถึงแม้จะมีความคล้ายกับไส้กรอกอีสานคล้ายหม่ำคล้ายกับไส้อั่วเพราะว่ามันมีไส้เหมือนกันเหมือนไส้กรอกแต่ความเป็นหมูชิ้นเนี่ยทำให้รสสัมผัสข้างในน่ะมันแตกต่างและสังเกตเมื่อกี้เขาเอาไม้จิ้มฟันมาจิ้มเพื่อที่จะระบายอากาศเพียงเล็กน้อยครับมันจะไม่ได้ถึงกับไม่มีอากาศนะมีอากาศเข้าไปอยู่แล้ว
1: อันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยเส้นยาวมาก
0: และความแจ๋วเจ๋งเก่งจริงของคนที่คิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ก็คือถ้าเกิดว่าถามถึงคนที่มีความชื่นชอบในเรื่องการหมักดองเป็นพิเศษเขาจะบอกว่านี่เป็นวัตถุดิบหมักดองที่มี Hurdle Technology เยอะมากๆคำว่า Hurdle Technology เนี่ย Hurdle มาจากไม้ขวางเวลาที่เราเห็นกีฬาวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางใช่ไหมเกลืออันนึงเนี่ยก็เหมือนกับ Hurdle 1อันอะแต่ Hurdle ที่เกิดขึ้นนี้มีอย่างน้อยๆ5ชั้นครับมีเกลือเครื่องเทศเหล้าจีนอุณหภูมิต่ำและก็แลคติกเอซิกแบคทีเรียประสานงานกันเหมือนม้าขวางสูงทะยานจนแบคทีเรียเลวต้องตกใจครับเกลือแน่นอนว่าทำหน้าที่ดูดน้ำออกจากแบคทีเรียเลวใช่ไหมออสโมซิสออกมาทำให้น้ำน้อยลงแบคทีเรียเลวตายเครื่องเทศแต่ละอย่าง พริกไทยเนี่ยมีแพปริลคือสารช่วยยับยั้งแบคทีเรียฮวาเจียวก็มีชะโกเนี่ยสารยับยั้งแบคทีเรียแน่นอนลูกผักชี

0: หอมระเหยก็มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ก็ช่วยพริกป่นก็ช่วยครับแล้วอย่างนึงอากาศหนาวเนี่ยมันทำให้ตัวแบคทีเรียดีอ่ะที่มันสร้างกรดแลคติกให้เกิดรสชาติเปรี้ยวในอาหารเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานเยอะมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นการกินหมูน้ำค้างเหล่านี้มันจะเกิดความเปรี้ยวแบบเปรี้ยวละมุนกลิ่นฉุนมันจะไม่เยอะเพราะกลิ่นเครื่องเทศมันกรบถือว่า hurdle technology เยอะจนน่าตื่นเต้นครับผมเป็นแบคทีเรียเลยผมหน้าซีดอ
1: ่
0: ะ
1: ก็คือตอนกลางคืนก็จะมีน้ำค้าง
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แสดงว่าเราแขวนไว้ทั้งวันทั้งคืน
2: ทั้งวันทั้งคืนค่ะถ้าไม่มีฝนนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: กี่วันเราถึงได้เก็บ
2: อันนี้ประมาณ8วันอ่ะจะเผ็ดหน่อยนึงแล้วก็จะหอมอ่ะ
1: ที่จีนยูนานก็มีวิธีการทำแบบเดียวกันไหมฮะ
2: เหมือนกันเหมือนกันหมดเลย
1: อันนี้สูตรคุณหมิงเลยไหม
2: ใช่ค่ะสูตรคุณหมิงละค่ะ
1: แล้วอย่างไอ้ที่เป็นหนังนี่เนี่ยที่
2: อันนี้เป็นเราจะทำแบบว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยทำซุกี้เนี่ยต้องใส่ตัวนี
1: ้ครับ
2: คือเราหนังหมูเนี่ยเราตากแดดก่อนแล้วไปทอด
1: ครับ
2: ทอดแล้วก็ไปแช่น้ำอีกทีนึงแล้วมาหั่นแล้วมาทำอาหาร
1: อ๋อใส่ในซุกี้
2: ใช่ใส่ซุกี้
0: ความสนุกสนานความอร่อยในการเอามากินครับของหมูน้ำค้างเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่ามันจะเป็นโปรตีนที่เป็นเนื้อหมูแบบนี้แต่มันก็ไม่เหมือนกับหนังหรือว่าหนังหมูของภาคใต้ไม่เหมือนกับแหนมไม่เหมือนกับเนื้อเค็มเนื้อทอดที่เราเคยกินเพราะว่ามันจะมีเสน่ห์ในเรื่องของความเปรี้ยวแบบกำลังดีเป็นความเปรี้ยวในแบบที่มันนุ่มละมุนครับแล้วก็มีความหอมเป็นเอกลักษณ์จากเครื่องเทศอย่างที่บอกมาวันนี้ในครัวของเจ๊เหมยก็ทำให้เรากินกันหลากหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นเมนูแรกก็คือผัดคะน้าหมูพันปีมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับทำเหมือนกับผัดคะน้าหมูกรอบทำเหมือนกับผัดคะน้าปลาเค็มทุกผัดคะน้าเครื่องปรุงซีอิ๊วซอสหอยนางรมใดๆก็ได้ครับจะใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่ผงชูรสอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะทำยังไงครับไอความเป็นหมูน้ำค้างเนี่ยมันก็จะโดดเด่นเฉิดฉายขึ้นมาโดยอัตโนมัติจากความเปรี้ยวหอมละมุนอย่างที่บอกไปของมันเพราะฉะนั้นมิติในเมนูเดิมๆที่เป็นหมูผัดคะน้ามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นจากความเปรี้ยวและกลิ่นที่มีตัวอย่างเทียบอิงหรือเทียบเคียงได้น้อยครับหอมในแบบของมันนี่คือเมนูที่1ที่เหมาะกับการกินกับข้าวสวยมากๆผัดคะน้าหมูพันปีถึงแม้จะทำในเวลาแบบไม่ถึง5นาทีก็ตามไม่ต้องทำ1,000 ปีนะครับ

0: อกจากหมูแล้วจริงๆมันมีการนำเนื้อวัวมาทำเป็นเนื้อน้ำค้างด้วยเหมือนกันวิธีการทำก็เหมือนกันเลยครับนี่คือเนื้อน้ำค้างครับวันนี้เขาจะทำเมนูเนื้อน้ำค้างทอดรสชาติมันจะคล้ายกับเนื้อแดดเดียวครับมีความเค็มมีความตากแห้งมีกลิ่นหมักก็จริงแต่ก็จะมีความเปรี้ยวในแบบของการหมักด้วยแลคติกแอซิดแบคทีเรียหรือแบคทีเรียสร้างรสเปรี้ยวนี่แหละนำไปทอดเฉยๆกับพริกสดอันนี้เหมาะกับการกินกับเครื่องดื่มที่หลากหลายครับแต่ก็ต้องขอเน้นย้ำนิดนึงนะครับว่าแม้ว่าผมจะพูดคำว่าเปรี้ยวหลายครั้งแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำกินกันในวันนี้มันมีความเปรี้ยวที่น้อยแบบน้อยมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไส้อั่วพันปีเนี่ยใส่ในอะไรบ้าง
2: ก็คือทอดอย่างเดียวหรือว่าต้มทานเท่านั้นค่ะหรือว่าใส่ออเดอร์เท่านั้นแหละ
0: ไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนครับในครัวเจ๊เหมยนำไปทอดมีความหอมเครื่องเทศความหอมจากมันหมูคือมันที่มันถูกดึงน้ำออกไปแล้วมาเจอกับความร้อนจากน้ำมันทอดอีกทีมันส่งกลิ่นหอมที่สมองเรามันสร้างความพึงใจโดยอัตโนมัติเข้าไปครับจะกินเล่นกินกับข้าวก็ได้เลยตัวนี้ซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่มีหมูน้ำค้างเป็นวัตถุดิบเหมือนกันแม้นจะไม่ได้เป็นวัตถุดิบหลักแต่มันก็นำเสนอความเป็นจีนยูนานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจานนี้เรียกว่าจานหรือเปล่าเรียกว่าหม้อนี้ดีกว่านี่คือสุกี้ยูนานครับเป็นการรองวัตถุดิบเป็นชั้นๆขึ้นไปในหม้อไฟขนาดใหญ่แล้วตรงกลางหม้อไฟเนี่ยมีรูปกติแล้วถ้าเกิดเราไปกินร้านอาหารทะเลหรือร้านอาหารไทยแล้วก็จะนึกถึงหม้อไฟที่มีการใส่แอลกอฮอล์จุดอยู่ด้านล่างใช่ไหมแต่เนี่ยมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ครับมันคือถ่านจริงๆถ่านไม้ครับใส่ลงไปเป็นตัวให้ความร้อนเพื่ออุ่นอยู่ตรงกลางเราจะใส่วัตถุดิบดังนี้ครับเริ่มจากชนิดหนึ่งครับใส่ผักกาดเขียวก่อนผักกาดเขียวนี้หรือที่เรียกว่าผักเจ้าหม่อมใส่รองด้านล่างลงไปแล้วก็ต่อด้วยไก่ดำครับไก่ดำเนี่ยดำตั้งแต่หนังยันกระดูกยันเนื้อเลยนะครับชั้นที่3เราจะใส่เป็นหน่อไม้จีนแห้งครับชั้นที่4ใส่เผือกคาร์โบไฮเดรตเริ่มมาแล้วชั้นที่5ครับอันนี้เป็นหมูชุบแป้งทอดอ่ะแล้วก็ต่อด้วยฟองเต้าหู้ครับนี่ความเป็นจีนนะมีเต้าหู้ใส่หมูสับเข้าไปและก็ไฮไลท์ครับหมูน้ำค้างจบที่ชั้นที่9ไข่ม้วน9ชั้นนี่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีอายุหน่อยต้องตีเป็นความมงคลนะเลข9นะครับแล้วก็ราดน้ำซุปของเขาไปรอต้มรอให้เดือดตอนที่เขาจะเอาไปให้เรากินเนี่ยก็จะใส่ถ่านอย่างที่บอกลงไปด้วยรสชาติทั้งหมดครับออกไปทางโทนเค็มกลมกล่อมครับหอมเครื่องเทศแทบไม่ได้ปรุงนะมันเป็นรสชาติจากวัตถุดิบล้วนๆครับแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่กินโดนในส่วนของหมูน้ำค้างก็จะมีความเปรี้ยวอ่อนๆเปรี้ยวน้อยๆหอมๆตีขึ้นมานี่คือสุกี้ยูนานที่บ้านเจ๊เหมยก่อนเราจะกลับบ้านครับคืนนึงครับเราเดินทางลงมาจากอำเภอฝางลงมานอนที่ตัวเมืองเชียงใหม่ครับแล้วก็เช้าวันถัดมาได้มีโอกาสแวะกินข้าวที่ตลาดแห่งนี้ด้วยความไม่บังเอิญครับเพราะว่าเราเนี่ยหาข้อมูลมาก่อนแล้วว่ากลางเมืองเชียงใหม่มีตลาดเช้าที่เรียกกันว่ากาดห้อซึ่งเป็นกาดห้อหรือว่าตลาดของชุมชนชาวจีนในเวอร์ชั่นที่ขยับมานิดนึงครับย้ายโลเคชั่นจากหลายปีก่อนแต่ว่ายังอยู่ในบริเวณมัสยิดบ้านห้ออยู่ที่เชียงใหม่อีกหนึ่งเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้คือจะมีโซนพร้อมรับประทานอาหารเช้าครับที่มีทั้งอาหารไทยมีอาหารจีนอาหารไทยใหญ่อาหารของพี่น้องเมียนมาอันหลากหลายให้เลือกกินครับ
3: อร่อย
0: พอเดินทะลุมาอีกโซนหนึ่งใครก็ตามที่คุณจะเป็นคนทั่วไปแบบพวกผมคุณจะเป็นเชฟคุณจะชื่นชอบในการทำอาหารคุณชื่นชอบเรื่องของหมักดองบริเวณนี้ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยวัตถุดิบหมักดองที่ต้องทำให้คุณรู้สึกสนใจแน่นอนครับอันนี้ก็เลยเต้าหู้ขนงี้นี่เป็นราบนเต้าหู้สีขาวสวยที่กินได้ครับมีถั่วเน่านี่ถั่วเน่านี่คือวัตถุดิบหลักในการสร้างความอูมามิของแดนเหนือเลยนี่ของดีไม่ควรพลาดครับอย่างหมูน้ำค้างที่เราไปถ่ายทำกันมาโอ้โหวางกันหลากหลายร้านครับน่าจะได้รับความนิยมอยู่พอตัวสำหรับคนที่กินหรือรู้จักมันกันแล้วเนี่ยตรงนี้แหล่งเลยมีวางขายหลากหลายแบบทั้งแขวนทั้งวางเรียงทั้งแพ็คซิลเป็นอย่างดีนี่อันแพ็คซิลนี้ขึ้นเครื่องได้สบายผมจัดไป3แท่งอ่ะคนเดียวแล้วก็คนพบว่าสูตรในการหมักของแต่ละร้านเนี่ยใช้เครื่องสมุนไพรที่แตกต่างกันออกไปครับดูมีแพะขายทั้งตัวเลยครับนี่อยากกินข้าวหมกแพะเลยมีผักดองเรียกได้ว่า นานาผักเท่าที่คุณจะนึกได้ผักเหล่านี้ภาษาจีนก็คือส่วนไช่ส่วนแปลว่าเปรี้ยวครับไช่ก็คือผักหรือว่าแปลว่าอาหารก็ได้ตรงตัวไหมผักดองเปรี้ยวไงมีผักกาดเขียวปลีมีรากชูมีหัวไชเท้าผักชีช้างกะหล่ำดองมากมายครับแต่ใจผมอ่ะมันเป็นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้ครับถั่วเน่าทำไมเรายังไม่ทำตอนถั่วเน่าสักทีฮะเอาล่ะทดเว้นในใจเดี๋ยวเจอกันฝากติดตามเลยท้ายที่สุดนี้ครับวันนี้ขอบคุณเจ๊เหมยแห่งบ้านยางครับเปิดบ้านต้อนรับเราถ่ายทอดวัฒนธรรมการกินอาหารหมักดองให้เราแบบเต็มใจไม่มีกั๊กไม่มีเคอะเขินระหว่างว่าหมูน้ำค้างจะสร้างความสนอกสนใจให้กับคนดูครับได้เปิดใจให้กับของหมักดองของดีของแดนดินถิ่นประเทศไทยนี้ให้มากขึ้นครับแล้วพบกันใหม่กับแดนกินดองวันนี้สวัสดีครับ

0: ตามคอมเมนต์กับกุ้งจอมวัตถุดิบกุ้งน้ำจืดหมักดองจากบุรีรัมย์ที่หลายคนขอกันเข้ามาครับมาแพ็คคู่เลยพร้อมกับเรื่องราวของเคยฉลูจังหวัดสตูลติดตามได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingmit Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingmitrun2026
2: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการสั่งอาหารแต่พอดีและรับประทานให้หมดเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดขยะจากเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอาหารเหลือทิ้งไม่เพียงเป็นการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตแต่ยังสร้างปัญหาขยะ wow. และก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนครับ
3: ถ้าคุณคือสายเนื้อผมว่าจานเนี้ยน่าจะโดนใจสุดๆครับ
4: วากิวสติปลอยครับ
5: แล้วเป็นความสุขระดับไหนดีคะ
4: มีเดียมแรร์ครับ
5: ได้ค่ะ

0: โอ้โหมาแล้วน่ากินมากนี่ฮะลองดูครับความชมพูแล้วมีไขมันแทรกแบบนี้นี่คือละลายบนลิ้นได้เลยครับเนี่ยคุณผู้ชมเป็นสายเนื้อเหมือนกันไหมครับไม่ไหวแล้ว
1: ถ้าชอบ10ให้8อ่ะ
2: ส่วนใหญ่เมนูเนื้อที่ชอบกินนะเป็นเมนู
1: เป็นเนื้อติดมันอ่ะกินแล้วมันมีความหนึบๆอ่ะมันกลมกล่อม
3: จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อพวกข้าวซอยเนื้ออะไรครับมันมีรสชาติเฉพาะตัวของมันที่แบบอร่อยครับ
4: ปกติจะทานแต่เนื้อตุ๋นครับมันมีความนุ่มๆแล้วก็เวลาเรากินแบบไม่ต้องใช้แรงเคี้ยวมากเหมือนเนื้ออย่างอื่นนะคะ
0: คุณผู้ชมรู้กันไหมครับว่าทุกวันนี้มีประชากรน้องวัวอยู่ทั่วโลกเนี่ยมากกว่า1,000 ล้านตัวสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตและบริโภคเนื้อวัวรายใหญ่ของโลกส่วนในบ้านเราฮะตลาดเนื้อวัวยังมีขนาดเล็กมีจำนวนวัวมารวมกันทั้งหมดแค่10 ล้านตัวเท่านั้นและเลี้ยงโดยเกษตรกรรายย่อยปล่อยให้กินหญ้าตามทุ่งเป็นส่วนใหญ่มีแค่บางส่วนที่เลี้ยงในระบบฟาร์มที่เป็นวัวขุนด้วยอาหารอย่างดีซึ่งทิศทางการบริโภคเนื้อสัตว์ของประชากรโลกเนี่ยก็ยังมีการขยายตัวขึ้นทุกปีและคาดการว่าใน9 ปีข้างหน้าจะมีปริมาณการกินเนื้อวัวมากถึง106 ล้านตัน

0: ุ่มเด้งสู้ฟันหอมกลิ่นไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อเข้มข้นกลมกล่อมฮะนั่นเสียงอะไรอ่ะกลิ่นนี้มันช่างขมคอซะเหลือเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยทั้งเรือทั้งตดออกสื่อไม่อายฟ้าดินเลยเหรอขมคอโอ้โหกลิ่นยังไม่ทันจางเลยนั่นมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วทุก EP โลกร้อนโอ้มาอีกแล้วอายุหอมกระหน่ำมาเลยโอ้โหเปียกเอ้าน้ำท่วมมาอีกแล้วโอ้โหภัยพิบัติมารุมมาตุ้มแบบฟูลออปชั่นแบบนี้อย่าบอกนะฮะว่าเป็นเพราะน้องวัวเรินและตดมันเป็นไปได้ยังไงสเต็กเนื้อสุดอร่อยของหลายๆคนเนี่ยมันทำให้โลกร้อนรุ่มปั่นป่วนได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
1: บางคนขำนะครับได้ฟังข้อมูลว่าเฮ้ยวัวเรอวัวตดทำให้โลกร้อนมันเอฟเฟกต์ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ก็ขนาดนั้นแหละครับ
0: แล้วเราจะมีทางออกของการบริโภคเนื้อวัวในเวอร์ชั่นให้โลกดีขึ้นได้บ้างไหมจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมไปสำรวจกันในตอนสเต็กเนื้อโลกไม่เกรียม

0: เนื้ออวดนี่เรียกว่าเป็นพระเอกเพราะว่าเขาเนี่ยส่งผลต่อการเกิดการเดินกระจกมากที่สุดการได้โปรตีนมาจากเนื้อวัวเนี่ยนะครับมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าโปรตีนที่มาจากพืชโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยนะครับเช่นพืชตระกูลถั่วนี่นะคร
1: ับ
0: ประมาณ100เท่าตั้งแต่การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะ
1: ครับ
0: การปลูกพืชที่จะมาเลี้ยงวัวขั้นที่2ก็คือการใช้พื้นที่เลี้ยงเขานะครับเพราะเขาต้องการใช้พื้นที่มากพอสมควรนะครับบางทีก็ต้องเกิดการถางป่าทำอะไรขั้นที่3ก็คือกระบวนการเลี้ยงเขาเองเขาใช้น้ำเยอะเช่นเดียวกันเช่นสเต็ก1ชิ้นเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยต้องใช้น้ำประมาณ600ลิตรเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ทรัพยากรมหาศาล
2: ก็ต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงนะครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมเองลดการกินเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อวัวเนี่ยนะฮะลงไปเยอะมากๆเรียกว่าตัดใจกันเลยทีเดียวนะครับเหตุผลก็เพราะได้รู้มาว่าเนื้อสัตว์ชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อโลกโดยเฉพาะโลกร้อนเนี่ยค่อนข้างมากเพราะในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์สร้างระบบปศุสัตว์ขนาดใหญ่เพื่อผลิตเนื้อสัตว์มากขึ้นกว่าเดิมถึง6เท่าจานสเต็กเนื้อของเราเนี่ยฮะกำลังสะท้อนให้เห็นระบบห่วงโซ่ของการผลิตเนื้อสัตว์แบบอุตสาหกรรมเริ่มจากการถางป่าจำนวนมากเพื่อแลกกับพื้นที่เลี้ยงสัตว์ต้นไม้ที่ถูกตัดก็เท่ากับการสูญเสียแหล่งออกซิเจนของโลกลดลงเรื่อยๆอีกทั้งยังต้องสร้างพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เช่นถั่วเหลืองข้าวโพดมันสำปะหลังซึ่งพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากเช่นกันกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์รวมถึงเนื้อวัวมาทำอาหารสร้างโปรตีนให้กับร่างกายของมนุษย์นั่นเอง
0: อย่างที่บอกนะฮะจะได้โปรตีนจากวัวมาสู่คนเนี่ย
1: ครับ
0: เปรียบเทียบกับได้โปรตีนจากพืชมาสู่คนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ห่างกันประมาณ33เท่านั่นก็หมายความว่าเราต้องใช้พื้นที่บนโลกใบนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับทรัพยากรบนโลกใบนี้เพิ่มขึ้นอีกนะ
1: ครับ
0: โดยเฉลี่ยก็คือ33เท่าเพื่อที่จะได้โปรตีนที่เท่ากันนะครับเทียบระหว่างพืชตระกูลถั่วกับวัว
1: ครับ
2: และที่สำคัญนะครับน้องวัวเนี่ยยังเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีระบบย่อยอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆอีกด้วย
3: ในส่วนของวัวซึ่งเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งมีสี่กระเพาะมันจะมีการหมักย่อยโดยเฉพาะกระเพาะส่วนหน้าที่เราเรียกว่ากระเพาะหมักหรือกระเพาะรูเมนเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์กลุ่มที่สามารถใช้ประโยชน์จากโปรดักต์ที่จุลินทรีย์ทั่วไปที่ย่อยอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนหรือแม้กระทั่งฟอร์มิกแอซิดเนี่ยมาเปลี่ยนไปเป็นแก๊สมีเทนในกระเพาะรูเมนของวัวแล้วก็จะทำการเลอออกมาทางปากเนี่ยเยอะมากนอกจากนั้นแล้วเศษอาหารที่เหลือจากการหมักย่อยที่กระเพาะส่วนหน้านี้มันก็จะไปที่ทางเดินอาหารส่วนท้ายก็คือที่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ที่ลำไส้ใหญ่เองก็จะมีจุลินทรีย์กลุ่มคล้ายกันก็คือกลุ่มที่เจริญเติบโตได้ในสภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็จะมีตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือพวกผลิตแก๊สมีเทนก็คือเมทานอลเจนถ้าคิดสัดส่วนแล้วก็คือจะออกมาทางปากนี่ประมาณ 95% ออกมาทวารหนักประมาณแค่ 5% สำหรับในวัวนะครับวันหนึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่าถ้าเป็นวัวที่โตเต็มที่แล้วประมาณ500ถึง600ลิตรต่อตัวต่อวัน
2: ก๊าซเรือนกระจกเป็นกลุ่มก๊าซในชั้นบรรยากาศของโลกที่มีคุณสมบัติดูดซับและแผ่รังสีความร้อนที่สะท้อนกลับมายังผิวโลกครับถ้ามีปริมาณก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้มากขึ้นก็จะมีพลังงานความร้อนสะสมบนผิวโลกและทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นนั่นเองและมีเทนก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของก๊าซเรือนกระจกหลายประเภทนะครับที่ถูกปล่อยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเป็นอันดับ2รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกพูดถึงกันบ่อยๆนั่นแหละโดยอุตสาหกรรมปศุสัตว์เนี่ยมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซมีเทนมากเป็นอันดับต้นๆและวัวก็เป็นสัตว์ที่มีการปล่อยมีเทนออกมาเยอะที่สุดยิ่งถ้าเรานำวัวทั่วโลกเนี่ยมารวมกันเป็นประเทศวัวเนี่ยนะฮะก็จะมีการปล่อยก๊าซมีเทนออกมามากเป็นอันดับ3รองจากแค่ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครับเนี่ยซึ่งก๊าซมีเทนเนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัติในการกักเก็บความร้อนได้สูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง84เท่าแต่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่เกิน20ปีซึ่งเมื่อเทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะอยู่ได้ถึง100ปีมีเทนอาจจะอายุสั้นแต่ความร้อนก็สูงจึงเป็นก๊าซที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนมากเลยทีเดียวล่ะครับ
4: อุณหภูมิของโลกเราเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นนะอยู่ตอนนี้เนี่ยครับผมมันอยู่ในสถานการณ์แบบไหนบ้างครับ
0: ก็มันอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตแล้วนะครับเพราะว่าตามความตกลงปารีสที่ตกลงกันภายใต้กรอบของสหประชาชาติเนี่ยนะครับตกลงกันว่าต้องทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส
4: ครับ
0: จากยุคก่อนไปรถอุตสาหกรรมก็คือซึ่งอันนี้มันจะเกิดวิกฤตละณทุกวันนี้เรามันมีบางจุด ที่มันสูงเกินแล้วล่ะ
4: ครับผม
0: แล้วณขณะนี้เนี่ยเราก็สูงค่าเฉลี่ยนะครับสูงกว่าที่เคยมีการจดบันทึกประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับเราไม่เคยร้อนกันขนาดนี้มาก
3: ่
0: อน
3: แน่นอนครับก็คือปัญหาว่าโรคร้อนพวกนี้มันเข้ามาที่ตัวเราเกือบทุกวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศร้อนแบบผิดปกติในช่วงหนาวก็หนาวแบบผิดปกติในหลายประเทศหรือในช่วงหน้าฝนเราก็คงเห็นอยู่แล้วว่าฝนมันก็ตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็ตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาอันนี้คือเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเจอแบบหนักๆครับ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเลี้ยงวัวในทุกวันนี้ส่งผลให้โลกเกรียมขึ้นครับแล้วเรามีทางเลือกอื่นอีกไหมนะครับที่ทำให้การกินเนื้อของเราเนี่ยช่วยบรรเทาอุณหภูมิของโลกไม่ให้มันร้อนมากไปกว่านี้ครับผมวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาถึงจังหวัดน่านเลยนะครับเพราะว่ามีนัดกับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่เขามีทางออกแล้วครับที่จะทำให้น้องวัวเนี่ยเรือน้อยตดก็ไม่บ่อยและเราจะได้เนื้อวัวโลคาร์บอนด้วยครับซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดีขึ้นให้กับโลกของเราครับติ๊กสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ได้ยินว่าอาจารย์มีสูตรเด็ดในการที่จะช่วยให้น้องวัวเนี่ยปล่อยก๊าซมีเทนน้อยลง
1: ใช่
2: ช่วยลดโลกร้อน
1: ใช่ค่ะ
2: สิ่งนั้นมันคืออะไรครับอาจารย์ครับ
1: ก็มันเป็นความลับของธรรมชาตินะคะก็คือตัวโกโก้งานวิจัยของเรามันเริ่มต้นจากว่าคำถามของพี่น้องเกษตรกรว่าเขาปลูกแล้วอ่ะเขาจะขายที่ไหนขายยังไงเราไปเจอว่าโกโก้ตกเกรดแล้วว่าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยช่วงแล้งช่วงร้อนโดยเฉพาะเนี่ยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่มกราคมพฤศจิกายนเนี่ยไปมันเลยมีผลทำให้คุณภาพโกโก้ที่ได้เนี่ยเราจะเอาไปใช้หมักไม่ได้แปลว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งนึงเนี่ยเกษตรกรใช้ได้แค่ไม่ถึง 10% นอกนั้นต้องทิ้งเราไปพบว่าแหล่งแปรรูปจากผลสดไปเป็นเมล็ดเนี่ยใหญ่ๆอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดในเครือข่ายเป็นพี่น้องเกษตรกรที่เราทำงานด้วยเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าก็ถามคำถามว่าเราเปลือกหรืออะไรเงี้ยในแต่ละครั้งเพราะว่าเขาเป็นเจ้าใหญ่ในการผลิตเมล็ดก็พบว่าอาจารย์สับๆแล้วให้วัวกินเลยแล้วก็วัวกินได้เหร
2: อวัวกินโกโก้ได้เหรอ
1: ใช่กินได้ไม่ตายหมายถึงว่าพอสับๆแล้วมันก็เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มตามหาผลงานทางวิชาการถึงว่าในบทความวิจัยต่างๆมีคนเคยทดสอบเอาผลโกโก้ค่ะไปเป็น animal feeding ก็คือเอาไปเลี้ยงสัตว์แล้วนอกเหนือสัตว์ไม่ตายเนี่ยมันมีสารสำคัญกลุ่มไหนช่วยอะไรได้บ้าง
5: ซึ่งโดยปกติตามธรรมชาตินะครับวัวเนี่ยไม่ว่ากินอาหารชนิดไหนก็ตามแต่ธรรมชาติเขาต้องผลิตตัวนี้ออกมาแต่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดอินทรีย์ตัวนึงเรียกว่า methanogenic bacteria ซึ่งตัวนี้นะครับไอ้เจ้าโกโก้เรามีความพิเศษที่จะไปทำลายมันพอเราเจอสิ่งเหล่านี้ปุ๊บนะครับตัวที่เป็นแทนนินเนี่ยครับเวลาที่เขาเข้าไปในกระเพาะลูเมนเนี่ยเขาจะแตกตัวเป็นกรดแทนนินซึ่งเขาจะไปบล็อกการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งเรียกว่าเอนไซม์เอ็มรีดักเตสนะซึ่งเป็นเอนไซม์ที่กระตุ้นกระบวนการจับตัวกันระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์กับไฮโดรเจนให้เกิดเป็นมีเทนซึ่งเมื่อตัวนี้ลดลงนะครับเมื่อเอนไซม์ตัวที่ทำงานลดลงปริมาณแก๊สมีเทนก็ลดลงประมาณ 40-60% เลยทีเดียว
2: และทุกวันนี้ฮะที่นี่ก็ได้พัฒนาผลโกโก้ตกเกรดในรูปแบบก้อนแร่ธาตุโดยนำโกโก้ผสมกับแร่ธาตุที่จำเป็นต่อน้องวัวนะฮะและก็มีแบบผงโรยหน้าผสมในอาหารข้นให้น้องวัวนั่นเองครับและก็มีการประเมินว่าหากเกษตรกรนำอาหารเนี้ยไปใช้ในการเลี้ยงวัว 100,000 ตัวจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 140,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
6: กินกันใหญ่อร่อยใช่ไหมลูกเนี่ยฮะพอคุณพ่อเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขามาให้อาหารนะครับแล้วก็มื้อนี้จะมีการท็อปปิ้งมีการโรยอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของโกโก้เข้าไปด้วยนะครับซึ่งนี่แหละฮะเป็นสูตรเด็ดที่ทำให้น้องวัวเนี่ยมีการเรือหรือว่าตดน้อยลงครับผมกินกันอย่างอร่อยมากเลยดูสิเจริญอาหารมากฟาร์มของคุณพ่อมีการใช้อาหารที่มีส่วนผสมของโกโก้ด้วย
7: ครับ
6: ใช้กันมานานยังครับพ่อ
7: น่าจะกว่าปีแล้วนะ
6: ปีกว่าได้เห็นความแตกต่างไ
7: หมวัวชุดแรกที่จับไปนี่ดูลักษณะภายนอกเลยนะ
6: ครับ
7: มันก็อ้วนดีครับไม่หลังสุดนี้ก็ปริมาณไขมันแทรกในเนื้อก็ดีขึ้นจากเกรด1เกรด2ขึ้นไปเป็นเกรด4แต่แล้วก็เลี้ยงนานขึ้น
6: คือถ้าเป็นระดับเนื้อเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยก็คือก็จะมี A B C แล้วก็มี1 2 3 4 5อย่างงี้

0: ครับที่พ่อได้เกรด4ก็คือเป็นระดับสูงเลยเป็นระดับที่น่าจะได้ราคาแหละใช่มั้ย
1: ครับมีอยู่2ตัวเนี่ยนะเลี้ยงมาพร้อมกัน
0: ครับ
1: ใกล้เคียงกันอยู่ติดกันเลย
0: ถ้าวัวเลี้ยงมาพร้อมกันเลย
1: น้ำหนัก
0: ใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกัน
0: ครับ
1: ต่างกันเกือบ 30,000
0: ถ้าตัว1เกรด1กับตัว1เกรด4
1: ครับ
0: ราคาเกรด4ต่างกันถึง 30,000 เลย
1: ครับ
2: เป้าหมายเดียวกันก็คือทำไงให้น้องวัวลดเขาเรียกลดโทษลดความเป็นจำเลยของสังคมเขาปล่อยแก๊สเรือนกระจกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นเราก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้หาจะสเกลได้
0: ครับดูเหมือนความลับธรรมชาติที่เราบังเอิญค้นพบนี้จะไปปลดล็อกอะไรหลายๆเรื่องและเป็นโอกาสด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้ผลิตภัณฑ์จากวัวที่เป็นวัวลดโลกร้อนนะครับไม่ใช่แค่การให้อาหารเสริมที่ทำให้น้องวัวเนี่ยปล่อยก๊าซมีเทนออกมาน้อยลงเท่านั้นนะครับยังมีวิธีการเลี้ยงวัวแบบที่เขาใช้การจัดการพื้นที่แล้วก็การปลูกพืชอาหารวัวเนี่ยที่ปลอดภัยทั้งต่อสุขภาพวัวแล้วก็ดีต่อโลกด้วยนะครับผมที่นี่เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นฟาร์มวัวอินทรีย์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นคอกวัวกว้างมากเลยนะฮะดูรอบๆนี่เป็นทุ่งหญ้าเต็มไปหมดเลยแต่วัวอยู่ไหนก่อนวัวอยู่ไหนอยู่นู่นโอ้โหที่ทั้งกว้างทั้งขวางมารวมตัวกันอยู่ตรงนี
3: ้มองจ้องมอง
0: มาว่าอันนี้พันธุ์อะไรสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่เพิ่งให้อาหารเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับก็คือปกติวัวอินทรีย์นี่เขาจะกินหญ้าในแปลงเป็นหลักอยู่แล้วแต่ช่วงหน้าแล้งจะเห็นว่าหญ้าไม่ค่อยมีเราก็ต้องมีการเอาหญ้ามาเสริมซึ่งเป็นหญ้าอินทรีย์ด้วยนะครับ
0: อ๋อเป็นหญ้าอินทรีย์ด้วยการเลี้ยงวัวแบบอินทรีย์เอาเริ่มจากภาพรวมก่อนผมเห็นพื้นที่ตรงนี้กว้างใหญ่มากกว้างแค่ไหนที่ใช้สำหรับการเลี้ยงวัวและตรงนี้มีวัวกี่ตัวครับ
4: ก็คือพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์เรามีทั้งหมดอยู่ประมาณ95ไร
0: ่โอ้
4: ใช่ครับซึ่ง95ไร่จะแบ่งออกเป็น4โซนหลักๆ
0: ครับ
4: โซนแรกที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นโซนที่ใช้ในการเลี้ยงวัวผมใช้คำว่าวัวก่อนขุดมาแล้วกัน
0: ครับ
4: ซึ่งวัวที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเป็นวัวพันกระแพงแสนแล้วก็วัวลูกผสมวากิวกระแพงแสนดังนั้นเราต้องมาแต่เด็กๆแล้วก็มาเลี้ยงระบบอินทรีย์เนี่ยในนี้มีทั้งหมดอยู่ประมาณสัก25ตัวโซนที่2คือโซนวัวขุนที่พูดถึง
0: ครับผม
4: เรามีพื้นที่ประมาณ10ไร่ที่เป็นแปลงแทะเล็ม
0: ครับผม
4: แล้วก็มีวัวขุนอยู่นั้นประมาณสักไม่เกิน6ตัวมีการเสริมอาหารข้นด้วยซ
0: ึ่
4: งเสริมอาหารข้นต้องเป็นอาหารอินทรีย์ด้วย
0: ครับผม
4: ด้านหลังนี่ก็จะเป็นประมาณ5ไร่นี่เป็นส่วนที่เป็นบ่อน้ําแล้วก็อีกโซนนึงก็คือโซนที่เราปลูกกระถินกระถินนี้ก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีน
0: ครับ
4: มีโปรตีนสูงด้วยก็คือเราจะเอายอดเอาใบมาสับแล้วก็ตากแห้งผสมในอาหารข้นด้วยแล้วก็ส่วนที่มันเหลือเราก็ให้วัวกินด้วยปล่อยวัวแท้เล็มด้วยนั่นก็คืออันนี้ก็คือเป็นอีกประมาณเกือบ5ไร
0: ่ครับผม
4: แล้วเรานี่ก็คือเรามีแปลงหญ้าอินทรีย์ด้วยเกือบ20ไร่ที่ปลูกเนเปียอีกฝั่งนึงเพื่อที่จะเอามาให้เขากินในช่วงที่มันขาดแคลน
0: การเลี้ยงวัวแบบวัวอินทรีย์แบบนี้แตกต่างจากแบบอื่นๆยังไงบ้างครับอาจารย
4: ์แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเอาประเด็นแรกก่อนที่ชาวบ้านที่เขาเลี้ยงแบบเอาไปปลูกหรือว่าเอาไปปล่อยในทุ่งนาอะไรพวกนี้ลักษณะแบบนั้นก็คือการปนเปื้อนของสารเคมีไม่มีใครบอกได้ว่าบริเวณนั้นมีอาหารที่ปลอดภัยไหมอินทรีย์ก็คือต้องมีการรับรองพื้นที่ก่อนดับแรก
0: ครับผม
4: พื้นที่นี้ต้องไม่มีการใช้สารเคมีมาเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีติดต่อกันความแตกต่างการที่2ก็คือในเรื่องของอย่างที่บอกมาตรฐานอินทรีย์เนี่ยอย่างเห็นฟาร์มนี้จะเห็นว่าเราจะมีการแบ่งโซนกันชัดเจนและที่สำคัญก็คือเราต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีไม่ว่าจะเป็นทางน้ำแต่ที่บอกเมื่อกี้ต้องมีบ่อน้ำก
0: ่
4: อนที่จะลงแปลงยาและที่สำคัญก็คืออินทรีย์หรือว่าสารเคมีที่จะเข้ามาทางอากาศก็ต้องมีการป้องกันด้วยเราจะมีบัฟเฟอร์โซนอ
0: ากาศก็ต้องกันด้วย
4: ใช่ครับก็คือมีแนวต้นไม้ตลอดรอบฟาร์มเลยครับคอยป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้ามาในฟาร์มประการที่3ที่มันแตกต่างจากการขุนวัวปกติที่เขาขุนในคอกเราเลี้ยงอินทรีย์นี่สิ่งนึงที่สำคัญมากๆก็คือต้องคำนึงถึง animal welfare ของเขาหรือว่าสวัสดิภาพที่ดีของวัว
0: ครับ
4: อะไรบ้างล่ะประการแรกก็คือวัวโดยธรรมชาติของเขาเป็นสัตว์ที่กินหญ้าดังนั้นเขาต้องได้กินหญ้า ตามพฤติกรรมตามธรรมชาติเขาจะได้แทะเล็มและได้เดินออกกำลังกายเขาจะแข็งแรงวัวอินทรีย์ก็เหมือนกันอันนี้คือข้อดีของเขา

0: สุขภาพแข็งแรงและการเราก็ไม่ต้องพึ่งพาพวกยา
1: ถูกต้องครับเราไม่ได้ใช้ยาเลยความหนาแน่นเราไม่เลี้ยงหนาแน่น
0: ครับ
1: ถ้าคำนวณคร่าวๆพื้นที่บริเวณนี้เราเลี้ยงวัวประมาณ1ตัวใช้พื้นที่มันเกือบ 2-3 ไร่

0: เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พาไปดูในพื้นที่เลี้ยงของวัวรุ่นก่อนขุนไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้เราจะมาดูวัวขุนกันบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวจะมาดูอาหารก่อนใช่ไหมคร
1: ับวัวขุนสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีอาหารข้น
0: ต้องมีอาหารข้นเพิ่มเข้ามา
1: ถูกต้องและต้องเป็นอาหารข้นอินทรีย์ด้วยนะครับเราก็จะมีกระถินซึ่งปลูกเองที่เป็นกระถินอินทรีย์แล้วก็จะมีเกลือกากเหลืองอินทรีย์แล้วก็จะมีกากน้ำตาลแล้วก็มีรำอินทรีย์ซึ่งข้อดีของรำก็คือมันเป็นวัตถุดิบที่ยังไม่ได้สกัดน้ำมันออกมันจะมีน้ำมันอยู่สูงในนั้นซึ่งน้ำมันตัวนี้โดยทฤษฎีก็คือโดยงานวิจัยที่ผ่านมาที่เราทำอยู่ก็คือมันจะช่วยเรื่องการลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนได้ด้วย
0: อ
1: ันนี้ก็คือตัวหนึ่งที่เรามาใช้เพื่อเป็นตัวลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนจากกระเพาะรูเมนหรือว่าจากกระเพาะหมักของวัว
0: ก็คือไปช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ในท้อง
1: ถูกต้องครับ

0: ทีนี้วัวอินทรีย์มันเชื่อมโยงไปเรื่องของการลดโลกร้อนยังไงได้บ้างครับอาจารย
1: ์ประเด็นแรกก็คือเราเลี้ยงแบบนี้เราเลี้ยงไม่หนาแน่นการเลี้ยงไม่หนาแน่นแน่นอนครับขี้วัวที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ในแปลงอินทรีย
0: ์ครับ
1: พืชก็เอาขี้วัวพวกนี้ไปเป็นปุ๋ยของเขาแล้วก็เจริญเติบโตเขาก็ได้สารอาหารจากพืชที่มันโตขึ้นมา
0: อัน
1: นี้คือประเด็นแรกก็คือดินมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวสัตว์เขาก็มีความปลอดภัย
0: ครับ
1: และที่สำคัญก็คือสิ่งแวดล้อมต้องมีความปลอดภัยด้วยหรือว่าไม่มีการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของน้ำเสียไม่มีเลยในการจัดการแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือไม่มีการใช้น้ำล้างคอกไม่มีอะไรพวกนี้โอกาสเกิดน้ำเสียแทบไม่มีเลยประเด็นที่สามก็คือในเรื่องของอากาศปกติวัวทั่วไปเนี่ยถ้าเลี้ยงในคอกอย่างนั้นเนี่ยนี้มันจะมีการปลดปล่อยแก๊สตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อภาวะโลกร้อนก็คือแก๊สมีเทนแต่การเลี้ยงแบบนี้อย่างที่บอกก็คือมันจะมีข้อดีคือเราไม่ได้เลี้ยงหนาแน่นมันจะมีพวกธรรมชาติก็คือมีหญ้าม ีต้นไม้อย่างที่เห็นมีกระถินพวกนี
0: ้
1: เป็นตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศลงมาแล้วก็มาสังเคราะห์เป็นสารอาหารก็คือมาเป็นหญ้ามาเป็นกระถินให้วัวกินนี่เป็นการดูดซับคาร์บอนโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนในภาพรวมลงได้
0: ครับผม

0: เซตออกมาแล้วครับโอ้โหเนื้อวัวอินทรีย์นะครับนี่อาจารย์ทำมาเป็นสเต็กให้เราได้ชิมกันเลยนะครับ
1: เนื้อวัวอินทรีย์จุดเด่นที่สำคัญมากๆก็คือปริมาณโปรตีนก็คือไขมันจะน้อยอยู่ในนั้นซึ่งตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับผู้บริโภคที่ไม่ต้องการไขมันอย่างเช่นผู้สูงอายุทุกวันนี้มีความกังวลในเรื่องของการที่จะได้รับไขมันแล้วกลัวปัญหาเรื่องโรคตามมาเยอะแยะเลยเนื้อวัวอินทรีย์จะตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ
0: เป็นเนื้อไขมันต่ำ
1: ไขมันต่ำแล้วก็ไขมันที่ต่ำในนั้นก็จะเป็นไขมันที่มีประโยชน์ด้วย อย่างเช่นสัดส่วนของโอเมก้า3ต่อโอเมก้า6เนี่ยเป็นสัดส่วนที่ดีมากๆต่อผู้บริโภค
0: นี่แหละฮะก็เป็นวิธีการผลิตเนื้อวัวนะครับแบบวิธีที่ยั่งยืนขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือดีต่อทั้งวัวดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ดีต่อการลดโลกร้อนได้ด้วยนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: และนี่ก็คือสเต็กเนื้อในเวอร์ชันใหม่ที่อาจจะเป็นทางเลือกของโลกนะครับที่รายการตั้งใจเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ปรับความเข้าใจว่าน้องวัวที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ร้ายต่อโลกเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะมีทางเลือกใหม่ๆถ้าเรายังพัฒนาต่อแต่ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนนะครับที่ลดการบริโภคเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อวัวด้วยเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องสุขภาพเรื่องสิทธิของสัตว์แต่สิ่งหนึ่งที่ได้ประโยชน์ตามมาก็คือเรื่องของการลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อมไปด้วยแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโลกนี้รวมถึงประเทศไทยก็ยังมีผู้ที่ต้องการบริโภคเนื้อวัวอยู่จำนวนไม่น้อยหากเพียงเรามีข้อมูลที่เข้าไปจัดการระบบการเลี้ยงที่เหมาะสมผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่แค่ความอร่อยเท่านั้นแต่ยังช่วยจัดการสิ่งแวดล้อมที่สร้างความมั่นใจว่าโลกจะไม่เกรียมไปมากกว่าที่เป็นครับ

0: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีค่ะพบกันค่ะ16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะปมความขัดแย้งเรื่องของสิทธิ์ทางเข้าออกที่ดินของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนานกว่า10ปีก็นำมาซึ่งเหตุความรุนแรงค่ะเมื่ออดีตผู้จัดการธนาคารวัย59ปีใช้อาวุธปืนยิงญาติภายในบ้านพักในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ3คนค่ะตำรวจสภ.บางบัวทองพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์นิติเวชเข้าตรวจสอบเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันภายในบ้านพักพื้นที่หมู่ที่2ตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่เกิดเหตุก็พบผู้เสียชีวิต2คนเป็นสามีภรรยาอายุ71ปีและ74ปีอยู่ภายในบ้านพักนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3คนผู้ก่อเหตุก็คือนายอเนกอายุ59ปีอดีตผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งถูกชาวบ้านและผู้นำชุมชนช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้ได้หลังได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายระหว่างเกิดเหตุชุลมุนจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเดินทางมาที่บ้านตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่จะเกิดการโต้เถียงกับผู้เสียชีวิตและญาติเรื่องของแนวทางเข้าออกที่ดินจากนั้นนะคะก็ได้ใช้วุฒิปืนยิงทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนค่ะญาติของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเครือญาติกันค่ะแล้วก็มีข้อพิพาทเรื่องการใช้ทางเข้าออกบ้านหรือว่าที่ดินภาระจำยอมมานานกว่า10ปีแล้วโดยผู้ก่อเหตุนั้นต้องการขยายทางเข้าออกเพื่อให้รถนั้นสามารถใช้สัญจรได้แต่ผู้เสียชีวิตไม่ยินยอมค่ะจนได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันมาอย่างต่อเนื่อง
1: ถ้าดูทางนิติในเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่คำว่าน่าจะนะมันน่าจะจบไปแล้วเพราะว่ามันผ่านกระบวนการศาลในต่างๆนานาแต่ว่าไอ้สิ่งที่ความคิดที่เขามีเพิ่มเติมมาเนี่ยที่นอกเหนือจากเนี้ยเราไม่ทราบนะเราไม่ได้ทราบอะไรแต่อย่างมันเหมือนกับผมอาจจะถูกมองว่าไม่เป็นฟัง
0: พันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองผู้กำกับการสภ.บางบัวทองเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดค่ะจากการตรวจสอบพบว่าใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ก่อเหตุส่วนชนวนเหตุเกิดจากข้อพิพาทเรื่องของสิทธิ์ทางเข้าออกซึ่งเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งยินยอมให้เจ้าของที่ดินอีกแปลงใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เช่นเป็นทางเดินหรือว่าทางรถเข้าออกโดยทั้งสองฝ่ายมีคดีฟ้องร้องกันมายาวนานกว่า10ปีแล้วค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะนักศึกษาฝึกงานหญิงได้หายออกจากหอพักมานานกว่า1วันก่อนที่จะพบว่าเป็นศพลอยอยู่ในบ่อ บำบัดภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีค่ะเบื้องต้นตรวจสอบพบว่าไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายนะคะขณะที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการรอผลการชันสูตรและตรวจสอบพยานหลักฐานรวมถึงเส้นทางการหายตัวเพื่อที่จะหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะร่างของหญิงสวมเสื้อยืดสีดำแล้วก็กางเกงขาสั้นลอยคว่ำหน้าอยู่กลางบ่อบำบัดน้ำเสียภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือนำร่างขึ้นมาจากน้ำตำรวจสภ.คลองหลวงแพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามร่างกายและไม่พบเอกสารแสดงตัวตนคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ24ชั่วโมงต่อมาผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงานของโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมนวนครเดินทางมา

0: ยันตัวตนผู้เสียชีวิตพร้อมให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษาฝึกงานในแผนกตรวจสอบคุณภาพของโรงงานและก็ขาดงานไปตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยที่ไม่แจ้งสาเหตุหลังไม่สามารถติดต่อได้ทั้งเพื่อนร่วมห้องพักและผู้ดูแลก็ได้ช่วยกันออกตามหารวมทั้งโทรศัพท์ไปหลายครั้งแม้จะมีสัญญาณเรียกเข้าแต่ไม่มีผู้รับสายค่ะจึงได้เข้าแจ้งความบุคคลสูญหายไว้ที่สภ.คลองหลวงก่อนจะมาทราบภายหลังว่าพบผู้เสียชีวิตภายในบ่อบำบัดของนิคมอุตสาหกรรม
1: ไม่สามารถติดต่อได้เมื่อคืนก็หลังจาก5โมงเย็นไปน่ะเบอร์ไม่สามารถติดต่อได้แต่มันมีข้อความเข้าตอนประมาณสัก3ทุ่มว่าเบอร์สามารถติดต่อได้แต่ก็โทรกลับก็ไม่มีคนรับเหมือนกัน
2: แล้วเมื่อวานนี้เราก็เลยมาแจ้งความไว้
1: ใช่ครับ
2: ใช่ป่ะฮะเขาฝึกงานแผนกอะไร
1: แผนกตรวจสอบคุณภาพครับ
2: อ๋อแผนกตรวจสอบคุณภาพ
0: ขณะนี้นะคะตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหอพักเส้นทางการเดินทางของผู้เสียชีวิตแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับแวดล้อมต่างๆนะคะส่งร่างผู้เสียชีวิตชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อที่จะระบุสาเหตุการเสียชีวิตและตรวจสอบว่ามีปัจจัยอื่นใดเกี่ยวข้องหรือไม่ก่อนจะประสานกับญาติให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันที่จังหวัดนครราชสีมาตำรวจได้นำตัวชายอายุ18ปีซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่ก่อเหตุยิงคู่อริเสียชีวิตทำกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาจับกลุ่มนายอภิวัตรหรือจีโน่อายุ18ปีหัวหน้าแก๊ง69พร้อมกับผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าผู้อื่นพร้อมกับตรวจยึดของกลางประกอบด้วยอาวุธปืนไทยประดิษฐ์4กระบอกรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ2คันและก็รถเก๋งฮอนด้า1คันค่ะหลังก่อเหตุขับรถยนต์เก๋งและรถจักรยานยนต์ไล่ล่าคู่อริแล้วก็ใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ยิงใส่นายจิรวัฒน์หรือว่าบาสอายุ17ปีหัวหน้าแก๊ง67จนเสียชีวิตในคืนวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่ตำรวจจะสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาและควบคุมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุทำกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อป้องกันเหตุซ้ำแล้วก็การเผชิญหน้ากันระหว่างทั้ง2ฝ่ายสำหรับคดีนี้นะคะเหตุเกิดจากการที่กลุ่มวัยรุ่น2แก๊งนั้นนัดเผชิญหน้ากันบริเวณทุ่งทะเลซอยท้าวสุระ15ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาหลังมีการท้าทายกันผ่านทางไลฟ์สดในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะก่อนที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุจะขับรถยนต์เก๋งและรถจักรยานยนต์ไล่ล่ากลุ่มผู้เสียชีวิตแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่นายจิรวัฒน์หัวหน้าแก๊ง67จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยพบร่องรอยถูกยิงหลายนัดบริเวณด้านหลังและชายโครงค่ะทั้งนี้ชุดสืบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง7คนก่อนขยายผลตรวจค้นหลายจุดยึดอาวุธปืนและรถที่ใช้ในการก่อเหตุพร้อมกับออกหมายจับนายอภิวัตรมือยิงในข้อหาฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะและยิงปืนในเมืองก่อนที่จะติดตามจับกุมตัวได้ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอโชคชัยซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะคดีฆาตกรรมอดีตนักเทนนิสเสียชีวิตในบ้านพักที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดตำรวจสภ.หนองปรือได้ออกหมายจับหนุ่มเมียนมาอดีตลูกจ้างหลังจากที่หลักฐานชี้ชัดนะคะพบว่าหลบหนีไปกบดานอยู่ที่อำเภอแม่สอดค่ะพนักงานสอบสวนสภ.หนองปรือเดินทางไปยังศาลจังหวัดพัทยาเพื่อเข้าออกหมายจับนายซอแต็กลาวินอายุ29ปีชาวเมียนมาในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานายณัฐวีหรือว่าโค้ชนัทอายุ64ปีอดีตนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยค่ะจากการสอบสวนนายซอแต็กลาวินเป็นอดีตลูกจ้างของนายณัฐวีค่ะก่อนจะถูกไล่ออกไปเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังทำงานกับนายณัฐวีได้ราว1เดือนเศษจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินยังพบแอปพลิเคชันธนาคารของนายณัฐวีซึ่งอยู่ใน iPad ถูกโอนเงินออกไปยังบัญชีของนายซอแต็ลาวินจำนวน 37,500 บาทซึ่งก็เป็นเวลาที่คาดว่านายณัฐวีเสียชีวิตแล้วก่อนที่จะมีการโอนเงินออกไปยังอีกบัญชีหนึ่งจำนวน 10,000 บาทซึ่งทางตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นการโอนเงินไปให้กับรถรับจ้างค่ะเพื่อที่จะหลบหนีไปยังพื้นที่เขตชายแดนภาคเหนือพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้สั่งระดมชุดสืบสวนลง

พื้นที่แกะรอยติดตามตัวผู้ต้องหาคนดังกล่าวล่าสุดพบว่านายสอดแตนละวินไปปรากฏตัวอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเกิดอุบัติเหตุกับรถกระบะแม่ค้าผักค่ะชนกับรถยนต์เก่งพนักงานโรงงานในจังหวัดลำพูนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งใช้เครื่องตัดถ่างงัดซากรถยนต์เก่งสภาพยับเยินค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถเก๋งบริเวณถนนแม่ทาแม่ออนบ้านผาตั้งตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม6คนเป็นคนขับและผู้โดยสารในรถยนต์เก๋ง4คนและในรถกระบะ2คันและในรถกระบะ2คนนะคะโดย1ในผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างงัดซากรถกว่า20นาทีค่ะจึงช่วยนำตัวผู้บาดเจ็บออกจากซากรถแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่ทามีอาการบาดเจ็บสาหัส3คนส่วนอีก3คนบาดเจ็บปานกลางจากการสอบสวนในเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ทราบว่ารถยนต์กระบะเป็นรถของสองสามีภรรยาซึ่งค้าขายอยู่ในตลาดหนองดอกอำเภอเมืองลำพูนค่ะโดยสามีอายุ62ปีเป็นคนขับกำลังเดินทางกลับบ้านที่บ้านห้วยทรายอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนรถยนต์เก๋งเป็นชาวบ้านจากหมู่บ้านเดียวกันทำงานอยู่โรงงานย่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือกำลังเดินทางไปซื้อของที่ห้างในตัวเมืองลำพูนค่ะแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางตรงรถเกิดพุ่งเข้าชนกันอย่างแรงค่ะจนทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่จะสอบสวนหาข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อีกครั้งค่ะศุลกากรหนองคายได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ63เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป13เครื่องจากหญิงชาวลาว2คนขณะที่ขับรถผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นะคะโดยพบว่าพฤติกรรมนั้นน่าสงสัยเดินทางเข้าออกประเทศอยู่บ่อยครั้งอ้างว่ารับของเข้ามาในประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบว่าเชื่อมโยงกับกระบวนการคอลเซ็นเตอร์หรือไม่ค่ะโทรศัพท์มือถือจำนวน63เครื่องแล็ปท็อปอีก13เครื่องเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายตรวจยึดได้จากหญิงชาวลาว2คนขณะที่ขับรถยนต์จากฝั่งสปป.ลาวผ่านเข้ามาทางด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองหนองคายค่ะจากการตรวจสอบพบว่าทั้งสองมีพฤติกรรมเดินทางเข้าออกประเทศไทยบ่อยครั้งในลักษณะไปกลับภายในวันเดียวค่ะและนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในปริมาณที่มากเกินกว่าการใช้ส่วนบุคคลบางเครื่องมีการติดชื่อบุคคลแล้วก็ทำสัญลักษณ์เอาไว้เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดเอาไว้เพื่อตรวจสอบหญิงชาวลาวทั้งสองให้การว่าเป็นเพียงผู้รับฝากสิ่งของเพื่อนำเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ทราบว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดนะคะนางสาววรรณาผู้อุตส่าห์ในด่านศุลกากรหนองคายผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคายเปิดเผยว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนั้นอาจมีความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์หรือการกระทำความผิดอื่นค่ะจึงได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายดำเนินการตามกฎหมายและตรวจสอบข้อมูลภายในอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดค่ะพร้อมกับเตือนประชาชนที่เดินทางข้ามแดนในช่วงวันหยุดยาวนะคะงดรับฝากสิ่งของทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือไม่ก็ตามเพราะว่าอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวค่ะศาลจังหวัดนราธิวาสอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุที่ใช้ปืนสงครามยิงถล่มจุดตรวจบุเกซามีแล้ว2คนค่ะขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่ยังคงหลบหนีอยู่บนเทือกเขาเมาะแต่ต่อเนื่องค่ะทหารชุดปฏิบัติการพิเศษร่วม3จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสยังคงปิดล้อมเทือกเขาเมาะแต่เขตรอยต่อพื้นที่3อำเภอของจังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ใช้ปืนสงครามยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีในตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6คนเหตุเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับการปิดล้อมเทือกเขาครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทราบว่าหลังก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจแล้วแกนนำผู้ก่อความไม่สงบ4คนประกอบด้วยนายมาซาฟีตีโมนายอับดุลเลาะห์มาแซนายอิสราเอลแจ๊แวและนายอาซีซันมาดาเอได้หลบหนีขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาปฏิบัติการปิดล้อมเทือกเขาตลอด3วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนตีวงล้อม
ให้พื้นที่กระชับแล้วก็แคบลง

0: และก็พบร่องรอยในลักษณะมีบุคคลใช้เป็นเส้นทางเดินผ่านภายในป่าหลายจุดและบางจุดก็มีลักษณะใช้เป็นจุดพักค่ะที่ผ่านมาใช้พื้นที่มาระยะหนึ่งแล้วก็คาดว่าเป็นจุดของกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เคลื่อนไหวกบดานอยู่บนเทือกเขาแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่พบกลุ่มแกนนำที่หลบหนีแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีเปิดเผยว่าคดียิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่า10คนผลการตรวจสอบปลอกกระสุนปืนกว่า200นัดพบว่าถูกยิงออกมาจากปืน14กระบอกและบางกระบอกเคยใช้ยิงนายมนชัยจิตกมลการปลัดอำเภอจะแนะเสียชีวิตพร้อมกับแฟนสาวเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนการออกหมายจับผู้ก่อเหตุศาลได้อนุมัติหมายจับแล้ว2คนก็คือซาฮาบูดีนมือซะและนายอาซิซานมะดาเอและทั้ง2คนยังมีหมายจับเก่าติดตัวอยู่ด้วยค่ะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ก็ทำให้แผนการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ในเดือนกันยายนนี้ต้องล่มลงนะคะขณะที่หัวหน้าคณะพูดคุยได้ทำหนังสือถึงกลุ่ม BRN ตอบคำถามเหตุรุนแรงในพื้นที่ค่ะปลายสัปดาห์นี้นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วในฐานะประธานคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลเตรียมประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหาแนวทางมาตรการสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่4และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกรมน.ส่วนหน้าค่ะขณะที่นายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ระบุว่าเวทีการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN ถือว่าเริ่มไปในทิศทางที่ดีค่ะแต่อยู่ดีๆสถานการณ์กลับทวีความรุนแรงมากขึ้นจึงอยากถามไปที่กลุ่มผู้ก่อเหตุถึงสาเหตุการตัดสินใจก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้ค่ะ
1: คือจริงๆเราก็สามารถส่งสัญญาณไปได้ส่งข้อมูลไปได้บ้างส่งอะไรนะส่งคำถามไปได้ผ่านผู้แทนผ่านคนกลางผ่านช่องทางที่เราพอจะมีอยู่ว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ครับเราก็รอว่าเขาจะตอบกลับมาหรือเปล่า
2: ขอครับการที่ฝ่ายความมั่นคงของเราทางด้านทหารเองมีท่าทีแข็งกร้าวมันจะเป็นปัญหาต่อการพูดคุย
1: มันไม่เป็นคือต่างคนก็ต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ที่สำคัญก็คือว่าฝ่ายเราต้องเดินไปด้วยกันนะครับต้องเดินไปทางเดียวกันดังนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาอะไรหลายแยกทางกันหรอกก็คือว่าทหารก็เดินของทหารไปเดินเป็นกลยุทธ์ไปทางเราก็ต้องมีดำเนินกลยุทธ์ของเราเหมือนกันแต่ของเราจะเป็นทางสันติก็คือว่าถามคำถามไปก่อนเกิดอะไรขึ้น
0: ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้ประสานงานกับทางมาเลเซียในการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขค่ะแต่ทราบข่าวมาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงสุญญากาศของการเดินหน้าพูดคุยขณะเดียวกันก็เชื่อว่าจะไม่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนทำกลางความแข็งกร้าวของหน่วยงานด้านความมั่นคงนายธนัทประเมินว่าหากหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความหละหลวมจะทำให้กลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ใช้จังหวะนี้ก่อเหตุความรุนแรงได้ค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับตลอดในการเฝ้าระวังให้พื้นที่ชายแดนมีความปลอดภัยก่อนจะย้ำว่าการพูดคุยสันติสุขจะเป็นหนึ่งในหนทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ดีที่สุดค่ะสองในสามแกนนำพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและนายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ออกมาให้สัมภาษณ์สยบข่าวปัญหาความขัดแย้งระหว่าง2นอและ1พอนะคะโดยนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไร้ปัญหาความขัดแย้งค่ะพูดคุยกันทุกสัปดาห์ด้วยเหตุผลขณะที่นายอนุทินก็ปฏิเสธถึงการเคลียร์ใจแต่ก็ยืนยันว่ายังรักกันดีค่ะนี่เป็นภาพถ่ายร่วมเฟรมกัน3คนก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่นัดรับประทานอาหารเย็นกันค่ะก่อนที่นายอนุทินและนายพิพัฒน์จะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ยืนยันถึงความสัมพันธ์ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งทางการเมืองโดยนายพิพัฒน์ยืนยันนะคะว่าไม่มีปัญหาค่ะหาก2นอหนูกับ1พอพานนั้นยังคงพูดคุยกันทุกสัปดาห์ด้วยเหตุและผลขณะที่นายอนุทินยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นไร้ปัญหาความขัดแย้งและยังคงรักกันดีค่ะ
3: นี่โอ้โหเดี๋ยวช่วยมาเทรนผมหน่อยเวลาตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันอย่างเงี้ยนะทำไมต้องเกลียดใจนะคุณบอกผมให้ผมทราบก่อนทำไมผมต้องเคลียร์ใจ
4: ก็เป็นกันในข่าวว่า
3: คุณอยู่ในบ้านผมเหรอ คุณถึงรู้คุณไม่ถ้าคุณไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามว่าเป็นเรื่องในบ้านใช่ไหมคุณรู้ยังไงผมเคลียร์ใจกันใช่ป่ะแล้วทำไมต้องมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์ใจกันผมอยู่กันมากี่ปีแล้วผมอยู่มาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยมั้งใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันมาเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องในครอบครัวของผมเรื่องภายในของพรรคผมไม่ใช่ธุระโครงการของใคร
4: เราก็มีคุยกันทุกสัปดาห์เมื่อเมื่อวานก่อนประชุมก็ท่านนายกก็ถ่ายรูปก็เป็นเรื่องปกติครับก็ดีครับจะได้ลบคำครหาไม่งั้นก็สื่อก็ปัดไปกันไปเรื่อยผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามาจากไหนนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่พวกเราแต่มันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ปล่อยออกมาโดยหาตัวตนไม่ได้ครับ
0: นายพิพัฒน์ยังกล่าวชี้ว่านายเนวินนั้นไม่ได้สนใจอะไรกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ค่ะเพราะว่าคนการเมืองนั้นเข้าใจดีว่ามีผู้ที่ไม่หวังดีพยายามที่จะสร้างความแตกแยกก่อนจะย้ำถึงความสัมพันธ์กับนายเนวินแม้ว่าจะไม่ได้พบกันแต่ก็ได้พูดคุยโทรศัพท์กันเกือบทุกวันค่ะส่วนกรณีที่นางกรุณาชิดชอบภรรยาของนายเนวินโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายพิพัฒน์ปฏิเสธไม่ทราบรายละเอียดค่ะก่อนจะย้ำว่า2นอนหนูกับ1พอพานคบกันมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วดังนั้นไม่ควรมีอะไรที่จะมาทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันค่ะขณะที่นายอนุทินบอกกับสื่อว่าแปลกตรงไหนที่นางกรุณาวงเล็บนะคะคือพี่ต่ายของผมเนี่ยพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดคนไหนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจหรือคนที่โกหกหลอกลวงหรือคนจำพวกหิวแสงไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคนเหล่านี้ไม่ได้ให้ความน่าเชื่อถือใดๆค่ะญี่ปุ่นประกาศเตือนสึนามิหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศค่ะโดยแรงสั่นสะเทือนนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างและกระทบต่อการคมนาคมในพื้นที่ค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อเวลา 16:27 ตามเวลาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูค่ะพร้อมทั้งประกาศเตือนภัยสึนามิซึ่งอาจมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและทะเลยาสึชิโร่ก่อนที่จะประกาศเตรียมยกเลิกคำเตือนดังกล่าวในเร็วๆนี้ค่ะขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวฉุกเฉินสำหรับหลายจังหวัดบนเกาะคิวชูซึ่งก็รวมถึงจังหวัดคุมาโมโตะนางาซากิฟุกุโอกะและมิยาซากิค่ะเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้มีไฟฟ้าดับครอบคลุมประมาณ 40,000 ครัวเรือนขณะที่การให้บริการรถไฟและรถไฟความเร็วสูงก็ต้องหยุดชะงักเป็นการชั่วคราวค่ะรัฐบาลเยเมนระบุว่ากลุ่มฮูตีตั้งเป้าลอกเลียนแบบยุทธศาสตร์ของอิหร่านค่ะเพื่อเข้าควบคุมเส้นทางการเดินเรือซึ่งอาจนำไปสู่การปิดช่องแคบสำคัญ2แห่งที่เป็นประตูสู่อ่าวเปอร์เซียและทะเลแดงค่ะภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นกลุ่มควันลอยเหนือโรงกลั่นน้ำมันทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างว่าได้พุ่งเป้าโจมตีสถานที่จัดหาและขนส่งน้ำมันดิบสำคัญหลายแห่งที่เชื่อมโยงภูมิภาคดังกล่าวไปยังเมืองยันบูซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกสำคัญในทะเลแดงด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเยเมนระบุว่ากลุ่มฮูตีต้องการลอกเลียนแบบยุทธศาสตร์ช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านมาใช้ในทะเลแดงด้วยการเข้าขัดขวางการเดินเรือในช่องแคบบับเอลมันเดฟและก็ยิ่งได้ใจมากขึ้นจากการที่นานาชาติมีท่าทีตอบโต้ที่ไม่เด็ดขาดพอค่ะนอกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่ารัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจากซาอุดิอาระเบียมีความพร้อมในการรับมือกับความขัดแย้งที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นโดยขณะนี้ได้เกิดการยิงประทะกันตลอดแนวหน้าแต่ย้ำว่าความขัดแย้งดังกล่าวจำเป็นต้องยุติลงไม่ว่าจะด้วยสันติวิธีหรือวิธีการอื่นใดค่ะทะเลแดงกลายเป็นแนวรบใหม่ในสงครามอิหร่านโดยกลุ่มฮูตียกระดับความขัดแย้งกับซาอุดิอาระเบียด้วยการยิงขีปนาวุธและโดนเข้าใส่ซาอุดิอาระเบียรวมถึงประกาศปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดิอาระเบียค่ะขณะที่ซาอุดิอาระเบียตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศพุ่งเป้าสถานที่ทางทหารของฮูตีพร้อมกับยืนยันว่าจะคุ้มครองการเดินเรือพาณิชย์และกล่าวหากลุ่มฮูตีว่ารับใช้ต่างชาติค่ะ การน่าเร่งอพยพพลเมืองออกจากแอฟริกาใต้ค่ะหลังสถานการณ์ความปลอดภัยนั้นย่ำแย่จากเหตุรุนแรงซึ่งเกิดจาก

0: ความเกลียดชังคนต่างชาติที่ประทุขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ
1: Finally, I turned the media.
0: รัฐมนตรีต่างประเทศกาน่าประกาศอพยพชาวกาน่าเพิ่มอีกประมาณ 1,000 คนออกจากแอฟริกาใต้หลังเผชิญความตึงเครียดจากการประท้วงต่อต้านผู้อพยพอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ซึ่งก็รวมถึงการขับไล่ชาวต่างชาติออกจากบ้านการทำลายทรัพย์สินต่างๆจนเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศกาน่าเปิดเผยว่ารัฐบาลกาน่าได้รับการสนับสนุนจากประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกในการยื่นคำร้องเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีชาวต่างชาติในแอฟริกาใต้ต่อสหภาพแอฟริกาเพื่อสะท้อนความสูญเสียจากการทำร้ายผู้อพยพการทำลายธุรกิจร้านค้าและภัยคุกคามต่อหลักความเป็นเอกภาพของแอฟริกาและการย้ายถิ่นฐานอย่างเสรีโดยคาดว่าจะมีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารืออย่างเป็นทางการในการประชุมที่กำลังจะจัดขึ้นค่ะข้อมูลจากหลายประเทศชี้ว่านับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมามีผู้เดินทางออกจากแอฟริกาใต้แล้วมากกว่า 160,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพที่มาจากประเทศต่างๆในแอฟริกาค่ะฝรั่งเศสและสเปนเร่งควบคุมไฟป่าแข่งกับเวลาค่ะหลังพยากรณ์อากาศชี้ว่าคลื่นความร้อนลูกใหม่จะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้แล้วก็อาจทำให้อุณหภูมิแต่ 35-40 องศาเซลเซียสทำกลางความเสียหายที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะกล้องบนหลังคาบ้านนิทรรศการนาบัฟเดลเรบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าประชิดบ้านก่อนที่ไฟจะดับลงบางส่วนและส่งกลุ่มควันหนาปกคลุมทั่วบริเวณค่ะสถานการณ์ไฟป่ารอบกรุงมาดริดและแคว้นบาเรนเซยังคงวิกฤตทางการต้องสั่งอพยพประชาชนแล้ว 79,000 คนและสั่งให้ประชาชนอีก 30,000 คนกักตัวอยู่แต่ภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้กระทรวงนิเวศวิทยาสเปนเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปีไฟป่าเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,530 ตารางกิโลเมตรซึ่งก็มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี2025ถึง6เท่าพร้อมกับเตือนว่าคลื่นความร้อนและลอกที่4ของปีนี้จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเกิดไฟป่ารุนแรงขึ้นอีกโดยคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสระดมเฮลิคอปเตอร์เร่งตักน้ำทะเลพร้อมกับใช้เครื่องบินทิ้งสารหน่วงไฟเร่งควบคุมเพลิงก่อนที่คลื่นความร้อนและลอกใหม่จะถาโถมหลังไฟป่าเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วคิดเป็นบริเวณใหญ่กว่ากรุงปารีสถึง4เท่าและส่งผลให้ประชาชนต้องพยพกว่า 220,000 คนรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสระบุว่าพื้นที่ไฟป่าเริ่มคงที่แล้วค่ะแต่ยังมีตอไม้แล้วก็กลุ่มควันประทุอยู่ใต้ดินจำนวนมากจึงยังคงมีความเสี่ยงสูงโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงเกิน35องศาเซลเซียสอีกครั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขณะที่ไฟป่าจุดที่อยู่ใกล้กับเมืองบอร์โดเวลานี้ห่างจากเมืองไปประมาณ15กิโลเมตรซึ่งทางการท้องถิ่นกำลังเตรียมการรับมืออย่างเต็มที่พร้อมกับสั่งเตรียมพยพประชาชนเพิ่มเติมโดยความรุนแรงของไฟป่าทั้งในสเปนและฝรั่งเศสปีนี้เกิดจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงและเร็วกว่าปกติจนทำให้พื้นที่ป่าและพุ่มไม้แห้งตอกย้ำเสียงเรียกร้องให้ทั่วโลกนั้นเร่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังอีกครั้งค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว 16:00 น.นะคะรายการต่อไปติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองช่วงนี้ดิฉันทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะตามที่สัญญากับคุณผู้ชมไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะสัปดาห์นี้จะพามาเยือนจังหวัดปัตตานีค่ะจังหวัดที่มีแม่น้ําไหลผ่ากลางเมืองนะคะแบ่งเมืองเป็น2ฝั่งค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูว่าการใช้ประโยชน์พื้นที่ริมน้ําของผู้คนที่ปัตตานี2ฝั่งเป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปแค่ไหนและสายน้ํากับผู้คนที่นี่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังไงบ้างไปล่องเรือกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางนะคะ
2: ใช่ค่ะลงเรือลำเดียวกันค่ะ
0: ลงเรือลำเดียวกันมาอยู่ที่แม่น้ำปัตตานีตอนนี้ต้องเรียกว่าเราอยู่ประมาณเกือบจะถึงปากแม่น้ำแล้วไหมคะท้ายๆน้ำ
3: กลางๆ
2: ใช่ค่ะ

0: มาณกลางๆเพราะว่าต้องผ่านหัวโค้งนี้ไปก่อนค่ะแล้วก็ผ่านสะพานสูงก็จะเป็นอีก1ใน4ก็ถึงปากทะเลค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวจะไปรูทนี้กันค่ะวันนี้อยู่กับพี่นัตตี้แล้วก็คุณแม่นะคะสวัสดีทั้ง2ท่าน
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอีก1ท่านด้วยผู้ร่วมเดินทางนะคะพี่นัตตี้เนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลา
0: ใช่ค่ะร้านนี้เลยค่ะเด็กฝึกงานกำลังตกปลาอยู่เลยค่ะรู้เลยว่าอู้งานค่ะ
1: ที่บ้านทำธุรกิจนี้มานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ถ้าดั้งเดิมคือ30ปีค่ะตั้งแต่แม่ย้ายมาอยู่ปัตตานีแล้วก็นัตตี้มาสานต่ออีกประมาณ 3-4-5 ปีนี้เองค่ะใช่ค่ะ
1: ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากรุ่นคุณแม่เมื่อ30ปีก่อนจนถึงรุ่นพี่นัตตี้ตอนนี้
0: ใช่ค่ะการก่อสร้างหรือชีวิตผู้คนหรือว่าอาชีพที่เปลี่ยนไปในลุ่มแม่น้ำของทั้งแถวนี้นะคะที่รู้จักใช่ค่ะ
1: เมื่อกี้แฟนเกิดกับคุณผู้ชมไว้ค่ะว่าแม่น้ำปัตตานีน่ะไหลผ่ากลางเมืองแล้วก็แบ่งเมืองปัตตานีเป็น2ฝั่งสองฝั่งนี่แตกต่างกันไหมคะการใช้ประโยชน์พื้นที
0: ่จริงๆมันก็จะแบ่งได้อีกตามสถานที่ราชการด้วยล่ะค่ะว่าฝั่งนู้นน่ะเขาเป็นฝั่งโซนของมหาวิทยาลัยฝั่งนี้เป็นของธุรกิจที่ดั้งเดิมคือจีนเขาอยู่กันมันก็เลยจะแบ่งด้วยเรื่องของธุรกิจมากกว่าดังนั้นฝั่งนู้นจะคึกคักในแบบเด็กมหาลัยมีคาเฟ่อะไรจะกำเนิดฝั่งนู้นแต่ฝั่งนี้จะเป็นธุรกิจที่แบบมีของหอจอกขายรถยนต์ขายรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าการก่อสร้างก็อยู่ฝั่งนี
1: ้
0: ค่ะเกี่ยวกับราชการอยู่ฝั่งนี้ใช่มั้ย
1: คะเรียกว่าฝั่งนึงเป็นฝั่งราชการอีกฝั่งนึงเป็นย่านการค้าธุรกิจแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราล่องเรือกันแล้วเดี๋ยวไปดูว่าตลอด2ฝั่งเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างค่ะ
0: อยู่ปัตตานีเนี่ยเราจะมีลมของทะเลเข้ามาตลอดแล้วก็ยิ่งเราอยู่ใกล้แม่น้ำด้วยค่ะก็ไม่เคยขาดลมใช่แล้วเย็นสบาย
1: พี่นัตตี้ทำธุรกิจเรื่องของอุปกรณ์ตกปลาค่ะตั้งแต่อดีตตั้งแต่รุ่นคุณแม่จนถึงตอนนี
0: ้
1: คนตกปลามากหรือน้อยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ
0: ต้องเล่าก่อนว่าปัตตานีเนี่ยดั้งเดิมเราคือเป็นธุรกิจประมงที่เป็นขนาดใหญ่เป็นเส้นเลือดใหญ่หลักของปัตตานีค่ะดังนั้นตั้งแต่รุ่นแม่มาเนี่ยจะเน้นงานประมงซะมากกว่าที่เป็นของอาชีพดังนั้นคนปัตตานีนอกจากที่จะตกกันเองภายในแล้วค่ะก็จะมีส่งออกด้วยมีส่งโรงงานด้วยมีส่งไปกรุงเทพด้วยก็เลยจะเป็นประมงเป็นหลักแล้วก็ด้วยเขาเรียกว่าวิถีความเป็นอยู่เนี่ยค่ะปัตตานีก็ไม่มีอะไรทํามากนอกจากตกปลาก็เลยกลายเป็นความผ่อนคลายด้วยงานตกปลาก็เลยมีทั้งประมงและการตกปลามาเรื่อยๆแต่อดีตแล้วค่ะแต่ว่า
1: อย่างอันนี้ก็คือประมงเรือใหญ่
0: ใช่
1: แบบเรือใหญ่เลยไม่ใช่เป็นการตกปลาแล้วเป็นเรือใหญ่เลย
0: ใช่
1: เพราะว่าชุมชนแถบนี้จะมีท่าเรือใช่มั้ยคะขึ้นปลา
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เรือความที่มันสมบูรณ์
0: ใช่สมบูรณ์มากเรามี3น้ําค่ะเรามีน้ําจืดเพราะว่ามาจากเขื่อนบางลางจากต้นทานน้ำที่เป็นน้ำตกมีน้ำกร่อยที่เป็นตรงกลางเพราะว่าน้ำทะเลเข้ามาปนกับเราแล้วก็น้ำทะเลข้างนอกดังนั้นในปีหนึ่งของปัตตานีค่ะตกปลาได้ทั้ง3น้ำหน้าฝนเรากินน้ำจืดหน้าทะเลแล้วก็กินปลาน้ำทะเลกัน
1: แม่ค่ะเดิมเจ้าของเรือหรือว่าเฒ่าแก่เรือนี่เป็นคนจีนไหมคะเพราะอย่างฝั่งนี้เข้าใจว่าจะบางตีกอเป็นย่านคนจีนอยู
2: ่ก็เป็นจีนนั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นจีนที่อพยพมามากกว่าเป็นรุ่นไม่ใช่รุ่นดั้งเดิมนะที่มาส่วนมากก็จะมาจากปานจากระยองจากอะไรอย่างนั้นจากประจวบอย่างไรจะมาจากทางนั้นที่ว่ามาร่ำรวยกันส่วนมากแล้วคนในปัตตานีเองก็ไม่เท่าไหร่พื้นฐานก็คือจะมาจากจังหวัดอื่นมากกว่าแต่ว่าเขามาในช่วงจังหวะที่แบบเมืองไทยมันเสรีใช่
0: มาล้ำก็จะเป็นธุรกิจที่ล้ำไปก่อนตกปลาเมื่อก่อนปลาเก๋าก็เล่ากันว่าตกกันได้ใหญ่เป็นโอ่งอย่างนี้เลยค
1: ่
0: ะ
1: โอ
2: ้ก็เรียกลูกหมู
1: ตกปลาเก๋าแบบตัวเท่าลูกหมู
2: ใหญ่กว่านี้อีก
1: แม่ทันไหมแม่ทันเจอไหม
2: ทันเห็น
1: พี่ไปทัน
2: สมัยนั้นหนังมันอร่อยมากว่าถึงค่ะอร่อยแล้วก็แต่ถึงยังไงคือเรื่องปลาเนี่ยฝั่งที่อยู่ฝ่ายด้านน้ำเนี่ยมันฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกใช่ไหมฝั่งตะวันออกเนี่ยแบบเนื้อปลามันอร่อยมากนะอร่อยจริงๆถ้าเทียบกับฝั่งด้านนู้นจะเป็นเนื้อของทางนี้ก็จะขาวใสเนาะแล้วทางแต่ฝ่ายด้านนู้นจะขุ่นแล้วกระด้างแล้วจะไม่มีความอร่อยต้องทางนี้เท่านั้นเลยจริงๆอร่อยค่ะ
1: พี่นัตตี้เคยริมรสความอร่อยแบบปลาเก๋าตัวใหญ่ๆเท่าลูกหมูมั้ยคะ
0: เอาแค่เต็มจานค่ะเต็มจานที่ทอดทั้งตัวได้นี่ก็เก่งแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มลดไซส์แล้วเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวบ้านเราเนี่ยก็ทำมาค้าขายกับคนประมงดังนั้นเวลาเราก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันว่าเค้าพอมีเหลือเฟือเค้าก็มาแบ่งปันเราก็มีเหมือนกันค่ะจากลูกค้า
1: ค่ะ
0: ดังนั้นไซส์ใหญ่ๆเค้าไปขายก่อนก็เข้าใจได้เออนั่นแหละ

0: ราก็จะกินไซส์ใหญ
1: ่ระหว่างทางนะคะเราจะเห็นแบบท่าเรือเห็นวิถีของคนริมน้ำเนี่ยมีเด็กๆที่เนี่ยแฟงว่าโตมากับการว่ายน้ำเป็นแน่นอน
0: ใช่เลย
2: ปลาม
1: ีกระชังปลาด้วย
0: ใช่ค่ะไปดักรอบในทะเลแล้วก็หลังบ้านแถวนี้จริงๆก็ส่วนใหญ่เป็นเท่าแก่เรือละค่ะเพราะว่าจอดด้านหลังปุ๊บก็ไปขึ้นถนนด้านหน้ากัน
3: เขาขึ้นของดูแลเรือซ่อมแซมเรืออะไรอยู่แบบนี้แต่ว่าขึ้นยังไงก็จะไปขายที่สะพานปลาที่สะพานปลาพอมีอะไรก็จะลงที่สะพานปลาก่อนแล้วก็อ๋อนี่เป็นที่พักเรือก็ส่วนมากริมนี่ก็จะเป็นบ้านเท่าแก่เรือกันทั้งหมดนะคะ
1: ดังนั้นก็คือเศรษฐกิจในย่านนี้ผูกพันแล้วก็พึ่งพิงอยู่กับฐานทรัพยากรทางน้ำหลักๆก็คือเป็นเรื่องการประมงสร้างรายได้มากเลยทีเดียวแฟนดูแล้วแต่ว่าในอดีตน่าจะรุ่งเรืองกว่านี้เยอะเลยแม่ใช้คำว่าสุด
3: ๆเงินมันหาง่ายมากที่เนี่ย
1: และตอนนี้
3: ตอนนี้ก็ยังง่ายถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นนะพึ่งไปใช้ชีวิตลองใช้ชีวิตหลังเกษียณนะฮะคือแบบเดี๋ยวว่าขายก๋วยเตี๋ยวถ้าขนาดเงินหมื่นอะไรแบบนี้นะไม่ต้องเงินหมื่นหรอกเงินพันยังหายากแหละที่นี่นะคือถ้าเราจับจุดให้ดีๆเงินหมื่นนี่มันหาง่ายมากอ่ะเอาจริงๆมัน
1: ที่นี่นะที่นี่นะ
3: ใช่
0: เพราะว่ามันเป็นจังหวัดหมุนเวียนแหละค่ะคนแบบมีมหาวิทยาลัยมีราชการงั้นคนมันก็จะหมุนเวียนกันเรื่อยๆไม่ได้ตายตัวเหมือนที่อื่น
1: ๆค่ะ
0: ใช่
1: แต่อย่างที่คุณแม่เล่านะคะคุณผู้ชมปัตตานีเป็นเมืองที่อบรับผู้คนหลากหลายมาหลายยุคหลายสมัยสั้นๆที่สุดเท่าที่คุณแม่เห็นก็30ปีอ่ะเป็นอย่างต่ำอ่ะที่เห็นผู้คนมาทําประมงที่นี่จากหลายที่เลยนะมาอยู่ที่นี่หลายคนมาอยู่จนกลายเป็นคนปัตตานีไปแล้ว
3: ใช่ค่ะตัวเองก็ไม่ใช่คนปัตตานีตัวเองเป็นคนสุราษฎร
1: ์มาอยู่นี่นานหรือยังคะ
3: มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี30ค่ะเออ32นะ32แล้วก็เปิดร้านปี36
1: หนูยังไม่เกิดเลยปี32ค่ะ
3: ธีมก็คือว่าเราจะทํายังไงให้ค้าขายแบบว่าให้เราอยู่ได้และเติบโตแล้วก็เราจับธุรกิจการขายอุปกรณ์ประมงซึ่งเราขายแบบเล็กๆนะถ้าตีเป็นกราฟกราฟเรามีแต่ขึ้นช้าขึ้นเร็วขึ้นช้าแต่เราขึ้นเราไม่มีถอยเลยนะไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตของการเงินแบบไหนอะไรยังไงนะในส่วนตัวนี้เราอยู่กับน้ำใช่ไหมเราอยู่กับน้ำคนอื่นก็จะมองว่าการที่น้ำท่วมมีผลกับเรายังไงมั่งแต่จริงๆแล้วเราถ้าน้ำท่วมในปกติของในระดับของเขานะสำหรับเรานี่คือโอกาสนี่คือโอกาสเพราะว่าเราก็แค่เตรียมตัวเรื่องสินทรัพย์ภายในร้านเราเนี่ยอย่าให้เสียหายก็เราแค่ตัวมาเรียบร้อยแล้วก็เขาจะมีเวลาให้เราพักอยู่สัก 2-3 วันแต่หลังจากนั้นนะเราจะไม่ได้พักเลยทั้งร้านนี่เราเคยขายแบบทั้งร้านนี่แทบไม่เหลืออะไรเลยอะไรแบบนี้
1: ทุกคนปัตตานีอ่ะฟื้นตัวเองได้เร็วนะคะเป็นเมืองที่อยู่กับน้ำพี่นัตตี้ในฐานะที่ยุคคุณแม่เนี่ยกราฟขาขึ้นยุคพี่นัตตี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงขาลงของประมงใหญ่ๆแต่ว่าก็เข้ามาสู่การตกปลาแบบที่สร้างความบันเทิงหรือเป็นกีฬามากขึ้นมันเห็นการเปลี่ยนแปลงของสายน้ำด้วยไหมคะนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของเรือหรือธุรกิจสายน้ำมันเปลี่ยนไปด้วยไหมคะ
0: ก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะก็คือปัตตานีเนี่ยค่ะก็เราก็จะตกปลาตามฤดูเนาะพอหน้าฝนเนี่ยเราจะไปตีช่อนอยู่ในทุ่งนาพอหน้าร้อนเราจะออกทะเลแล้วก็พอมันจะมีหมึกด้วยค่ะที่เนี้ยสายน้ําเนี่ยโลกมันร้อนขึ้นนะคะเหมือนปีล่าสุดเนี่ยหมึกมันเข้าใจผิดคิดว่าหน้าธรรมดาคือหน้าร้อนเพราะน้ําทะเลมันร้อนมากหมึกเต็มไปหมดเลยค่ะหมึกผสมพันธุ์กันจนแบบเยอะมากดังนั้นก็เลยเป็นหน้าหมึกที่เราจะขายพวกอุปกรณ์ตกหมึกซะส่วนใหญ่ก็แบบหมึกมันเยอะมากประชากรเยอะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะคนสายบุรีก็บอกว่าไม่ต้องตกค่ะตักริมชายฝั่งมันเยอะขนาดนั้นค่ะเพราะมันโลกร้อนนะจริงๆก็เป็นเรื่องโลกร้อนมันก็ทําให้ราคาหมึกในตลาดอะค่ะบางทีมันก็ถูกลงไปเหมือนกันเพราะว่า
1: ของมันเยอะ
0: ใช่ก็เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะมันก็ท้าทายหลายเรื่องนะคะสําหรับคนทําธุรกิจแต่อย่างที่คุณแม่บอกอะปัตตานีเป็นเมืองที่ยังมีโอกาสอยู่เยอะคนยังมาแสวงหาโอกาสมาตั้งหลักที่นี่ได้ท่ามกลางสายน้ําที่ไหลผ่านเมืองนะคะในช่วงน้ําน้อยที่นี่ก็น้ําไม่น้อยหรอกแปลว่าเพราะว่าน้ําผ่านเมืองตลอดแต่ว่าในช่วงหน้าฝนก็แน่นอนมันอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของภัยพิบัติบ้าง
0: ไม่บ้างล่ะค่ะ ไม่บ้างล่ะค่ะ ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าพอภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยการที่น้ํามันกว่าจากยะลามาค่ะมันก็พัดตะกอนมาด้วยจริงๆคลองนี้ตื้นขึ้นหลายเมตรค่ะดังนั้นเวลาที่มันมีการน้ําท่วมเนี่ยพอน้ำมันตื้นขึ้นมันก็จะไม่มีการระบายเร็วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนรุ่นแม่ใช่จริงๆมัน
1: นานขึ้นสูงอ่ะเวลาสูง
0: จากที่มันเคยอยู่แค่บนถนนมันก็จะขึ้นบนฟุตบาทแล้วค่ะเพราะว่าคลองมันตื้นไม่มีที่รับน้ำใช่ดังนั้นก็เลย

0: รัฐมีโครงการจะขุดลอกคูคลองแต่ว่างบมันเกินไม่ค่อยถึงไม่ค่อยถึงจะลอกเพราะจะลอกทั้งหมดจริงๆเขาบอกว่าต้องใช้300ล้านแต่เราก็จะได้แบบ8ถึง10ล้านเลยประมาณเท่าที่เคยถามเทศบาลเพราะอยากรู
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ยังไม่ดีพอ
0: ใช่ๆมันต้องเค้าเรียกว่าจัดการทั้งลุ่มแม่น้ําไม่แค่จัดการเป็นเขตเทศบาลนะคะมันต้องจัดการทั้งทุกเขตมาคุยกัน
1: เราเริ่มวนเรือแล้วนะคะคุณแม่ด้านหลังคืออะไรคะ
2: อันนั้นคือแหลมตาชีค่ะก็จริงๆแล้วที่นั่นนะจะบอกทางเพชรบุรีหรือทางประจวบอะไรที่ก็บอกว่าดังๆมากเลยนะอันนั้นคืออยู่ใกล้นะแต่ถ้าได้มาเดินที่นี่แล้วจะลืมที่ตรงนั้นไปเลย
0: นี
2: ่มันสวยจริงๆนะ
0: มันสวยมันแปลก
2: ที่สวยจริงๆนะ
1: แล้ววันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวคนเริ่มแบบมาเที่ยวกันเยอะ
2: ใช่คือก่อนหน้านั้นก็เราจะต้องไปทางเรืออย่างเดียวถ้าอยากจะไปนะก็คือต้องนั่งเรือไปอย่างเดียวตอนนี้ก็เขาก็ทำถนนไปถึงตรงแหลมตะชีนได้แล้วนะเราก็ขับผ่านในเมืองไปทางยะหริ่งไปอะไรนี่มาถ้ามีโอกาสจะให้ไปแล้วจะเห็นถึงความสวย
0: ก็ตั้งแคมป์ตรงนั้นแหละค่ะเด็กๆ
2: ใช่
1: มีหาดทรายขาวๆสวย
2: ๆ
1: ยังไม่เคยไปแต่มีคนเล่าให้ฟังนะคะวันนี้รายการเราเวลาน้อยไม่มีโอกาสพาคุณผู้ชมไปแต่ใครมีโอกาสอยากให้ไปตรงนั้นนะคะคุณแม่กับพี่นัตตี้ทิ้งท้ายคนละสั้นๆนิดเดียวในความทรงจำเอาของแม่ก่อนในความทรงจำของแม่ชีวิตของผู้คนในปัตตานีกับสายน้ำเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงบ้างในความทรงจำของแม่
2: ในความทรงจำก็จริงๆแล้วก็เราคุ้นเคยอยู่กับน้ำแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นที่แบบหล่อเลี้ยงอ่ะเราเติบโตเพราะน้ำจริงๆนะน้ำให้ทุกอย่างให้กับเราจริงๆค่ะเติบโตมาวันนี้ก็เพราะแม่น้ำมีน้ำนี่แหละค่ะก็ขอบคุณแม่น้ำปัตตานี ที่ทำให้เราเติบโตที่ทำให้มาถึงวันนี้มาได้ไกลถึงขนาดนี้ก็เพราะแม่น้ำปัตตานีค่ะเป็นจุดที่ให้
1: มากกว่า30ปีอ่ะคิดเอานะคะพี่นัตตี้ล่ะคะ
0: ค่ะก็พอยิ่งมากลับบ้านจริงๆแล้วตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยเวลาเครียดงานน่ะก็ขับไปแม่น้ำเจ้าพระยาไปเหม่อมองก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่เราผูกพันกับแม่น้ำที่มันทำให้เราโล่งใจและสงบใจดังนั้นพอกลับมาบ้านนะคะได้ศึกษามันมากขึ้นรู้จักมันมากขึ้นว่าปัตตานีนี้เราเติบโตเศรษฐกิจได้จากน้ำเรามีวัฒนธรรมผ่านน้ำดังนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญที่จริงๆเราควรจะรักษาดูแลที่มันเป็นอดีตแล้วมันควรจะส่งต่อให้ในอนาคตด้วยเพราะว่าในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องของเศรษฐกิจกลับมาเนี่ยเราควรจะยังรักษาให้มันยังคงอยู่ต่อไปได
1: ้วันนี้ได้มาล่องเรือกับทั้ง3ท่านนะคะได้เห็นว่าจริงๆแล้วแม่น้ำคือชีวิตของคนปัตตานีไม่มากก็น้อยเป็นชีวิตของคนปัตตานีค่ะเป็นทั้งเศรษฐกิจเป็นชุมชนแล้วก็เป็นวิถีวัฒนธรรมนะคะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสอยากให้มาเยือนปัตตานีสักครั้งค่ะแล้วเชื่อว่าปัตตานีนะคะโดยเฉพาะในล่องแม่น้ำปัตตานีนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศสวยๆสองฝั่งคลองนะคะสองฝั่งน้ำแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีโอกาสอย่าลืมถ่ายภาพส่งเข้ามาในรายการแฮชแท็กเสียงเป็นเมืองด้วยนะคะวันนี้เราทั้งหมดลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
1: 29 กรกฎาคมนี้เติมพลังวันหยุดด้วยรายการดีๆและเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ 7 นาฬิกาภารกิจสุดป่วนกับแอนิเมชันสุดฮิตชอนแกะซ่าจอมโซนและไดโนเด็กซ์ 9 นาฬิกานาทีแห่งนี้มีเรื่องเล่าไม่รู้จบสารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี 311 นาฬิกา 5 นาทีรู้จักชีวิตผู้คนกลางคืนที่เมืองเชียงใหม่กับเปอร์ยินดีที่ได้รู้จัก 13 นาฬิกาพบพิธีคนทำอาหารโบราณจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนครซีรีส์วิถีคน 14 นาฬิกา 5 นาทีเรียนรู้การทำงานของนกพิราบสื่อสารสังคมสนุก
2: จับยากมากไม่รู้เลยว่า

0: มันมาทำธุรกิจลับ
1: ในหนังสือศิลธรรมเขามีการเรียนอาทิตย์ละครั้งเป็นเวลา9ปี
2: 14:30 น.ญี่ปุ่นสอนศิลธรรมเด็กแบบไหนได้อนาคตของชาติแบบนี้ดูให้รู้15:05 น.สัมผัสภูมิปัญญาถั่วเน่าแดนกินดอง15:30 น.กินผักอย่างไรให้รักโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงเจอกันเช่นเคย16:45 น.อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณค่ะมาพูดถึงนักร้องรุ่นใหญ่ที่อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะคะพี่ชมพูฟรุตตี้ค่ะมีงานหลากหลายเข้ามาเสมอนะคะโดยเฉพาะงานเพื่อสังคมค่ะคอนเสิร์ตร้องเพลงมีมาตลอดนะคะพี่ชมพูเขาบอกว่าถ้าแรงยังมีร่างกายยังไหวไม่อยากปล่อยให้โอกาสปล่อยผ่านค่ะ
1: พี่มา
0: จะงานเล็กงานใหญ่ก็ยื่นมือเข้าไปร่วมกิจกรรมการกุศลและคอนเสิร์ตระดมทุนตลอดค่ะสำหรับนักร้องคนดังแห่งยุค80นะคะชมพูฟรุตตี้ค่ะปีนี้แม้จะอายุเข้าวัย62ปีแล้วแต่พลังใจอย่างเต็มร้อยล่าสุดนะคะรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคอนเสิร์ต A Very Innocent Concert ค่ะเป็นการที่จะระดมทุนนะคะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจของศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะจะจัดขึ้นกันปลายปีนี้นะคะมีศิลปินรุ่นใหญ่ระดับตำนานหลายแนวเลยนะคะสายชนระดมกิจต้นแมคอินทอชนะคะป้อมออโตบานรวมถึงมิสเตอร์ซีสมเกียรติอริยชัยพาณิชย์แล้วก็มีวง Today's Ago Kiss ด้วยค่ะเจ้าตัวเผยว่าที่ทุ่มเทให้กับงานจิตอาสาเพราะมองว่าหากยังมีความสามารถและยังช่วยเหลือใครได้ก็พร้อมตอบรับนะคะทั้งงานจ้างและเพื่อสังคมพร้อมยอมรับว่าแม้งานการกุศลจะไม่ใช่คำตอบของทุกปัญหาแต่ก็พอจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ค่ะขณะเดียวกันก็ย้ำนะคะว่าก่อนรับงานช่วยเหลือแต่ละครั้งจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจมากขึ้นเพราะว่าเคยเจอมิจฉาชีพค่ะแอบอ้างจัดงานการกุศลมาแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเชื่อนะคะว่าการยื่นมือช่วยคนสำคัญกว่าการปล่อยผ่านค่ะ
2: แล้วก็เลยอยากบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเรามีโอกาสที่เราได้โอกาสมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้ในการที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นขณะเดียวกันเราก็น่าจะให้โอกาสในการที่จะช่วยให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นขอให้มีแนวคิดนี้ก่อนนะครับส่วนบางทีบางคนก็จะรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะมันโกหกก็มีอีกคำหนึ่งที่พี่อ่านหนังสือจีนกำลังภายในมาตั้งแต่เด็กเขาบอกว่าอย่างนี้ปล่อยคนผิดไปร้อยคนดีกว่าจับคนถูกหรือจับคนที่ไม่ผิดมาหนึ่งคนแปลว่าต่อให้เราใช้แรงเราแล้วถูกหลอกไปแล้วมันกลายเป็น เราช่วยคนแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ยังดีกว่าเราปฏิเสธการช่วยเหลือที่มันอาจจะได้ประโยชน์แม้แต่ครั้งเดียวคือตรวจสอบมันตรวจสอบไม่ได้เพราะว่าตอนที่เขามาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างชัดเจนว่าโปรไฟล์มันจะดูดีมันจะดูดีแล้วมันก็ไปทีหลังก็ถึงบอกไงบอกว่าเราถ้าดูว่าหน่วยงานอย่างเช่นงานเนี้ยมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยเรารู้สึกได้ว่ามั่นใจไว้เถอะนะส่วนสุดท้ายเนี่ยเขาจะเอาเงินไป allocate ไปจัดการอะไรแบบไหนยังไงก็เป็นประโยชน์อยู่ดี
0: นอกจากแนะให้เข้าใจเรื่องของมิจฉาชีพในรูปแบบการรับบริจาคแล้วนะคะพี่ชมพูเขาฝากเตือนเลยค่ะกรณีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อและแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์นะคะไปหลอกชักชวนประชาชนร่วมลงทุนจนมีผู้เสียหายหลายรายศิลปินรุ่นใหญ่เผยนะคะว่าได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำค่ะว่าตนเป็นเพียงพรีเซนเตอร์และที่ปรึกษาของแบรนด์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชักชวนลงทุนนะคะพร้อมฝากเตือนประชาชนตรวจสอบข้อมูลกันทุกครั้งก่อนโอนเงินนะคะเพราะว่าทุกวันนี้แหมมิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาค่ะ
2: ก็ไล่ปิดไปเขาก็ไปเปิดไล่ปิดไปเขาไปเปิดแต่พอเราพูดไปแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าสินค้าตัวนี้ลูกค้าทั้งหมดรู้แล้วเนี่ยเขาก็จะอาจจะเปลี่ยนไปเป็นสินค้าตัวอื่นก็ต้องระวังกันไว้อันนี้พี่ปูเล่าให้ฟังนะเขาเอาไปปลอมแล้วยอดฟอลเขาเนี่ยเท่ากับของพี่ปุ๊ด้วยเฮ้ยมันทำได้ไงคืออันนี้น่ากลัวมากต้องบอกอีกก่อนแล้วกันนะครับในโลกทุกวันนี้เนี่ยให้ระแวงไว้ก่อนอย่าเชื่อแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินต้องออกจากกระเป๋าให้คิดว่าโดนหลอกก่อนอย่าให้เงินออกจากกระเป๋าหรือว่าอย่าให้ข้อมูลหรือเลขบัญชีอะไรต่างๆกับใครไปเลย
0: ถ้าถามถึงคอนเสิร์ตการกุศลปลายปีนะคะแฟนเพลงหลายคนก็คงจะลุ้นเหมือนกันว่าจะให้ได้เห็นดูโอพี่ปิงฟุตตี้หรือเปล่านะคะงานนี้พี่ชมพูเผยว่ารอบนี้คอนเสิร์ตแหมจะมีการเต้นขยับกันสักนิดนึงค่ะก็เลยขอฉายเดี่ยวก่อนนะคะแต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ยังมีงานร้องเพลงด้วยกันอย่างต่อเนื่องส่วนอาการพี่ปิงนะคะหลังพบหลอดเลือดในสมองตีบคู่หูเขาก็อัปเดตให้ฟังว่ายังต้องใช้เวลาฟื้นฟูการเดินอีกประมาณ6เดือนถึง1ปีค่ะ มาที่เรื่องของศิลปะค่ะกับผลงานนะคะของคาแรคเตอร์ชื่อดังเลยมิสเตอร์มีเฮนะคะชาวไทยรู้จักชาวต่างชาติเขาก็รู้จักด้วยศิลปินในนามช้างออฟอาร์ตนะคะก็เป็นศิลปินแนวป๊อปอาร์ตค่ะคนนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะคะจากลูกชาวนาที่บอกว่าโอ้โหวาดรูปเก่งแต่ไม่มีใครซื้องานก็เปลี่ยนงานเปลี่ยนรูปแบบแต่ก็ยังโดนดูถูกว่าเป็นแค่งานการ์ตูนนะคะล่าสุดก็คือผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายก็ฝึกฝนตัวเองทำความเข้าใจกับตลาดจนตอนนี้ความฝันสำเร็จในวัยเลข4กำลังจะมีโซโล่ใหญ่ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะติดตามในแลโลกศิลปะค่ะ

0: ที่เราคิดไว้ในอดีตมันกลายมาเป็นความจริงเรามีรถที่เราอยากได้เรามีบ้านที่เราอยากได้จริงๆผมลูกคนจนนะพ่อแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาเราสามารถปั้นประติมากรรม2เมตรที่เป็นสำริดได้เราสามารถทำหัวนักสัตว์ที่เป็นประติมากรรมที่น่าจะใช้สีเยอะมากเลย30สีต่อ1หัวเป็นงานแฮนด์งานมือครับค่อยๆพ่นค่อยๆได้แล้วออกมาสวยเราสามารถทำมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้ด้วยวิธีคิดของเราลื้อโครงเอาใหม่หมดเลยตัดทุกอย่างทิ้งสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งคันเลยวันที่ผมขายไม่ได้ก็มีนะ
1: เล่าหน่อยได้ไหมคะ
0: คือผิดที่ผิดตลาดก็ขายไม่ได้อะครับ
2: มอเตอร์ไซค์คัสตอมรุ่นตำนานตีความใหม่ในรูปแบบสตรีทโลไรเดอร์นี่คืองานดีไซน์ซิ่งได้ที่หลอมรวม2สิ่งที่ช้างออฟอาร์ตหลงไหลคือศิลปะและยานยนต์ค่ะยังมีงานวัดดูเดอร์ฟรีแฮนด์บนถังน้ำมันที่ไม่ซ้ำใครในโลกแต่ก่อนจะมีวันที่ได้สร้างงานในแบบที่ตัวเองเชื่อและมีนักสะสมเฝ้ารอทั้งไทยและเทศช้างกรีธาพรหมโบเคยไม่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งที่เรียนจิตรกรรมโดยตรงแต่งานเรียลลิสติกที่เขาทำได้ดีกลับไม่ช่วยให้อยู่รอดแทนที่จะยึดติดช้างตามหาภาษาใหม่จนพบดูเดิลงานวาดเส้นเปลี่ยนชีวิตค่ะเคยออกบูธที่ไต้หวันชั่วโมงเดียวขายหมดเพราะต่างชาติมองเห็นผลจากการไม่หยุดพัฒนามาตลอด20ปี
0: 20ปีที่แล้วอ่ะการจะใช้ไฟอาร์ตหล่อเลี้ยงชีพได้อ่ะมันก็ค่อนข้างยากขายงานไม่ได้เป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติแต่ระหว่างทางอ่ะเราก็ต้องหารายได้ครับเราก็ต้องหารายได้จนมาเจอดูเดิลเนี่ยครับที่ตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่าคนที่ฟีดแบ็กเราก็คือลูกค้าต่างประเทศจีนฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งฝั่งยุโรปเขาจะชอบมากเลยเขาบอกมันน่ารักมากมันเข้าใจง่ายมันมีน้ำหนักขาวเทาดำมันมีคาแรคเตอร์มันมีอิโมชันอลบางคนก็เป็นหัวเสือหัวม้าหัวมังกรแล้วก็อยู่ในสังคมด้วยกันแล้วเราก็สร้างเอกลักษณ์ด้วยกันสร้างเส้นที่มันเชื่อมโยงกันให้ลื่นไหลไปหมดแล้วที่สำคัญคือฟรีแฮนด
1: ์พี่ช้างใช้ชื่อช้างออฟอาร์ตมาประมาณร่วมๆ10ปีใช่ไหมคะ
0: ครับผมประมาณนั้นครับ
1: มีคนทักไหมคะพี่ช้างผิดแกรมม่าหรือเปล่ามันไม่ใช่อาร์ตออฟช้างเหรอคะ
0: เอาจริงๆผมพยายามจงใจให้มันผิดนะครับเพราะว่าเราอยากให้มันเกิดการจดจำง่ายๆครับ
1: แต่จริงๆแล้วมีที่มาจากอะไร
0: จริงๆผมชอบประวัติศาสตร์นะครับของฝรั่งเศสครับยุคสงครามร้อยปีระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษก็จะมีวีรสตรีท่านหนึ่งชื่อว่าโจนออฟอาร์คที่ยุติสงครามเพราะว่าได้ยินเสียงกระซิบจากพระเจ้าจนกลายเป็นนักบุญที่มีประติมากรรมแล้วก็อนุสาวรีย์จริงๆที่ฝรั่งเศสเราก็เลยโอเคได้อินสไปเรชันตรงนั้นแล้วก็มันก็พ้องเสียงพอดีก็เลยออกมาเป็นช้างออฟอาร์ต
1: จากโจนออฟอาร์ตเป็น
0: ช้างออฟอาร์ตครับ
1: รู้ที่มาแล้วนะคะ
0: ครับผม
1: สรุปตั้งใจนะ
0: ตั้งใจครับตั้งใจ
2: เพราะแรงบันดาลใจที่ง่ายที่สุดคือตัวเราไม่แปลกที่หนวดเคราไปจนถึงบุคลิกเจ้าตัวคือที่มาคาแรคเตอร์มิสเตอร์มีเฮสิงโตตัวป้อมๆใส่หมวก

น็อกวินเทจสื่อถึงราชสีที่น่าเกรงขามแต่ก็ถ่อมตัวเห็นมีเฮที่ไหนบอกได้คืองานพี่ช้างค่ะยังมีงานปั้นชุดหัวนักสัตว์สุดฮอตในหมู่ผู้บริหารเพราะอิงความมงคลแบบจีนได้ร่วมสมัยซึ่งตั้งเป้าทำให้

0: ในวัย46ปีหลายความฝันที่ศิลปินตัวพ่อป๊อปอาร์ตเซเรียลเคยวาดไว้กลายเป็นจริงทั้งมีบ้านมีรถและได้เลี้ยงครอบครัวด้วยงานศิลปะที่รักแต่การสูญเสียพ่อยายตาและคนสนิทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลับเปลี่ยนเป้าหมายของเขาสู่การสร้างผลงานให้เป็นสิ่งบ่งชี้ยุคสมัยที่ยังคงเล่าเรื่องของวันนี้แม้ในวันที่ตัวเขาไม่อยู
1: ่การมีชีวิตอยู่แล้วเรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอะครับมันมีค่ามากกว่าการที่เราอยู่ไปวันๆมันเลยสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าโอเควันนึงเราก็ต้องจากโลกนี้ไปดังนั้นคือสิ่งที่ผมเป็นหนี้บุญคุณก็คือผมเป็นหนี้บุญคุณศิลปะผมก็ต้องตอบแทนเขาด้วยการทำงานให้มันจริงจังจริงใจและก็ดีครับแล้วก็ทิ้งพวกนี้ไว้ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ในยุคนี้จริงๆในศตวรรษที่21
0: จากเด็กต่างจังหวัดลูกชาวไร่ชาวนาที่เคยมีเงินเพียง300บาทวันนี้ช้างออฟอาร์ตพิสูจน์ได้ว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่กำหนดปลายทางแต่การกล้าเรียนรู้จากทุกความผิดพลาดอาจเป็นต้นทุนที่มีค่าที่สุดของความสำเร็จ
1: เฉียหุยเรียนรู้ฟังชี่เจิงเปลี่ยนรู้จักยอมแพ้บ้างเพื่อที่จะได้ก้าวเดินต่อไป
0: เตรียมให้งานมาสเตอร์พีซเล่าเส้นทาง20ปีในนิทรรศการเดี่ยวครั้งใหญ่ 8-30 สิงหาคม 2569 ที่โมคาแบงคอกกฤตฐาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
2: จุดแข็งอย่างหนึ่งที่ทำให้กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติมาถ่ายในไทยก็คือเรื่องของโลเคชันที่มีความหลากหลายนะคะแต่มีสิ่งที่เสริมกันมาก็คือมาตรการคืนเงินนั่นเองหรือว่า cash rebate ค่ะล่าสุดนะคะมีการเปิดเผยรายชื่อภาพยนตร์นะคะแล้วก็ซีรีส์ต่างๆที่ได้รับสิทธิ์นี้เกิดขึ้นแล้วในปี2569จะมีเรื่องไหนกันบ้างไปชมค่ะมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย Cash Rebate นะคะมีมาตั้งแต่ปี2560ค่ะปัจจุบันนะมีกองถ่ายต่างประเทศที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์นี้แล้ว103เรื่องค่ะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า 20,000 ล้านบาทปัจจุบันหลังเปิดนโยบายใหม่นะคะก็ยิ่งดึงดูดกองถ่ายจากต่างประเทศได้มากขึ้นอีกค่ะเช่นปี2569นะคะมี4เรื่องเข้ามาตรการนี้ค่ะเช่นซีรีส์ทนายปีศาจของนะคะรับสิทธิประโยชน์ไป 28% จากการถ่ายทำใน14จังหวัดเช่นกาญจนบุรีเพชรบุรีตากนะคะรวมถึงภาพยนตร์เซนเฮลฟ์ค่ะจากออสเตรเลียถ่ายทำที่จังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ตค่ะอีกเรื่องนึงนะคะคือ Furious ค่ะของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องนี้น่าสนใจนะคะถ่ายทำทั้งหมด39ฉากก็คิดเป็นร้อยละ100ของเรื่องเลยทั้งที่ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยเลยนะคะแสดงว่าโลเคชั่นในไทยนั้นสามารถรองรับเนื้อหาได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวค่ะประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการคืนเงินให้กองถ่ายต่างชาติสูงสุดร้อยละ30นะคะเริ่มใช้กันตั้งแต่วันที่1มกราคม2568โดยในปีแรกค่ะไทยมีกองถ่ายต่างชาติเข้ามา546งานสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 7,717 ล้านบาทสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะส่วนครึ่งแรกของปีนี้2569มีแล้ว302งานค่ะสร้างรายได้ไป 4,025 ล้านบาทจึงมีแนวโน้มนะคะว่ารายได้ทั้งปีอาจทำสถิติใหม่อีกครั้งค่ะแต่ก็ยังตามหลังอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะคะเขาให้ cash rebate อยู่สูงสุดถึง 50% ค่ะออสเตรเลียนะคะ track credit สูงสุด 40% ค่ะใกล้ๆบ้านเรามาเลเซียมี cash rebate 30% นะคะแล้วก็บวกเพิ่มไปอีก 5% ค่ะสะท้อนการแข่งขันที่ดึงดูดกองถ่ายนะคะในการผลิตคอนเทนต์ต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นในยุคนี้ล่ะค่ะนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงในวันนี้นะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มีโยเรียบาลาได้ที่จะลุพยาบาลาเปลี่ยนท่าเจ้ามาเปียมินทมินดาบาจี้ชูบีเจนแน่วันเหมี่ยวเลยเมลุเหมี่ยวเล่นเจ้ามาเปีย
1: เจ้าพี่ว่าอย่างไรเพคะจะให้เขาทําการแสดงมั้ยเพคะ
2: ข้ากลับมาแล้วตามสัญญาอีเป็นเอ๋ย
3: คุณตะกอน

0: กันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: นี่คือเวทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
5: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆ อ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
6: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้วค
5: ่
6: ะ
5: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยน่าจะเป็นอีกอันนี้หรอ
4: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
7: นี่คือภารกิจการค้นหาสายลับคณิตศาสตร์กับสนามทดสอบสมองที่เน้นการคำนวณของเหล่าอัลฟา
8: สีมัน Blackpink
9: โอ้ Blackpink เข้าต่อไปเดี๋ยวซิกมาจะเลือกให
8: ้เซน
7: มาลุ้นไปกับพวกเขาว่าจะผ่านบททดสอบคณิตศาสตร์ได้หรือไม่ใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณเริ่มเสาร์ที่8สิงหาคมนี้8 น.ทางไทย PBS

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกแล้วเช่นเคยแบบนี้นะครับโดยในวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของทางรถไฟครับบนเทือกเขาของสวิตเซอร์แลนด์ครับเมื่อ150ปีก่อนกันซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ได้กลายเป็นเครื่องดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนจากทั่วโลกไปแล้วล่ะครับโดยเราจะเริ่มต้นกันนะครับด้วยเส้นทางรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาชนีเกอร์พลัตเตอร์ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่การเดินทางขึ้นเขาที่สูงชันมากนักหรือว่าน่าหวาดเสียวแต่เรียกว่าที่นี่จัดเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สำคัญมากครับแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากชาวบ้านรวมไปถึงนักท่องเที่ยวกันตั้งแต่เริ่มสร้างทางรถไฟสายนี้กันเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าจุดหมายปลายทางก็คือจุดชมวิวครับที่เรียกได้ว่าเป็นวิวอันถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้กับวิวของยอดเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างยอดเขาไอเกอร์มันช์และก็ยุงเฟรานั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Spectacular Mountain Railways of the Swiss Alps ทางรถไฟแสนสวยแห่ง Swiss Alps ในตอน Schnecker Platter ครับ

คุณผู้ชมครับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีการบูรณะระบบรางรถไฟใหม่ด้วยนะครับเพื่อให้ใช้งานต่อไปได้อีก100ปีข้างหน้าครับโดยเส้นทางแล้วก็รางรถไฟนั้นจะมีการปิดปรับปรุงเป็นช่วงๆทั้งก่อนแล้วก็หลังฤดูกาลครับโดยคนท้องถิ่นเนี่ยเขาต้องติดต่อกับนักธรณีวิทยาที่อยู่ประจำด้วยนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเปิดฤดูกาลได้เนี่ยเขาผู้นี้จะต้องเป็นผู้ที่มาประเมินครับว่าจะอนุญาตให้ขับรถไฟได้หรือไม่โดยจะมีเครื่องนะครับตรวจ GPS ที่จะรายงานการขยับตัวหรือการเคลื่อนที่ของภูเขาใน

ุกวันด้วยล่ะครับน่าทึ่งมากทีเดียวนะครับแต่ก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองหากคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบการไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ขึ้นเขาต่างๆมากมายผมเชื่อว่าหลายคนชอบวิวทิวทัศน์แน่นอนก็อย่าลืมนะครับส่งรูปเข้ามาพูดคุยกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage ของเราในท่องโลก

0: แยกขยะก่อนทิ้งเป็นพฤติกรรมง่ายๆที่ช่วยลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ขยะที่ถูกแยกอย่างถูกต้องเช่นขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์และขยะทั่วไปสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดการที่เหมาะสมลดภาระของหลุมฝังกลบและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยชะลอภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย
1: นี่เป็นการถ่ายสารคดีที่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดนะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกัน
2: แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะมันไปแล้วมันก็ถอยหลังกลับมาด้วย
1: ผมขอพักชั่วโมงนะพี่นะ
3: พักได้เดี๋ยวน้ำขึ้น
1: เดี๋ยวน้ำขึ้นอีก
4: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
5: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติ
6: มันคืออีกโลกหนึ่งเลย
7: ผมไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูด
8: มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมาก
9: นี่คือสวรรค์ของพวกเขาจริง
10: ๆอีกหน่อยมันจะไม่มีแล้วอ่ะ
5: ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรนฮิดเด้นพาราไดซ
11: ์ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเริ่ม5สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
12: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
13: โอ้สวยมาก
14: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
15: ่เป็นเก้าการ
16: นางงามอยู่ไกลกันนาน
14: พากันไปรำลึกความหลัง
17: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
14: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
18: อดูขดัง
19: เป็นขดังแล้ว
20: ต้องมีงานมีความตรงยังมีทุกบ้าน
21: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
14: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
21: ฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
22: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ5-6 กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
23: โปรตีนมันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันกับ
24: แห้งแล้งก็อยู่ได
14: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
25: โหเต็มเลย
14: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
26: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต้มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
14: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
27: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingbit Run 2026 เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026
28: กล้อง1ตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ์
21: เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
28: ต่างวัย I View รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมพระเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสลัดครับ
1: และดิฉันเจรชาตาเอี่ยมรัศมีค่ะ
0: ตอนนี้ยังไม่ชัวร์นะครับว่าการเลือกบอร์ดประกันสังคมจะเคาะวันเดิมไหมนะครับหลังจากศาลปกครองครับมีคำสั่งทุเลาเงื่อนไขในการลงทะเบียนก่อนไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วมันก็มีประเด็นซ้อนเข้ามาอีกครับนั่นก็คือการพิจารณาของคณะกรรมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเขาประชุมกันเมื่อวานนี
1: ้
0: แล้วก็มีมติออกมาให้ชะลอการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับคำว่าชะลอเนี่ยแหละครับมีประเด็นทางกฎหมายตามมาครับว่าสุดท้ายแล้วจะต้องเลื่อนไม่เลื่อนหรือเป็นการตีความคำวินิจฉัยของศาลเกินขอบเขตหรือเปล่านางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับบอกว่าการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนครั้งที่6/2569เมื่อวานนี้ครับมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือว่าบอร์ดประกันสังคมครับเพราะศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ทุเลาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่มีกำหนดนะครับขณะนี้จึงยังไม่มีความชัดเจนครับว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นวันที่27กันยายนนี้หรือไม่ฝั่งผู้ร้องที่เป็นคนร้องต่อศาลปกครองครับคือนายเสรีหนูวงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนนะครับนายเสรีเนี่ยอธิบายแบบนี้ครับบอกว่าสาเหตุที่ฟ้องเพราะต้องการให้ผู้ประกันตนและนายจ้างทุกคนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครับแต่การให้ลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เหมือนเป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้ประกันตนครับ
2: ทำไมเวลาจะให้ลูกจ้างคือผู้ประกันตนก็คือลูกจ้างกันแหละ
3: ค่ะ
2: ไปใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนของตนเนี่ยต้องไปลงทะเบียนซึ่งสร้างภาระให้กับเขาด้วยแล้วถ้าเขาไปยืนลงทะเบียนว่ากลุ่มหนึ่งนายจ้างเขาไม่เห็นด้วยนะครับอาจจะถูกลงโทษทางวินัยมันเป็นข้อยุ่งยากแก่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากทั้งที่ประกันสังคมเนี่ยมีข้อมูลพร้อมทุกคนข้อมูลของผู้ประกันตนนี่นะมีทุกคนอัปเดตได้ทันทีเลย
1: ทางด้านของรักษาการบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนที่อีกสถานะหนึ่งก็เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งทีมประกันสังคมก้าวหน้าตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่าศาลปกครองกลางไม่ได้มีคำสั่งให้ชะลอการเลือกตั้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจะทำเกินกว่าอำนาจศาลหรือไม่เพราะการเลือกตั้งก็ล่าช้ามาแล้ว7 เดือนค่ะ
4: ผมตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำเกินกว่าอำนาจของหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ศาลสั่งนะครับนั่นหมายความว่ามีการใช้เรื่องของดุลพินิจของ

0: กกต.ประกอบซึ่งอันที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ศาลสั่งให้ทำนะครับแล้วก็มันมีกรอบสิ่งที่กกต.เนี่ยสามารถทำได้นะครับเรื่องการลงทะเบียนในต่างๆเนี่ยมันสามารถทำได้ในกรอบเวลา60วันที่มีอยู่นะครับการแก้ไขตรงนี้ทำได้ไม่จำเป็นที่ต้องไปยกเลิกหรือว่าเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเพราะอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งอันนี้เกิดล่าช้ามาแล้ว7เดือน
1: แต่ว่ารองศาสตราจารย์สัทธรัมยืนยันนะคะว่าสนับสนุนการเปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีสิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่ต้องลงทะเบียนค่ะซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งควรหาวิธีที่เหมาะสมมากกว่าการชะลออย่างไม่มีกำหนดจุดยืนของทีมประกันสังคมก้าวหน้าคือการเลือกตั้งต้องจัดขึ้นภายในวันที่27กันยายนนี้เหมือนเดิมค่ะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับคุณจุลพันธ์ครับให้ความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับได้คุยกันตอนนี้เนี่ยยังไม่เลื่อนการเลือกตั้งแต่จะชะลอเพราะต้องรอความชัดเจนจากศาลปกครองครับว่าจะวินิจฉัยรวดเร็วอย่างไรแล้วก็เป็นไปในทิศทางไหนถ้าเป็นไปในทิศทางบวกก็สามารถเลือกตั้งได้ตามกรอบเวลาเดิมนะครับแต่วันนี้เมื่อมีผู้ร้องก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ร้องครับและศาลก็ได้รับทุเลาเอาไว้ก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับและรอให้เกิดความชัดเจนก่อนสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการต่อไปครับก็คือการอุทธรณ์คำสั่งทุเลาตามขั้นตอนของกฎหมายควบคู่กันไปครับ
3: ข้อเท็จจริงเนี่ยผมเองก็ไม่ได้รู้จักกับบุคคลผู้ที่เป็นผู้ร้องนะครับรับทราบว่าได้ยินว่าเป็นทนายนะครับแต่ว่าผมเองก็เรียนด้วยความเคารพว่าไม่เคยพบกันนะครับส่วน เขาดำเนินการด้วยเหตุผลใดเนี่ยอันนี้มันก็สุดที่จะไปวิเคราะห์แต่อย่างไรก็ตามต้องเรียนว่าเป็นอำนาจโดยชอบนะครับเพราะว่ามันมีช่องทางกฎหมายที่ดำเนินการได้และเขาดำเนินการตามช่องทางนั้น
2: พอต้องยื่นอุทธรณ์แบบนี้นะครับนักข่าวก็เลยถามว่ามันจะกระทบกับไทม์ไลน์การเลือกตั้งไหมคุณจุลพันธ์บอกว่าหวังว่าจะไม่เลื่อนนะครับเพราะอยากจะให้มีบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ที่มีอำนาจจริงแล้วก็ทำงานได้จริงครับส่วนเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรนายจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าบางอย่างมันก็เกินกว่าจะวินิจฉัยได้ครับส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านมองว่ารัฐบาลไม่จริงใจกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้นนายจุลพันธ์บอกว่าถ้าพูดขนาดนั้นก็ไม่ถูกครับเพราะได้คุยกับฝ่ายค้านหลายคนและที่สำคัญได้คุยกับทีมผู้สมัครประกันสังคมเนี่ยหลายทีมด้วยซึ่งก็ได้แสดงความจริงใจเต็มที่แล้วครับ
1: เรื่องของการอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้หลายคนเริ่มมีความหวังเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่านอกจากครม.จะเห็นชอบในการขยายเวลาการอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปแล้วยังมีเรื่องของการปรับเกณฑ์ยกเว้นการตัดสิทธิ์คนที่ครอบครองรถยนต์ด้วยตอนนี้หลายคนก็มีความหวังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันยังมีอีกปัญหาหนึ่งค่ะที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนั่นก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางกว่า 300,000 คนปรากฏว่าเขาไม่สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้ส่งผลให้การยืนยันตัวตนทำไม่ได้จึงพลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนายเสาทรัพย์สินเพิ่งจะมีงานทำได้แค่2เดือนนะคะแต่กลับไม่สามารถลงทะเบียนหรือว่ายืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หลังจากที่พบว่าชื่อของตนอยู่ในทะเบียนบ้านกลางค่ะเพิ่งจะทราบปัญหาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองหลังจากที่นำบัตรประชาชนที่ชำรุดไปขอทำบัตรใหม่แต่ได้รับการปฏิเสธเขาก็เลยไม่สามารถยืนยันตัวตนหรือว่าเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการต่างๆของรัฐได้ค่ะ
4: คือมันทำให้เราเข้าไปถึงสิทธิ์แบบมันก็กระทบหมดแหละหลายอย่างใช่ไหมเพราะว่าทะเบียนบ้านกลางนี่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรเลยได้ใช่ไหมแม้กระทั่งบัตรชำรุดก็ทำไม่ได้แม้กระทั่งจะไปซื้อไม่ได้ซื้อซิมหรือจะอยากจะได้รถเครื่องเนี้ยก็ไม่ได้
1: กรณีของนายเสาเป็นแค่หนึ่งในปัญหาที่หัวหน้าคลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงาระบุนะคะว่ากำลังเกิดขึ้นกับประชาชนกว่า 300,000 คนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางซึ่งไม่สามารถทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้ส่งผลให้ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ธนาคารหรือว่าช่องทางต่างๆไม่ได้แล้วก็พลาดสิทธิ์การลงทะเบียนหรือว่าการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาเหตุมันเกิดจากการตีความค่ะว่าทะเบียนบ้านกลาง ไม่ใช่ทะเบียนบ้านตามระเบียบของกรมการปกครองจึงไม่สามารถออกบัตรประชาชนใบใหม่ได้แม้ว่าบุคคลนั้นจะมีเลขประจำตัวประชาชน13หลัก

0: ก็ทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนเป็นคนไร้บ้านเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วด้วยค่ะ
1: อันนั้นเรื่องทะเบียนบ้านกลางเราพบปัญหาตั้งแต่ชั้นการลงทะเบียนครั้งแรกละพอมาครั้งที่2ที่เป็นเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆเนี่ยค่ะจะต้องดำเนินการต่างๆก็จะต้องใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนอีกดังนั้นตอนนี้เรากำลังติดล็อกสำหรับคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางกลายเป็นว่าทะเบียนบ้านกลางเนี่ยเป็นเงื่อนไขทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้
0: หัวหน้าคลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงาบอกแบบนี้นะคะว่าที่ผ่านมามูลนิธิกระจกเงาเปิดบ้านในพื้นที่เขตสะพานสูงและเขตดอนเมืองเพื่อรับย้ายชื่อผู้ไม่มีทะเบียนบ้านเข้าสู่ทะเบียนบ้านปกติแล้วอย่างน้อย67คนพร้อมเสนอให้กรมการปกครองจัดตั้งทะเบียนบ้านของรัฐสำหรับรองรับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและเปิดทางให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานรวมทั้งเสนอให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังทบทวนระเบียบที่ผูกการรับสิทธิบัตรสวัสดิการขออภัยค่ะที่ผูกการรับสิทธิสวัสดิการกับทะเบียนบ้านโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน13หลักเป็นหลักในการยืนยันตัวตนเพื่อไม่ให้ประชาชนที่ยากไร้ตกหล่นจากระบบแต่ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายเวลาในการอุทธรณ์สิทธิ์และปรับเกณฑ์ยกเว้นการตัดสิทธิผู้ที่ครอบครองรถยนต์อายุเกิน20ปีรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีหลายคนก็เลยเริ่มมีความหวังนะคะว่าถ้ายื่นอุทธรณ์อาจจะได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างนายฉลองเจียนรำชาวบ้านสง่างามอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็บอกว่าต้องการให้ผู้นำชุมชนลงมาตรวจสอบสภาพความจริงเพราะถูกระบุว่ามีรถยนต์ในครอบครอง1คันตามข้อมูลในสมุดคู่มือรถจดทะเบียนครั้งแรกตั้งแต่ปี2540ค่ะแต่ตัวเองเนี่ยเพิ่งจะซื้อต่อมาอยู่ในครอบครองปี2561นี่เองแล้วก็เป็นมือที่5อีกต่างหากส่วนรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อครอบครอง3คันก็เกิน15ปีแล้วขายไปแล้ว2คันตอนนี้เหลืออยู่แค่คันเดียวแต่ก็เก่ามากหากรัฐใช้เป็นเงื่อนไขครอบครองหลายคันก็คงจะไม่ผ่านค่ะ
2: มีรถเงื่อนไขแต่ต้องให้ชาวบ้านต้องไปอุทธรณ์ไปแก้ไปอะไรที่ขนส่งอันนี้ขั้นตอนมันยุ่งยากอ่ะขั้นตอนมันรู้สึกจะยุ่งยาก
3: เสียเวลา
2: ครับเสียเวลาครับ
3: คือถ้าอยากจะให้ทำไง
2: ถ้าจะให้คือ
3: ให้มาเลย
2: ตรวจไปเลยว่าใครครอบครองเกิน20ปีแล้วก็ให้ไปเลยไม่ต้องไปอุทธรณ์ไม่ต้องไปยกเลิกอะไรนี่อันนี้ก็โอเค
3: คือให้แล้วคือให้มาตรวจสอบในพื้นที่เลยว่าใครจนจริงไม่จน
2: คร
3: ับใช่ไหม
2: ครับผมให้มาดูสภาพบ้านเลย
0: นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนค่ะที่เขาถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายคนก็เลยเร่งรวบรวมเอกสารเอาไปยื่นอุทธรณ์ยืนยันว่ารถยนต์ที่ครอบครองอายุเกิน20ปีส่วนรถจักรยานยนต์ก็เกิน15ปีแล้วหวังให้ได้รับบัตรสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
4: เหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับทำให้การพูดคุยสันติสุขวงใหญ่ต้องเลื่อนออกไปครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ยิงด่านที่นราธิวาสนะครับล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้แล้ว2คนครับกลุ่มชาวบ้านนักเรียนในตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับร่วมกันเดินรณรงค์สันติสุขและเรียกร้องหยุดละเลิกก่อความไม่สงบตัวแทนชาวบ้านครับบอกว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้รู้สึกตกใจเพราะเหตุการณ์กลับมารุนแรงขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็มีความคุ้นเคยกันครับแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอเมื่อเกิดเหตุก็รู้สึกสูญเสียนะครับแล้วก็อยากให้ความรุนแรงนั้นยุติลงครับ
5: เหมือนเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตอะค่ะคือเราก็เดินทางไปมาหาสู่กันตลอดพอเวลาเราสวนทางอย่างเนี้ยแกกำลังตั้งด่านอะไรอย่างงี้แกก็จะทักทายกะมาจากไหนประมาณนั้นนะคะคือแกพวกคือน่ารักอะค่ะ
6: เหมือนพี่น้องกันเลย
5: ใช่ค่ะแต่ว่าพอได้รู้ว่าคนที่เรารู้จักอะค่ะได้เสียชีวิตเนี่ยจากเหตุการณ์ไม่สงบนะคะมันเป็นความรู้สึกที่หดหู่แล้วเรารู้สึกว่าทําไมคนดีๆอย่างเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยค่ะมันเสียใจค่ะเสียใจ
4: ความคืบหน้าทางคดีครับเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก1คนนะครับก็คือนายซาฮาบูดินหลังพบหลักฐานและผลตรวจ DNA ตรงกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว1คนก็คือนายอาซีซันทําให้ตอนนี้มีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแล้ว2คนครับคาดว่าจะทยอยออกหมายจับเพิ่มเติมอีกนะครับทั้ง2คนครับถูกแจ้งข้อหาหนักในหลายคดีนะครับเช่นฐานความผิดเป็นอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันสมคบและเตรียมการเพื่อก่อการร้ายสนับสนุนการก่อการร้ายข้อหาร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนครับส่วนการลาดตระเวนและการปิดล้อมเทือกเขาเมาะแต่นะครับเพื่อที่จะหาเบาะแสผู้ก่อเหตุครับเจ้าหน้าที่พบร่องรอยบุคคลใช้เป็นเส้นทางเดินผ่านป่าหลายจุดบางจุดมีลักษณะใช้เป็นจุดพักนะครับคาดว่าเป็นจุดที่กลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นกบดานสลับสับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายโดยมีลักษณะใช้พื้นที่มาระยะหนึ่งแล้วครับปฏิบัติการตลอดทั้ง3วันนะครับยังไม่พบกลุ่มแกนนำ4คนและสมาชิกกลุ่มเคลื่อนไหวครับขณะที่ภาคพื้นดินนะครับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางคู่ขนานกับเทือกเขาพร้อมกับตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อตรวจสอบยานพาหนะและบุคคลเข้มงวดครับทีนี้ในเชิงนโยบายครับหลังจากมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นถี่และรุนแรงมากขึ้นนะครับส่งผลกระทบต่อการพูดคุยสันติสุขเดิมเนี่ยเขานัดคุยกันเดือนกันยายนนี้ครับสุดท้ายล่มนะครับซึ่งในปลายสัปดาห์นี้ครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วในฐานะประธานคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะครับเตรียมประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ก่อนจะหารือแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่4และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับส่วนนายธนัทสุวรรณพานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขครับบอกว่าเวทีการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN ถือว่าเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่อยู่ดีๆสถานการณ์ก็กลับมาทวีความรุนแรงมากขึ้นจึงอยากจะถามไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุครับถึงสาเหตุการตัดสินใจก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี
6: ้คือจริงๆเราก็สามารถส่งสัญญาณไปได้ส่งข้อมูลไปได้บ้างส่งอะไรนะส่งคำถามไปได้ผ่านผู้แทนผ่านคนกลางผ่านช่องทางที่เราพอจะมีอยู่ว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ครับเราก็รอว่าเขาจะตอบกลับมาหรือเปล่า
7: ขอครับการที่ฝ่ายความมั่นคงของเราด้านทหารเองมีท่าทีแข็งกร้าวมันจะเป็นปัญหาต่อการพูดคุย
6: มันไม่เป็นคือต่างคนก็ต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ที่สำคัญก็คือว่าฝ่ายเราต้องเดินไปด้วยกันนะครับต้องเดินไปทางเดียวกันดังนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาอะไรหลายแยกทางกันหรอกก็คือว่าทหารก็เดินของทหารไปเดินเป็นกลยุทธ์ไปทางเราก็ต้องมีเดินเป็นกลยุทธ์ของเราเหมือนกันแต่ของเราจะเป็นทางสันติก็คือว่าถามคำถามไปก่อนเกิดอะไรขึ้น
4: ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองนะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ประสานงานกับมาเลเซียครับในการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขแต่ทราบว่าทางมาเลเซียนะครับกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ซึ่งถือเป็นช่วงสุญญากาศครับแต่เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการพูดคุยนายธนัทเนี่ยประเมินนะครับว่าถ้าหน่วยงานความมั่นคงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความละหลวมจะทำให้กลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ใช้จังหวะนี้ในการก่อความรุนแรงครับขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับกำชับตลอดในการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยแล้วก็ย้ำว่าการพูดคุยสันติสุขจะเป็นหนึ่งในหนทางในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดครับ
0: ซึ่งก่อนที่ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้จะมาก่อเหตุเอากับเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เรามักจะเห็นว่าการก่อเหตุเนี่ยจะไปพุ่งเป้าหมายทางเศรษฐกิจซะเป็นส่วนใหญ่อย่างโรงงาน3ดาวพาราวุธที่จังหวัดยะลาเนี่ยค่ะก็เคยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ตกเป็นเป้าหมายของการก่อเหตุความรุนแรงมาแล้วหลายครั้งเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนี้เองเจ้าของโรงงานถูกซุ่มยิงจนเสียชีวิตแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาว่าท้ายที่สุดแล้วอาจจะต้องยุติกิจการที่เปิดมายาวนานกว่า30ปีแต่ว่าล่าสุดค่ะทางผู้จัดการโรงงานก็ชี้แจงแล้วบอกว่ายังไม่ปิดแต่ว่าตอนนี้จะต้องปรับโครงสร้างธุรกิจก่อนเพื่อความอยู่รอดค่ะคนงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราห้างหุ้นส่วนจำกัด3ดาวพาราวุธบ้านเจาะปันตังตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเดินทางเข้าทำงานท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากผู้ก่อเหตุซุ่มยิงนายชัชวาลบุรณะเลขหรือว่าเสียชัดเจ้าของกิจการเสียชีวิตเมื่อวันที่13กรกฎาคมหลังการเสียชีวิตของนายชัชวาลก็มีกระแสข่าวบอกว่าที่นี่อาจจะต้องยุติกิจการลง วันนี้ผู้จัดการทั่วไปห้างหุ้นส่วนจำกัด3ดาวพาราวุธเปิดเผยแบบนี้ค่ะว่าโรงงานจะยังไม่ปิดกิจการแต่จำเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่ยุติแปร

0: รูปไม้ยางพาราโรงงานที่อำเภอบันนังสตาโดยจะปรับบทบาทเป็นศูนย์รับซื้อไม้ยางพาราแทนเพื่อรวบรวมแล้วก็ส่งต่อวัตถุดิบไปยังโรงงานแปรรูปในเครือข่ายของครอบครัวที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาโรงงานที่อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาแทนส่วนคนงานที่มีอยู่กว่า200คนบริษัทจะเปิดทางเลือกให้ว่าจะย้ายไปทำงานที่โรงงานในเครือข่ายของครอบครัวหรือไม่แต่ถ้าไม่ประสงค์ทำงานต่อก็จะจ่ายเงินชดเชยและเงินช่วยเหลือเป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่ค่ะ
1: กิจการเราไม่ปิดแน่นอนค่ะเราเดินกิจการเดินเรื่องกิจการนี้มาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเราจะหยุดฝึกโดยดูสภาพมันยังโอเคอยู่อย่างเงี้ยไม่มีทางที่เราจะหยุดค่ะมันจะเดินต่อเนาะมันก็เสี่ยงคุณไม่ว่าจะเป็นจ้างนายจ้างหรือว่าพนักงานทั่วไปคนก็อยู่ในบนความเสี่ยงทั้งนั้น
0: พนักงานที่ทำงานกับบริษัทมากกว่า20ปีก็บอกแบบนี้นะคะว่านายชัชวาลเนี่ยเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเป็นผู้ให้โอกาสไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าโรงงานปิดลงก็จะส่งผลกระทบกับคนทำงานและครอบครัวอีกหลายร้อยชีวิตค่ะ
2: ลูกเท่าเกที่จะมาบริหารหรือว่าเจ๊ที่จะมาทำตรงนี้ต่อเราพร้อมที่จะมาเสมอ
0: ในรอบ10ปีที่ผ่านมาค่ะโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา3ดาวพาราวุธแห่งนี้เผชิญเหตุรุนแรงมาแล้วหลายครั้งนะคะอย่างเมื่อวันที่8สิงหาคมปี2559ผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนบุกเข้าโรงงานจุดไฟเผาเตาอบไม้ยางพาราและรถบรรทุก10ล้อภายในโรงงานกระทั่ง22มีนาคม2567ก็มีคนมาลอบวางเพลิงอาคารสำนักงานและอาคารเก็บไม้ยางพาราทำให้ตัวอาคารเสียหาย10พฤษภาคม2569ผู้ก่อเหตุใช้ปืนซุ่มยิงรถบรรทุกพ่วง18ล้อของบริษัทจนรถเสียหายแต่ครั้งนั้นไม่มีคนบาดเจ็บกระทั่ง13กรกฎาคมค่ะนายชัชวาลบุรณะเลขหรือว่าเสียชัดที่เป็นเจ้าของกิจการก็ถูกยิงจนเสียชีวิตค่ะ
3: ปฏิเสธกันทุกวันนะครับแต่ก็ยังเป็นข่าวเป็นคำถามที่ต้องถามบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกวันเหมือนกันครับนั่นก็คือกระแสข่าวความขัดแย้ง2นกับ1พนะครับปฏิเสธเป็นคำพูดเนี่ยคนอาจจะไม่เชื่อถือครับคุณจิรชตาเลยอาจจะต้องออกมาเป็นภาพครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมครับโพสต์ภาพชุดเดียวกันใน Facebook ของแต่ละคนตั้งแต่หัวค่ำเมื่อวานนี้ครับในภาพก็ดูเอานะครับบังเอิญว่าแต่ละคนอักษรย่อเนี่ย2นครบเลยหนูเนมี1พด้วยก็คือคุณพิพัฒน์นะครับวันนี้อยู่ในเฟรมเดียวกันครับภาพนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาไล่เลี่ยกับกระแสข่าวความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง2น1พครับซึ่งคนก็ตีความกันไปครับบังเอิญแล้วกันนะฮะอักษรย่อพอดีกับคนที่อยู่ในภาพพอดีดังนั้นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นครับก็เลยถูกตีความว่ามีเจตนาโพสต์เพื่อยืนยันความสัมพันธ์หรือเป็นการสยบความขัดแย้งหรือเปล่าจากนั้นครับนายอนุทินและนายพิพัฒน์นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันอีกครั้งถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแน่นแฟ้นไร้ปัญหาความขัดแย้งครับยืนยันครับไม่ต้องเคลียร์ใจกันเพราะคุยกันทุกสัปดาห์ตั้งข้อสังเกตนะครับการปล่อยข่าวในลักษณะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยจงใจให้เกิดความแตกแยกหรือหวังผลทางการเมืองหรือไม่ครับ
4: ไม่ฝากครับมันเรื่องของบ้านผมเรื่องบ้านผมผมว่าสมมติผมมีปัญหาจริงๆผมก็เคลียร์ในบ้านผมแค่นั้นเองซึ่งมันไม่เคยมีเพราะถ้ามันมีเนี่ยคงอยู่ไม่ได้คบหาสมาคมกันมานานขนาดนี้เราอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะนักข่าวต้องไม่มาถามเดี๋ยวบางทีผมเวลาคุณถามผมก็คิดอย่างอื่นอยู่เดี๋ยวเผลอไปตอบคุณก็ไปพลาดหัวเมื่อวานตอบอย่างก็ไปพลาดหัวอีกอย่างนึง
5: เราก็มีคุยกันทุกสัปดาห์เมื่อวานก่อนประชุมก็

0: ท่านนายกก็ถ่ายรูปก็เป็นเรื่องปกติครับก็ดีครับจะได้ลบคำครหาไม่งั้นก็สื่อก็ปัดไปกันไปเรื่อยผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามาจากไหนนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่พวกเราแต่มันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ปล่อยออกมาโดยหาตัวตนไม่ได้ครับ
1: นายพิพัฒน์ครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนายเนวินไม่ได้สนใจนะครับเพราะคนการเมืองเข้าใจกันดีว่ามีผู้ไม่หวังดีพยายามสร้างความแตกแยกครับแล้วก็ย้ำถึงความสัมพันธ์กับคุณพิพัฒน์และนายเนวินบอกว่าแม้จะไม่ได้พบกันแต่ก็คุยโทรศัพท์กันเกือบทุกวันครับแต่มันมีโพสต์ที่3ท่านผู้ชมเป็นโพสต์ของนางกรุณาชิดชอบภรรยาของนายเนวินหรือที่คนบุรีรัมย์เรียกว่าป้าตายโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนครับคนเอาประเด็นนี้ไปถามคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่รู้รายละเอียดแล้วก็ย้ำว่า2 น1พอคบกันมาเป็นเวลานานกว่า20ปีดังนั้นไม่ควรมีอะไรที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันครับสุดท้ายนายกบอกว่าสื่อว่าแปลกตรงไหนล่ะที่นางกรุณาหรือว่าพี่ตายของผมพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดคนไหนที่ไม่ควรคบคนไหนที่ไม่จริงใจหรือคนที่โกหกหลอกลวงหรือคนจำพวกหิวแสงไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคนเหล่านี้ไม่ได้ให้ความเชื่อถือใดๆ
2: ช่วงนี้การเมืองร้อนแรงนะคะไม่ใช่แค่ทางฝ่ายที่เป็นฝ่ายบริหารเท่านั้นที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาต่อเนื่องแต่ว่าฝ่ายบริหารที่ถูกเชื่อมโยงไปกับทางนิติบัญญัติโดยเฉพาะในสภาสูงเนี่ยก็ยังมีเรื่องให้ต้องเปิดให้ต้องมาเชื่อมโยงกันอยู่อย่างเสมออย่างล่าสุดคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอว์ก็ออกมาเปิดข้อมูลที่อ้างว่าเป็นการหัวเลือกสวกันอย่างต่อเนื่องค่ะมีการพูดถึงสวอำนาจเจริญ2คนนะคะตั้งข้อสังเกตเลยแบบนี้ว่าคุณสมบัติเนี่ยมันตรงกับกลุ่มที่สมัครไหมแต่ทางสวที่เขาถูกพาดพิงค่ะเขาก็โต้กลับทันทีเลยนะบอกว่าเรื่องนี้มีคนไปร้องกกต.มาแล้วแล้วก็ยกคำร้องกันไปแล้วด้วยค่ะก่อนหน้านี้นายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอว์ก็โพสต์ตั้งข้อสังเกตถึงคุณสมบัติของสว.อำนาจเจริญ2คนที่สมัครสว.กลุ่ม10นะคะก็คือนางแดงกองมาเป็นแม่ค้าขายหมูหน้าเขียงแล้วก็นายสมพานพลศักดิ์เป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนายยิ่งชีพบอกแบบนี้บอกว่ากลุ่ม10เนี่ยควรจะเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่า SME มีลูกจ้างมากกว่า300คนนายยิ่งชีพระบุว่าไม่เคยเห็นร้านลักษณะนี้มีลูกจ้างจำนวนมากมาก่อนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมทั้งสองคนถึงได้คะแนนในการเลือกสว.จำนวนมากทั้งที่ข้อความที่ระบุ การรับสมัครสว .20 กลุ่มกลุ่ม10เนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ9ซึ่งกลุ่ม9เป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะนายสมพานที่เป็นเจ้าของกิจการก๋วยเตี๋ยวไก่มะระก็ชี้แจงแบบนี้บอกข้อกล่าวหาข้างต้นเนี่ยมันเรื่องเก่าตั้งแต่2ปีมาแล้วมีผู้ยื่นคำร้องตัวเองและนางแดงต่อกกต.แต่ท้ายที่สุดกกต.ก็ยกคำร้องเห็นว่าทั้งตัวเองแล้วก็นางแดงมีคุณสมบัติครบถ้วนมีประสบการณ์ทำงานในกลุ่มที่สมัครก็คือกลุ่ม10มากกว่า10ปีค่ะแล้วก็ย้อนถามนายยิ่งชีพกลับไปว่าทำไมถึงมาตีความสว.กลุ่ม10ที่ระบุว่ากลุ่มประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมว่าเป็นเจ้าของกิจการที่มีขนาดใหญ่กว่า SME นายสมพานเปิดเผยด้วยว่าทั้งตัวเองและนางแดงเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพเพราะทำให้เกิดความเสียหายแต่ว่าล่าสุดค่ะนายยิ่งชีพก็โพสต์ตอบโต้เหมือนกันบอกว่าเคยขอเอกสารคำวินิจฉัยจากกกต.แล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับก็ขอให้สว.ทั้งสองคนเปิดเผยเอกสารคำวินิจฉัยนั้นต่อสาธารณะถ้ามีคำวินิจฉัยของกกต.อยู่ในครอบครองก็ขอให้ออกมาเปิดเลยส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ก็เป็น1ใน9รายชื่อที่นายยิ่งชีพกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.และยื่นต่อฝ่ายค้านไปแล้วก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ให้ทนายความและฝ่ายกฎหมายถอดคำพูดที่นายยิ่งชีพนำเสนอมีบางส่วนเข้าองค์ประกอบการหมิ่นประมาทก็จะให้ทนายความไปแจ้งความที่จังหวัดบึงกาฬเพราะว่าเป็นภูมิลำเนาของตัวเองค่ะ
3: ก็ตอนนี้ให้ฝ่ายความและกฎหมายเนี่ยได้ถอดคำที่มีการนำเสนอเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่เข้าองค์ประกอบทางกฎหมายที่จะเป็นความผิดเรื่อง

0: การหมิ่นประมาทได
1: ้ครับ
0: ก็จะมอบอำนาจให้นายความไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อ
1: คือตำรวจใช่ไหม
0: ก็ไปที่โรงพักตำรวจ
1: ตอนนี้เล็งไว้ที่ไหนครับ
0: ก็สะดวกก็ต้องเป็นที่ที่เราที่จังหวัดบึงกาฬที่ย้ายที่บ้านบึงกาฬ
2: ขณะที่เมื่อวานนี้ทางกกต.ก็ออกเอกสารแถลงการยืนยันนะคะว่ากกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักฐานพร้อมจะลงมติสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เน้นย้ำบอกกกต.เป็นอิสระไม่มีบุคคลไม่มีกลุ่มบุคคลใดชี้นำแทรกแซงหรือว่ากดดันการใช้ดุลพินิจได้ค่ะ
3: สอบทุจริตสอบท้องถิ่นครับตรวจสอบกันมาสักพักแล้วนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการตรวจสอบแบ่งเป็น2ขาด้วยกันครับทางคดีตำรวจปปช.เขาก็ว่ากันไปครับแต่ในทางนโยบายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรัฐบาลจะต้องแก้ไขนะครับชุดใหญ่สุดก็คือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของรัฐบาลครับชุดนี้มีรองนายกปกรณ์นั่งหัวโต๊ะนะครับสรุปแล้วก็คาดว่าจะเตรียมส่งข้อสรุปให้กับนายกในสัปดาห์หน้าครับแต่ระหว่างที่มีการพิจารณากันอยู่นี้น่าจะมีสถาบันการจัดสอบนะครับที่อาจจะถูกขึ้นบัญชีดำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมข้าราชการร่วมกับผู้บริหารระดับสูงนะครับเช่นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยปลัดมหาดไทยอธิบดีกรมต่างๆครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะการเน้นไปที่การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพูดถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่าเกิดจากความโลภแม้จะมีการจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดสอบแล้วก็ตามแต่ยังเจอหลักฐานการแก้กระดาษคำตอบมากกว่า 5,900 แผ่นจากผู้เข้าสอบหลักหมื่นคนนะครับดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับต้องเร่งสอบหาความจริงเพื่อเรียกศรัทธาจากประชาชนครับนายอนุทินเนี่ยเปรียบเทียบถึงปัญหาการทุจริตนะครับบอกว่าอมโบสถ์มาพูดก็ไม่มีใครเชื่อแล้วก็จะรับความผิดพลาดเช่นนี้ได้พร้อมกับกำชับข้าราชการรุ่นใหม่นะครับให้หลีกเลี่ยงการกระทำผิดเพราะการซื้อขายตำแหน่งจะนำไปสู่การทุจริตเพื่อถอนทุนคืนในอนาคตพร้อมกับปลุกจิตวิญญาณข้าราชการครับให้อยู่อย่างสิงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านผู้ชมนายกย้ำบอกว่าให้ทำงานด้วยความทุ่มเทแล้วก็โปร่งใสนอกจากนี้ยังพูดถึงการแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าสามารถจับขบวนการทุจริตสอบได้เกือบหมดแล้วยืนยันครับว่าเรื่องนี้ไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนดูแน่นอนและอีก 2-3 วันรองนายกปกรณ์ก็จะทำหนังสือรายงานสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งทุกอย่างครับจะมาบรรจบกันแล้วก็จะเห็นกระบวนการชั่วร้ายนี้ทั้งหมด
4: อยู่ในคุก3คนแล้วนะใช่ไหมประกันตัวก็ประกันไม่ได้ออกหมายเรียกแล้วอีกไม่รู้ตั้งกี่คนนะครับแล้วก็นี่ยังไม่นับไปถึงผู้ที่ร่วมกระทำผิดด้วยนะครับเจ้าของanswer sheet ที่คะแนนกับคะแนนใน answer sheet กับคะแนนประกาศผลไม่ตรงกันตัวคนประกาศผลตัวคนดำเนินการต่างๆผมว่าทุกอย่างมันต้องให้เวลาซึ่งใช้เวลาไม่นานเลยนะผมถ้าถามผมถือว่าการทำงานมีประสิทธิภาพสูงมากนะที่สามารถรวบรวมไอวงจรนี้ทั้งหมดกระบวนการนี้ทั้งหมดมาได้ในระยะเวลารวดเร็วแบบนี้แล้วเรายังต่อไปเรื่องของเส้นเงินปปง.ก็ดูอยู่นะครับต่อไปในเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องปปท.ก็ดูอยู่นะครับมันมีหลายหน่วยงานที่สุดท้ายเนี่ยแม่น้ำทุกสายก็จะมาบรรจบกัน
2: ทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าจากสนามสอบที่มีผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 400,000 คนเข้าสอบจริง 279,000 กว่าคนค่ะเป็นการสอบรอบเดือนธันวาคม68กับรอบภาคใต้เดือนกุมภาพันธ์69นะคะจากการตรวจสอบร่วมกันระหว่างตำรวจสอบสวนกลางปปช.และบริษัทคู่สัญญาของมสว.พบว่าการตรวจกระดาษคำตอบดั้งเดิมเนี่ยมีดิจิทัลซิกเนเจอร์บันทึกคะแนนที่ถูกต้องไว้อยู่แล้วตั้งแต่วันแรกแต่ปัญหาเกิดจากการที่คณะกรรมการกสทขณะนั้นนำบัญชีอื่นไปใช้รับรอง5

0: 55,193 คนไปใช้ในการออกประกาศและบรรจุจริงพอนำบัญชีคะแนนจริงที่ถูกท่องกลับมาตรวจสอบไปพบตัวเลขสำคัญก็คือผู้สอบผ่านเกณฑ์จริงในบัญชีที่ถูกต้องอยู่ที่ 50,000 กับอีก64คนค่ะกลุ่มผู้สอบผ่านด้วยความสุจริตอยู่ที่ 49,268 คนกลุ่มผู้ถูกแก้ไขคะแนนโดยมิชอบ 5,925 คนกลุ่มที่สอบไม่ผ่านเลยแต่แก้คะแนนให้ผ่าน 5,129 คนส่วนกลุ่มที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนเพื่อขยับลำดับมีอยู่790คนค่ะ
1: ก็บัญชีทั้งหมดนี้ก็จะถูกประกาศโดยบัญชีใหม่บัญชีใหม่ที่ไม่ได้ตรวจใหม่นะคือบัญชีเดิมแหละแต่ไม่เคยเอามาใช้แล้วก็หลังจากนี้ตอนนี้ประธานกสทเขาลงนามแล้วเขาที่ใช้เวลาตั้งแต่ศุกร์ที่17จนถึงเมื่อวานวันจันทร์ที่27เนี่ย10วันเนี่ยคือเนื่องจากทางกรมสทเนี่ยใช้คนตรวจสอบควบคู่ไปกับเครื่องอีกรอบหนึ่งที่เรียกว่าสอบทานครับเพื่อให้ลดการผิดพลาดเพื่อให้ถูกต้องมากที่สุดครับ
2: นายนิรัตครับบอกว่าสัปดาห์หน้านะครับจะเรียกประชุมกสทอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มหรือกลุ่มที่สอบได้อยู่แล้วนะครับรวมไปถึงกลุ่มที่ต้องเปลี่ยนแปลงจากคะแนนต่ำซึ่งไม่ควรได้บรรจุแล้วก็บรรจุไปแล้วมากกว่า 5,000 คนจะมีวิธีการแจ้งไปยังคณะกรรมการแต่ละจังหวัดอย่างไรส่วนอีกกลุ่มนึงครับก็คือกลุ่มที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่มีการแก้ไขคะแนนทั้งที่ไม่จำเป็นกลุ่มนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบเหมือนกันครับ
3: เห็นว่ามีข้อกำหนดจากทางสภาว่าจะต้องขึ้นแบ็คลิสต์กับมสทด้วยค่ะเพราะว่าแบบจะต้องไม่เสร็จสิ้นทิ้งงานอะไรเงี้ยจากปัญหาที่เกิดขึ้น
1: เรามีการคุยเรื่องนี้กันอยู่ครับเพราะว่ามันเกิดความเสียหายในวงกว้างกระทบกับคนหมู่มากครับ
3: แต่ว่ามีแนวโน้มที่จะสามารถขึ้นแบ็คลิสต์ได้ใช่ไหม
1: ผมกำลังหารือทางกฤษฎีกาทางสำนักงานในการสูงสุดและกรมบัญชีกลางอยู่ว่าเราจะเดินยังไงให้ถูกกฎหมายแต่ว่าก็เป็นไปตามเป้าหมายคือเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกครับ
2: นายนิรัตครับบอกว่าหลังกสทกำหนดวิธีปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลที่สอบแล้วทั้ง3กลุ่มจะนำชื่อทั้งหลายนะครับเข้าสู่การประชุมกกลางเพื่อรับทราบบัญชีเก่าแล้วก็บัญชีใหม่หลังจากนั้นก็จะแจ้งไปยังกกลางจังหวัดต่างๆครับพร้อมกับบัญชีรายชื่อจังหวัดนั้นๆว่าคนที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับโดยจะแจ้งไปยังอบต.เทศบาลและอบต.ครับให้ดำเนินการแต่ละคนด้วยเหตุผลในข้อกฎหมายแตกต่างกันไปครับ
0: อันนั้นเป็นกระบวนการในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็หาความจริงในกระบวนการทุจริตทั้งหลายที่ทางมหาดไทยเป็นคนดูอยู่เป็นหลักนะคะแต่ว่าในทางคดีเนี่ยก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันก็คือวันนี้ทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามค่ะไปแจ้งข้อกล่าวหากับนายพิชิตนายอัศวินแล้วก็นางสาวสัตพรเพิ่มเติมฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเข้าแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนายพิชิตนายอัศวินและนางสาวสัตพรที่เรือนจำค่ะเนื่องจากทั้ง3คนถูกคุมขังอยู่ระหว่างการสอบสวนคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568พนักงานสอบสวนแจ้งเพิ่มในข้อกล่าวหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสืบเนื่องจากที่ได้ข้อสรุปในการดำเนินคดีกับนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายใน31กรกฎาคมนี้ค่ะ
2: พอถึงวาระของการเลือกผบตรคนใหม่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ง่ายทุกทีนะครับท่านผู้ชมครับแม้ว่ารอบนี้มันจะดูนิ่งๆจนคนพูดว่า นวลมานอนมาเป็นกระแสข่าวพาดหัวข่าวอยู่หลายวันนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆมันก็เหมือนจะมีอะไรอยู่ในนั้นเหมือนกันครับเพราะระบบเนี่ยท่านผู้ชมเดิมเขาเลือกจากอาวุโสแต่แบบใหม่เขาเลือกอาวุโสกับความสามารถว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่ปรากฏว่ามีอายุราชการเหลืออีกเป็น7ปีครับดังนั้นคนที่มีอาวุโสสูงสุดอ่ะจะเอาไปไว้ที่ไหนถ้าตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาบางทีก็จะหาตำแหน่งแห่งที่ให้ไปลงนะครับแต่วันนี้มันก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นครับวันสองวันมาเนี้ยแทบไม่ดินกระแสข่าวเลยนะครับแต่วันนี้ปรากฏว่ามีหนังสือของรองผบ.ตร.ที่มีอาวุโสสูงสุดครับแปลไทยเป็นไทยก็คือเขาไม่อยากย้ายไปไหนครับเนื่องจากว่าทำงานอยู่ในสถาบันตำรวจเนี่ยมานานแล้วมากกว่า30ปีครับการคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเป็นนายตำรวจที่อยู่หัวแถวนะครับในฐานะอาวุโสลำดับที่1แต่แล้วครับคนที่ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีอาวุโสเป็นลำดับที่3ครับแม้จะเป็นการเลือกอาวุโสลำดับที่3ขึ้นมาดำรงตำแหน่งครับแต่บรรยากาศโดยรวมณวันนั้นก็ราบรื่นดีและจนถึงวันนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีคนร้องขอความเป็นธรรมต่อกพคตร.นะครับแต่กลับมีรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาเป็นพิเศษกรณีที่พลตำรวจเอกนิรันดรครับได้ส่งหนังสือไปถึงพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันในหัวข้อไม่สมัครใจโอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่นครับใจความสำคัญระบุว่าข้าพเจ้าขอเรียนว่าตามมาตรา93แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติปี65ซึ่งบัญญัติไว้ว่าการโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้นโดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทำความตกลงกับตร.และข้าพเจ้ามีอายุราชการเหลืออีก2ปีงบประมาณโดยตลอดระยะเวลาการรับราชการในตำรวจรวม37ปีงบประมาณจนมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับถึงตำแหน่งรองผบ.ตร.ในปัจจุบันข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสายงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามและงานอำนวยการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทุ่มเทประกอบกับที่ผ่านมาไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานในส่วนราชการอื่นใดมาก่อนเลยและระยะเวลาการรับราชการที่เหลืออยู่หากโอนไปรับราชการในส่วนราชการอื่นไม่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าการรับราชการในสังกัดตร.ต่อไปนี่เป็นข้อความที่เขียนเอาไว้นะครับเขียนต่อครับบอกว่าเมื่อคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและความสอดคล้องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลแล้วข้าพเจ้าจึงขอเรียนยืนยันว่าไม่มีความสามารถรับราชการยังส่วนราชการอื่นใดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงวันที่27กรกฎาคมปี2569ครับนี่เป็นข้อความบางส่วนนะครับทางทีมข่าวไทย PBS ครับได้พยายามติดต่อไปยังพลตำรวจเอกนิรันดรนะครับแต่ไม่สามารถติดต่อได้ครับโดยประเด็นที่ต้องจับตาความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ก็คือความชัดเจนนะครับว่าพลตำรวจเอกนิรันดรเนี่ยถูกเสนอให้โอนย้ายราชการไปหน่วยงานใดมีการโอนไปจริงไหมรวมไปถึงจับตาการประชุมของคณะรัฐมนตรีครับว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าหรือไม่ครับ
0: คุณผู้ชมมีคำเตือนจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดนะคะให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่ไปกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS หรือว่าจะเป็นอีเมลค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการยอมรับบอกว่าระบบหน้าบ้านถูกแฮ็กข้อมูลส่วนตัวมีข้อมูลเลขบัญชีธนาคารของผู้ลงทุนกว่า 200,000 รายค่ะที่ถูกแฮ็กไปด้วยแต่ย้ำว่าตอนนี้มีการป้องกันแล้วค่ะนี่เป็นข้อความสั้นหรือว่า SMS และอีเมลจากบริษัทศูนย์ฝากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือว่า TSD นะคะเป็นการแจ้งไปถึงนักลงทุนที่กลายเป็นผู้ถูกแฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ TSD Investor Portal ข้อมูลที่มิจฉาชีพได้ไปมีทั้งข้อมูลส่วนตัวอย่างวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนชื่อโบรกเกอร์เลขบัญชีหลักทรัพย์ไปจนถึงชื่อธนาคารกับเลขบัญชีธนาคารด้วยผู้ลงทุนรายหนึ่งบอกว่าได้รับข้อความดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาตอนแรกก็ไม่ได้กังวลอะไรมากค่ะหากว่าข้อมูลที่หลุดไปนั้นเป็นแค่ข้อมูลส่วนตัวแต่ปรากฏพอรู้ว่าแฮกเกอร์ได้ข้อมูลเลขบัญชีธนาคารบัญชีหลักทรัพย์ธนาคารแล้วก็เลขโบรกเกอร์ไปด้วยก็เลยกังวลมากแต่พยายามจะไม่ตื่นตระหนกท้ายที่สุดวิธีการก็คือไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดแอปพลิเคชันที่

0: เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและการลงทุนปิดกั้นข้อความแนบลิงก์รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการรับโทรศัพท์จากคนแปลกหน้าที่อาจจะฉวยโอกาสใช้สถานการณ์หลอกทำธุรกรรมใดๆค่ะ
1: เราก็เชื่อมั่นกับระบบของตลาดเนาะแต่พอมันรั่วแบบนี้ในเชิงของการทำธุรกรรมทางด้านออนไลน์อ่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่การป้องกันจะเกิดขึ้นด้วยสเต็ปด้วยระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้อะไรยังไงเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ทางด้านตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะก็ต้องเข้มแข็งมากกว่านี้เพราะว่าโจรไซเบอร์มันจะเยอะขึ้นแล้วข้อมูลเราอยู่ใน Data หมดเลย
2: นางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดครับยอมรับว่าผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้มีประมาณ 200,000 บัญชีจากจำนวนบัญชีหลักทรัพย์ทั้งหมดกว่า5ล้านบัญชีนะครับแล้วก็พร้อมประสานงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสมถ้าเกิดความเสียหายครับอีกคนนึงครับนายธีรพันธ์สรรพกิจรองผู้จัดการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับพูดถึงพฤติการของมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพเนี่ยจะเจาะเข้าระบบ TSD Investor Portal ซึ่งเป็นระบบรายงานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน้าบ้านนะครับที่มีผู้ลงทุนสามารถเข้าใช้ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายได้จากนั้นก็จะทำการเปลี่ยน ID บัญชีที่เข้าใช้งานก่อนจะใช้โค้ดแฮ็กเข้าไปเปลี่ยน ID ของผู้ลงทุนรายอื่นฝ่าย IT เนี่ยทำการแก้ไขโค้ดที่ถูกเจาะนะครับแล้วก็ใช้ AI ในการปรับปรุงโค้ดป้องกันระบบ IT ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดแล้วครับยืนยันครับว่าระบบที่ถูกเจาะแยกส่วนจากระบบเก็บรักษาหลักทรัพย์จึงยังคงปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับรวมไปถึงการเตรียมแผนเปลี่ยนผ่านระบบ TSD Investor Portal ซึ่งใช้มานานกว่า5ปีครับจะย้ายฐานข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันวิเศษซึ่งจะใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุดครับ
0: ทางด้านของพันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ระบุแบบนี้นะคะว่าตำรวจกำลังแกะรอยการเข้าถึงข้อมูลข้ามพรมแดนและ IP address เพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีย้ำด้วยว่าถึงจะได้ข้อมูลไปแต่จะไม่เกิดความเสียหายหากว่าเจ้าของข้อมูลไม่ไปหลงเชื่อทำธุรกรรมผู้ก่อเหตุอาจจะใช้ข่าวนี้ในการสร้างสถานการณ์และความหวาดกลัวค่ะหรืออาจจะสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หลอกให้กดลิงก์ที่แนบมากับ SMS หรือว่าอีเมลค่ะดังนั้นก็เตือนผู้ลงทุนไม่คลิกลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าเปิดเอกสารที่ไม่ทราบที่มาเลี่ยงการใช้พาสเวิร์ดเดียวกันในหลายแพลตฟอร์มและไม่เปิดเผยรหัส OTP ให้แก่ผู้ใดหากมีข้อสงสัยอะไรจากเหตุการณ์ก็สามารถตรวจสอบกับหน่วยงานได้โดยตรงนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอโทษผู้ลงทุนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ย้ำด้วยว่าตลาดหลักทรัพย์ยกระดับตรวจสอบระบบความปลอดภัยแล้วพร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับมิจฉาชีพให้ถึงที่สุดค่ะ
2: ช่วงหลังมานี้ครับ call center ยังระบาดหนักนะครับแต่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายครับเมื่อก่อนเราอาจจะเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สูงอายุแต่เดี๋ยวนี้เยาวชนก็ไม่เว้นนะครับวิธีการไม่ได้ต่างจากเดิมเลยครับนั่นก็คือการหลอกลวงการข่มขู่ให้กลัวที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็คือการขู่ให้เด็กกลัวขังตัวเองแล้วก็ไปเรียกเงินค่าไถ่จากผู้ปกครองนะครับมีทั้งหลอกทั้งขู่แบบนี้ครับซึ่งเป้าหมายเนี่ยอย่างที่บอกไปครับไม่เฉพาะผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุแล้วแต่เป็นกลุ่มเยาวชน
3: เคยรู้ค่ะแล้วก็เหมือนจะเคยเห็นสักอย่างค่ะ
4: ก็เคยดูด้วย
3: คือเหมือนเคยเห็นเทเลอร์ค่ะคือแล้วก็เคยเห็นกระบวนการมาด้วยแต่ว่าณตอนนั้นคือมันฉุกคิดแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่เชื่อตัวเองเขาไม่ได้บอกแค่ข้อมูลที่เราโดนเขาบอกชื่อของเขาด้วยแล้วก็บอกเลขเจ้าหน้าที่ด้วยก็เลยเหมือนเอ็นไปทางเชื่อมากๆแล้วแต่ว่ามันเริ่มเอะมาเรื่อยๆเอะมาเรื่อยๆตรงที่ว่าทำไมต้องให้แอดไลน์วะแบบว่าปกติตำรวจเขาต้องส่งหมายสารมาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันตกใจมากอ่ะมันก็เลยไม่ได้คิด
5: ช่วงอายุที่ตกเป็นเหยื่อเยอะที่สุดคือ21-30 ปี
2: นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตครับได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจนะครับที่ห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งหลังครอบครัวแจ้งตำรวจครับบอกว่าลูกถูกลักพาตัวเรียกค่าไทยหลังคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าผู้เสียหายถูกเครือข่าย call center หลอกให้ขังตัวเองจัดฉากหลอกให้ผู้ปกครองโอนเงินให้ครับ ซึ่งในช่วงเวลา

0: ใกล้เคียงกันนะครับมหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลครับบอกว่าพบนักศึกษาถึง7คนถูกหลอกให้โอนเงินความเสียหายรวมมากกว่า5ล้านบาทนะครับตำรวจบอกว่าเป็นรูปแบบการลักพาตัวออนไลน์ครับทีมข่าวไทย PBS สอบถามแผนประทุษกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพจากตำรวจศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC พบว่าลักษณะการหลอกนะครับยังเป็น3รูปแบบหลักเหมือนเดิมเลยโทรมาหลอกหรือส่ง SMS แนบลิงก์มาหลอกหรือสุดท้ายครับใช้โซเชียลมีเดียขายสินค้าและบริการนะครับแต่กลุ่มเป้าหมายก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมครับเดิมช่วงอายุที่โดนหลอกเนี่ยก็คือ 30-40 ปีตอนนี้มิจฉาชีพเล็งไปที่นักศึกษาหรือคนที่มีอายุช่วง 21-30 ปีแทนครับใช้วิธีการโทรศัพท์แล้วก็อ้างตัวเป็นเจ้าที่นะครับโทรไปอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็หลอกให้แอดไลน์เพื่อที่จะได้วิดีโอคอลคุยกันตลอดครับก็คือแทบทุกเคสเนี่ยเวลาเข้าไปช่วยที่ขังตัวเองเนี่ยครับมิจฉาชีพยังอยู่ที่ปลายสายยังคุยกับผู้เสียหายอยู่ตลอดนะครับตำรวจบอกว่ากลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะมีวิธีการในการพูดคุยจากนั้นควบคุมจิตใจครับลามไปถึงการข่มขู่ให้กลัวโดยเฉพาะการอ้างว่าถ้าไม่ทำตามเนี่ยจะกระทบกับอนาคตของเยาวชนครับ
1: เด็กทุกคนกลัวเสียอนาคตครับเมื่อฟังแล้วถูกกดดันก็ต้องทำตามแล้วพวกนี้คือแหละมันก็จะเร่งรีบให้ตัดสินใจถ้าไม่ทำตอนนี้ออกหมายจับแล้วแผนกรรมหนึ่งจะเหมือนกันหมดคืออะไรฮะรูปแบบหนึ่งถ้าวันนี้เขารู้ว่าข้อมูลเด็กนักศึกษาเนี่ยดูจากหน้าบัตรแล้วเชื่อว่าอยู่จังหวัดนี้เวลาเขาแอบอ้างเป็นตำรวจเขาจะอยู่จังหวัดไกลๆเมื่ออยู่จังหวัดไกลๆธรรมดาของเหยื่อแล้วกันการที่จะต้องเดินทางไปหาไม่อยากเดินทางไปหาเขาก็จะเป็นเสียงไปสายว่าอำนวยความสะดวกคือไม่งั้นอ่ะคุยกันต่อทางไลน์เมื่อคุยต่อทางไลน์เพื่ออะไรให้เห็นรูปวิดีโอคอลให้เห็นแต่งคล้ายแต่งกายคล้ายตำรวจเด็กเลยเชื่อเมื่อเด็กเชื่อแล้วจากนั้นจะถูกควบคุมด้วยการสื่อสารที่ข่มขู่ให้กลัว
0: พันตำรวจเอกเนตินะครับย้ำว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนนะครับย้ำเลยไม่มีตำรวจที่ไหนเขาจะโทรติดต่อหาผู้เสียหายแล้วก็แจ้งว่ามีความผิดแล้วก็ให้แอดไลน์เพื่อติดต่อหรือส่งเอกสารครับที่สำคัญก็คือเขาไม่คุยผ่านวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำแล้วก็ไม่มีการให้ผู้เสียหายคนไหนก็ตามจะต้องโอนเงินเข้ามาเพื่อตรวจสอบหรือแสดงความบริสุทธิ์อย่างเด็ดขาดนี่เป็นพล็อตเดิมเป็นพอยต์เดิมที่ตำรวจสื่อสารนะครับไม่มีให้แอดไลน์ไม่มีให้โอนเงินไม่มีให้วิดีโอคอลคุยกันศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ครับเปิดเผยข้อมูลในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับสามารถจัด3อันดับคดีความที่มีการแจ้งความหลอกลวงเข้ามามากสุดครับอันดับ1ก็คือการหลอกซื้อสินค้าบริการออนไลน์รองลงมาเป็นคดีหลอกลวงที่มีการแอบอ้างบุคคลหรือว่าคดีหลอกลวงด้านการจ้างงานครับโดยจังหวัดที่มีการแจ้งความแล้วก็มูลค่าความเสียหายสูงสุดไม่ใช่ที่ไหนไกลครับกรุงเทพมหานครครับ
2: ทางการยุโรปเตือนนะคะว่าสถานการณ์ไฟป่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนค่ะกว่าจะคลี่คลายทางเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกับสเปนก็ต้องเร่งควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามเข้าใกล้เมืองใหญ่ท่ามกลางความกังวลว่าคลื่นความร้อนระลอกใหม่จะเป็นอุปสรรคต่อการรับมือกับภัยพิบัติค่ะหน่วยฉุกเฉินกองทัพสเปนเผยแพร่ภาพภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงมาดริดภารกิจนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเพราะว่ากระแสลมกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ไฟโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อควบคุมเพลิงที่กำลังลุกลามเข้าใกล้เมืองหลวงของสเปนให้ได้ก่อนที่คลื่นความร้อนจะกลายมาเป็นอุปสรรคใหญ่ทำให้สถานการณ์ไฟป่ายิ่งเลวร้ายลงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสเปนประกาศว่าคลื่นความร้อนระลอกใหม่จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนี้แล้วต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์นี้ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นพร้อมๆกับระดับความชื้นที่จะลดลงทั่วประเทศเพิ่มปัจจัยเสี่ยงของการเกิดไฟป่าพร้อมทั้งเตือนว่าสถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะปัจจุบันรัฐบาลสเปนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติแล้วเพื่อระดมกำลังสนับสนุนภารกิจรับมือไฟป่าซึ่งเป็นหนึ่งในครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายจุด

ทั่วสเปนในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า1ล้านไร่ตัวเลขนี้สูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมากกว่า6เท่าค่ะที่ฝรั่งเศสสถานการณ์

0: นักเร่งเปิดพื้นที่ทำแนวป้องกันไฟป่าในระยะกว่า100กิโลเมตรตลอดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหวังสกัดการลุกลามของไฟหลังจากสถานการณ์ยังน่ากังวลในหลายจุดทางด้านของเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปเตือนว่าสถานการณ์ไฟป่าในหลายประเทศอาจจะยังไม่คลี่คลายไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะและอาจรุนแรงทำสถิติเป็นปีที่ไฟป่าลุกลามกินพื้นที่กว้างที่สุดเป็นประวัติการณ์ก็เป็นได้ค่ะ
1: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมหลายคนคงเห็นรายงานข่าวในโซเชียลมีเดียนะครับมีแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่เกาะคิวชูที่ญี่ปุ่นครับแต่ล่าสุดนะครับทางการญี่ปุ่นครับได้ประกาศยกเลิกแจ้งเตือนสึนามิแล้วครับขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

0: กล้องวงจรปิดสั่นไหวไปตามแรงสั่นสะเทือนนะครับขณะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับส่งผลให้ทางการต้องประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและทะเลยัตสึชิโรก่อนจะประกาศยกเลิกคำเตือนในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงต่อมาครับส่วนภาพมุมสูงนะครับจะเห็นสะพานได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเช่นเดียวกับอาคารบ้านเรือนหลายแห่งรวมไปถึงศาลเจ้านะครับที่พังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนและมีรายงานเกิดไฟไหม้ด้วยเบื้องต้นครับเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่แต่ทำให้ไฟฟ้าดับครอบคลุมประมาณ 40,000 ครัวเรือนครับขณะที่การให้บริการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงรวมไปถึงเที่ยวบินต่างๆต้องหยุดชะงักชั่วคราวครับด้านสื่อทางการญี่ปุ่นเปิดเผยนะครับมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า50คนบ้านเรือนพังถล่มอย่างน้อย12หลังในจำนวนนี้มี4หลังครับที่มีคนติดอยู่ข้างในขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีประชาชนติดอยู่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะนะครับก่อนหน้านี้ครับมีรายงานครับว่าตำรวจได้รับแจ้งเหตุเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวด้วยญี่ปุ่นตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟครับจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดในโลกมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นอย่างน้อยทุกๆ5นาทีนะครับขณะที่สถิติการเกิดแผ่นดินไหวขนาด6ขึ้นไปทั่วโลกเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดในญี่ปุ่นมากถึง 20% ครับ
1: ช่วงนี้ติดตามการถ่ายทอดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 นเริ่ม1สิงหาคม2569ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ

0: ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะทั่วทุกภูมิภาคหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศนะคะต่างก็พร้อมใจกันเฝ้ารอให้ถึงเวลาที่จะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศสดจากหลายพื้นที่มาให้ได้รับชมด้วยค่ะ
0: และในวันนี้นะคะบรรยายภาษาไทยโดยดิฉันปิยะณีเทียมอัมพร
1: ดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรม
2: ภาษาอังกฤษโดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภครับ Television Phub Thailand welcomes you to the live telecast of the candle lighting ceremony in celebration of the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary 28th of July 2026 to be held at Sanam Luang Ceremonial Ground Bangkok For people in Thailand you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system or via the websitePrdwe.prd.go.th and Facebook NBT World
0: และในช่วงนี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์และความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นสังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมแสนยานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนุปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาส่งมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บปวดได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจ
สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสารสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสารพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทยาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในผืนแผ่นดินไทยด้วยมีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันบูรณาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งอุทกภัยและคุณภาพน้ำทรงเน้นการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภูมิภาคต่างๆไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมอีกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนอกจากนั้นทรงพระราชดำริว่าสายน้ำตามธรรมชาติลำธารแม่น้ำและคลองล้วนให้ความร่มเย็นแก่ทุกสรรพชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยเฉพาะคลองสำคัญในประวัติศาสตร์เช่นคลองเปรมประชากรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้ขุดขึ้นเมื่อปี2413เพื่อเป็นคลองลัดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาย่นเวลาการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มจากหน้าวัดสมณัติวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายถึงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระยะทางกว่า50กิโลเมตรเมื่อประชากรหนาแน่นขึ้นทำให้คลองเปรมประชากรประสบปัญหาต่างๆทั้งน้ำเน่าเสียขยะมูลฝอยผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางระบายน้ำรวมถึงการบุกรุกพื้นที่ปลูกสร้างบ้านอาศัยโดยเฉพาะย่านหลักสี่ดอนเมืองรังสิตและปทุมธานีมีชุมชนกว่า38ชุมชนมากกว่า 6,000 ครอบครัวทำให้คลองคับแคบและตื้นเขินส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยชุมชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนจากปัญหาดังกล่าวจึงพระราชทานพระบรมราโชบายในการพัฒนาคลองเปรมประชากรให้กลับคืนสู่คลองสวยน้ำใสเป็นสายน้ำที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนสืบไปโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรทั้งระบบตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2560ซึ่งมีการเก็บขยะสร้างเขื่อนระบายน้ำขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบำบัดน้ำเสียจัดระเบียบชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดวางผังที่อยู่อาศัยของประชาชนริมสองฝั่งคลองโดยจัดทำโครงการบ้านมั่นคงของคนคลองเปรมประชากรพร้อมสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นถนนน้ำประปาและระบบระบายน้ำทั้งมีการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีงานทำมีรายได้ที่มั่นคงจัดสรรพื้นที่จำนวน10ไร่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามาจัดสร้างสวนสาธารณะเปรมประชาวนารักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกพันไม้หลากหลายชนิดจัดทำลานกีฬาสันทนาการและจัดสร้างอาคารนิทรรศการชลวิถีธีรพัฒน์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาและฟื้นฟูสายน้ำให้กลับมาสะอาดสวยงามพร้อมทั้งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสามัคคีเป็นสังคมที่น่าอยู่เข้มแข็งและปลอดภัยตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่

0: The Prime Minister is now approaching the table where the offerings are placed. These contain the incense and candles arranged within the floral cone arrangement. The Prime Minister opened the floral cone arrangement and gave salutation in front of the royal portrait. He's been invited to light the highly auspicious ceremonial candle situated on the main stage. This marks the commencement of the candle lighting ceremony. Similar activities are being conducted in all provinces of the country, presided over by the governor of the provinces or the deputy governors.
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเพื่อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างไสวในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานและทำรงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่ง

0: ณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเหลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: วิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติกลับหลังหันค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 17:46 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ณวัคคหายุสามธรรมแล้วทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานุพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นับตั้งแต่ทรงครองราชโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายใน

0: เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังฆะวัตถุจำนวน18คนต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะเมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศานุวงศ์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกิ่งปวเรศทรงประเคนพระครอบพระกิ่งปวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับอันหนึ่งเวลา12นาฬิกาวันนี้ทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณท้องสนามหลวงทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงด้วยปืนใหญ่จำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศแล้ววันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาด้วย
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชฐานะพระราชโอรสพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการหล่อล้อมความรักและความรับผิดชอบจากสมเด็จพระบรมราชบุพการีคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงสืบสานคุณค่าดังกล่าวทั้งในพระราชฐานะพระราชโอรสพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์ในพระราชฐานะพระราชโอรสทรงถวายความเคารพและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหนือสิ่งอื่นใดดังที่ปรากฏเป็นภาพพระราชจริยวัตรอันงดงามระหว่างทั้งสองพระองค์ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศสะท้อนถึงความรักและความผูกพันระหว่างแม่และลูกซึ่งงดงามหาใดเปรียบโดยขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถ่ายทอดความรักที่ทรงมีต่อสมเด็จแม่ผ่านบทพระราชนิพนธ์ชายรักแม่สุดหัวใจถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2515ความว่าวันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตรำลึกถึงคนึงหาพระคุณแม่มากล้นเหลือคณนาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามควีนสิริกิติ์จำขึ้นใจในพระนามชมว่างามเพริดพริ้งยอดหญิงไทยแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัยจะทำตัวให้สมแม่วางใจจะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์จะรักหญิงที่เขาเข้าใจแม่จะแน่วแน่พุทธศาสตร์ถือพระสงฆ์การสวดมนต์ไหว้พระจะดำรงจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอถวายสมเด็จแม่เพียงแค่นี้จงโชคดีมีสุขทุกจากหายอย่าคิดมากทำพระไทยให้สบายเรื่องลูกชายแม่อย่าเศร้าเขารักดีชายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้ชายรักแม่สุดหัวใจชายไม่หนีชายจะเป็นกำลังใจป้องภัยรีมอบชีวีและเลือดเนื้อเพื่อแม่เอ่ยในพระราชฐานะพระราชบิดาทรงมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกซึ่งทรงเปรียบดั่งดวงพระราชฤทัยทรงเลี้ยงดูพระราชธิดาด้วยความรักและทรงอยู่เคียงข้างพระราชธิดาในทุกช่วงวัยสะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อและลูกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่นิตยสารสกุลไทยเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นพ่อความตอนหนึ่งว่าในการเป็นพ่อเราก็อยากให้ลูกเขาสมใจในสิ่งที่เขาปรารถนาอยากให้เขามีโอกาสหรือมีความพร้อมที่จะดำรงชีวิตในวิถีทางที่เขาเลือกในทางที่ดีอยากให้เขามีความพร้อมและโตขึ้นมาด้วยความมั่นใจสบายใจก็สรุปได้ว่าเขาพร้อมที่จะเลือกชีวิตของเขาในทางที่ถูกต้องแล้วก็อยากให้เขามี

ความสุขตามที่เขาเลือกบทพระราชทานสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระราชธิดาและจากทุกพระกรณียกิจที่พระราชธิดาส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนจึงกล่าวได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงเป็นลูกสาวที่ทำให้พ่อภูมิใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเผชิญกับช่วงเวลาที่ทรงโทมนัสอย่างมิอาจหาได้เปรียบจากการทรงสูญเสียพระราชมารดาและพระราชธิดาที่ทรงรักยิ่งแต่ด้วยพระราชภาระที่หนักอึ้งในพระราชฐานะพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงยังคงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมิทรงว่างเว้นและมิทรงย่อท้อด้วยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าดังบทกลอนพระราชนิพนธ์ข้างต้นที่ได้ถวายแด่พระราชมารดาเมื่อกว่า5ทศวรรษที่ผ่านมาความตอนหนึ่งว่าจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอพระองค์ทรงพระเจริญ

0: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่ท่าวาสุกรีเขตดุสิตวันนี้เวลา 7:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในการนี้ผู้แทนพระองค์ปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อนำไปมอบให้แก่นายหนูเกณฑ์นิริจานังเกษตรกรอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจากนั้นปล่อยนกเขาชาวาที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน75ตัวต่อจากนั้นปล่อยพันธุ์ปลา9ชนิดที่กรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน1ล้านตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาเทโพและปลาชะโอนลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อขยายพันธุ์และรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล
1: หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเวลา 7:00 นวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน8รูปทั้งนี้การสดับพระอภิธรรมถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะยังมีชีวิตเวลา 17:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพโดยการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นคำพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดปยุรวงศาวาส4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
0: คณะองคมนตรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: ที่ท้องสนามหลวงมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการทหารและตำรวจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งมั่นปฏิบัติงานน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำริเป็นแนวทางสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904พระบรมมหาราชวังคณะบุคคลต่างๆนำจากการดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เช่นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีพร้อมคู่สมรสนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินอัยการสูงสุดและเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยที่ศาลาสหทัยสมาคมมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เช่นหน่วยราชการในพระองค์มูลนิธิใจพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาตลอดจนประชาชนทั่วไปเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดูแลทุกสุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569
1: คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนางพัฒมนเพ็งส้มวราภิโมกและคณะมูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดีสโมสรโรตารี่ศรีนครินทร์ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือและนางสาวทัญชนกผลดีและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมและวัดในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดดอนกระเบื้องและวัดเนกขัมมารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลเสร็จแล้วถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนายอภิชาติอยู่เกตและคณะบริษัทพร้อม88เฮลแลนด์จำกัดและจิตตาไลฟ์สหคลินิกสมาคมมวยชายานานาชาติและนางสาวธราปาลนันและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดมุกธาราวัดสนวัดแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระงามวัดทับหลวงจังหวัดนครปฐมวัดพังตรีจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นเวียงคุ้มเจ้าเมืองเหนือครอบครัวช่วงโชติพระครูเกษมถาวรคุณและคณะนายกุลวัฒน์อิมะชัยและคณะ และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรดารุ่น10ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดโมลีวัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดเต็มรักสามัคคีวัดบางรักใหญ่วัดมะเดื่อวัดพุทโธภาวนาวัดละหาและวัดบางแพรกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันในวันที่28และ29กรกฎาคม2569เนื่องจากมีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิลักษิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอัตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตโสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิษฐานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของชาติไทยย่อมเห็นประจักษ์ได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนดำรงอยู่ในฐานะมิตรแท้ของกันและกันตลอดมาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งผูกผสานน้ำพระราชหฤทัยและน้ำใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อกันสมด้วยพระราโชวาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปลูกฝังอบรมบ่มพระราชหฤทัยพระราชโอรสธิดาให้ทรงตระหนักในสัจจะประการนี้ว่าเราต้องตอบแทนความรักของประชาชนด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบำบัดความทุกข์ของเขาเพราะเขาเป็นหลักพึ่งพาของพระมหากษัตริย์ตลอดเวลาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนยอมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตว์ภาสิทธิ์ที่ว่าสักกัตวาสักกัตโตโหติคารุโหติสักคาระโววันนกิตติพัตโตโหติโยมิตานังณทุพพติแปลความว่า บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการฉะนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัตถิติกาลเทินขอถวายพระพร
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: จับตาสงครามลามสองภูมิภาคหลังยูเครนเปิดศึกอิหร่านเจาะความสำคัญทะเลแคสเปียนสะพานเชื่อมรัสเซียอิหร่านเนทันยาฮูเยือนสหรัฐเตรียมพบทรัมป์ถกปมสงครามอิหร่านผนึกกำลังพันธมิตรทางทหารรัสเซียเกาหลีเหนือสร้างสะพานข้ามแดนแห่งแรกเลี่ยงการตรวจจับจากดาวเทียมทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

คือมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งมีผู้ร้องไปยังศาลปกครองสูงสุดนะครับว่าประกาศเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยไม่ชอบหรือไม่นะครับซึ่งศาลปกครองก็รับทุเลาแล้วก็ให้หยุดชั่วคราวนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางสำนักงานประกันสังคมทำได้ก็คือมีการประชุมในส่วนของคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมเมื่อวานนะครับแล้วก็พิจารณากันว่ายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่ชะลอควรจะต้องเร่งให้มีบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นบอร์ดใหม่และสามารถขับเคลื่อนได้จริงนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องการให้เร่งให้มีการบริการในการเลือกตั้ง

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้ชวนคุยกันเรื่องประกันสังคมเมื่อวานนี้นะคะทางปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ออกมาเผยแพร่คำสั่งที่บอกว่าจะขอชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

0: ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นเหมือนเดิมก็คือ27กันยายนนะก็เลยเกิดความสับสนว่าตกลงจะยังไงเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณจุลพันธ์ก็ยังออกมาบอกว่าก็คงต้องชะลอเพราะว่าจะต้องมีการอุทธรณ์ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันนะคะว่าถ้าเกิดต้องอุทธรณ์แล้วเนี่ยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะต้องมาดูแลเงินกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นเงินของพวกเราทุกคนเนี่ยมันจะเลื่อนออกไปหรือเปล่าแล้วถ้าเลื่อนจะมีปัญหาอะไรมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่นะคะวันนี้อยู่ในรายการกับดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมย์ ธรรมบุษฎีสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์เป็นอดีตกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมด้วย
2: ครับ
0: เอาตรงนี้ก่อนอาจารย์คือจะเริ่มยังไงให้คนแบบไม่งงคำว่าชะลอกับเลื่อนเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
2: ก็ที่จริงในคำสั่งศาลนะครับไม่ได้มีการเลื่อนไม่ได้มีการยกเลิกนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันด้วยแม้กระทั่งตัวผู้ร้องศาลปกครองเองก็ยืนยันว่าต้องการให้มีการเลือกในวันที่27กันยาเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตคือคำสั่งของกกต.ประกันสังคมเนี่ยถือว่าทำเยอะเกินกว่าที่ศาลบอกหรือเปล่านะครับ
0: แต่ถ้าเกิดเขาให้เหตุผลว่าต้องอุทธรณ์เหรอคะ
2: ก็ผมคิดว่าด้านหนึ่งเนี่ยในโปรเซสไทม์ไลน์เนี่ยมันคือ60วันจากนี้ซึ่งจริงๆแล้วไทม์ไลน์การเลือกตั้งประกันสังคมเนี่ยต้องเรียนคุณกรุณาว่าเหมือนกับการเลือกตั้งฝรั่งเศสเลยคือยาวนานมากโปรเซสคือหมดวาระ
0: อ๋อไม่ได้เลือกวันเดียวใช่ไหมคะอาจารย์
2: ครับคือหมดวาระตั้งแต่กุมภาเรานึกถึงการเลือกตั้งใหญ่ที่เกิดไปเมื่อ8กุมภาเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ภายในประมาณ40-50วันแต่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยโปรเซสยาวนานมากเลยนะครับคือตั้งแต่กุมภาหมดวาระพฤษภามีการมีคำสั่งเลือกตั้งเปิดลงทะเบียนยาวมาอีกแล้วก็กว่าจะเลือกไป27กันยารักษาการกัน7เดือนจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลา2เดือนจากนี้มันเพียงพอรัฐศาลบอกว่าให้มีการให้ไปทำ A แต่ว่าประกันสังคมกำลังทำ B นะครับก็คือผมตั้งข้อสังเกตว่าเยอะเกินกว่าที่ศาลบอกให้สั่งให้ทำหรือเปล่าสิ่งที่ศาลบอกให้ทำก็คือให้ไปพิจารณาว่าวิธีการที่ให้มีการลงทะเบียนเนี่ยมันเป็นการตัดสิทธิ์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีความซับซ้อนก็มีทั้งอาจารย์ด้านนิติศาสตร์หรือว่าฝั่งนิติบัญญัติหลายท่านก็เสนอว่ากระบวนการตรงนี้ก็แก้ไขได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นสำนักงานก็ดำเนินการลงทะเบียนให้หรือไม่ก็ทำแบบในกรณีของต่างประเทศที่มันคล้ายๆการลงทะเบียนคือมีการประกาศสิทธิ์คนก่อนแล้วก็ให้คนมายืนยันแบบนี้ก็ได้นะคร
0: ับ ก็คือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมดประมาณ11ล้านคน
2: ใช่ครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องสมทบประกันสังคมเนี่ย3ใน6เดือนย้อนหลังเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสำนักงานก็มีฐานข้อมูลอยู่แล้วว่าใครที่ส่ง3ใน6เดือนย้อนหลังตัวนี้นะครับก็ประกาศคนที่มีสิทธิ์ตัวนี้แล้วก็ให้เขายืนยันหน่วยเลือกตั้งของเขาผมคิดว่าก็ไม่ได้เป็นกระบวนการที่ตัดสิทธิ์แทบพลิกตัวนี้นิดหน่อยก็ยังเป็นหลักการเดิมครับผม
0: กลับมาตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจเพราะว่าอาจารย์อยู่ในกระบวนการนี้มาก่อนคือว่าสมมติว่าดิฉันเป็นผู้ประกันตนแล้วก็มีสิทธิ์แน่ๆคือส่งครบส่งอะไรแต่ว่าถ้าจะไปลงคะแนนเลือกให้อาจารย์เป็นบอร์ดฝั่งลูกจ้างเนี่ยดิฉันต้องไปลงทะเบียนทำไมต้องลงทะเบียนคะทำไมผู้ประกันตนทุกคนที่มีคุณสมบัติเนี่ยถึงไม่สามารถเข้าไปได้โดยอัตโนมัติซึ่งเข้าใจว่าเป็นตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วด้วย
2: ใช่ครับจริงก็เป็นจุดยืนของทั้งผมแล้วก็ทีมกันสังคมก้าวหน้านะครับ
0: ค่ะ
2: คือว่าเราเองก็อยากให้ตัดไอ้ขั้นตอนการลงทะเบียนตัวนี้ออกแต่ว่าสิ่งที่สำนักงานอธิบายก็เหมือนกับการที่ไปออบศาลปกครองนะครับคือว่ามันต้องใช้งบประมาณสูงเพราะว่าผู้ประกันตนเนี่ยมีการกระจายตัวไปในพื้นที่ต่างๆถ้าเกิดว่าต้องมีการจัดการเลือกตั้งในไซต์ที่เท่ากับการเลือกตั้งใหญ่ก็ต้องใช้งบประมาณที่สูงมากถ้าเราเทียบว่า
0: แต่ว่าถ้าเกิดเราถือว่าสิทธิประชาชนใหญ่ที่สุดเนี่ยเราไม่ควรจะเอาเงินมาเป็นข้อจำกัดหรือเปล่าสมมติว่ามีคน10ล้านคนมีสิทธิเลือกตั้งแต่บอกว่ามีเงินเท่านี้ลงได้แค่ล้านคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาลงทะเบียนอันนี้มันขัดกับหลักการประชาธิปไตยหรือเปล่าคะ
2: ใช่ครับผมยืนยันว่าตัวนี้เป็นการขัดกับหลักการประชาธิปไตยสากลนะคร
0: ับ
2: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการมัน

0: ควรทำให้ง่ายทำให้ง่ายคืออย่างที่ผมได้เรียนไปว่าก็มีหลายพื้นที่เช่นการเลือกตั้งเทศบาลในสหภาพยุโรปหลายที่ก็เปิดสิทธิ์มาก่อนให้คุณบอกว่าคุณจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนมาคอนเฟิร์มใช้แบบนี้ก็ได้แต่การสังคมกระบวนการที่ทำอยู่เนี่ยมันกลับมันกลับกันคือคุณมีสิทธิ์นะแต่คุณต้องมาคอนเฟิร์มคุณถึงจะได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่ศาลได้มีข้อสังเกตมีคำสั่งตัวนี้ไว้แต่ถ้าถามผมเนี่ยกระบวนการแก้ไขตัวนี้มันไม่ได้ถึงขั้นต้องไปเลื่อนยกเลิกหรือแม้กระทั่งชะลอนะครับเพราะจริงๆแล้วมันให้อำนาจกกต.เนี่ยในการที่จะเปลี่ยนแปลงกติกานะครับในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันสมเหตุสมผลขึ้นสะท้อนความต้องการของคนมากขึ้นครับ
1: แล้วมันมีอันนึงจำได้เพราะตัวเองก็พยายามทำแล้วทำไม่สำเร็จคือว่าตอนที่ไปลงทะเบียนน่ะมันยากมากเลยอาจารย์มีแต่คนบ่นว่าโอ้โหกว่าจะเข้าไปลงทะเบียน เพื่อที่จะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยลำบากสุดๆตอนที่เลือกตั้ง2ปีที่แล้วตอนที่อาจารย์ได้มันยากไหมฮะมันเป็นอุปสรรคมาตั้งแต่ตอนแรกเลยป่ะฮะ
0: ก็เป็นอุปสรรคครับครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนลงทะเบียนประมาณ 900,000 คน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนั้นต้องบอกว่าระบบประกันสังคมเนี่ยมันเป็นกึ่งแมนนวลไม่ได้ลิงก์กับระบบไอทีแบบปัจจุบันก็คนมีกรอกข้อมูลผิดข้อมูลไม่ครบคุณสมบัติไม่ตรงถูกคลีนออกไปเหลือประมาณ 800,000 คนใน 800,000 คนนี้มาใช้สิทธิ์วันนั้นเนี่ยดันไปเลือกตั้งตรงกับ24ธันวาคนกลับบ้านกัน
1: บ้านหมด
0: ครับก็มีคนมาใช้สิทธิ์ 150,000 คนก็ถือว่าน้อยแต่ว่าแน่นอนคือการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับแต่ว่าถ้าไปดูฝั่งนายจ้างเนี่ยยิ่งน้อยกว่านี้อีกครับฝั่งนายจ้างเนี่ยมีนายจ้างอยู่ในระบบประมาณ 400,000 คนมาลงทะเบียนเนี่ยประมาณสักเกือบ 4,000 คนและมาใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ 1,000 กว่าคนเกือบ 2,000 คนน้อยมากฝั่งนายจ้างครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้ถือว่าฝั่งนายจ้างตื่นตัวมากขึ้นนะครับก็ประมาณ 15,000-16,000 แต่ว่าคือเยอะกว่าครั้งที่แล้วหลายเท่าแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ถ้าเทียบกับสัดส่วนใหญ่ก็ยังถือว่าน้อยแต่ผมต้องบอกว่าการเลือกตั้งทุกประเภทในโลกเนาะมันคงต้องใช้เวลาที่ทำให้คนมาสนใจมากขึ้นมากขึ้นนะครับการเลือกตั้งประกันสังคมเนี่ยก็เป็นการเลือกผู้บริหารกองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับเกี่ยวพันชีวิตของคนหลัก10 ล้านคนเพราะฉะนั้นหลักการที่เราต้องยืนยันคือการทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเปิดกว้างสำหรับคนมากที่สุดแล้วก็เลือกตั้งไวที่สุดถ้าเลือกตั้งช้ากว่าไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้นั่นคือการคืนอำนาจให้แก่รัฐราชการอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องย้ำว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น
1: ติดใจที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรมันท้าทายเพราะว่าใช้ระบบแมนนวลเงินกองทุนก็ต้องเยอะทำไมถามอาจารย์ในฐานะที่เคยเป็นบอร์ดเน
0: ี่
1: ยว่าไม่ได้มีการดูว่าระบบมันควรจะต้องตอบสนองต่อประชาชนให้เขามีความสะดวกหรือว่าความง่ายต่อการใช้งานเลยเหรอคะ
0: ครับผมต้องเรียนว่าคือผมเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดเลือกตั้ง24 ธันวา 66แล้วก็เข้าสู่ตำแหน่งในช่วงประมาณประชุมครั้งแรกมีนาคม2567อันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าระบบที่ออกแบบมาเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยมีสมการว่าจะมีทีมประกันสังคมก้าวหน้าเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งประกันสังคมก่อนหน้านี้ไม่มีการเลือกตั้งเป็นการสรรหาและถ้านับในช่วงคสช.เนี่ยเป็นมาจากการแต่งตั้งเลยคือจิ้มเลยไม่ต้องสรรหานะครับจิ้มมาเลยก็อยู่กันมาตั้งแต่ปี57จนกระทั่งถึงปี67อันนี้คือบอร์ดคสช.และก่อนหน้านั้นก็เป็นการสรรหาเพราะฉะนั้นระบบของประกันสังคมที่มีมาในตลอดเกือบ40ปีเนี่ยเป็นอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศแบบปิดมากๆก็ไม่ได้มีมายด์เซตของการที่เปิดให้คนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาพอมีการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเปลี่ยนสมการเปลี่ยนความเข้าใจและเปลี่ยนการตื่นตัวของผู้คนอย่างมากเข้ามานะครับ
1: ค่ะแต่คราวที่แล้วก็ไม่มีคนไปร้องศาลปกครอง
0: ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้มีผมไม่แน่ใจว่ามีกระบวนการร้องและการร้องไปถึงขั้นไหนนะครับแต่ว่าไม่มีก็มีการรับรองผลแล้วก็นำสู่การที่ผมเข้าสู่ตำแหน่งในปี67 นะครับจนกระทั่งถึงกุมภาพันธ์69ครับผม
1: เรากลับมาที่คำสั่งของศาลปกครองที่ออกมาเมื่อวานคือมันมี2ประเด็นหลักที่เขาร้องอันแรกก็คือว่าให้ศาลวินิจฉัยว่าการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องไปลงทะเบียนก่อนถึงจะไปขีดลงบัตรได้เนี่ยเป็นการจำกัดสิทธิ์หรือเปล่าใช่ไหมฮะอันที่2ก็คือว่าขอให้มีการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมคือ27กันยายนแล้วศาลก็บอกว่าโอเคข้อแรกเนี่ยถือเป็นการจำกัดสิทธิ์เพราะฉะนั้นให้ทุเลาเรื่องของการลงทะเบียนส่วนวันเลือกตั้งให้กำหนดไว้อันเดิมแต่ว่าวันนี้กระทรวงแรงงานบอกว่าจะขออุทธรณ์แล้วอาจารย์บอกว่าต่อให้อุทธรณ์เนี่ยในกรอบเวลา60วันที่เหลือเนี่ยมันทำทัน
0: ครับ
1: คำถามคือถ้าเกิดทำไม่ทันผลเสียมันคืออะไรคะ
0: คือจริงๆเนี่ยผมก็อยากชวนท่านผู้ชมทุกท่านลองคิดภาพตามเนี่ยจริงๆแล้วการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันควรจะจบตั้งแต่พฤษภาที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเขาย้อนไว้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีกระบวนการระเบียบเลือกตั้งชุนมูลขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมารอยต่อจนถึงช่วงต้นปีถ้าได้ติดตามคือมีความพยายามในการเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งซึ่งเดิมเนี่ยมันคือผู้ประกันตนหรือว่านายจ้าง1คนเนี่ยสามารถเลือกบอร์ดได้ทั้ง7คนเหมือนกับเลือกตั้งเทศบาล
1: ค
0: ือ1เลือก7นะครับแต่ว่ามันมีความพยายามในการที่จะเปลี่ยนกติกาตัวเนี้ยให้เป็น1เลือก1
1: ใช่จําได
0: ้ให้เป็น1เลือก1ซ
1: ึ่
0: งการเป็น1เลือก1เนี่ยมันก็คือการทำลายการ
1: ทีมใช่มั้ย
0: ทีมการทำลายความเป็นทีมการทำลายภาพของความเป็นตัวแทนของคนส่วนมากก็เนี่ยเป็นส่วนที่มีการต่อสู้ครับภาคประชาชนก็ต่างร่วมเข้ามาในการกดดันการเปลี่ยนแปลงจนทำให้ก็ยืนยันนะครับรัฐมนตรีคุณจุลพันธ์เข้ามาเนี่ยก็ยืนยันใช้ระเบียบเลือกตั้งเดิมนะครับซึ่งไอ้การที่มีคนพยายามซึ่งก็คือสำนักงานก็ดีกรรมธิการของวุฒิสภาก็ดีพยายามที่จะผลักดันไอ้ตัวระเบียบเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันล่าช้ามาจนกระทั่งถึงตอนนี้และจนกระทั่งถึงตอนนี้มันก็เกิดเป็นภาวะที่ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยต้องมีการชะลอไปก่อนซึ่งผมต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าการที่ชะลอแบบเนี้ยมันไม่ได้ตรงกับคำสั่งศาลนะครับศาลให้ทุเลาไปก่อนหมายความว่าทุเลาในแง่นี้คือการที่ไม่ให้คนที่ไม่ลงทะเบียนเนี่ยนะครับโดนตัดสิทธิ์นี่คือความหมายของศาล
1: แต่ว่าจะทำยังไงให้คนเหล่านั้นยังมีสิทธิ์อยู่เนี่ยเป็นเรื่องของพวกคุณที่ต้องไปออกแบบ
0: ใช่ครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปไม่ได้เรื่องซับซ้อนขนาดนั้นฐานข้อมูลประกันสังคมเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าใครที่ส่ง3ใน6เดือนย้อนหลังมีข้อมูลอันนี้อยู่แล้วแล้วก็การลงทะเบียนอีกประเภทหนึ่งก็คือคุณมาลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสำนักงานสามารถเป็นคนอำนวยความสะดวกให้เพราะฉะนั้นในแง่นี้ถ้ามีคำสั่งศาลออกมาเพื่อทุกเราตรงนี้วิธีการแก้ง่ายๆก็คือก็สำนักงานทำการลงทะเบียนให้คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราบ่นเรื่องการลงทะเบียนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่เรากังวลคือถ้าเกิดตรงนี้ไปรีเซ็ตใหม
1: ่
0: และการรีเซ็ตใหม่ระเบียบเลือกตั้งใหม่ประชาพิจารณ์ใหม่ไห
1: ม
0: แล้วมันต้องยืดไปจนกระทั่งถึงต้นปีหน้าหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เรากังวลถ้าเกิดการรักษาการเนี่ยมันต้องยาวนานมากกว่านี้เราอย่าลืมไปว่าประกันสังคมเนี่ยดูแลพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมากกว่ากบข.มากกว่ากองทุนวายุพักนะครับ3ล้านล้านบาทที่เกี่ยวพันกับชีวิตของคนมากกว่า10ล้านคนเพราะฉะนั้นการที่ให้อยู่ในภาวะสุญญากาศแล้วก็อยู่ในภาวะที่ถูกควบคุมโดยระบบราชการเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีบอร์ดประจักษ์การเลือกตั้งยาวนานเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ครับ
1: แล้วมันจะมีทางออกยังไงถ้าสมมติว่ากระบวนการเดินไปโดยมีการอุทธรณ์แล้วก็ต้องไปเซตระบบใหม่ต้องมีเหตุผลว่าเราจะต้องทำงานเพิ่มเนื่องจากคนที่ใช้สิทธิ์เยอะขึ้นกว่าเดิมจากล้านกว่าเป็น7ล้าน8ล้าน9ล้าน
0: ครับ
1: อันนี้มันพอจะมีทางสู้หรือเปล่าคะ
0: ครับคือที่จริงเนี่ยคือถ้าเราพิจารณาในแง่งบประมาณเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นผมใช้คำว่าเป็น economy of scale เนาะคือสมมติว่ามันมีคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่สมมติว่าเซกลมๆว่า10ล้านนะครับมี10ล้านคนตอนนี้มีอยู่ประมาณ1ล้าน6แสนคนที่มาลงทะเบียนค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้ว่าต้องทวีคูณเป็น5เท่า
1: ใช่
0: เพราะว่ามันมีหน่วยเลือกตั้งที่ถูกเซตไว้ครับผมต้องบอกว่า โอเคคุณอาจจะไม่พร้อมในการจัดการเลือกตั้งแบบมีทุกหน่วยหน้าบ้านแบบการเลือกตั้งใหญ
1: ่
0: แต่ตอนนี้หน่วยที่ประกันสังคมเซตไว้เนี่ยคืออย่างน้อย1อำเภอ1หน่วยเลือกตั้งซึ่งผมคิดว่าเพียงพอนะครับเพียงพอโอเคอาจจะมีการเดินทางที่ลำบากหน่อยบางท่านเดินทาง10กิโล20กิโลแต่ก็ดีกว่าปี66ปี66เนี่ยบางจังหวัดเนี่ยมี1หน่วยเลือกตั้งจังหวัดที่ประชากรไม่หนาแน่นบางคนบอกว่าต้องเดินทาง70 80กิโลนะครับพี่น้องผู้ประกันตนที่ลำปางที่สระแก้วเนี่ยบางทีเดินทางไกลแต่ว่าเนี่ย1อำเภอมีอย่างน้อย1หน่วยเลือกตั้งผมคิดว่าค่าใช้จ่ายของการจัดการเลือกตั้งเนี่ยไม่น่าจะสูงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่สามารถแก้ไขแล้วก็ดำเนินการได้ครับผม
1: ค่ะรวมถึงถ้าเกิดจะอุทธรณ์60วันก็ไม่น่าจะมีปัญหา
0: ผมว่าตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาและในขณะเดียวกันก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้เราจะเห็นได้ว่าในช่วงหมดเขตการลงทะเบียนวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีก็มีอำนาจในการขยายให้เป็นถึงวันที่20นะครับเพื่อให้มีคนมาลงทะเบียนเยอะขึ้นในกรณีนี้ผมคิดว่าก็เป็นส่วนที่สามารถแก้ไขได้เป็นอำนาจของกกต.โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานโดยตำแหน่งผมคิดว่าตัวนี้อยู่ในวิสัยที่แก้ไขได
1: ้สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ท่านปลัดกระทรวงในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดหรือว่ารัฐมนตรีทำเนี่ยเพื่อที่จะลดความกังวลของประชาชนให้แน่ใจว่าจะได้เลือกตั้งแน่ๆ27กันยายนเนี่ยคืออะไรคะ
0: คือผมเนี่ยพอเห็นกรอบงบประมาณอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการจัดการเลือกตั้งที่สเกลใหญ่ขึ้นจากตรงนี้ไม่ได้ใช้เงินเยอะขึ้นแบบมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็ประกันสังคมเองก็มีงบประมาณที่ได้กันตัวนี้ไว
1: ้
0: ผมคิดว่ามีความเพียงพอในการที่จะจัดตัวนี
1: ้
0: หรือว่าถ้าต้องเพิ่มเนี่ยก็เพิ่มในสเกลที่เล็กน้อยนะครับไม่ได้ว่าเพิ่ม 5-6 เท่าเพราะฉะนั้นเรื่องงบประมาณเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับสิ่งที่สามารถทำได้เนี่ยก็ในเมื่อศาลมีคำสั่งแบบนี้มาเราก็ปลดล็อกก็โอเพ่นนะครับแน่นอนว่าพอถึงเวลาก็การยืนยันตัวตนวันที่จะมาสมัครเนี่ยโอเคคุณก็ต้องมีการยืนยันตัวตนโดยเฉพาะฝั่งนายจ้างเนี่ยคุณต้องมีหนังสือมอบหมายหนังสือมอบอำนาจอะไรต่างๆของบริษัทโอนี้ก็ดำเนินไปได้แต่ผมคิดว่าโดยฐานข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมีความเพียงพอในการที่จะดำเนินการตามที่ศาลบอกไม่ได้ซับซ้อนเราย้อนกลับไปนะครับก็ SSO Core ระบบ IT ใหม่ของประกันสังคมมูลค่า850ล้านตอนนี้ก็โกลอนช์ไปแล้วนะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เพียงพอต่อการที่จะดำเนินการตัวนี
1: ้
0: ฐานข้อมูลพร้อมแล้วก็พนักงานประกันสังคมกกต.หน่วยตอนนี้ผมว่าพร้อมตัวอินฟราสตรักเจอร์เพื่อการเลือกตั้งเนี่ยมันถูกเซตไว้น่าจะเพียงพอแล้ว6เดือนเนี่ยเพียงพอถ้าเราพูดถึงการเลือกตั้งใหญ่ที่สเกลใหญ่กว่านี้ให้มีเวลา60วันขอโทษนะครับ60วันเนี่ยสามารถดำเนินการแบบจากศูนย์จนถึง 100% ได้เลยประกันสังคมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน
1: แล้วคำสั่งศาลก็ค่อนข้างชัดเจนเคลียร์มากเลย
0: ใช่ครับก็เคลียร์ว่าก็27กันยายนนะครับ27กันยายนให้มีการเลือกตั้งจุดประสงค์ของผู้ร้องก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องข้อจำกัดด้านการเงินผมคิดว่าด้วยงบประมาณที่มีอยู่ไม่ได้เป็นอุปสรรคขนาดนั้นเพราะเซตมาเนี้ยก็ถือว่าเป็นสเกลที่ใหญ่พอสมควรการที่ต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้งเพิ่มสมมุติว่า8ล้านใบเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นต้นทุนที่สูงขนาดนั้นในกรณีแบบนี้นะครับ
1: ถามอาจารย์อาจจะเป็นคำถามเชิงตั้งสมมติฐานนิดนึงว่าถ้าเกิดนี่เป็นความพยายามเลื่อนการเลือกตั้งออกไปคนที่พยายามเนี่ยต้องการอะไรในทางการเมืองคะ
0: ผมคิดว่าพอเราพูดถึงเรื่องทางการเมืองเนี่ยในการเมืองในโลกไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในโลกคุณกรุณาทราบดีกว่าผมว่ามันจะมีส่วนที่มีทั้งอุบัติเหตุแล้วก็มีส่วนที่สะท้อนความตั้งใจหลังอุบัติเหตุนั้นการเจตนารมณ์ของผู้ร้องเนี่ยผมเชื่อว่าก็บริสุทธิ
1: ์
0: ไม่มีอะไรก็คำสั่งศาลเนี่ยก็เป็นคำสั่งศาลที่ก็สะท้อนเจตนารมณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆก็สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่เราต้องระวังว่าไม่ให้มีใครใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี
1: ้
0: เพื่อการ ต่อต้านการปฏิรูปประกันสังคมนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเนี่ยตอนนี้ผมเป็นบอร์ดรักษาการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ซึ่งแน่นอนว่าเราเองในฐานะบอร์ดรักษาการเราไม่อนุมัติสิทธิประโยชน
1: ์อำนาจจำกัด
0: อำนาจเนี่ยจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยก็สามารถเขาใช้คำว่าทำได้ไปพรางก่อนแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสิ่งใดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณที่ไปผูกพันไม่ว่าจะเป็นแนวทางการลงทุนก็ดีหรือว่าเป็นแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณที่มีงบผูกพันต่อเนื่องหรือว่าแม้กระทั่งสิทธิประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาที่เราผลักดันสิทธิประโยชน์รายการหนึ่งเนี่ยมันก็ผูกพันระยะยาวเกี่ยวพันกับคนเยอะมันก็แทบจะถูกพอสไว้ตั้งแต่กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องรักษาการยาวนานไปเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการอะไรไปแล้วต่างๆได้อย่างเต็มที่ตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิรูปประกันสังคมเหมือนกัน
1: ถ้าให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งอะไรเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่มันต้องชะงักเนื่องจากไม่มีบอร์ดประกันสังคมที่เป็นทางการมา
0: ก็ผมคิดว่าเรื่องใหญ่ตอนนี้คือหลายท่านอาจจะติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณ 5,000 กว่าล้านบาทงบปฏิทินงบของชำร่วยอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ใหญ่ของประกันสังคมเนี่ยประกันสังคมมีเงินเข้ามาปีละ 200,000 ล้านแล้วก็ครึ่งนึงก็ถูกจัดสรรออกมาเป็นสิทธิประโยชน
1: ์
0: นะครับมันมีหลายอย่างที่บอร์ดที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมก็ใช้คำว่ามีแรงจูงใจในทางการเมืองเพื่อที่จะผลักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องเด็กการปฏิรูปบำนาญหรืออะไรต่างๆตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะครับที่เกี่ยวพันกับชีวิตของคนเนี่ยเป็นล้านคนเงินเด็กเนี่ยตอนนี้มีเด็กที่รอรับเงินเด็กเนี่ยอยู่ทุกเดือนเนี่ยปีละ1ล้าน2แสนคนภายใต้ระบบประกันสังคมมีคนที่รับบำนาญอยู่ณตอนนี้มีอยู่ประมาณ8แสนถึง9แสนคนนะครับซึ่งตอนนี้สูตรแคร์ผ่านไปแล้วแต่ว่ากระบวนการการปฏิรูปบำนาญอะไรต่างๆเนี่ยยังต้องเดินหน้าต่อแล้วก็เรื่องใหญ่ถ้าหลายคนติดตามก็คือการลงทุนของประกันสังคมเนี่ยมีการวางกรอบการลงทุนแบบใหม่ขึ้นมา
1: ะ
0: นะครับก็คือจะเป็นกรอบแผนการลงทุนทุก5ปีซึ่งตอนนี้ได้ implement ไปแล้วแต่ว่าตัวแนวทางการบริหารจัดการในต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถเดินหน้าไปได้อย่างเต็มที
1: ่
0: พูดง่ายๆถ้าเราไปจำได้ก็คือการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดที่มีปัญหาการไปซื้ออาคารแห่งหนึ่งกลางเมืองนะครับว่ามีปัญหาเรื่องมูลค่าคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเรามีกรอบบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ที่จะทำให้ป้องกันการลงทุนประเภทพวกนี้ได้แต่ว่าการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดเนี่ยที่มูลค่าหลายแสนล้านบาทตอนนี้ถูกพอสไว้เพราะว่าก็เป็นแนวปฏิบัติว่าบอร์ดรักษาการเราไม่ควรตั้งอนุกรรมการการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดในช่วงการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ประเด็นคือเรารักษาการ
1: มันเสียหายใช่ไหมฮะยิ่งช้ายิ่งเสียหายหรือเปล่าย
0: ิ่งช้าก็คือเป็นการเป็นค่าเสียโอกาสในการลงทุนเพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างวันก่อนประชุม อนุกรรมการบริหารการลงทุนผมก็ต้องเรียนว่าเนี่ยเป็นตัวเลขที่เปิดเผยได้อยู่แล้วว่าตอนนี้การลงทุนในตราสารหนี้ไทยที่เราเคยนิยามว่าเป็นการนิยามที่เสี่ยงต่ำแล้วกันแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่
1: ละ
0: แต่ว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตประกันสังคมเนี่ยอยู่ในตราสารหนี้ไทย
1: เป็นบอน
0: ครับเป็นตราสารหนี้ก็จะมีเกรดอะไรต่างๆนะครับเป็นตราสารหนี้ไทยซึ่ง
1: มันต้องปรับพอร์ตใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับซึ่งบอร์ดเนี่ยมีการอนุมัติให้ปรับพอร์ตคือให้ไดเวอร์ซิฟายสู่การลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเพื่อลดภาวะโฮมไบแอสผมยกตัวอย่างในประเทศนอร์เวย์เนี่ยซึ่งเป็นกองทุนที่มั่งคั่งและมีธรรมาภิบาลสูงมากเขาแทบไม่ลงทุนในประเทศเขาเลยเขาพยายามที่จะ diversify เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะเกิดภาวะโฮมไบแอสอคติว่าบ้านและธุรกิจของตัวเอง
1: ดี
0: นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยแม้ว่าจะมีแผนการลงทุนที่ diversify ไปแล้วแต่ว่าณตอนนี้คือติดล็อกตัวระเบียบตัวการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถที่ทำให้ประกันสังคมขยับออกจากเค ครึ่งนึงที่เป็นอาสา
1: หน
0: ี้ไทยได้อัน
1: นี้น่าสนใจเพราะช่วงนี้สถานการณ์โลกไม่ค่อยดีใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นไอ้การลงทุนเนี่ยมันต้องมีความยืดหยุ่นสูงมากซึ่งต้องบอกตัวจริงเท่านั้นถึงจะทำได้แบบเต็มไม้เต็มมือ
0: ใช่ครับซึ่งณตอนนี้แนวทางการลงทุนของกองทุนบำนาญทั่วโลกก็คือการ diversify เพื่อป้องกันการไม่ว่าจะลงทุนในประเทศกับemerging ประเทศที่กำลังจะก้าวขึ้นมาหรือว่าประเทศพัฒนาแล้วในสหภาพยุโรปญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาลงทุนในพันธบัตรหุ้นกู้อาสันนี่หรือแม้กระทั่งสินทรัพย์นอกตลาดของต่างประเทศที่มีมาตรฐานในต่างๆแต่ว่านัดตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตเนี่ยอยู่ในอาสันนี่ไทยนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นแนวทางที่รู้สึกสบายใจนักในสภาพปัจจุบันนี
1: ้ค่ะก็รอลุ้นกันฮะว่าจะได้เลือกตั้ง27กันยายนหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรระหว่างนั้นคงต้องรบกวนอาจารย์อีกรอบนึงนะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะทั้งหมดนี้คือตอบโจทย์นะคะเราพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้ 20:30 น.วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ื่อสงครามลาม2ภูมิภาคหลังยูเครนโจมตีเรืออิหร่านในทะเลแคสเปียนชาติอาหรับหนุนแผนอิหร่านเก็บค่าธรรมเนียมแบบสมัครใจในช่องแคบฮอร์มุสยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้เนทันยาฮูเยือนสหรัฐเตรียมพบทรัมป์ถกปมสงครามอิหร่านผนึกกำลังพันธมิตรทางทหารรัสเซียเกาหลีเหนือสร้างสะพานข้ามแดนแห่งแรกเลี่ยงการตรวจจับจากดาวเทียมอีโคโนมี่อันแรปแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายเมื่อภาคธนาคารและการเงินถูก AI แย่งงานมากที่สุด
0: สวัสดีครับพบพันโลกกับไทย PBS ครับก่อนที่เราจะไปดูประเด็นใหญ่นะครับอัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหวญี่ปุ่นบนเกาะคิวชูทางตอนใต้กันสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดทางการปรับลดระดับความรุนแรงจาก 7.1 เหลือ 6.8 แต่ความวุ่นวายยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากขณะที่ประชาชนไม่ต่ำกว่า 300,000 คนได้รับคำแนะนำให้อพยพออกจากพื้นที่ด้วยครับและท่ามกลางความกังวลถึงการขยายขอบเขตของสงครามในตะวันออกกลางความพยายามในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งก็ยังไม่ได้ยุติลงนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์สเปิดเผยว่าประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับสนับสนุนแผนโอมานให้อิหร่านเก็บค่าธรรมเนียมเรือในการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสแบบสมัครใจเพื่อยุติความปั่นป่วนในการขนส่งสินค้าและพลังงานผ่านช่องแคบแห่งนี้นะครับโดยระบบดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายกับช่องแคบมะละกาซึ่งอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์จะขอรับเงินสมทบเพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการเดินเรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปจนถึงภารกิจการค้นหาและกู้ภัยด้านสหรัฐและอิหร่านระงับการโจมตีเป็นคืนที่3ติดต่อกันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าการพูดคุยชื่นมื่นเป็นไปด้วยดีแต่สหรัฐก็พร้อมเปิดฉากโจมตีอีกครั้งถ้าการเจรจาไม่สามารถบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมได
2: ้ Now you can't bribe them you got to beat them and we're beating the hell out of them but we'll see how it turns out Right now there are very friendly negotiations going onAnd by the way, how good is our navy with a blockade? How good? Not one boat gets in.
0: ส่วนภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นกลุ่มควันดำลอยเหนือคลังน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมันในเมืองอับไกทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียหลังจากกลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีพื้นที่เชื่อมโยงกับการขนส่งน้ำมันดิบผ่านท่อส่ง East West ความยาวประมาณ 1,200 กิโลเมตรนะครับซาอุดิอาระเบียปรับเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบผ่านท่อนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสเพราะฉะนั้นการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันอับไกทำให้การปิดหรือเปิดช่องแคบฮอร์มุสและช่องแคบบับอัลมันเดบไร้ความหมายครับเนื่องจากต้นทางน้ำมันในเมืองอับไกถูกโจมตีด้านซาอุดิอาระเบียก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศพุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่นทางการทหารของกลุ่มฮูตีในเมืองฮูไดดาของเยเมนด้วยครับนอกจากทะเลแดงแล้วน่านน้ำอีกแห่งที่กำลังอยู่ในวังวนความขัดแย้งก็คือทะเลแคสเปียนเป็นจุดบรรจบกันระหว่างสมรภูมิ2แห่งใน2ภูมิภาคด้วยนะครับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้กำลังถูกจับตามองอย่างมากเมื่อสมรภูมิที่ห่างกันถึง 2,500 กิโลเมตรเริ่มเชื่อมโยงกันหลังจากยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนให้เหตุผลว่าเรือลำนี้ขนส่งโดรนและชิ้นส่วนอาวุธจากอิหร่านไปยังรัสเซียจนอิหร่านประกาศพร้อมตอบโต้การโจมตีของยูเครนหลังจากลูกเรือเสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บอีก1คนคุณผู้ชมครับหลังจากท่าเรือของอิหร่านเผชิญกับมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐทะเลแคสเปียนก็ก้าวขึ้นมามีความสำคัญในมิติด้านการค้านะครับเราดูจากแผนที่ทะเลแคสเปียนเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 371,000 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปนะครับมีพรมแดนติด5ประเทศไล่มาตั้งแต่รัสเซียคาซัคสถานเติร์กเมนิสถานอิหร่าน และอาเซอร์ไบจานสำหรับรัสเซียทะเลแคสเปียนมีสถานะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมไปยังอิหร่านและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางครับเนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจปัจจัยมาจากอะไร2ปัจจัยก็คือสภาพเป็นทะเลปิดไม่มีทางออกสู่มหาสมุทรนะครับนอกจากนี้กองกำลังตะวันตกไม่สามารถขยายอิทธิพลได้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังเป็นเส้นทางลำเลียงสำคัญอย่างมากสำหรับความร่วมมือทางการทหารระหว่างรัสเซียกับอิหร่านเพราะรัสเซียก็ได้รับโดรนโจมตีชาฮีดจากอิหร่านในระยะแรกของสงครามรัสเซียยูเครนช่วงปี2022ผ่านเส้นทางนี้เพื่อ นำมาใช้ในการโจมตีเป้าหมายหลายจุดในยูเครนด้วยความเคลื่อนไหวของยูเครนในการใช้โดรนโจมตีทั้งเรือและระบบโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถของยูเครนในการโจมตีระยะไกลในวันที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกีเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสมาชิกวุฒิสภาในค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่อิหร่านย้ำชัดเจนว่าการโจมตีของยูเครนในครั้งนี้เป็นการดึงเอายุโรปเข้าสู่สงครามตามการชักใยอยู่เบื้องหลังของอิสราเอลแต่สงครามจะขยายวงหรือไม่อาจารย์มาโนชอารีผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางมองว่าอิหร่านอาจจะยังไม่โต้กลับไปยังยูเครนเนื่องจากการเปิดแนวรบกับยูเครนอาจจะทำให้อิหร่านได้รับผลกระทบที่หนักกว่านี้ได
3: ้ในช่วงจังหวะเวลาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับมาปิดล้อม อิหร่านอีกครั้งหนึ่งทางทะเลเนี่ยอิหร่านก็ยิ่งจำเป็นต้องพึ่งการส่งออกสินค้านะครับไปทางรัสเซียผ่านทะเลคาสเปียนนะเพราะฉะนั้นการโจมตีของยูเครนเนี่ยมันจึงสอดรับกับมาตรการปิดล้อมของสหรัฐอเมริกาด้วยถูกไหมฮะดังนั้นผมคิดว่าไอ้การขยับของอิหร่านเนี่ยจึงต้องระมัดระวังอย่างมากนะฮะถ้าไปเปิดแนวรบกับยูเครนในขณะนี้เนี่ยมันก็จะทำให้อิหร่านเนี่ยนะมีปัญหาเพราะว่าอิหร่านต้องใช้ช่องไอ้ทะเลแคสเปียนในการส่งออกนำเข้าสินค้า
0: เมื่อสักครู่พูดถึงความเคลื่อนไหวความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านนะครับแต่การผนึกกำลังระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือก็เริ่มฉายชัดมากขึ้นหลังจากผู้นำยูเครนระบุว่าเกาหลีเหนือเตรียมส่งกำลังพลให้รัสเซียเพิ่มเติมครับ
4: My bachimo i spivpratsu Rossii s pivnichnuyu Koreyu Rossiya khoche otrimati ishche 30,000 vyskovykh s pivnichnuyu Koreyu vzhe s chernya gotuyutsya у Воронезькій області, щоб їх прийняти. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.
0: วันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญนะครับเมื่อ The Guardian รายงานว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือใกล้จะสร้างสะพานข้ามพรมแดนแห่งแรกเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วสะพานแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรสะพานแห่งนี้ข้ามแม่น้ำตูเมนเชื่อมระหว่างคาซานกับทูมันกังเพื่อหวังขยายการค้าและการท่องเที่ยวของ2ประเทศครับสะพานมีความยาว1กิโลเมตรกว้าง7เมตรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถนนความยาว 4.7 กิโลเมตรนะครับแต่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนยูเครนระบุว่าสะพานอาจจะถูกใช้สำหรับการลำเลียงด้านการทหารเนื่องจากการขนส่งทางถนนสามารถหลบเลี่ยงการติดตามทางดาวเทียมได้ง่ายขณะที่ระบบรางมักจะถูกติดตามจากชาติตะวันตกนอกจากนี้รัสเซียและเกาหลีเหนือยังใช้ระบบรางขนาดต่างกันทำให้ต้องเปลี่ยนชุดล้อของขบวนรถไฟในการวิ่งข้ามพรมแดนด้วยเพราะฉะนั้นสะพานแห่งนี้น่าจะช่วยเอื้อต่อการขนส่งทางการทหารได้มากขึ้นครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเตรียมหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากสงครามอิหร่านเปิดฉากขึ้นเกิดขึ้นท่ามกลางคำถามถึงทิศทางความสัมพันธ์ของผู้นำทั้งสองประเทศคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
1: เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเข้าพบโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามอิหร่านปะทุขึ้นหลังปรากฏรายงานว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนทันยาฮูพยายามผลักดันให้ได้รับเชิญเยือนกรุงวอชิงตันท่ามกลางการจับตามองความสัมพันธ์ของสองผู้นำ
5: ก่อนเดินทางเยือนเนทันยาฮูระบุว่าประเด็นอิหร่านจะเป็นหัวข้อสำคัญที่สุดในการหารือกับทรัมป์ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนทันยาฮูยอมรับว่าเห็นต่างกับทรัมป์ในบางประเด็นหลังผลประโยชน์ของอิสราเอลและสหรัฐในตะวันออกกลางเริ่มมีทิศทางที่แตกต่างกันขณะที่ที่ปรึกษาคนสำคัญและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐหลายคนทั้งแดนเคนและแบรดคูเปอร์และโดยเฉพาะรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์เริ่มแสดงท่าทีวิพากษ์วิจารณ์เนทันยาฮูมากขึ้นมองว่าอิสราเอลดึงสหรัฐเข้าไปพัวพันกับสงครามยืดเยื้อพร้อมเตือนรัฐบาลสหรัฐไม่ให้กลับมาเปิดฉากสู้รบเต็มรูปแบบอีกครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงบางส่วนยังคงสนับสนุนการดำเนินนโยบายแข็งกร้าวต่ออิหร่านต่อไปหนึ่งในเหตุผลยังเป็นทางการของการเดินทางเยือนครั้งนี้คือการเข้าร่วมพิธีศพของลินซี่แกรมอดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐพันธมิตรคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของเนทันยาฮูสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเผยแพร่ภาพสารคดีที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนซึ่งบันทึกโดยผู้กำกับภาพยนตร์ที่ติดตามชีวิตและการทำงานของแกรมภายในวิดีโอเหล่านี้แกรมระบุว่าการผลักดันให้สหรัฐใช้มาตรการทางทหารต่ออิหร่านเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาเคยทำในชีวิตนี้นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าแกรมวางตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของทรัมป์และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านนอกจากประเด็นด้านความมั่นคงแล้วเนทันยาฮูยังเดินทางเยือนสหรัฐในช่วงเวลาที่คะแนนนิยมของเขาในหมู่ชาวอเมริกันเชื้อสายยิวอยู่ในระดับต่ำมากผลสำรวจล่าสุดของ AP Nock พบว่าชาวอเมริกันเชื้อสายยิวประมาณครึ่งหนึ่งมองว่าการออกมาประท้วงต่อต้านอิสราเอลไม่ใช่การกระทำที่เข้าข่ายการต่อต้านชาวยิวหรือ Anti-Semitism อีกต่อไปขณะที่สำนักข่าวฮาอาเรตส์ของอิสราเอลรายงานว่ากำหนดการเยือนของเนทันยาฮูครั้งนี้ไม่มีการพบปะกับผู้นำองค์กรชาวยิวในสหรัฐและระบุว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ตอกย้ำถึงรอยร้าวระหว่างผู้นำอิสราเอลกับชุมชนชาวยิวพ้นทะเลในอดีตเนทันยาฮูสามารถพึ่งพาการสนับสนุนจากองค์กรชาวยิวในสหรัฐทั้งในด้านการรณรงค์เพื่อความชอบธรรมของอิสราเอลและการล็อบบี้ฝ่ายนิติบัญญัติแต่ปัจจุบันฐานเสียงสนับสนุนดังกล่าวลดลงอย่างมากทำให้ช่องทางสำคัญที่เนทันยาฮูใช้สร้างอิทธิพลต่อความคิดเห็นสาธารณะในสหรัฐเหลืออยู่ในกลุ่มบุคคลสำคัญบางส่วนในรัฐบาลสื่อสายอนุรักษ์นิยมและเครือข่ายคริสเตียนสายอีวานเจลิคอลขณะเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองภายในอิสราเอลก็ไม่เป็นผลดีต่อเนทันยาฮูเช่นกันวันที่27ตุลาคมนี้อิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพรรคลิคุดของเนทันยาฮู Times of Israel รายงานว่าชาวอิสราเอลเพียง 33% มองว่าเนทันยาฮูเหมาะสมที่สุดในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะที่ 59% ต้องการให้บุคคลอื่นขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนนิตยสาร Foreign Policy ระบุว่าเนทันยาฮูอาจพยายามเน้นย้ำความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับทรัมป์และผลักดันให้กลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับมือกับคะแนนนิยมที่ลดลงแต่ยังไม่แน่ชัดว่าทรัมป์จะมีจุดยืนอย่างไรหลังสงครามดำเนินเข้าสู่เดือนที่6ชาวอเมริกันจำนวนมากเริ่มกังวลกับผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งราคาพลังงานที่สูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้สงครามได้รับความนิยมน้อยลงในหมู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
0: คุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงชื่อของลิทัวเนียประเทศในกลุ่มบอลติกเชื่อว่าหลายคนน่าจะนึกถึงความเป็นพันธมิตรของยูเครนในช่วงสงครามนะครับสำหรับลิทัวเนียมีที่ตั้งที่น่าสนใจนะครับตั้งอยู่ในภูมิภาคบอลติกของทวีปยุโรปประเทศนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตก่อนที่จะประกาศแยกตัวในเดือนมีนาคมปี1990ถือเป็นดินแดน

0: สหภาพโซเวียตแห่งแรกที่ประกาศเอกราชนะครับถ้าเราดูจากแผนที่ลิทัวเนียมีพรมแดนประชิดกับแคว้นคาลินินกราดของรัสเซียด้วยทำให้ประเทศนี้ถูกจับตามองในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนลิทัวเนียเป็นทั้งสมาชิกของนาโต้และสมาชิกของ EU ครับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียเดินทางเยือนไทยวันที่26และ27กรกฎาคมหลังจากเข้าร่วมในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ไปร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในอาเซียนนะครับทันโลกกับไทย PBS มีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษผมเริ่มต้นการพูดคุยด้วยการถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลิทัวเนียในอนาคตครับ
1: So as we already discussed today with your Minister for Foreign Affairs and Deputy Prime Minister, cybersecurity, everything that is related to digitalization. Lithuania is really strong in this area. More than 90% of our public services are provided online. So we are ready to share all this experience, but not only share, to work together to develop them, to governmental technologies.
0: Many European countries have become more engaged in the Asia-Pacific in recent years. How does Lithuania view ASEAN's role in maintaining regional stability?
1: We are involved not only in trade talks, even though we are moving really fast, proceeding fast, but also political dialogue and with the security policy part in it, because we see that the world is interconnected. If something is happening on the European continent, it affects everyone. Something is happening in the Gulf. We just saw with the blockade of the Hormuz, everyone is affected. Your prices are getting high, inflation is increasing, same is happening in my country. So it is our shared interest to solve these problems together or prevent them from happening. So this understanding of interconnectedness, I think it's the prerequisite to go further. That's why we see more involvement and engagement from the countries of Europe here.
0: ดิจิทัลของลิทัวเนียเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งรัฐบาลก็สนับสนุนการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในภาครัฐและนี่เป็นจุดแข็งที่ลิทัวเนียพยายามขยายความร่วมมือกับประเทศในเอเชียด้วยนะครับสัปดาห์นี้ชวนถอดแนวคิดของรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียในประเด็นสงครามรัสเซียยูเครนและความมั่นคงยุโรปชวนติดตามกันในรายการทันโลกกับไทย PBS ครับตอนนี้โลกกำลังแข่งขันด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลักดันให้เกิดบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่แต่ละประเทศสามารถสร้างความได้เปรียบในตลาดโลกได้นะครับคำถามก็คือแล้วไทยกำลังอยู่ตรงจุดไหนคุณธรณินทร์เทพวงศ์ชวนสำรวจยุทธศาสตร์ในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและมองโอกาสสำหรับไทย
2: เมื่ออุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีกลายเป็นหนึ่งในสมรภูมิการแข่งขันในระดับโลกเพื่อวัดการเป็นแถวหน้านอกจากความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยที่เป็นพื้นฐานทักษะของบุคลากรการนำนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจให้อยู่รอดคืออีกหนึ่งตัวชี้วัดศักยภาพของประเทศเรื่องนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่หลายประเทศออกนโยบายสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลักดันสู่กำลังสำคัญของประเทศรัฐบาลสิงคโปร์ลงเงินร่วมกับเอกชนครึ่งต่อครึ่งหรือสูงสุด 70-80% สำหรับสตาร์ทอัพสาย Deep Tech ในช่วงเริ่มต้นเพื่อช่วยรับความเสี่ยงตั้งหน่วยงาน SG Innovate จับคู่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยกับนักบริหารมืออาชีพเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นธุรกิจตั้งแต่ก้าวแรกเอสโตเนียใช้ระบบ e-residency ให้ผู้ประกอบการจากทั่วโลกจดทะเบียนบริษัทและทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ได้ 100% โดยไม่ต้องเดินทางไปตั้งบริษัทในประเทศตั้งเป้าสร้างบริษัท Deep Tech ให้ได้500บริษัทภายในปี2030คิดเป็น 30% ของสตาร์ทอัพทั้งหมดไต้หวันออกวีซ่าพิเศษโกลการ์ดรวมวีซ่าทำงานและใบอนุญาตพำนักเพื่อดึงวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ AI และ Founders ระดับโลกมาฝังตัวในไต้หวันชูจุดแข็งด้านอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์ดึงสตาร์ทอัพทั่วโลกที่ทำเรื่อง IoT AI ฮาร์ดแวร์เข้ามาทดลองผลิตจริงที่ไต้หวันเทคอารีนาขณะที่ฮ่องกงเลือกทุ่มงบสร้างศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับบริษัทต่างๆ
3: And these resources is not only for our community, but all the entire Hong Kong ecosystem. So every company can come, use the computing power, because it's the biggest one.

0: Hong Kong is provide 3000p computing power, almost 60% of the total computing power in Hong Kong. And we are lucky enough to have the government funding also. We have 3 billion Hong Kong dollar in place so that the company can apply for subsidies in lower the barrier and lower their cost in developing different kind of AI solution.
1: ส่วนประเทศไทยมีเสียงสะท้อนว่ายังมีกับดักที่ทำให้นักลงทุนขาดความมั่นใจในความเสี่ยงซึ่งส่งผลให้อัตราอยู่รอดของสตาร์ทอัพไทยยังมีไม่มาก
2: จริงๆในมุมของประเทศไทยผมว่าสตาร์ทอัพยังสำเร็จน้อยเพราะว่าด้วยความที่นักลงทุนอาจจะยังมีความไม่มั่นใจในการที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นถ้าในมุมของผมก็คิดว่าถ้าเราทำตัวระบบนิเวศหรือเอโคซิสเต็มเนี่ยให้มันแบบมันดูเข้มแข็งขึ้นมีการคัดกรองเทคโนโลยีที่เหมาะสมครับแล้วก็สตาร์ทอัพที่เกิดมามันเกิดจากพื้นฐานของเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดได้ครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็จะมั่นใจมากขึ้นสามารถเอาเงินมาลงมากขึ้นแล้วก็ต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมได้รวมถึงจริงๆต้องหาพาร์ทเนอร์ที่มาคอยสนับสนุนทำให้ช่วงแรกของสตาร์ทอัพที่แบบลำบากเนี่ยที่ต้องลงเงินเยอะๆเนี่ยผ่านไปได้ครับ
1: อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกำลังรับโจทย์ในเวลานี้นอกจากการเปิดรับสตาร์ทอัพทั้งในไทยและต่างชาติเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการล่าสุดพยายามปรับบทบาทสู่การเป็นจุดเชื่อมโยงให้สตาร์ทอัพเข้ามาใช้โครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยและพัฒนารวมถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์พร้อมเปิดโครงการนำร่องร่วมกับภาคอุตสาหกรรมรับประกันการนำเทคโนโลยีไปใช้จริงจากภาพรวมในหลายประเทศทำให้เห็นว่าหากมีทรัพยากรและระบบที่พร้อมลดอุปสรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนได้การพานวัตกรรมไทยไปแข่งขันในเวทีโลกจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
3: Economy Unwrapped แก่เศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายวันนี้ชวนหาคำตอบว่าทำไมธนาคารและสถาบันการเงินถึงถูก AI แย่งงานมากที่สุดติดตามกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกตศรีครับ
4: คนสายการเงินคนสายแบงก์กำลังระส่ำระสายเมื่อ AI แย่งงานครับนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตคนสายนี้จะตกงานมากขึ้นและมากยิ่งขึ้นทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนสายแบงก์จะไปยังไงต่อในอนาคตแล้วแบงก์ไทยล่ะจะเป็นแบบเทรนด์โลกไหมติดตามกันได้ใน Economy Unwrapped ครับต้องบอกเลยนะครับว่าในปี2026เนี่ยคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจการเงินสายแบงก์สายไฟแนนซ์เนี่ยค่อนข้างที่จะอกสั่นขวัญแขวนประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามีแต่ข่าวเรื่องของการปลดคนปลดพนักงานออกแล้วก็เป็นแบงก์ใหญ่ๆที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าในวันที่สิ่งที่เรียกว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์กำลังเก่งขึ้นมันก็กำลังเริ่ม disruptอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งอาชีพต่างๆของเราไปทีละเล็กทีละน้อยแน่นอนบางคนก็บอกว่า AI เนี่ยมันจะมาแค่แย่งงานพื้นฐานงานที่ไม่ต้องใช้สมองหรือว่างานระดับล่างแต่ตัวเลขการปลดคนในปี2026ในสายแบงค์เนี่ยมันลบความเชื่อเหล่านั้นออกไปเกือบหมดสิ้นเลยครับเพราะเพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในช่วงครึ่งปีแรกภาคธนาคารทั่วโลกปลดพนักงานสายการเงินซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ดีนะครับไปมากกว่า 63,000 ตำแหน่งแล้วโดยมีบริษัทต่างๆที่เขาเนี่ยปลดคนมากมายมาจากการปรับไปใช้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นั่นเองในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับ Standard Charter แบงค์ยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับประกาศปลดพนักงานฝ่ายสนับสนุนไปถึง 15% หรือว่าราวๆ 7,000 ตำแหน่งภายในปี2030ผู้บริหารเนี่ยออกมายอมรับตรงๆเลยนะครับว่าเพราะว่าจะเอา AI นี่แหละมาใช้ทำงานแทนแรงงานมนุษย์ขณะที่ยักษ์ใหญ่อย่างฝั่งอเมริกาอย่าง Citigroup แล้วก็ทาง HSBC นะครับซึ่งก็เดินหน้าปลดคนเนี่ยรวมๆกันเกือบ 40,000 ตำแหน่งโดยที่จะยุบโครงสร้างที่มันซ้ำซ้อนลดการใช้คนทำงานหลังบ้านและเอา AI มาใช้ไม่ใช่แค่ฝั่งของโลกตะวันตกหรือว่ายุโรปนะครับธนาคารฝั่งเอเชียอย่างมิซูโฮเองเนี่ยก็มีการหั่นคนไปแล้วมากกว่า 5,000 ตำแหน่งด้วยซึ่งนี่คือเทรนด์ที่เกิดขึ้นในระดับโลกครับแล้วไทยล่ะมีการปลดคนเพราะ AI มาแย่งงานไหมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันไม่ใช่การแบบหั่นชุบหรือว่ามีการแบบปลดคนแบบประกาศออกเป็น official แต่มันค่อยๆแทรกซึมอย่างที่เราเองก็สัมผัสได้ครับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นมันเป็นรูปแบบเหมือนคลื่นใต้น้ำครับแบงก์ไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการประกาศ lay off แบบสายฟ้าแลบเพราะว่ามันก็ต้องมีการแบบเรียกแรงกระเพื่อมในสังคมนะฮะไม่ให้สังคมมันเกิดประเด็นหรือว่าเกิดดราม่าขึ้นแต่ใช้วิธีการ

0: คือค่อยๆหดตัวลงอย่างเงียบๆครับก็คือ1ไม่รับคนใหม่ๆเข้ามาพนักงานที่เกษียณไปแล้วก็ไม่มีตำแหน่งทดแทน Bloomberg Intelligence นะครับมีการประเมินว่าหาก AI ฉลาดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโลกเนี่ยอาจจะมีคนที่ทำงานสายแบงค์เนี่ยหดหายไปมากถึง 200,000 ตำแหน่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอีกด้วยการจ้างคนเนี่ยมันมีต้นทุนครับและถือว่าเป็นต้นทุนผมเรียกว่า Fixed Cost นะที่ค่อนข้างที่จะมหาศาลตายตัวและที่สำคัญคือคนไม่ได้มีแค่เงินเดือนมีทั้งสวัสดิการต้องใช้พื้นที่สำหรับงานแต่ AI เนี่ยมันรันงานได้ตลอด24ชั่วโมงครับโดยคาดการณ์ว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยจะช่วยเพิ่มรายได้มากกว่าที่พนักงานทำงานอยู่แล้ววันนี้ AI เนี่ยไม่ใช่แค่แชทบอทที่ตอบคำถามทั่วไปครับแต่มันสามารถวิเคราะห์ถึงงบการเงินที่ซับซ้อนได้ตรวจสัญญาทางกฎหมายได้แล้วก็จับเรื่องของการทุจริตทางการเงินได้เร็วกว่ามนุษย์ถึง2เท่าสายงานที่อยู่ในโซนอันตรายเลยนะครับอันนี้ฟังไว้ให้ดีเลยว่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่กำลังจะโดน AI แย่งงานครับก็คืองานกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงครับที่จะต้องอ่านกฎระเบียบแล้วก็ยืนยันตัวตนลูกค้าซึ่ง AI เนี่ยมันสามารถสแกนเอกสารเป็นหมื่นๆหน้าได้ภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีต่อมาก็คืองานวิเคราะห์แล้วก็การทำรายงานครับสามารถที่จะดึงไฟล์ข้อมูลเยอะๆมากมายจากไม่ว่าจะเป็น Excel หรือว่า PDF เนี่ยมาทำเป็นอินโฟกราฟิกหรือว่ามาทำเป็นpresentation เพื่อใช้ในการ present หรือว่าใช้ในการประมวลผลต่างๆและก็งานสายปฏิบัติงานหลังบ้านแล้วก็การตรวจสัญญาครับเพราะว่าเครื่องจักรเนี่ยมันไม่มีวันลืมเนาะมันไม่ป่วยมันไม่ลาที่สำคัญมันไม่ได้มีการเรียกร้องเรื่องการขอขึ้นเงินด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย AI ก็สามารถทำงานในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันธนาคารเนี่ยจะก้าวไปสู่การเป็น AI first institution คือภาพของพนักงานนับพันเนี่ยที่นั่งคีย์ข้อมูลหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นแค่อดีตไปละธนาคารจะเก็บมนุษย์ไว้ทำหน้าที่เฉพาะที่ AI อ่ะยังไม่สามารถที่จะทำแทนได้เช่นการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ที่ซับซ้อนการดูแลลูกค้าที่มีระดับความมั่งคั่งสูงที่ต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าการตัดสินในเชิงจริยธรรมเพราะนี่คือสิ่งที่หลายๆคนกลัวมากเลยว่าการที่ AI แย่งงานคือการที่มันสามารถทำงานพื้นฐานทั้งหมดที่เราทำได้แต่เราควรที่จะเป็นผู้ใช้มันไม่ใช่ถูกมันใช้หรือว่าถูกมันแย่งงานสายธนาคารคือสายที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เร็วที่สุดแม้แต่ในพ.ศ.นี้แล้วก็ในอีกสักระยะนึงเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าคนในสายงานนี้จะถูก disruption เพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่ในระดับโลกแต่รวมถึงในประเทศไทยด้วยนั่นเองครับก็เตรียมตัวกันไว้ครับยังไงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมแล้วก็วิชาชีพมันเกิดขึ้นแน่นอนครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของ Economy Unwrap ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องไรอย่าลืมติดตามกันครับ
1: ติดตามเบอร์ราวรับทันโลกวันนี้ครับ
2: พายุทอร์นาโดพัดถล่มเมืองเมนาชาและแอปเปิลตันทางตะวันออกของรัฐวิสคอนซินในสหรัฐส่งผลให้บ้านเรือนพังเสียหายต้นไม้ถอนรากถอนโคนและประชาชนหลายพันคนไม่มีไฟฟ้าใช้เคอิโกฟูจิโมริเข้าสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีเปรูอย่างเป็นทางการแล้วหลังชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูสีถือเป็นผู้นำหญิงคนแรกของประเทศจากการลงเลือกตั้งเป็นครั้งที่4เจ้าหน้าที่มาเลเซียควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญามากกว่า100คนที่มารวมตัวกันหน้าสำนักงาน UNHCR ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือหลังถูกชาวบ้านขับไล่ออกจากพื้นที่พักอาศัยชาวเมืองซีแอตเทิลรีบหนีออกจากพื้นที่หลังมีเหตุยิงกันกลางงานเทศกาลอาหารใกล้หอคอย Space Needle มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ4คนล่าสุดตำรวจรวบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว1คนและกำลังเร่งล่าตัวผู้ต้องสงสัยที่เหลือเกิดฟ้าผ่ากว่า 30,000 ครั้งประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งส่งผลให้เกิดไฟป่าลุกลามหนักทางตะวันตกของแคนาดาจนทางการต้องประกาศคำสั่งอพยพประชาชนในหลายพื้นที่สเปนประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติหลังไฟป่าลุกลามรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะที่ฝรั่งเศสเร่งอพยพประชาชนกว่า 200,000 คนหลังไฟป่าลุกลามใกล้เขตชานเมืองบอร์โดพายุไต้ฝุ่นนูนพัดขึ้นฝั่งมณฑลกวางตงทางตอนใต้ของจีนส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจนทางการต้องสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วกว่า 700,000 คนยานโซยุสนำนักบินอวกาศจาก NASA และนักบินอวกาศรัสเซีย3คนเดินทางออกจากสถานีอวกาศนานาชาติร่อนลงกลับสู่โลกในพื้นที่ทะเลทรายประเทศคาซัคสถานอย่างปลอดภัยหลังเสร็จสิ้นภารกิจประจำการบน ISS นาน241วัน
1: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพความสวยงามของโรงโอเปร่าเก่าแก่สองแห่งในเขตป่าแอมะซอนของบราซิลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมพระเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ตอนที่พี่ๆทีมฟูลเฟรมช่างภาพสุดขั้วเนี่ยเขาชวนเรามาถ่ายทำสารคดีธรรมชาติเนี่ยเราก็คิดอยู่นะว่าเฮ้ยเราควรมาหรือเปล่านะเพราะว่าพี่ๆเขามาทำเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศเรื่องเกี่ยวกับป่าชายเลนซึ่งเราก็เอาจริงๆเราไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ลึกขนาดนั้นเราเที่ยวมามากเที่ยวในป่าชายเลนมาก็เยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าถามว่าเรารู้จริงเนี่ยไม่นะเราก็บอกพี่ว่าพี่ผมไม่ได้รู้เรื่องนี้จริงขนาดนั้นนะแต่พี่เขาบอกก็ดีเลยเพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยเราจะได้รู้

แต่พี่เขาบอกว่าไม่รู้นี่ยิ่งดีเลยเพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยเราจะได้รู้เราก็คิดเออก็จริงของพี่เขาเหมือนกันนะมันก็เป็นการได้ออกกองร่วมกันแล้วเราได้เห็นทีมงานของเขาเนี่ยว่าเขาทำอะไรกันมันสำคัญยังไงแล้วเราจะได้รู้ว่าพวกพี่เนี่ยมาทำอะไรกันบ้างซึ่งเราก็คิดว่าเออดีเหมือนกันนะเราจะได้บอกเรื่องราวเหล่านี้ที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คนจะเข้าใจได้ง่ายๆเนี่ยให้เข้าใจง่ายๆขึ้นได้สุดท้ายแล้วพอปิดกองเราอาจจะได้รู้ว่าเออระบบนิเวศป่าชายเลนเนี่ยมันสำคัญยังไงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึง

0: อะไรก็ช่างน้ำซิมอย่าลืม
1: ไปสองไปสองไป
2: ยังครับแล้ว
3: ต้องรื่นหน่อย
0: ฟักกี้
4: หลังเนี้ย
3: โอเค
4: เออ

0: รือมาตั้งใจถ่ายทำสารคดีอะไรขนาดนี้ไงนี่ก็เป็นสถานที่ที่คนเข้ามาท่องเที่ยวได้ด้วยในนี้ก็มีสัตว์ที่เราเห็นได้เด่นชัดเลยคือตั้งแต่เข้ามานี่ต้องคือลิงแสมเนาะก็คือเกาะอยู่ตามต้นไม้ลงมาหาอะไรกินบ้างแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นแบบปลาตีนว่ายไปว่ายมาซึ่งก็เป็นปกติของป่าชายเลนอยู่แล้วแหละบ้านเวนก็อยู่ชลบุรีก็มีป่าชายเลนก็มีปลาตีนว่ายกันเต็มไปหมดแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกที่ที่ป่าชายเลนเนี่ยจะมีลิงแต่ที่เนี่ยมีลิงอยู่แล้วก็น่าจะเป็นสัตว์ที่เป็นหลักๆที่อยู่ที่นี่ด้วยนะตอนนี้พี่ๆช่างภาพฟูลเฟรมเขาก็ลงมากันเรียบร้อยนะประจำตำแหน่งกันแบบเงียบๆเลยถ่ายแบบเงียบกริบเลยตอนนี้คือเมื่อกี้คุยกับเราอยู่ตลอดทางแต่พอเขาจับกล้องปุ๊บนี่มีสมาธิมากอยากทำงานแบบนี้เหมือนกันนะดูแบบไม่ต้องพบเจอผู้คนเลยอ่ะเงียบๆสบายๆไปไปดูพี่ยูบ้างนะเรื่องที่อยู่ก็จะถ่ายลิงแสมเหมือนกัน
1: อันนี้ไม่ครับลิงน่าจะเป็นชุดของพี่ก้องครับ
0: แสดงว่าผมเดานะน้ำขึ้นน้ำลงป่ะพี
1: ่ไปแล้วน้ำ
0: อ๋อมันน้ำมันลง
1: หมดแล้ว
0: ม
1: ันเปิดหมดแล้ว
0: อ๋อแล้วพี่ถ่ายอะไรอ่ะ
1: มันก็จะมีเรื่องของสภาพพื้นที่แล้วก็กลุ่มต้นไม้พวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นไม้พวกพืชพวกอะไรที่มันปรับตัวอยู่ตรงนี้ครับว่ามันอยู่ในลักษณะยังไง
0: ครับ
1: ที่เด่นชัดก็คือตอนนี้ลักษณะของรากที่นี่มันจะโดดเด่นมากที่เราสังเกตเห็นไหมมันจะเป็นเรื่องของฟอร์มรากที่มันแผ
0: ่แล้วก็
1: ม
0: ัน
1: แผ่ขยาย
0: ตรงกลางเนาะ
1: ใช่ใช่ครับเหมือนขายานอวกาศ
0: ครับ
1: สำหรับค้ำยันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นดินเหลวดินรวบ
0: เรียกว่าผมมาป่าชายเลนบ่อยนะครับแถวบ้านก็มีแล้วไปป่าชายเลนหลายที่เห็นต้นตรงกลางมาเยอะแต่ว่าเอาจริงๆไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรของมันจริงเป็นจริงเป็นจังสักทีนะว่ารู้แค่ว่าเป็นแนวกันแบบว่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องระบบนิเวศอย่างเป็นจริงเป็นจังว่าความจริงแล้วมันมีเพื่ออะไรแล้วมันมีขึ้นมาได้ยังไงเง
1: ี้
0: ย
1: เดี๋ยวค่อยๆดูไปตามแหละตามสเต็ปแล้วกันเนาะ
0: ครับ
2: เคยทำอะไรอย่างนี้ไหมคุณเบน
0: โอ้ยก็ทำบ่อยนะ
2: ในช่องคุณนะ
0: ใช่แต่ว่าไม่ต้องพิถีพิถันขนาดนี้ไงของเรามาก็รีบๆหน่อยรีบๆเพราะต้องถ่ายทุกอย่างมาถ่ายทุกอย่างถ่ายคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรมันเกิดขึ้นตอนนั้นเก็บอะไรได้ก็เก็บตรงนั้นแต่ว่าถ้าเป็นพี่ๆเขาเนี่ยเขารอได้เพื่อที่จะเก็บสิ่งที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่แบบรอเก็บแบบนี้เท่าไหร่ดีนะอยากทำแบบนี้บ้าง

0: เมื่อกี้ก็ถ่ายจังหวะที่มันเริ่มเดินลงมา
1: ครับ
0: มันก็จะมีบางจังหวะที่มันผ่านรูปูเนี่ยมันก็พยายามล้วง
1: ต่
0: อเนี่ยอย่างงั้นน่ะล้วงเข้าไปในดินอันนั้นคือปู
1: อ๋อ
0: มันจะเอามือล้วงเข้าไป
1: ครับ
0: มันก็คือแบบสวนรูลงไปเพื่อจับมันก็จะเดินหาไปตามชายขอบจับเสร็จพอเลอะขี้คนก็ไปล้างน้ำ
1: นี่มันล้างปูแล้วมันก็กิน
0: ใช่
1: เมื่อกี้มีเสียงอะไรพี่กองลิงตีกัน
0: ลิงตีกันลิงตีกัน
1: เนี่ยเนี่ย
0: ตีกัน
1: แล้วเวลาพวกซีนแบบนี้พี่ถ่ายไหมฮะซีนลิงทะเลาะกัน
0: ถ้ามันเป็นจังหวะที่มันเหมาะสมก็ถ่ายเพราะมันเอาไปผสมเป็นเรื่องได้หมดเลยแต่ก็หลายอย่างอ่ะพอเราถ่ายไปสมมติถ่ายไปโซนนั้นอ่ะเราก็ต้องมีแบบกว้างกลางแคบ
1: ม
0: ีที่มาที่ไปอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดโผล่มาปุ๊บมาตีกันเลยมันก็จะแบบมันไม่รู้จะเล่าอะไรใช่ไม่มีก้อนหัวไม่มีก้อนท้าย
1: แต่ถ้าสมมติตั้งแต่มันแบบมันเดินมาตรงนี้ตรงนี้มันแย่งขนมกัน
0: ใช่
1: กันเลยทะเลาะอะไร
0: สมมติมันลงมาจากต้นไม้อันนี้ตัวนี้นั่งอยู่เป็นกิ่งที่มันนั่งสบายอีตัวใหญ่มาก็ไล
1: ่
0: ร้องอ่ะ
2: ช่างภาพธรรมชาติมักจะไปในที่ซ้ำๆที่เดิมๆอะไรเงี้ยคนก็ยังงงว่าเอ้ยไปทำไมแกกระจานปีหนึ่งหลายเที่ยวหลายสิบเที่ยวไปเขาใหญ่ปีนึง
1: เขาไปถ่ายนกกันนกตัวเดิมนั่นแหละ
2: ใช่ใช่แต่มันก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้ซ่อนอยู
1: ่
2: มันไม่ใช่แค่ไปให้

0: ที
1: ่
0: แล้วก็ถ่ายนกตอนนั้น
1: แต่ละ
0: ที่แต่ละเวลามันก็มีเรื่องราวที่แตกต่างกันสมมติเราคิดว่าเราถ่ายนี้ได้แล้วมันอาจจะมีช็อตที่ดีกว่านั้นช็อตที่เล่าเรื่องได้สมบูรณ์แบบกว่าแล้วเมื่อเรามาซ้ำในพื้นที่เดิมๆเนี่ยมันอาจจะได้ดีกว่าหรือไม่ได้ดีกว่าที่เรามีก็ได
1: ้
0: นะแต่อย่างน้อยความสดใหม
1: ่ครับ
0: ความสดใหม่ข้อมูลใหม่เพราะงานสารคดีธรรมชาติเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้ข้อมูลไม่เหมือนเดิมโอเคมันมีข้อมูลพื้นฐานอยู่แต่เวลาเราไปลงสนามจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยคราวที่แล้วเราได้ตอนมันกินปูคราวนี้เฮ้ยมันเจอแมงดาหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมี subject ใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมา
1: เผื่อเราได้สิ่งที่ไม่คาดคิดเพิ่มขึ้นมา

0: ี่ยเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานฟูลเฟรมได้อยู่ครับพี่อะไรครับพี่ให้ผมมาแบกของใช่ไหมฮะ
1: แหมต้องช่วยๆกันมาขึ้นหน่อย
0: ยินดีครับพี
1: ่ตอนนี้เห็นแบบว่าชายน้ำจะค่อยๆลงมาเรื่อยๆ
0: ครับ
1: ตอนแรกที่เรามาเนี่ยไอ้หาดตรงนี้ยังไม่โผล
0: ่
1: ตอนนี้มันเริ่มโผล่แล้วแล้วเราอยากได้ภาพทำแลบหมายถึงว่าทำแลบตอนที่มันน้ำค่อยๆลดลงลดลงลดลงอะไรเงี้ยจนกระทั่งเหลือเป็นหาดเลนแล้วพอมีหาดเลนปุ๊บไอ้พวกปูพวกอะไรมันจะขึ้นมาอะไรเงี้ยนะเราถ่ายทำแลบเพื่อให้มันเห็นบรรยากาศ
0: จะถ่ายเข้าไปด้านนี้หรือถ่ายออกมา
1: คืออย่างน้อยเนี่ยผมจะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือระดับน้ำ
0: ครับ
1: ก็จะเอากงลากกงกลางพวกนี้เราก็จะเห็นว่ามันจากระดับน้ำสูงอ่ะมันจะค่อยๆลดลงจนถึงระดับหนึ่งที่ตรงเนี้ยมันไม่มีน้ำแล้วแล้วมันก็จะกลายเป็นหาดเลน

พวกนี้ต้องวัดดวงเหมือนกันนะถ้าเราไม่รู้ว่าพอน้ำมันลงเนี่ยข้างล่างมันเกิดอะไรจะเป็นอะไรก็ต้องคาดเดาเหมือนกัน

0: นี่เป็นการถ่ายสารคดีที่ทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ได้ภาพที่ดีที่สุดนะก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันเราก็พยายามจะเป็นคนถ่ายสารคดีเหมือนกันนะแต่ว่ามีทีมงานแค่หนึ่งคนไงก็เลยได้แค่นั้นเดี๋ยววันนี้ไปดูมืออาชีพเขาถ่ายกันว่าทำงานกันเขาก็ไม่ได้ใช้คนเยอะนะแต่ว่าทำงานกันแบบมืออาชีพจะเป็นยังไงดู
1: เมื่อกี้เราคุยกันในป่ามาแล้วเนาะว่ากฎไก่ที่สำคัญพอน้ำมันลงไปปุ๊บเราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆคร
0: ับ
1: เริ่มผุดขึ้นมาครับเดินเคลื่อนไหวให้เห็นครับไม่ว่าจะเป็นหอย
0: มันเป็นหอยแต่ว่ามันเล็กมากซะจนเหมือนแบบแค่ขี้เล็บงั้นน่ะ
1: ใช่ครับมันมีหลายชนิดครับที่มันปรับตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพวกกลุ่มปูถ้าสังเกตดีๆ
0: ครับ
1: ก็นี่ก็เป็นอาหารให้กับพวกสัตว์แม้กระทั่งพวกสัตว์น้ำดินอย่างพวกปลาตีนพวกอะไรเงี้ยครับมันก็มากินแล้วก็รวมถึงลิงครับหาจับพวกปูพวกอะไรกินครับ
0: ครับ
1: แล้วแจ็คพอตก็เจอแมงดาทะเลที่มันเกยตื้นอยู่ครับอันนั้นของโปรดเลย
0: อ๋อของโปรดลิงอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็หอยน้ำเล็ก
1: ๆพอเป็นเลนส์มาโครมันจะเห็นดีเทลชัดขึ้นนะครับ

0: เหมือนหน้าที่โรงเรียนมันพาเราเข้ามาใกล้กับโลกที่มันขนาดจิ๋วมากขึ้นแล้วก็เห็นอันนี้จากตาเปล่าเห็นแค่ยุบยุบยุบยุบเราไม่รู้มันคืออะไรนะ
1: คร
0: ับ แต่พอโค้ชเอาเข้าไปเนี่ยมันเป็นหอยตัวเล็กๆกำลังเดินกำลังกำลังกินดีจังหวะแสงกำลังดี
1: ครับ
0: มันย้อนแสง
2: สนุกไหมพี่เวลาได้ช็อตอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: สนุกดี
2: ผมเข้าใจความรู้สึกพี่นะ
0: เดี๋ยวเหน็บกินเมื่อย
2: อ๋อเรียบร้อยเดินตากล้องทีมงานต้องทรหดนะพี่นะแต่ถ้าอย่างนี้แหละพี่ความจริงมันก็เป็นความฝันผมกันนะถ้าได้มาถ่ายอะไรจริงจังเนี่ยดีได้ไม่เห็นของจริง
0: เบนอาจจะมองว่าเป็นทรหดแต่ว่าเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่ามันก็ชินกับมันนะ
2: มันแบบว่าหลงไหลทำไปเรื่อยๆดูภาพมันไปด้วยอย่างนี้ไหมฮะ
0: ใช่ได้ก็ดีไม่ได้ก็เอาใหม
2: ่
0: มันพรุ่งนี้บางทีเราไปกะเกณฑ์มันมากไม่ได
2: ้ครับ
0: ส่วนใหญ่จะพลาดด้วย
2: เหมือนเขาแบบเป็นรถถังอะไรซ่อนอยู่ในพงไพรอ่ะเนาะเท่อะอยากไปอยู่ในนั้นบ้าง
3: พยายามถ่ายไปได้สัก100เมตรได้มั้งมันเหนื่อยแล้วค้นพบว่าครั้งเนี้ยลิงน้อยลิงไม่ค่อยลง
2: ครับ
3: พี่ว่ามันอาจจะติดเรื่องของอาหาร
2: ครับ
3: มันก็ประกอบกับน้ําขึ้นน้ําลงมันลงไม่เยอะ
2: อ๋ออ
3: ันนี้มันลงนิดเดียวมันก็เลยอาจจะอยู่ข้างในแล้วก็เปลี่ยนมาถ่ายปลาตีน
2: ครับ
3: เพราะจังหวะมันก็พูดถึงช่วงน้ําขึ้นน้ําลงได้ที
2: ่
3: ปลาตีนมันจะแบบกลาง
2: ครับ
3: มันจะแอคทีฟและกลางมันจะสู้กันชิงพื้นที่ที่มันหากินก็ไปเรื่องนั้นแทนไปเวนั้นแทน
2: พี่แล้วพรุ่งนี้เราต้องเจอแบบนี้อีกไหม
3: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนแผน
2: ครับ
3: ก
2: ็ไปอีกแพ็ก
3: เปลี่ยนอีกแพ็กนึงแล้วก็ใช้เป็นขาสูงบางภายในน้ำนี่อาจจะล้างเก็บเลยปรับไปตามหน้างาน
2: เพราะว่ามันเซฟเวอร์ไลท
3: ์ใช
2: ่ครับ
3: ตอนแรกเรากะว่าแบบเราลงไปเสียบดินตรงนี้แล้วมองไปตรงนู้นอีกสัก300เมตรลิงค่อยๆด่าหน้ามารอเงียบจิ๊บไม่มีเลย

็ผ่านไปกับวันแรกนะไม่มีอะไรเป็นไปอย่างหวังขนาดนั้นพี่ๆเขาก็พยายามเต็มที่แต่น้ำมันไม่ได้ลดอย่างที่เขาคิดไงเราไปก็ไปสังเกตการเขาแล้วก็ดูลิงดูปลาตีนดูหอยดูปูแต่ว่าน้ำมันไม่ลดเต็มที่นะก็เดี๋ยวยังไงคงต้องดูกันอีกหลายวันว่าแต่ละวันเนี่ยเขาจะเป็นยังไงจะเจออะไรกันต่อเราก็มาวันแรกกันเละแล้วก็คงเละๆอีกหลายวัน

0: ะนี่ก็มาเตรียม
1: ใช่แล้ว
2: ก็เดี๋ยววันนี้จะกลับไปที่ตรงด้านนอกเมื่อวานเราไปแพรกขวาเดี๋ยววันนี้เราจะลองย้ายจุดไปทางแพรกซ้ายดูเพราะว่าไปดูว่าจังหวะลิงมันอาจจะตรงนั้นอาจจะดีขึ้นแล้วก็พี่ยูจะไปถ่ายปั้นช็อตเลียดพื้น
3: ครับ
2: ก็เดี๋ยวให้ไปช่วยเป็นลูกมือเนี่ยหลักๆวันนี้มีแค่นี้ทำคล้ายๆกับทุกวัน
3: แต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยเนาะเดี๋ยวน้ำตรงนี้ไม่ขึ้นน้ำที่ไม่ลดอะไรยังไงอีก
2: คีย์หลักของเราที่ยากตอนนี้คือลิง
3: ลิงใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่มันไม่ค่อยออกมาลงหาดเท่าไหร่
3: แต่ผมว่าเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์ด้วยแหละวันอาทิตย์ก็นักท่องเที่ยวเข้ามาทำให้เราแบบว่าอาจจะลำบากนิดหน่อยแต่วันนี้วันจันทร์แล้ว
2: น่าจะดีขึ้น
3: น่าจะดีขึ้น
2: เดี๋ยวลงเรือเลย

0: ที่แล้วพี่มาเนี่ยถ่ายลิงเนี่ยพี่กี่วัน
1: อาทิตย์นึง
0: อาทิตย์นึงอ
1: าทิตย์นึงใช
0: ่คราวนี้เราต้องดีกว่าเดิมก็อาจจะ2อาทิตย
1: ์กลับไปหาลูกเมียบ้างเดี๋ยวค่อยดักหาจังหวะเอามีโอกาสอยู่แหละ
0: มันอาจจะมีวันที่แบบเป็นโกลเด้นไทม์ของเราแล้วก็อาจจะได้เยอะเลยอย่างเงี้ย
1: มันได้บางทีมันได้แบบ
0: แล้วแต่วันนะพี่
1: ได้พีคเลย
0: อ๋อ
1: มันใช้ไม่เยอะแต่มันใช้เวลาเยอะ

0: แล้วก็เป็นอีกวันที่เราต้องเปื้อนยินดีเปื้อนนะฮะเปื้อนประสบการณ
1: ์อะไร
0: ปูมันทำอะไรก็ไม่รู้นะพี่เจ
2: หลวงปู่หลวงปู
0: ่หลวงปู่อ่ะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเจอตัวหลวงปู่แล้วคือถ้าเป็นผมปกตินะเจอลิงผมก็เห็นมันอยู่ในจุดที่แสงสวยๆผมก็ถ่ายมาแล
1: ้
0: วไม่ได้คิดว่ามันกำลังเล่าเรื่องอะไรลึกขนาดนั้นนะอันนี้คือพี่กำลังถ่ายตอนที่มันหลวงปู่
1: หลวงแล้วมันเอามาล้างด้วยเนี่ยก็เนี่ยคัดกว้างเสร็จปุ๊
0: บ
1: แล้วก็คอปเข้าไป
0: นี่ดูเหมือนมันไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่
1: เลยมันรู้แล้วว่า
0: เรา
1: ไม่มีของกิน
0: เราม ัน
1: ก็ไม่ได้ละ
0: ไอ้พวกนี้ไม่มีของกินมาทำไม
1: อู้มีอะไรกินเลยอู
2: ้เฉ่ง
1: เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรกินมันก็จะเริ่มกินใบไม้กินอะไรของมันปกติก็จะถ่ายง่ายแล้วอันนี้คือเป็นแหล่งน้ำจืดจากธรรมชาติก็คือใช้วิธีกินใบไม้ให้ใบไม้ไปกลายเป็นน้ำข้างในด้วยเพราะว่าใบพวกนี้ใบมันจะหนามันจะเก็บ
0: กินน้ำ
1: มีส่วนของน้ำอยู่บ้าง
0: พี่ก้องเคยลองกินไหมพี
1: ่ไม่เคย
0: ผมก็ไม่อยากลองกันนะพี่ก็ เป็นความแตกต่างระหว่างลิงที่กินของตามธรรมชาติจริงๆกับลิงที่กินของจากมนุษย์ให้พฤติกรรมก็ต่างกันคือถ้าของที่มนุษย์ให้ลิงก็จะจ้องอยู่ที่เราเสียสมาธิมากๆอาจจะลมอยู่แต่พอเขาไม่ได้สนใจมนุษย์แล้วเราไม่มีของให้เนี่ยเขาก็จะหันกลับไปดูใบไม้เพื่อกินน้ำจากใบไม้ดูว่าที่พื้นมีปูมีหอยอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศเนี่ยสงบลงอีกแบบนึงเป็นธรรมชาติจริงๆเราไปดูพี่เต๋อบ้างดีกว่าเห็นเขาซุ่มอยู่ตรงนั้นนานแล้วว่าเขาทำอะไร
3: มันเห็นว่าไม่มีอาหารละมันก็จะเริ่มหากินตามธรรมชาติทีเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของเราแหละที่เราจะซุ่มอยู่แล้วก็อย่าทำให้มันตื่นตกใจเพราะว่าบางกรณีเช่นบางทีเราเคลื่อนไหวเร็วไปไอ้ตัวที่มันอยู่ใกล้ๆเราม ันอาจจะรู้สึกว่าถูกรบกวนมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ป่ามันก็อาจจะปึ๊บหลบเข้าไปเพราะฉะนั้นพฤติกรรมก็อาจจะไม่ต่อเนื่องทีนี้เวลาเราซุ่มดูเราก็อยู่เงียบๆเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไปให้เขาทำปฏิทำพฤติกรรมตามธรรมชาติแล้วเราก็เก็บพฤติกรรม
0: เหมือนคุยกันเอง
3: นั้นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงอ่ะ
0: เขาพูดว่าอะไรพี
3: ่ไม่รู้เหมือนกัน
0: พี่ส่วนใหญ่ใช้ช่วงซูมถึงเท่าไหร่ฮะ
3: ตรงนี้มันเป็นซูม100 400ซึ่งมันก็เพียงพอแล้ว
0: 400เลยใช่มั
3: ้ยแล้วการใช้ซูมเนี่ยมันดีอย่างเราแพ็คช็อตได้อย่างมากว้างหน่อยสัก100มิลอย่างนั้นนะฮะแล้วพอจะโคสอัพไปที่400มันก็จะเห็นแคบ
0: แคบเลยผมว่าพี่นั่งอย่างนี้นานๆมันไม่ตึกเหน็บกินเหรอพี
3: ่ฮะก็เอาเรื่องอยู
0: ่
3: ก็ต้องเปลี่ยนอริยบทบ้างอะไรเงี้ย
0: นะผมหนุ่มกว่าพี่ผมยังรู้สึกว่าโอ้โหต้องยืนนะเนี่ยโอ้ยปกติแล้วพี่เป็นคนออกกำลังกายไหมคร
3: ับ ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
3: เล่นกีฬาเล่นกีฬาประจำอยู่การเล่นกีฬาของเราเนี่ยคืออย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้กำลังเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
0: ครับ
3: เพื่อที่จะมาทำงาน
0: อ๋อ
3: เพราะงานของเราเนี่ยคือถ้านั่งอยู่ในบางไพก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหม

0: อาศัยความอดทนแต่บางสถานการณ์เราต้องแบบค่อยๆเข้าไปหาสัตว์ป่าย่องๆเข้าไปมันเป็นท่าที
1: ่ผิด
0: ธรรมชาติ
1: ยองนานๆอย่างเงี้ยโอ้มันโอ้เราต้องไปตามหาพี่ยูก่อนแต่ดูยืนอันนี้คือยืนขาเดียวนะมันก็จมลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจมลงไปเรื่อยๆจมลงไปเรื่อยๆถ้าคนที่ไม่ได้เข้าป่าบ่อยๆนะก็เวลาเจออะไรแบบนี้ก็จะตกใจนะโอ้ยสายดูดดิ้นดูดแล้วมันก็ดูดจริงนะต้องค่อยๆ

0: วันนี้ผมเห็นพี่ยูเอาสไลเดอร์เนี่ยมาต่อกับโฟม
1: ใช่ครับ
0: ไทยประดิษฐ
1: ์ไทยประดิษฐ์อันนี้เป็น DIY แก้ปัญหา
0: อุปสรรคหน้างาน
1: ใช่ใช่ครับ
0: เนี่ยผมเห็นมีการวางสไลเดอร์ในน้ำมาแล้วนะฮะอันนี้มันจะยากกว่านะฮะ
1: ตอนในน้ำเราแก้ปัญหาแล้วเราก็ทำงานได้ครับแต่อันนี้ที่มันเป็นอุปสรรคมากๆเลยคือเรื่องของความเลอะความเปื้อนนะครับมันเปื้อนแล้วมัน
0: จะทำงานลำบากมันเลอะของ
1: พอเลอะขาปุ๊บเราไปจับมือเราเลอะพอมือมาจับกล้องจะเลอะต่อกันไปหมดครับซึ่งมันต้องแบบป้องกันแต่ต้นทางดีๆเนี่ยครับอันนี้คือปัญหาเพราะว่าอันนี้เป็นโคลนที่มันละเอียดมากเป็นตะกอนดินที่ละเอียดแล้วก็เป็นมีความเค็ม
0: ไปจับโดนรางปุ๊บเนี่ยไอ้พวกลูกปืนอะไรมันก็จะฝืดไปต่อครับ
1: พวกสกรูพวกอะไรเนี่ยจะมีปัญหาเพราะมันเป็นน้ำเค็มด้วย
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวจะเอาก็จะเอาอีกสักมุมสองมุม
0: ก็ดูดรากไม้ต่อแล้ว
1: เอาเดี๋ยวเอาแตกช็อตพุทเทศไปหลายๆมุมเลยครับเพื่อใช้ในตอน
0: รากไม้แต่ว่าแตกช็อตหลายมุม
1: ใช่ๆครับ
0: ครับคือพี่ทำงานแบบสโลไลฟ์มากเลยนะดูแบบว่า
1: อันนี้ชมหรือด่าวะ
0: ชมนะพี่แบบเรื่อยๆอ่ะอยู่กับกิ่งไม้นี่นานมากเลยผมก็เพิ่งเคยเห็นนะพี่เพราะคือปกติผมทำงานแข่งกับเวลามากเลยไปตรงนู้นไปตรงนี้คือได้แต่ลวกๆไปตรงนู้นลวกๆตรงนี้แต่พอแบบไปดูพี่ผมก็อยากทำแบบพี่เหมือนกันนะแต่ชีวิตผมมันเร่งรีบเหลือเกิน
1: จะว่าไม่แข่งกับเวลาก็ไม่ใช่สิ
0: ไม่ใช่นะ
1: ใช่ใช่ครับมันก็จะมีเรื่องโมเมนต์ของช่วงจังหวะเวลาที่มันแป๊บเดียวมันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงหรือว่าเรื่องจังหวะพฤติกรรมสัตว์ที่มันแสดงให้เราเห็นนะครับบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนานต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยครับต้องชิงจังหวะกับบางจังหวะที่เราต้องเอามาให้ได้ครับ
0: อย่างเช่นน้ำขึ้นน้ำลงอย่างเงี้ยไหมฮะ
1: ใช่นั้นขึ้นน้ำลงหนึ่งเรื่องแข่งกับเวลาอีกจังหวะหนึ่งคือที่ต้องช่วงชิงเช่นเรื่องของพฤติกรรมมีบางจังหวะที่ไม่ได้แบบมีง่ายๆอย่างเช่นตอนที่มันตีกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องแบบว่าเอาช็อตนั้นให้ได
0: ้ตีกันเราก็ชอบด้วย
1: ใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดคือมันเห็นแหละแต่ว่าเราทำไงจะวางเฟรมให้ทันจะโฟกัสให้ทันแล้วก
0: ็ทั้งกว้าง
1: เกินข้อใช่ครับ
0: จะต้องเล่าทั้งหมดในเหตุการณ์นี้แล้วมันมีแค่เวลาสั้นๆเนาะ
1: ใช่ครับ
2: ก็รีเซ็ตใหม่แป๊บหนึ่ง
0: ใช
2: ่กว่ามันจะมันมาปกติ
3: ให้ทำตัวทำชาเพื่อให้สัตว์มันคุ้นเคยมันไม่รู้สึกว่าเราเป็นศัตรูเนี่ย
1: จริงๆแล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่แสงมันดีนะแต่ว่ามันมีเวลาทำงานน้อยกว่าแป๊บเดียวก็มืดแล
0: ้
1: วว
0: ันนี้เราก็นั่งถามพี่ๆทีละท่านนะพี่ก้องพี่เตพี่ยิวเราก็เห็นแต่ละคนเนี่ยตั้งใจมีจิตวิญญาณที่จะถ่ายสัตว์แล้วก็ถ่ายธรรมชาติต่างๆมากเลยแต่ความรู้สึกเราอะความจริงในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอ่ะเราก็ชอบดูสารคดีสัตว์ป่ามากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วเราก็เคยมีความฝันด้วยเล็กๆว่าโตขึ้นมาอยากจะมาถ่ายสารคดีสัตว์ป่าแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะทำไมพอเราโตขึ้นมาเรากลับไปอยู่กับเมืองไปถ่ายถึงจะเป็นธรรมชาติก็ไม่เคยได้เข้าลึกเหมือนพี่ๆเขาพอดูจากอุปกรณ์ที่พี่ๆเขามีเนี่ยความจริงแล้วมันก็หาซื้อได้นะมันก็ไม่ได้แพงเกินไปจะเป็นขาตั้งมันก็ไม่ได้ยากอะไรสไลเดอร์เราจะซื้อแบบทั้งถูกทั้งแพงก็มีแล้วก็เรื่องข้อมูลที่เรามาให้กันในป่าเนี่ยความจริงข้อมูลสมัยนี้มันก็คือ AI อะไรสามารถตอบเราได้หมดแล้วว่าการที่เราจะเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์การถ่ายทำเรื่องของทั้งหมดที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่ามันทำไมกับมีให้เราเห็นน้อยลงเรื่อยๆทั้งที่ความจริงแล้วในยุคเนี้ยทุกคนก็อยากออกมามีกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์แล้วก็ได้ทําสิ่งอะไรที่เรียกว่ามันคู่ควรคุ้มค่าบางอย่างว่าเฮ้ยเราทําถึงขนาดนี้เลยเราได้งานแบบนี้ออกมาแล้วก็อยากจะเล่าบางอย่างที่บางทีเมืองนอกเค้ามีแต่ทําไมในบ้านเรามันยังไม่ถึงขั้นหรือว่าถึงขั้นแต่ว่ามันมีน้อยเกินไปเราก็รู้สึกว่าบางทีตัวเราเองมุมมองส่วนตัวเนี่ยยังคิดเลยว่าเราก็ทําแบบพี่ๆเค้าได้เว้ยเราก็เริ่มจากง่ายๆก่อนได้นี่หว่าความจริงเราอาจจะไม่ได้ทําถ่ายทําได้มีประสบการณ์สวยเท่าเค้าอาจจะฟังจากเค้าแล้วเอาไปปรับใช้กับตัวเองบางทีเราก็มีความคิดอยู่ในตัวว่าลองสักครั้งดูดีมั้ยไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่มุมไหนหรือว่าสัตว์ป่าที่มุมไหนเราก็อยาก อยากจะทำสิ่งที่เป็นของตัวเองแบบที่พี่เขาทำอยู่เหมือนกันนะคือพอมันเห็นแล้วมันก็เกิดอินสปายไงไม่รู้ว่าคนอื่นที่ดูอยู่นะมีอินสปายแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ไกลตัวเลยแล้วมันก็ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆด้วยในขณะที่เรามองเห็นหลายๆอย่างที่เราบางทีถ้าเราแค่เที่ยวผ่านมาเก็บแบบที่ผมเคยทำปกติเนี่ยเก็บผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้ลงลึกเจาะดีเทลอะไรแต่พอวันนึงมานั่งเจาะดูว่าดินรากอากาศเห็นปูลิงค่อยๆมากินปูเขาล้างน้ำก่อนเขากินน้ำจากใบไม้ที่เราเข็นตามปีนตามกิ่งอะไรเงี้ยก็อ๋อมันมีดีเทลแบบนี้ด้วยแล้วข้อมูลพวกนี้ทำไมเราเพิ่งมารู้ทำไมเราถึงไม่เคยได้สนใจมันนะทั้งที่พอรู้แล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นข้อมูลที่ดีมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบได้ออกมาเจอทีมพี่ๆฟูลเฟรมช่างภาพสุดขั้วแบบตรงนี้มากเลยนะเพราะว่าบางทีมันก็ปลุกความรู้สึกที่เราเคยมีในตอนที่เป็นเด็กกับสารคดีสัตว์ป่าที่เราดูมาตั้งแต่เด็กซึ่งเราอาจจะได้เห็นของเมืองนอกมากกว่าที่มาแปลเป็นไทยแต่พอเราเห็นทีมที่เป็นทีมไทยแล้วเขาทำได้ดีขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าเออครั้งหนึ่งจริงๆว่าเราได้รู้แล้วว่าเขาทำยังไงแล้วเราก็เอออยากจะแชร์ให้หลายๆคนรู้ว่าถ้ามันมีคนทำแบบนี้หลายๆคนมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่จะนำเสนอให้คนดูหลายๆคนได้เห็น

0: ดลองสไลเดอร์แบบว่าไปกับโครนนะเหมือนที่เขาใช้ไม้กันนะแต่เนี่ยเรามีโฟมของพี่ๆที่เขาใช้ถ่ายกันแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะมันไปแล้วมันก็ถอยหลังกลับมาด้วย
1: เออ
0: นี่การถ่ายสารคดีไม่ง่ายนะครับเนี่ยอ้าวเริ่มพิ้วแล้วเริ่มพิ้วแล้วตอนนี้เราเริ่มได้แล้วโอ้ยเครื่องแรงแล้วไปยาวครับไปยาวโอ้โหขาขวาเราเนี่ยออกแรงอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ตัวเราไปข้างหน้านะเหมือนที่หลายๆท่านเขามาหาหอยกันในเวลานี้นะหาหอยหาปูเนี่ยเขาก็ไถกระดานไม้กันเหนื่อยนะเราจะไปที่ต้นไม้ตรงกลางเลนซึ่งต้นนี้แรงหมดละโอ้โอ้ยเหนื่อยพี่ยูเราจะไปตามไอ้ต้นไม้นั่นเหรอ
2: เออตำแหน่งที่มันมีปูหากินอยู่เยอะๆ
0: เรายังไม่เลยมานะพี่เน
2: า
0: ะ
2: ยังๆ
0: แล้วเราไปทางขวาดีไหมฮะโอ้ยมาแล้วลื่นแล้วลื่นแล้วลื่นแล้ว

0: ดีคือแต่ละคนเขาเท่นะเขามีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ๆถ่ายดูเซียนๆอ่ะแต่เราอ่ะไม่ได้มีกล้องเลยปกติเราก็เป็นตากล้องคนนึงนะลุงเงี้ยวกล้องมาถ่ายด้วยดีกว่าจะได้ดูเท่ๆเหมือนพี่เขาหน่อยนี่ก็ได้แต่ถ่ายบอร์ดไปแล้วก็บ่นไปด้วยโอเคเนี่ยแหละปูเพียบละให้ผมไปนู่นหน่อยพี
1: ่ตามพี่มา
0: ไอ้ต่อนี่นะพี่นะเปลี่ยนทิศทางโอ้โหขาหมดแรงแล้วอ่ะทำไมพี่เขาไปง่ายจังวะเดี๋ยวนะให้ดูพี่เขาไปพิ้วเลยอ่ะผมอยู่ตรงนี้นะครับพี่อยู
1: ่น่าจะมาม
0: าข้างพี่เหรอฮะ
1: ใช่ใช
0: ่ผมขอพักชั่วโมงนะพี่นะ
1: พักได้เดี๋ยวน้ำขึ้น
0: เดี๋ยวน้ำขึ้นอีกคือเนี่ยที่เขาบอกว่าต้องทำงานแข่งกับเวลาแบบนี้นี่เอง
1: เรา
0: เข้าไปในตอนละทำงานแข่งกับเวลาหน่อยเพราะว่าอยู่ตรงนี้นานก็ไม่ได้นะน้ำขึ้นน้ำเพิ่งลด
1: ระวังแต่มันเป็นหลุมครับมันมีหลุม
0: อ๋อครับน้ำเข้าแล้ว
1: ต้องเอาตัวเอง
0: ดินเข้า ตอนนี้เรือล่มแล้ว
1: ดาว
0: ยังไงดีพี่เดี๋ยวนะน้ำเข้าแล้ว
1: เอออย่างนั้นแหละครับเอาเบนเอาเข่ากดไปครับแล้วให้หน้ามันกระดกแล้วก็ดันตัวแผ่นเข้ามาใช
0: ่โอเคครับทำสำเร็จแล้วเรามาตรงนี้ทำไมครับพี่ยู
1: ตรงนี้มันมีพวกสัตว์หน้าดินนะครับ
0: อ๋อ
1: ตอนนี้ที่บอกว่าน้ำมันลงเห็นไหมถ้าสังเกตเป็นดูมันจะเป็นตะกอนดินเลนฝั่งแม่น้ำครับ
0: ครับ
1: ที่เราจะเล่าที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของลิงของสัตว์ที่มันใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ครับ
0: ครับ
1: มันเริ่มจากพวกสัตว์เล็กๆสัตว์หน้าดินเนี่ย
0: อ๋อไม่เคยมาอยู่ในสภาพที่ต้องถ่ายยากขนาดนี้ด้วยอุปกรณ์ที่มันเยอะขนาดนี้นะพี่ผมเพิ่งเคยมาอย่างเงี้ยพี่ของพี่นี่เป็นเรื่องปกติใช่ไหม
1: เราไปต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่ได้มีลุย
0: ก็ลุยครับแต่ว่าเราไม่ต้องติดจอไม่ต้องมีรางสไลเดอร์อะไรเงี้ยพี
1: ่ก็อย่างที่พี่บอกบางทีแบ
0: บ
1: งานปั้นบางทีมันก็อาจจะต้องเนี๊ยบนิดหนึ่ง
0: เนี๊ยบเน
1: า
0: ะ
1: ยิ่งกรณีอย่างเงี้ยเห็นไหมเรามายิ่งที่ที่มันเข้าถึงยากที่มันลำบากอะไรเงี้ยถ้าเราอุตส่าห์เข้ามาถึงแล้วงานเราพลาดกลับไปอ่ะการกลับมามันก็
0: เสียดาย
1: เสียดาย
0: มาถึงนี่แล้ว
1: ใช่

0: ำลังจะเก็บสไลเดอร์นะฮะซึ่งวิธีการเก็บของพี่ยูก็คือต้องหยิบสไลเดอร์ใส่ลงไปในกระมังที่เราเตรียมไว้คือชาวบ้านน่ะเขาก็ไถโฟมมาแล้วเขาก็หาหอย
1: เก็บหอย
0: แต่เราไม่ได้เก็บหอยเราเก็บอุปกรณ์กล้องแล้วก็กล้องทั้งหมดเนี่ยลงกระมังไว
1: ้ได้เหรอ
0: พอพลาดไปโอเค
1: โอเค
0: ของพี่ยูก็คือจมลงไปในหน้าดินเรียบร้อยแล้วของผมก็จมลงไปพอสมควรนะแต่ก็ยังมีพื้นที่สะอาดบ้างตรงนี้เอียงหมดละพอเรามันเป็นคำว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยเราเซตอะไรมากไม่ค่อยได้หรอกมันก็ต้องกลมกลืนไปกับธรรมชาติเราก็เข้ามาพยายามจะถ่ายสัตว์ถ่ายหน้าดินให้เรียกว่าใกล้ที่สุดแล้วก็ได้ภาพที่ธรรมชาติที่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ตอนนี้ขาผมติดโคนแล้วมันไม่ไปเลยอันนี้มันไม่ง่ายดูดิอะไรเนี่ยมันนะตอนเนี้ยต้องหาทางสายอ๋อไปแล้วอันนี้เริ่มแรงแล้วเครื่องติดแล้ว
2: ไปไหม
0: สุดยอดคือมาแล้วก็ทักษะเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะตามพี่ยูทันแล้วนะอยู่นี
2: ่ต่างไม่ค่อยมาครับ
0: ไปแล้วได้อันนั้นเขาหาหอยค่ะอ๋อไม่ใช่พี่เตเหมือนคนหาหอยเลยอ่ะ
2: ไม่ได้มุกใช่ไหม
0: ไม่ได้มุกว่าเฮ้ยเขาหาหอยมาไกลขนาดนี้ได้ไงตากล้องของเรานี่เองดูกลมกลืนนะครับพี่พวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกันโอ้ยตรงนี้แหละไม่ง่ายเลยเราก็ตามไปดูเขาทำซึ่งคนตามไปดูก็ยากคนไปถ่ายก็ยากขึ้นเรือเถอะ

0: แต่เมื่อต้องหนีน้ำขึ้นมาอยู่บนต้นไม้คราวนี้หนักเลยไม่มีอะไรให้ทำก็มันว่างหลวงปู่กันจนลูกเต้าหัวหูเละไปหมดเลยล่ะครับทีเด็ดคือเอกลักษณ์ของลิงแสมเวลาจับเหยื่อได้ต้องเอาไปล้างโคลนออกซะก่อนดูภาพไกลๆนี่เหมือนลิงซักผ้าเลยนะครับ
1: กล้องมันต่างจากเทพนิยายชายขอบยังไงรอบนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะต่างได้ยังไง
2: เทพนิยายชายขอบมันเล่าเรื่องของพื้นที่ที่เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับลิงสถานที่เป็นสถานที่เดียวกันแต่ละมันเล่าคนละเรื่องสถานที่เดิมสัตว์ชนิดเดิมแต่เล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปเปลี่ยนโปรดักชันด้วยเรามีประสบการณ์แล้วว่าโอ้เราเละโคนยังไงวิธีเข้ายังไงแล้วเราก็จะรู้ช็อตที่เราอยากได้มากขึ้นเช่นพอน้ำลงเมื่อก่อนเราแบบอาจจะไม่ได้ขยี้เรื่องปูกล้ามดาบที่มันออกมาเห็นกล้ามมันริมไลท์ถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะต้องเลียดพื้น
1: ไ
2: อช็อตสไลด์
1: ได้เล็บอะไรเงี้ย
2: ใช่ให้มันเปลี่ยนไประ
1: ยะเวลาพี่มันห่างจากเดิมรอบที่แล้วเนี่ยกี่ปีได้
2: จากโปรเจกต์เทพนิยายชายขอบใน4ปี
1: แล้วความเละนี่ก็
2: เหมือนเดิมเหมือนเดิม
1: ไม่ได้พัฒนาไปจากการ
2: ที่ใช่ใช่
1: แต่ว่าเราได้ภาพกับดีเทลที่พัฒนาขึ้นไป
2: ใช่ก็ด้วยแบบอุปกรณ์กล้องที่มันดีขึ้นด้วยถ่ายขึ้นแล้ววิธีคิดประสบการณ์ของเราที่ชำนาญกับพื้นที่เพราะว่าเรารู้แล้วว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงมันก็จะทำให้โอกาสที่ได้งานอ่ะดีขึ้น
1: คร
2: ับ ทีนี้ก็เหลือแค่เรามาใช้เวลากับธรรมชาติแล้วดูว่ามันเปิดโอกาสให้เราไหม
1: แล้วได้โอกาสไหมครับพี่รอบนี้
2: เดี๋ยวต้องลองดูเพราะยังอีกหลายวัน
1: เพราะผมว่าวันนี้ลิงยังไม่วิ่งมาบนหาดเนาะ
2: ใช่
1: เพราะว่าถ้าเราได้ภาพลิงบนหาดมันก็น่าจะสวยอีกแบบนึงเน
2: า
1: ะ
2: อย่างครั้งนี้เราก็วางแผนว่าเดี๋ยวน้ำลงเช็คตารางทุกอย่างครบถ้วนเตรียมอุปกรณ์มาครบ
1: ลิงต้องวิ่งแน่นอน
2: subjectที่อยากได้ไม่ม
1: า
2: อันนี้มันก็อาจจะเป็นบางอย่างที่บอกอะไรเราได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เหมือนเดิมเราไม่รู้หรอกมันอาจจะเรื่องของอาหารหรือเรื่องของพฤติกรรมมันแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้เนี่ยเราก็คือวางแผนมาอย่างรอบคอบที่สุดแล้วก็ลงมาทำงานแต่ว่าเนี่ยอย่างวันนี้มันไม่มีเลยสักตัวนะมันก็แปลกอยู
1: ่แปลกนะความจริงก็ปูเยอะมากมีอาหารของลิงเยอะมากแต่ว่าลิงกลับเลือกที่จะอยู่ในที่ร่มไม่ออกมาเหมือนที่ควรจะเป็นเหมือนที่เคยเห็นในเทพนิยายชายขอบที่พี่เคยทำ
2: ใช่

0: เตรียมลงน้ำอีกรอบโคลนเละทุกวันอุปกรณ์เริ่มมีชำรุดเล็กน้อยเริ่มขาดเริ่มอะไรบ้างเพราะว่าเราใช้งานอย่างหนักหน่วงนะลงไปที่โคลนบ้างน้ำบ้างอะไรแต่ละจุดก็เข้าไปได้ยากนะเพราะต้องเดินย่ำย่ำย่ำย่ำไปแต่ก็มันชินแล้วนะมาหลายๆวันเข้าก็สบายสบายแล้ว
1: ขาแต่ละอันไว้ใต้ที่นั่งมันจะโล่งดี

0: ลง
1: โอ้
0: เพราะยันมันเน
1: ี่ยวันนี้เป็นวันที่เข้ามาแปลกกว่าทุกวันนะคือเข้ามาเร็วกว่าทุกวันแล้วก็น้ำเนี่ยขึ้นยังแบบท่วมต้นโกงกลางอยู่เลยอะเรายังไม่เคยเห็นสภาพนี้นะในรอบนี้ที่เข้ามาแล้วก็คือมองไปได้เลยจะเห็นว่าไม่มีฝั่งให้ขึ้นปกติแล้วถ้าเราเห็นต้นโกงกลางเนี่ยรอบๆทางในแพรกเนี่ยก็เราขึ้นฝั่งได้แน่นอนแต่รอบนี้ไม่มีฝั่งให้ขึ้นท่วมมิดลิงก็ยังกระโดดเกาะอยู่ตามต้นโกงกลางลิงไม่มีโอกาสเดินลงมา

0: ที่หน้าดินเลยโอ้โหน้ำท่วมเต็มจริงๆน่าจะกำลังเริ่มลงทำไมวันนี้เราเข้ามาเร็วกว่าทุกวันนะครับพี่ก้อง
1: เราอยากได้ช่วงเวลาที่น้ำมันเปลี่ยนจากขึ้นหรือกำลังลงน้ำกำลังท่วมแบบเห็นรากโครงการยังไม่เห็น
0: ดิน
1: ใช่ก็จะได้บรรยากาศอีกแบบนึงล
0: ิ
1: งก็จะเกาะอยู่ตามพวกรากขยิ่ง
0: ครับ
1: อันนี้เริ่มลงอ่ะ
0: ฝั่งนี้มีให้เห็นนิดหน่อยแล้วว่าเห็นพื้นนิดหน่อยแต่ฝั่งที่เราอยู่นี่คือยังไม่ค่อยเห็นพื้นเท่าไหร
1: ่ต้องกลับไปตรงนู้นนิดนึงครับโทษทีเพราะว่าตรงนี้มันแห้งแล้วต้องไปตรงท่วมแต่ว่าเราลงได้อ
2: ่
1: ะ
2: ต้องมีผิว
3: แล้วแบบในหนังก็ซีซั่น
2: ตามพอมันแล้ว
4: ไม่เดี๋ยวเสร็จไวกว่าพี่เต
5: ๋นะครับพร้อม
0: ลิงโคสอัพวันนี้พี่ก้องตั้งใจมาเก็บภาพลิงในอิริยาบถไหนพี่รอบนี
1: ้นี่ไงอันเนี้ยคือที่มันยังอยู่บนรากโครงกลางอยู่บนต้นไม้เนี่ยตามรากขย่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องของค่อยๆลงพื้นจะเอาเรื่องนี
0: ้อ๋อระหว่าง
1: ก็เลยมาตั้งแต่น้ำยังไม่ลง
0: ครับเพราะว่า2วันที่ผ่านมานี่ก็คือ
1: เราลงไปแล้ว
0: น้ำลงแล้วตลอดลิงก็ลงมาหาปูหาอะไรแล้ว
1: ใช
0: ่ถ้าผมมองว่าตอนนี้มันนั่งเหมือนอากงนั่งหน้าบ้านเบื่อ
1: นั่งพักรอน้ำลงไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: รอจะคืนเนี่ยหิวมาตลอดเดี๋ยวจะได้เริ่มลงมาหากินละ
0: มันดูไม่สดใสเหมือนตอนที่น้ำลงแล้วผมว
1: ่
0: า
1: ใช่ลงแล้วได้กินละ
0: คือบางทีมันก็ไม่ได้มีเหตุผลใช่ไหมพี่มันดึงอะไรเหมือนคนเบื่อแต่นี่เป็นลิงเบื่อ
1: ดึง
0: มันดึงทำไม
1: ดึงเล่นเนี่ยไม่มีเหตุผลบางทีก็ดึงมากินแบบบางทีกินไปคำก็โยนทิ้ง
0: ไม่อร่อย
1: แล้วก็นั่งแล้วก็หยิบมากินใหม
0: ่
1: นั่งอยู่กำลังกินอยู่ทิ้งคันก็เกาลิงมันก็ลิงอ่ะลิงมันต้องเกาน
0: ี่เกา
1: เลย
0: เกาโชว์ซะหน่อยเบสิกอีกอย่างเลยว่าป่าชายเลนเนี่ยเขามีไว้ทำไมฮะเขาทำหน้าที่อะไรอ่ะ
6: มันก็เหมือนเป็นป่ากันชนระหว่างทะเลกับแผ่นดินคือถ้าไม่มีป่าชายเลนเนี่ยน้ำทะเลมันจะซัดมีคลื่นซัดเข้ามาใช่ไหม
0: ครับ
6: มันก็จะยิ่งทำให้ซ้อหน้าดินไปเรื่อย
0: ก็เหมือนกับที่เขาเรียกกันว่าป่าชายเลนเป็นกันชนให้กับชายฝั่งเพราะไม่งั้นก็โดนซ้อหน้าดินไปเรื่อยดินแดนมันก็หายไปเรื่อย
6: ใช่ใช่อ๋อ
0: แล้วมันขึ้นเองตามธรรมชาติ
6: ใช่
0: ตามวิถีของมัน
6: ป่าชายเลนเนี่ยอยู่ทะเลแท้ๆเลยก็อยู่ไม่ได
0: ้
6: อยู่ในน้ำจืดก็ไม่เหมาะ
0: ไม่เหมาะ
6: เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ตรงรอยต่อระหว่างเอาพูดง่ายๆว่าน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำกร่อยแล้วก็มันก็จะต้องมีวิวัฒนาการสังเกตอย่างพวกรากพวกนี้ถ้าเป็นต้นไม้อื่นมันก็จะไม่มีรากมาค้ำยันพวกนี้ใช่ไหมแต่ป่าชายเลนมันต้องมีเพราะว่าพื้นดินน่ะมันเป็นเลนที่เขาเหลวเพราะฉะนั้นการยืนหยัดของมันเนี่ยมันสู้ในพื้นดินแท้ๆไม่ได้พื้นดินที่มีความแข็งแรงของมันเนี่ยมันก็ต้องใช้รากในการค้ำยัน
0: โอ้โหบึ๋ยบึ๋ยอุ้ยไปแล้วครับหัวเขาครับครับต้องไปเร็วหน่อยไปเร็วนะอุ้ยโอ้โหเราจะพยายามเดินไปตามรากอากาศเพราะว่ารากอากาศที่ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็น่าจะไม่มีหน้าดินที่ลึกตอนนี้เราก็ดูพี่ยูถ่ายพวกรากไม้หน้าดินต่างๆซึ่งพี่อยู่กับรากไม้หน้าดินทุกวันเลยนะพี่นะ
7: ตะกี้พี่ก็วางเฟรมไว้
0: ครับ
7: ซึ่งคือยังดีที่มันมีจังหวะที่มันทันนะที่มันยังปิ่มอยู่โชคดีคือมีลิงเดินเข้ามาในเฟรมมันก็เลยมันมีความมีชีวิตชีว
0: า
7: สมบูรณ์ขึ้นในแง่ของภาพของเรา
0: ครับ
7: นอกจากว่ามันเห็นสภาพแวดล้อมแล้วยังมีตัวเจ้าถิ่นเจ้าของบ้านเขาอาศัยยังไงเขาเดินเขาไปมายังไง
0: เห็นเป็นภาพกว้างเหมือนเดิมใช
7: ่ไหมใช่ใช่เป็นภาพกว้างวันนี้เราเปลี่ยนฐานขายานอวกาศ
0: เป็นความภูมิใจของพี่นะนวัตกรรมเมื่อวานของพ
7: ี่เริ่มเกิดไอเดีย
0: วันนี
7: ้ไอเดียดีเพราะว่ามันมีน้ำไว้ล้าง
0: ผมถือให้พี่ไหมแล้วพี่ก็ขาตั้งอันใหญ่ไป
7: เดี๋ยวเราไปตรงรากไอ้สมแหมก็ได้ครับ
0: วันนี้เราไม่ได้มาถ่ายนะมาแค่ เป็นผู้ช่วยเขานะก็สนุกแล้วนะคือได้เป็นผู้ช่วยแล้วได้เห็นว่าการทำงานเนี้ยบๆเนี่ยทำยังไงฝรั่งจะได้เรียนแบบเขาไงก๊อปปี้เข้าไปได้แล้วก็ไปทำเองบ้าง

0: มันเป็นโรคเฉพาะตัวอย่างเงี้ยครับครับไม่ใช่แบบโอ้ทำแบบน้ำมันลดลงมาก
1: ำลัง
0: ล
1: งตะกร้าเจอตะกร้าอะไร
2: กินแบบไม่ให้มือเอาปากใบเล่นครับ
0: ลองปีนตอนนี้เราได้ที่ที่เรียกว่าเป็นเซฟโซนของป่าชายเลนแห่งนี้คลองโคลนแห่งนี้นะเพราะว่ายืนตรงไหนก็มีแต่จมไปครึ่งเข่ายืนนานก็ไม่ได้แต่อยู่ตรงนี้อยู่ได้ยาวๆอยู่แบบลิง

0: ไม่มีที่ยกตัว
1: ไม่ได้ไม่ได
0: ้ถ่ายบอมเขาอยู่คนเดียวไม่ได้ถ่ายเป็นถ่ายแต่บอมน่าสนใจกว่า
2: ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกทริปออกถ่ายสารคดีธรรมชาติแบบนี้เนาะมันก็แปลกมากนะคือเราเนี่ยดูสารคดีธรรมชาติตั้งแต่เด็กๆแหละแล้วก็แบบเคยมีความฝันเด็กๆนะว่าแบบถ้าวันนึงเราได้แบบเป็นตากล้องหรือว่ามีโอกาสได้ทําบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการถ่ายสารคดีธรรมชาติเนี่ยคงดีเหมือนกันแต่ชีวิตมันก็พาเราไปถ่ายทําแบบอื่นล่วงเลยกันไปนานจนแบบอยู่ในกระแสสังคมเราก็ถ่ายทุกวันนี้คนอาจจะเรียกเราว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ต่างๆที่เราต้องทํางานตามเทรนหรือว่าลืมช่วงเวลาที่แบบสนุกๆที่เราเคยได้ถ่ายในช่วงแรกๆไปเหมือนกันพอมาถ่ายกับพี่ๆเขาว่าได้เห็นความสโลไลฟ์ของพี่ๆเขาที่เขาค่อยๆแบบเจาะถ่ายทีละอย่างในมุมของเขาเราก็แบบเฮ้ยความจริงเราอยากทําแบบนี้นะเราอยากใช้ชีวิตแบบพวกเขาเหมือนกันนะแต่เราทําไม่ได้ในเวลาเนี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องออกไปถ่ายงานออกไปใช้เวลาแข่งขันเร่งรีบในสังคมอ่ะแต่พอเห็นพวกเขาทําแล้วเรารู้สึกว่าเออว่ะยาว่าผมว่านะถ้าผมแก่ไปก็อยากเป็นเหมือนพี่ๆเขาอันนี้เหมือนบอกว่าพี่เขาแก่แล้วก็เขาแก่กว่าเราแล้วกันก็คือถ้าเราโตไปก็อยากจะได้ทํางานที่แบบละเอียดอ่อนแบบนี้แล้วก็ดีขึ้นได้แบบพี่ๆเขาเหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่แบบมันเหมือนเราก็จะคอยๆถามพี่ๆทุกคนตลอดแหละว่าพี่อายุเท่าไหร่แล้วทําไมพี่ยังทําอย่างนี้ทําไหวหรอถามวิธีการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่ถามเทคนิคการถ่ายทําครับก็พอเราถามวิธีการใช้ชีวิตของเขาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันนึงเราโตแบบพวกเขาเนี่ยก็มีทางเลือกที่ดีทางนึงที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราอยากจะเป็นแบบนี้บ้างแล้วก็ได้ทํางานเจ๋งๆแบบนี้ออกมามันก็คงเป็นความภูมิใจในช่วงวัยที่เราจะโตไปเป็นแบบพวกเขาได้เหมือนกันก็หวังว่าสักวันนึงจะได้ถ่ายทําสารคดีธรรมชาติแบบพวกเขาบ้างนะก็น่าจะเป็นเรื่องดีเหมือนกัน

0: รรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์โอเรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติ
1: มันคืออีกโลกหนึ่งเลย
2: ผมไม่สามารถอธิบายไปคำพูด
3: มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมาก
4: นี่คือสวรรค์ของพวกเขาจริง
5: ๆอีกหน่อยมันจะไม่มีแล้วอ่ะ
0: ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์โอเรนฮิดเด้นพาราไดซ์ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเริ่ม5สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
6: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
7: โอ้สวยมาก
8: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
9: ่เป็นเก้าการ
10: นางงามอยู่ไกลกันนาน
8: พากันไปรำลึกความหลัง
11: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
8: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
12: อเขาดัง
13: เป็นเขาดังแล้ว
14: ต้องมีงานมีการต้องยังมีทุกบ้าน
15: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
8: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
15: แต่ก่อนฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
16: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ 5-6 กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
17: ปกตินี้มันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
16: แห้งแล้งก็อยู่ได
8: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
18: โอ้เต็มเลย
8: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
6: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต๋มาตลอดปีน
8: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ 16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
19: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingbit Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026

0: คุณต้นเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ยานอวกาศจูโน่เนี่ยอยู่รอบวงโคจรดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาจะครบ10ปีแล้วสิ่งหนึ่งที่มันมาสัจจันทร์มากของยานจูโน่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การสำรวจดาวพฤหัสบดีแต่มันคือการสำรวจดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั้งหมดในยานจูโน่ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวพฤหัสบดีเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจดวงจันทร์น้ำแข็งหรือภูเขาไฟของดาวพฤหัสบดีเลย
1: เราไม่ได้คาลิเบรตมาเพื่อทำงานสิ่งนี้แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าข้อมูลที่ได้มันตรงกับที่เราอยากได้จริง
2: ๆ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
1: สวัสดีครับผมตั้นนันทนนท์ดวงสูงเนินครับ
0: สวัสดีครับผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับ
1: กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับคุณอิง
0: ครับ

0: ท่านเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ยานอวกาศจูโน่เนี่ยอยู่รอบวงโคจรดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาจะครบ10ปีแล้ว
1: ครับก็ตั้งแต่ปี2016ที่ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เราเองก็ได้ไปงานของนาริตด้วยที่ตอนนั้นก็ประกาศข่าวกันเนาะก็ตอนนั้นเรายังอยู่ชั้นมัธยมกันอยู่เลย
0: ใช่
1: ตอนนี้โตทำงานกันหมดละ
0: 10ปีนี่เร็วมากเลยเนาะเออซึ่งจริงๆแล้วอ่ะยานจูโน่นับว่าเป็นยานอวกาศที่เก่ามากลำหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันถูกส่งออกจากโรงแต่ปี2011
1: ครับใช้เวลาเดินทางก็5ปี
0: 5ปี
1: ไปดาวพฤหัสบดี
0: 15ปี
1: ตอนนี้ก็อายุ15ปีแล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: นี่คือนับว่าเป็นยานอวกาศลำที่เก่ามากๆลำหนึ่งแต่ยังคงใช้งานได้อยู่
1: อาจจะไม่ได้เก่าเหมือนกับ Voyager หรือว่าอะไรที่ปล่อยตั้งแต่ยุค7080แต่ว่าก็ถือว่าเป็นยานอวกาศที่ร่วมสมัยแล้วกันก็คือปล่อยในยุคที่เราเริ่มรู้เรื่องกันแล้วอะแล้วก็ยังคงทำภารกิจส่งข้อมูลมาจนถึงปัจจุบัน
0: ซึ่งการสำรวจดาวพฤหัสบดีของยานจูโน่เนี่ยก็นับว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญ
1: ครับ
0: และก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆแต่ผมรู้สึกสิ่งหนึ่งที่มันมหัศจรรย์มากของยานจูโน่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การสำรวจดาวพฤหัสบดีแต่มันคือการสำรวจดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีพอเข้าจริงแล้วอ่ะตัวยานจูโน่นับว่าเป็นยานที่อยู่ในตระกูลที่เรียกว่านิวฟอนเทียแต่ที่คุณเติ้ลชอบพูดว่านิวฟอนเทียเป็นโครงการขนาดเล็กเป็นโครงการที่ทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำมาก่
1: อ
0: นซึ่งจูโน่อยู่ในเทียนั้นหมดเลย
1: ครับ
0: และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั้งหมดในยานจูโน่ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวพฤหัสบดีเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจดวงจันทร์น้ำแข็งหรือภูเขาไฟของดาวพฤหัสบดีเลย
1: ครับ
0: นี่เลยเป็นครั้งแรกที่เรากำลังทำสิ่งที่เรียกได้ว่าแหกกฎของเครื่องมือวิทยาศาสตร์หลายๆอย่าง
1: ครับ
0: เพื่อที่จะทำให้เราสามารถสำรวจดวงจันทร์ต่างๆของดาวพฤหัสบดีได
1: ้ครับดังนั้นตอนนี้เราจะมาคุยกันใช่ไหมครับว่าแล้วสิ่งที่นาซาทำนะจากยานจูโน่ที่ตอนแรกถูกออกแบบมาให้สำรวจดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาเปลี่ยนมากลายเป็นยานอเนกประสงค์ที
0: ่
1: เอามาสำรวจดวงจันทร์ก็ได้ได้อย่างไรบ้าง
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้ผมมีคำถามอยากถามคุณอิงก่อนคือเราเคยคุยเรื่องยานกาลิเลโอนะฮะที่ไปสำรวจดาวพฤหัสกันมาเนี่ยตั้งแต่ยุค90-2000แล้วนะครับทำไมยานกาลิเลโอข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็เยอะแยะมากมายยังไม่เพียงพอเหรอทำไมต้องมีการส่งยานจูโน่ไป
0: เหตุผลหลักเลยเพราะว่ายานกาลิเลโอมันเสียอย่างที่เราทราบกันดีครับว่ายานกาลิเลโอเป็นยานอวกาศที่เป็นเทคตั้งแต่ก่อนยุค90
1: ครับ
0: แต่ว่ามันได้ถูกส่งจริงๆคือหลังยุค90ไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเทคมันช้าไป10ปีเลยนะในอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
0: แล้วเราก็รู้ว่าตัวยานกาลิเลโอเนี่ยตัวจานและสัญญาณไฮเกนแอนเทนาของมัน
1: มันกางแค่นิดเดียว
0: มันกางไม่ออกกางไม่ออกเลยแล้วโลเกนแอนเทนาก็ไม่ทำงานดังนั้นสิ่งที่มันในการส่งข้อมูลของมันละมันเลยใช้ได้แค่ตัวที่เป็นรีเลย์โพรบด้วยนะเป็นรีเลย์แอนเทนา
1: คือเป็นจานเล็กที่เอาไว้ใช้คุยกับโพรบ
0: ถูกต้อง
1: ที่หย่อนลงไปที่ดาว
0: ถูกต้องซึ่งเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็พบกับปัญหาอีกเยอะมากเลยเช่นเราพบว่าดวงยานกาลิเลโอไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับกับอนุภาคพลังงานสูงและสนามแม่เหล็กที่รุนแรง
1: ร
0: อบดาวพฤหัสขนาดนั้นคือเขาคาดการเขาออกแบบมาแล้วเขาคาดการตัวความเข้มข้นของตัวอนุภาคพลังงานสูงรอบๆนั้นนะผิดไป3เท่า
1: เรียกว่าประเมินต่ำไปประเมินความรุนแรงของอนุภาคพลังงานสูงที่วิ่งอยู่ในแนวสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสต่ำไปจนยานทังมาก
0: ๆ3เท่าเลยนะมันเยอะมากเลยนะ3เท่าเนี่ยแล้วตัวยานก็คือเวลาเดินทางไปถึงปุ๊บก็คือบักค้างมันเต็มไปด้วยการค้างบั๊กแล้วก็ซอฟต์เออร์เลอร์ต่างๆเต็มไปหมดเลยคือการกลับมาปุ๊บเอ้าไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับมาเลยแบบนี
1: ้
0: และเกิดขึ้นประจำไม่ว่าจะเป็นการสำรวจยูโรป้าหรือ IO
1: ครับ
0: ดังนั้นแปลว่าข้อมูลหลายๆอย่างที่ยานโฉบเข้าไปใกล้ๆกับดาวพฤหัสบดีมันไม่มีข้อมูล
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วหลายๆอย่างที่เราส่งไปกลายเป็นว่ายานกะลิคือผมพูดประโยคนี้ละกัน NASA เขียนประโยคนี้เอาไว้หนังสือเล่มนึงผมจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรแต่เขาเขียนไว้ว่ายานกะลิเลโอกลายเป็นยานที่สร้างปัญหามากกว่าไขปัญหาเพราะว่าภัยปุ๊บอ้าวเจอปริศนานี้อ้าวเจอปริศนานู้นอ้าวเจอปริศนานั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยแปลว่าต้องรอยารุ่นถัดไปเพื่อที่จะมาไขปริศนาเหล่านี
1: ้ก็หลังจากที่จบสิ้นภารกิจไปในปี2003 NASA ก็มีแผนที่จะส่งยานอวกาศรุ่นใหม่เพื่อไปไขปริศนาของดาวพฤหัสก็เลยเป็นที่มาของโครงการจูโน่นั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งจูโน่รอบนี้เรียกว่านิวฟอนเทียร์จริงๆเพราะว่าการอุปกรณ์ที่เขาติดขึ้นไปจากสมัยของคาริเลโอเนี่ยเหมือนเราติดกล้องถ่ายภาพผมพูดเหมือนที่อาจารย์สลันพูดแล้วกันนะเราเหมือนเอากล้อง จำนวนมากเนี่ยติดไปด้วยมีเลนเทเลมีเลนวายมีกล้องตัวนู้นกล้องตัวนี้ตัวนั้นเต็มไปหมดเลย
1: ดังนั้นภาพสวยๆของดาวพฤหัสหรือว่าดวงจันทร์ที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะก็ยังมาจากยานกาลิเลโออยู
0: ่ก็มีส่วน
1: อ่
0: ะฮะแต่ทีนี้ในยุคของจูโน่เนี่ยเราเหมือนเราทดลองใหม่ๆเยอะมากๆเช่นติดกล้องไปตัวเดียว
1: จูโน่แคม
0: จูโน่แคมเพราะว่าเหตุผลของจูโน่แคมก็คืออ๋อเพราะว่าถ้าเกิด

0: แผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ทั้ง3
1: อัน3แผง
0: ใช่ซึ่งเนี่ยนะว่าเป็นสิ่งใหม่มากๆเพราะว่าไม่เคยมีใครสร้างยานอวกาศที่เดินทางไปไกลถึงดาวพฤหัสบดีและใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานหลักให้กับตัวยานมาก่อน
1: ครับเพราะว่าแคสซินีดาวเสาร์ก็เป็น radio isotopic thermal generator
0: ถูกต้องครับเป็นตัวนั้น
1: หรือว่า new horizon หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่บินเลยวงโคจรดาวอังคารไปอ่ะส่วนมากเป็นนิวเคลียร์หมด
0: เอาง่ายๆดูแค่ดาวอังคารก็ได้แสดงว่าจูโน่เนี่ยคือถูกออกแบบมาเพื่อแบบด้วยการด้วยขีด
1: ทดลองใหม่
0: ด้วยการทดลองใหม่มากๆแล้วก็
1: ซึ่งแน่นอนว่ามันลดต้นทุนของการใช้ตัวพลูโตเนียมอะไรเงี้ยไปด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วย
0: ใช่แต่ก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นมานะในการใช้ตัวโซลาร์เซลล์เพราะว่ามีโอกาสที่ตัวพลังงานจะไม่พอโดยความสามารถในการสร้างพลังงานเมื่ออยู่ที่โลกเนี่ยยานจูโน่จะสามารถสร้างพลังงานได้ 14,000 วัตต
1: ์
0: เยอะมากเลยนะ 14,000 วัตต์แต่เมื่อไปถึงดาวพฤหัสบดีเหลือเท่าไหร่รู้ไหมครับ
1: เท่าไหร่ฮะ
0: 400วัตต
1: ์400วัตต์น้อยมากได้เป่าผม
0: ได้เป่าผม
1: ไมโครเวฟ
0: ไมโครเวฟยังไม่ได้เลย
1: ไมโครเวฟไม่ได้
0: 700วัตต์
1: 700วัตต
0: ์เออ
1: 300วัตต์400วัตต
0: ์400วัตต
1: ์ก็อ่ะคอมพิวเตอร์แบบ
0: เครื่องเล็ก
1: ๆตั้งโต๊ะเครื่องนึงเครื่องเล็ก
0: ๆ
1: น้อยมาก
0: น้อยมากใช่ไหมล่ะ400วัตต์นี่นับว่าเป็นน้อยมากๆเลย
1: ครับ
0: แต่ถึงอย่างนั้นจูโน่ก็สามารถทำงานได
1: ้
0: โอเคจูโน่ออกจากโลกไปในเดือนสิงหาคมปี2011และใช้เวลาในการเดินทางยาวนานถึงเกือบ5ปีกว่าจะเดินทางไปถึงดาวพฤหัสบดี
1: ครับ
0: ซึ่งจูโน่ทำงานได้ดีมากและก็สามารถเข้าสู่วงโคจรของดาวพฤหัสบดีได้ดีมาก
1: ๆครับ
0: จนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งที่พบปัญหาครับ
1: ครับ
0: คือมันไม่สามารถที่จะจุดเครื่องยนต์ต่อได
1: ้
0: จูโน่พบปัญหาหนึ่งที่จะกลายเป็นข้อดีต่อจากนี้อีกมากๆและมันคือหนึ่งในเรื่องที่วิศวกรบอกว่ารู้สึกดีมากๆที่มันเสีย
1: ครับ
0: ก็คือว่าตัววาล์วที่ใช้ในการเปิดออกซิไดเซอร์อ่ะมันค้าง
1: ค
0: ือเราสั่งให้มันปิดอ่ะแต่มันใช้เวลาอีกประมาณ1วินาทีกว่าจะปิดแสดงว่าปัญหาเนี้ยอาจจะทำให้การจุดระเบิดของเครื่องยนต์อ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ตรงตามที่เรากำหนดเอาไว้และอาจจะส่งผลเสียต่อตัวยานจูโน่ได้ดังนั้นวิศวกรก็เลยบอกว่าในช่วงสุดท้ายที่เราจะให้เข้าสู่วงโคจรตัว Final Orbit เนี่ยเราอาจจะต้องยกเลิกแผนนี้ไปซึ่งจากเดิมมันทำให้แผนที่เราออกแบบไว้ว่าตัวยานจูโน่เนี่ยจะต้องใช้วงโคจรอยู่ที่ประมาณ14วันต่อ1รอบวงโคจรมันเลยกลายเป็น53วันต่อรอบวงโคจร
1: ครับก็คือวงโคจรมันกว้างขึ้นม
0: ี
1: ความรีสูงขึ้น
0: ใช่มันเป็นวงโคจรที่รีสูงมาก
1: ๆ
0: ซึ่งวิศวกรตอนแรกก็เครียดกันเพราะว่าเอ้ยมัน53วันเลยนะแล้วทีเนี้ยปัญหาที่มันตามมาคือปัญหาเรื่อง financial
1: ครับ
0: เพราะว่ามันทำให้ตัวอายุของตัวโครงการมันยืดจากเดิมที่มันควรจะเสร็จภายใน20เดือนมันยืดไปเป็น5ปี
1: เพราะว่าออร์บิทหรือว่าวงโคจรมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องใช้เวลามากขึ้นแล้วผมนึกออกเลยเวลาเราเขียน KPI โครงการแล้วก็จะบอกว่าเอากี่ออร์บิท
0: ถูกต้อง
1: ปรากฏว่าพอเลขออกมาอย่างนี้เอ้ยระยะเวลามัน5ปี
0: ใช่
1: ได้ออร์บิทตามที่กำหนด
0: ถูกต้องคือมันเขียน
1: ครับ
0: แบบ
1: ในแต่ละออร์บิทเขาก็จะมีสล็อตงานวิทยาศาสตร์ของเขาเนาะว่าจะทำอะไรจะดูตรงไหน
0: ใช่ใช่ถูกต้องแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บวิศวกรก็น่าเสียกันทำไงดีสุดท้ายก็คือต้องไปผ่านคอนเกรสอีกรอบหนึ่งว่าผ่านได้ไหมที่จะเป็นอย่างนี้ซึ่งโอเคสุดท้ายก็ผ่านได
1: ้ครับ
0: แต่ระยะเวลาจาก20เดือนเป็น5ปีเนี่ยนานมากนะ
1: มันก็น่าจะแลกมากับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์หรือว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่าข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ได้มันมีคุณค่าจริง
0: ในระยะเวลา5ปีนั้นแต่กลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมคุณเติ้ล
1: ครับ
0: 5ปีนั้นนะตัวยานะไม่เสื่อมสภาพเท่าไหร่นัก
1: ก็คือตั้งแต่ปี2016จนถึง2021ที่เป็นข่าวใหญ่
0: ใช่
1: ว่าเอ้ยอย่าตัวยานออกมาดีมากเลยขอต่ออายุได้ไหม
0: ถูกต้องแบบนั้นเลยและทำไมเขาถึงขอต่ออายุด้วยรู้ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าวงโคจรมันจะไปทับกับวงโคจรของดวงจันทร์เกนิมิด
1: นี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะได้ศึกษาระบบดวงจันทร์ของดาวพฤหัสเอ๊ะแล้วหมายความว่าตอนระหว่างปี2016นะมาจนถึง2021เนี่ยได้มีการสำรวจดาวเคราะห์ที่เป็นได้มีการสำรวจดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีไหมฮะ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลย
0: เพราะว่า
1: คือโคจรเพื่อดูสนามแม่เหล็กของมันอย่างเดียว
0: ถูกต้องเราอยากดูโครงสร้างภายในและสนามแม่เหล็กของตัวดาวพฤหัสบดีเราอยากดูชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีว่าเป็นอย่างไรเราอยากรู้โครงสร้างภายในของมันทั้งหมดเกิดขึ้นในวงโคจรหลักในตัว primary mission ทั้งหมดเลย
1: ครับพอแปลว่าพอต่ออายุ

0: มาก็มีโอกาสเพิ่มเติมแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะไปตัดกับวงโคจรของดวงจันทร์บริวาร
1: ถูกต้อง
0: ก็ใช้โอกาสนี้ในการสำรวจ
1: ถูกต้องและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือ extended mission ของตัวจูโน่ซึ่งอย่างที่ผมพูดไปว่ามันนับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆเพราะยานจูโน่ถูกออกแบบมาเพื่อมิชชั่นเดียวเลยสำรวจดาวเคราะห์สัปดาห์
0: ครับ
1: และตัวมันอะถูกออกแบบมาให้วงโคจร14วันเนี่ยคือมันจะไม่เคยได้สัมผัสหรือเข้าไปใกล้กับดวงจันทร์ดวงไหนเลยด้วยนะคุณพอจะนึกภาพออกใช่ไหมว่าแปลว่าตัวภารกิจทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อให้มันตายที่ดาวเคราะห์สัปดาห์และจะไม่ได้สำรวจดวงจันทร์ดวงอื่นเลยแต่กลายเป็นว่าการที่วาววันนั้นมันเสีย
0: มันนำมาสู่ความเป็นไปได้ใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ได
1: ้เป็นเรื่องบังเอิญที่ดีมากๆแล้วก็ทำให้หนึ่งคือเชื้อเพลิงอะเหลือเยอะสองคือคอมพิวเตอร์แทบไม่เสียเลยเพราะอะไรเพราะว่าม
0: ันใช้เวลาอยู่นอกบริเวณขอบเขตสนามแม่เหล็กมากกว่า
1: การที่อยู่ข้างในแล้วไปโดนตัวรังสีเยอะแบบนั้นครับ
0: แล้วถ้าเราไปดูวงโคจรของกาลิเลโอกับวงโคจรของจูโน่นี่แตกต่างกันพอสมควรเลย
1: ใช่เพราะว่าตัวจูโน่เป็นโพลาร์ออร์บิท
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวของกาลิเลโอเนี่ยมันเป็นขนาดไปกับตัวระนาบการโคจรเนาะซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยทำให้จูโน่เนี่ยเปิดภาพที่จะถ่ายดวงจันทร์ดวงต่างๆของดาวพฤหัสบดีในมุมที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการสำรวจดวงจันทร์เนี่ยกลับมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของยานจูโน่ก่อนยานจูโน่ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวพฤหัสบดี
0: คือมันไม่ได้เข้าไปโคจรตีคู่กันไปเหมือนภารกิจอย่างเช่นกาลิเลโอหรือว่ายูโรปาคลิปเปอร์ใช่ไหมอันนี้มันคือตัดขั้วเหนือใต้ปุ๊บก็
1: แล้วมันก็เป็นโคจรที่เร็วมากๆด้วยเพราะว่าโคจรไม่ถูกออกแบบมาเพื่อการแบบว่ามีระยะเวลาโคสที่ค่อนข้างเยอะอันนี้คือแบบไปแล้วก็ไปเลยอย่างรวดเร็วและอีกอย่างหนึ่งคือยานจูโน่มันหมุน
0: ใช่
1: การหมุนแบบไพโอเนียร์ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับภาพมันจะไม่ชัดแปลว่าคุณต้องเล็งช่วงเวลาในการสำรวจที่ดีมากๆคือแบบหมุนมาถึงจังหวะนี้กดเปิดกล้องแล้วก็ปิดกล้องแล้วเปิดกล้องใหม
0: ่เราไม่ได้คาลิเบตมาเพื่อทำงานสิ่งนี้แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าข้อมูลที่ได้มันตรงกับที่เราอยากได้จริง
1: ใช่มันไม่ถูกออกแบบมาเพื่อทำสิ่งนั้นแต่คุณกำลังฝืนฟิสิกส์ของเครื่องมือวิทยาศาสตร์และสิ่งนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำด้วยระยะทางหลายล้านกิโลเมตรจากโลกด้วยโค้ดการเขียนคำสั่งผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเดียวด้วยเรื่องนี้เลยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาทำกันได้ยังไงนะกับสิ่งนี้ซึ่งก็ทำได
0: ้ครับ
1: ทำมาได้มาหลายปีแล้วด้วยถูกต้องมันก็เป็นเรื่องที่แบบมหัศจรรย์มากๆสำหรับผมนะทีนี้เรามาดูแกนิมิดกันก่อนดีกว่าว่าเขาสนใจอะไรกันบ้างแน่นอนว่าในช่วงที่มันจะไปcross approach กับตัวแกนิมีดเนี่ย
0: ครับ
1: นักวิทยาศาสตร์ของ NASA บอกว่างั้นเราก็เปิดอุปกรณ์ทุกอย่างไปเลยละกันเต็มที่เพราะว่าเรามีโอกาสแค่รอบเดียวนั้นเปิดมันทุกตัวให้เต็มที่ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเปิดไปให้หมดเลยซึ่งก็น่ามหัศจรรย์มากๆที่อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจชั้นบรรยากาศของตัว
0: ดาว
1: พฤหัสบดีมันสามารถที่จะเจาะลงไปที่แผ่นน้ำแข็งของแกนิมีดได้ด้วยซึ่งโอเคแกนิมีดเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นว่าภาพมันเป็นดวงจันทร์เป็นสีเทาๆนะ
0: ครับ
1: แต่จริงๆแล้วสีเทาๆนั่นอ่ะมันคือเปลือกน้ำแข็งที่ข้างใต้นั่นอ่ะก็มีมหาสมุทรน้ำแข็งเหมือนกันเหมือนกับตัวดวงจันทร์ยูโรปาที่มันเป็นอยู่ซึ่งตัวยานจูโน่เนี่ยก็สามารถทำในสิ่งที่ยานกาลิเลโอทำไม่ได้คร
0: ับ
1: นั่นก็คือการเจาะลงไปในชั้นน้ำแข็งและตรวจดูอุณหภูมิของน้ำแข็งแต่ละชั้นว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ครับ
1: ด้วยเครื่องมือสำรวจของตัวที่ใช้สำรวจอุณหภูมิของชั้นเมฆต่าง
0: ๆ
1: คือเห็นไหมว่าตอนแรกมันถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจว่าชั้นเมฆต่าง
0: ๆครับ
1: มันอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรากลับกันให้มันมาสำรวจที่ชั้นน้ำแข็งและด้วยน้ำแข็งของมันอะความหนาของมันอะน้อยกว่าชั้นเมฆมากๆแบบมากๆสมมติผมเทียบชั้นเมฆแล้วกัน500กิโลเมตรกับ20กิโลเมตรใหญ่อย่างนี
0: ้ต่างกันมาก
1: ใช่มันต่างกันเยอะมากๆเลยและเราสามารถที่จะเจาะพื้นน้ำแข็งลงไปได้ถึง30กิโลเมตร
0: ครับ
1: ด้วยยานที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจสิ่งที่ใหญ่กว่า 16,000 เท่าสิ
0: ครับ
1: มันเลยเป็นเรื่องที่ผมบอกว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่านี่มันเจ๋งมากๆเลยและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆบนยานจูโน่เนี่ยยังสามารถสำรวจแกนิมีดได้อย่างน่าประทับใจ
0: ครับ
1: อย่างแรกเราบอกว่าแกนิมีดมีอะไรครับมีสนามแม่เหล็กถูกไหม
0: ใช
1: ่และสิ่งที่มันถ่ายภาพออกมาได้คืออะไรไหมคุณมันถ่ายภาพออโรราบนแกนิมีดได
0: ้ครับ

0: ซึ่งเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราสามารถจับภาพของออโรราที่เกิดขึ้นบนแกนิมีดได
1: ้
0: ไม่ใช่แบบของกล้องฮับเบิลนะที่ส่องเข้าไปแล้วแบบว่าเห็นเป็นแบบแถบเฉยๆว่าอ๋อมันมีตัวสเปกตรัมประมาณอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยมันคือ
1: เห็นแบบจริงๆอ่ะเห็นแบบที่เราเห็นกับโลกอ่ะ
0: ใช่แล้วมันโอเคภาพมันจะดูแบบนอยส์เยอะหน่อยเพราะมันอยู่ด้านหลังของตัวดวงจันทร์เนาะแต่ว่าเนี่ยนี่คือภาพของออโรราจริงๆที่เกิดขึ้นบนแกนิมีด
1: ใช่
0: และเป็นครั้งแรกที่เราทำสิ่งเหล่านี้ได้เราสามารถวัดความหนาของตัวแผ่นน้ำแข็งบนแกนิมีดได้ว่าความหนาอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรทั่วทั้งดาวแล้วก็มีความสามารถคุณสมบัติของมันคือนำไฟฟ้าได
1: ้ครับน่าสนใจมาก
0: ใช่แล้วเราก็สามารถยืนยันได้มากพอสมควรว่าจริงๆแล้วอ่ะแกนิมีดอ่ะมีน้ำมหาสมุทรอยู่ใต
1: ้
0: เปลือกน้ำแข็งจริงๆนะ
1: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่านี่ผมมาไล่อ่านข้อมูลเก่าใน SpaceX ก็คือตัว Juno เนี่ยมันเคลื่อนผ่านแกนิมีดด้วยความเร็ว19กิโลเมตรต่อวินาที
0: เยอะมากนะ
1: 19กิโลเมตรต่อวินาทีแป๊บนึงไปละ
0: แล้วอย่าลืมว่ามันหมุนด้วยนะหมุนตลอดเวลาด้วย
1: ครับผ่านชั้นบรรยากาศส่วนบนของดาวพฤหัสบดีที่ความเร็ว58กิโลเมตรต่อวินาทีนะฮะก่อนที่จะไปโฉบแกนิมีดโอ้โหทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากวงโคจรนี่แปลกมากนะฮะ
0: ใช่วงจรแปลกมากแล้วเป็นวงจรที่เกิดขึ้นแบบเดียวและโอกาสที่เจอแกนิมีดน้อยมากด้วยเหมือนกันแกนิมีดเนี่ยจะอยู่ชั้นในตัวนอกสุดคือคาลิสโตคาลิสโตเนี่ยอยู่ไกลมากๆเลยดังนั้นจูโน่แทบไม่มีโอกาสที่จะไปถึงคาลิสโตได้เลยดังนั้นในโปรเจกต์ตัว extended mission ของตัวจูโน่เนี่ยมันเลยโฟกัสไปที่3ดวงก็คือแกนิมีดยูโรปาและ IO
1: ครับก็คืออยู่วงในสุดถ้าเรียงตามหลักก็คือ IO ยูโรปาแล้วก็แกนิมีด
0: ใช่ครับแบบนั้นสุดท้ายด้วยที่แกนิมีดเนี่ยในการตัดผ่านแค่รอบเดียวของมันด้วยเนี่ยนะคุณเชื่อไหมว่าแค่การตัดผ่านรอบเดียวเนี่ยสามารถที่จะเห็นตัวไคโอโวลคานิกใหม่ๆบนพื้นผิวที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าด้วยท่าทางการบินของมันที่โฉบลงมาจากแบบโพลาร์ออร์บิทเนี่ยทำให้มุมแสงอะที่มันจะถ่ายรูปออกมาแตกต่างไปจากมุมแสงที่กาลิเลโอถ่ายและด้วยคุณต่อให้คุณภาพกล้องของตัวจูโน่อาจจะไม่สู้กับตัวกาลิเลโอก็จริงแต่ด้วยมุมแสงที่มันแตกต่างกันไปเนี่ยทำให้เราสามารถมองเห็นรายละเอียดพื้นผิวต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเราพบหลุมอุกกาบาตบนแกนิมีดเนี่ยเพิ่มขึ้น
1: 30%
0: และเราก็พบตัวไคโอวาจินิกเพิ่มขึ้นอีกหลายๆแห่งบนพื้นผิวของตัวแกนิมีด
1: โอ้เรียกได้ว่าเป็นการทำแผนที่แกนิมีดครั้งใหญ่ในรอบหลายปีเลยก็ว่าได
0: ้
1: คือ20ปีหลังจากกาลิเลโออ่ะ
0: ก็20ปีหลังจากกาลิเลโ
1: อ
0: ถูกต้องมันคือ20ปีหลังจากกาลิเลโอและหลังจากจบแกนิมีดดาวมันก็ค่อยๆเคลื่อนที่เข้าไปใกล้ๆกับตัวดาวพฤหัสมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและไปยังดวงจันทร์ดวงต่อไปก็คือ
1: ยูโรปา
0: ใช่ยูโรปาเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากตัวแกนิมีดสำรวจไปเสร็จและแกนิมีดเป็นเหมือนกับการทดสอบครั้งใหญ
1: ่
0: เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่ายูโรปาเป็นดวงจันทร์ที่มีคนสนใจสำรวจมากที่สุดเป็นรองแค่ดวงจันทร์เราอย่างเดียว
1: ใช่ ทุกคนสนใจยูโรปากัน
0: ทุกคนสนใจยูโรปามากๆครับและการที่เราไปที่แกนิมีดก่อนเนี้ยข้อดีมันคืออะไรคือเราได้ทดสอบแล้วว่าทฤษฎีที่เราใช้กับตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันถูกต้องเราสามารถที่จะเอาวิธีการตั้งค่าแบบที่ใช้กับแกนิมีดเอามาปรับใช้กับตัวยูโรปาได้
1: ครับ
0: เหมือนเดิ
1: ม
0: นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่างั้นเปิดทุกอุปกรณ์เหมือนเดิม
1: อุปกรณ์ไปเลย
0: เออแล้วเราก็ดูกันว่าจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: โดยรอบนี้เนี่ยเขาได้เปิดอีกอุปกรณ์หนึ่งที่ไม่มีใครอยากใช้เท่าไหร
1: ่
0: นั่นก็คือกล้องสองดาว
1: Star Tracker
0: ต้องมันคือการเปิด Star Tracker
1: ซึ่งตามชื่อนะฟังก์ชันมันคือการส่องดาวเพื่อที่จะบอกว่าตัวยานมันหันไปในทิศทางไหนไม่ได้เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร
0: ์เลยด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาเปิด Star Tracker เพราะเหตุผลก็คืออ๋อกล้องบน Star Tracker มันคมกว่ากล้อง Juno Cam ครับ
1: ครับ
0: เหตุผลคือว่าโอเคดีมากเลย
1: ครับ
0: นะครับก็เขาเปิดตัว Star Tracker ด้วยและการเปิด Star Tracker ทำให้ตัวยาน Juno ต้องเล็งไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่าตัว Star Tracker เนี่ยห้ามถ่ายภาพในที่สว่างจ้า
1: ใช่
0: เพราะถ้าเกิดถ่ายด้วยแสงสว่างจ้าเนี่ยตัวเซนเซอร์มันจะพ
1: ังแปลว่าออกแบบมาให้มองดาว
0: ถูกต้องออกแบบมาให้มองดาวแปลว่าคุณต้องถ่ายบริเวณไหนถ่ายบริเวณที่เป็นทวายไลท
1: ์ใช่
0: ใช่ต้องไม่ถ่ายที่ทวายไลท์เพราะถ้าคุณถ่ายที่ตรงกลางคืนเลยเป็นไงมองไม่เห็นอีกถูกไหมล่ะว่าเขาต้องไม่ถ่ายตรงบริเวณ

0: ไวไลท
1: ์
0: อ่ะฮะสตาร์แท็กเกอร์ก็เลยต้องแบบอีกเอียงไปถ่ายที่ตรงทวายไลท์ซึ่งก็เจ๋งมากเหมือนกันเพราะว่าการที่แค่เอาสตาร์แท็กเกอร์ถ่ายลงไปเนี่ยเขาได้พบกับตัวโครงสร้างทางธรณีที่เขาตั้งชื่อกันเล่นๆว่าพาร์ทัพุสก็คือตัวตุนปากเป็ดบอกว่าเนี่ยหน้าตามันเหมือนกับตุนปากเป็ดเลยเนี่ยกำลังนอนอยู่อย่างนี้ซึ่งไอ้ตุนปากเป็ดเนี่ยทำให้เจออะไรรู้ปะมันบอกว่าตุนปากเป็ดเนี่ยคือไคโอเจนิกวูคาโน
1: ก็คือเป็นภูเขาไฟเย็น
0: ภูเขาไฟเย็นเหมือนกับที่เจอที่แกนิมิดเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นหลักฐานที่บอกว่าพื้นผิวของตัวยุโรปาที่มันเรียบได้แบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีภูเขาไฟที่พ่นน้ำร้อนอ่ะขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วก็พวกแปลว่าสารอินทรีย์ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะมองหาได้จากบริเวณที่เป็นภูเขาไฟได้เหมือนกัน
1: ใช่เพราะมันพ่นออกมาจากใต้พื้นผิวแปลว่ามันก็ควรจะนอนกองเรียงกันอยู่เต็มไปหมด
0: ถูกต้องแบบดัน
1: ศพของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรืออาจจะไม่ใช่ศพก็ได้อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มันอยู่ข้างใต้แล้วมันก็ถูกพุ่งออกมา
0: ถูกต้องแบบดันแล้วก็สิ่งเนี้ยมันเลยเป็นหลักฐานชั้นดีว่าเนี่ยยุโรปามีมหาสมุทรจริงๆนะ
1: ครับ
0: และการสำรวจอีกอันนึงที่เป็นข่าวใหญ่มากๆเมื่อปีที่แล้วก็คือการที่เราค้นพบว่าตัวดวงจันทร์ยุโรปาสามารถที่จะสร้างออกซิเจนได
1: ้
0: ผมรู้สึกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ใหญ่มาก
1: ๆ
0: เพราะว่าตัวอุปกรณ์ที่ชื่อว่า JD กับ J ใด
1: ครับ
0: JADE กับตัว JEDI
1: ครับ
0: อ่ะ2ตัวเนี้ยมัน JD กับ J ใดดู2ตัวเนี้ยครับมันสามารถที่จะดีเทคตัวไอออนของไฮโดรเจนได
1: ้ครับ
0: ซึ่งเกิดจากการที่ตัวอนุภาคพลังงานสูงที่มันเดินทางไปพร้อมกับสารอะไรของดาวพฤหัสบดีเนี่ยมันพุ่งชนมันทำให้ตัวน้ำแข็งเนี่ยมันแตกตัวออกมา H2O เนี่ยมันแตกตัวออกมากลายเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนที่มันหนักทีนี้ออกซิเจนมันหนักเนาะมันเกิดอะไรขึ้นม
1: ันก็ตกกลับ
0: มันก็จะอยู่แค่บริเวณผิวนะกลายเป็นชั้นบรรยากาศขึ้นมาแต่ทีเนี้ยพอมันโดนบำบัดขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะแทรกตัวเข้าไปในบริเวณที่เป็นรอยแทรกเขาเรียกอะไรรอยแตกเล็ก
1: รอยแตกระหว่างแผ่น
0: ระหว่างแผ่นลงไปซึมไปได้เรื่อยๆลึกๆลึกๆลงไปแล้วเขาคาดการณ์ว่าปริมาณที่ออกซิเจนมันถูกผลิตขึ้นจากการแค่ชนอย่างนี้เนี่ยมันมากพอที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตใต้มหาสมุทรของตัวยุโรปาได้แล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นข่าวใหญ่มากว่าจริงๆแล้วยุโรปาเนี่ย
1: มันประกอบมันครบ
0: มันมีทั้ง
1: เกลือมันมีทั้งแล้วก็มีออกซิเจนด้วย
0: มีสารอินทรีย์ด้วยเพราะว่าที่เราเอาตัวจูโน่แคมไปถ่ายก็มันก็มีสารอินทรีย์อยู่อะไรอย่างนี้ด้วย
1: ครบเลยสารก่อกำเนิดชีวิต
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมภารกิจการสำรวจยุโรปาถึงได้เป็นที่ถูกจับตามองมากในทศวรรษ2030ข้างหน้านี
0: ้ถูกต้องครับซึ่งนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยตัวอุปกรณ์ของตัวยานจูโน่เนี่ยก็สามารถที่จะสำรวจขั้วใต้ของยุโรปาได้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตัด
1: วงโคจร
0: โพล่าเนอะมันตัดโพล่าแปลว่าเราก็สามารถสำรวจขั้วใต้ได้ซึ่งการสำรวจขั้วใต้รอบนี้นำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งการค้นพบว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเปลือกน้ำแข็งของตัวยูโรป
1: าม
0: ันลอยเพราะตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะมีบางส่วนที่มันเกาะเข้าไปอยู่ที่ตัวแกนหินเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการสำรวจอยู่รอบๆแต่เนี้ยก็คือว่าอ๋อทั้งหมดมันคือเปลือกมันลอยอยู
1: ่มันเหมือนแบบฟองเบียร์ที่ลอยอยู่บนแก้ว
0: ใช่แล้วมันก็ไม่สัมผัสกับตัวแก้วด้วยไงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ใหม่มากๆแล้วก็ใหญ่มากๆสำหรับวงการแอสโทรไบโอโลจีครับ
1: โอเค
0: เจอเยอะ
1: เจอเยอะมาก
0: เจอเยอะมากๆแค่การสำรวจรอบเดียวด้วยนะ
1: ครับแล้ววันนี้ชะตากรรมของยานจูโน่เป็นยังไงบ้างฮะ
0: จริงๆต้องพูดว่าโชคดีที่คองเกรสให้ผ่านครับก็คือสามารถที่จะเป็นแอคเทนเนตเพชชั่นต่อไปได้อีกสักพักหนึ่งเพราะว่าจริงๆจูโน่ทำงานได
1: ้
0: แล้วจูโน่ก็
1: ไม่ได้ใช้งบเยอะขนาดนั้นด้วยนะ
0: จูโน่เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนนี้เราเคยมีคนออกมาคำนวณเล่นๆกันว่า primary mission จนถึง alternate mission เนี่ยตอนนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่เขาบอกว่าใช้เงินยังน้อยกว่าโครงการกาลิเลโออีกซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่า
1: ได้ผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์มากกว่าด้วยนะฮะคือจะว่างั้นก็ไม่ได้นะเพราะว่ากาลิเลโอมันเป็นยานลำแรกที่ไปเพื่อแล้วก็ไปสร้างโจทย์ให้กับเรา
0: ใช่
1: เป็นครั้งแรกแล้วกันที่เราได้ไปสำรวจดาวพฤหัสบดีแบบจริงจังไปโคจรรอบแต่จูโน่เนี่ยเหมือนกับเราเริ่มจับทางได้แล้วว่าโอเคเราจะสำรวจแบบนี้เราจะตั้งคำถามต่อไปว่ายังไงและของจริงเนี่ยกำลังจะมาก็คือจูส ของ ESA แล้วก็ Europa Clipper ของ NASA

0: สองลำนี้น่าจะเป็นของจริงละ
1: ใช่จูโน่น่าจะอยู่ไปสักพักหนึ่งเพราะว่าเจพีเอฟก็ดูมีความสามารถในการที่จะซ่อมจูโน่ในทุกๆครั้ง
0: ครับ
1: ก็อย่างรอบล่าสุดที่กล้องถ่ายภาพมันพัง
0: อ
1: ่าฮะก็เขาก็หาทางเปิดทิตเตอร์ปิดทิตเตอร์เปิดทิตเตอร์ปิดทิตเตอร์อะไรของเขานี่แหละสร้างไซโคของเขาสุดท้ายกล้องกลับมาใช้งานได
0: ้ครับ
1: แบบนี
0: ้
1: ก็เลยมีความคิดกันว่าจริงๆแล้วจูโน่ถ้าจะอยู่กับเราไปได้อีกหลายปีอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นยานอวกาศที่เรียกได้ว่าโคจรรอบดาวพฤหัสบดีมันนานที่สุดละ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่ากาลิโลอยู่ได้แค่7ปีเองก
0: ็
1: ไม่ไหวแล้วหมดสภาพละแต่จูโน่อยู่ได้เรื่อยๆก็เลยบอก
0: ก็10ปีแล้ว
1: ก็เจ๋งผมไม่มีคำอะไรพูดนอกจากมันเจ๋งมากเลยจูโน่
0: ครับก็เป็นยานอวกาศลำเล็กๆที่เรียกได้ว่าสร้างการค้นพบที่ยิ่งใหญ่โดยที่หลายอย่างนะช่วงต่อชีวิตของมันเนี่ยช่วงต่อ extended mission ของมันเนี่ยก็เกิดจากความบังเอิญ
1: ใช่
0: ด้วยเป็นยานอวกาศที่น่าสนใจมากก็รอคอยว่าจูโน่จะส่งต่อความรู้อะไรให้กับเราเพื่อที่จะ hand off หรือว่าส่งต่อไปให้ภารกิจในอนาคตอย่าง Europa Clipper แล้วก็ Juice นะครับแต่ตอนหน้าเราคงได้มาคุยเรื่อง Europa Clipper กับ Juice กันว่าจะสานต่อรับไม้ต่อจากจูโน่ยังไงบ้างนะครับขอบคุณคุณอิงมากครับสำหรับตอนนี
1: ้ครับ
0: ก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับการค้นพบเรื่องราวข่าวสารวงการอวกาศครับบนช่องทางที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบนเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับ YouTube ของ Thai PBS Podcast นะครับช่อง Thai PBS ช่องหมายเลข3นะครับตอนนี้ผมตั้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับ
1: ผมอิงเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
0: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณเชื่อไหมว่าในงานศิลปะมีฟิสิกส์ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ล้วนขับเคลื่อนด้วยวิทยาการ
3: สองส่วนนี้ไอน์สไตน์ถือว่ามีความเป็นจริงทั้งคู
2: ่ร่วมไขความลับจักรวาลเปิดโลกความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการทุกวันพุธเวลา 22:30 น. ถึง 23:00 น.ที่ไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast
4: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
5: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
6: ใช่มีเยอะด้วย
5: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนในห้องส่ง
7: ไม่มีจ้าบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
4: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 หน้าจอไทย PBS
8: ตกลงแล้วจีนเข้าข้างใครมากกว่าระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยครับอาจารย
9: ์ในภาพรวมจีนมองประเทศไทยกัมพูชาพม่าหรือลาวเนี่ยเหมือนเป็นแพ็คเกจเดียวกันเป
8: ็
9: นกระดานลงทุนขนาดใหญ่จีนก็เลยมาเช็คดูว่าเอ้ยถ้าไทยกัมพูชาทะเลาะกันแผนการทางโลจิสติกที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าอีไตอีลู่ผลประโยชน์ของจีน
8: มันไม่เดินนะ
9: การค้าการลงทุนมันก็กระทบ
8: ครับ
9: ใช่ไหมครับฉะนั้นจีนก็ต้องมาเป็นกาวใจจีนไม่ได้เข้าข้างไทยไม่ได้เข้าข้างกัมพูชานะครับแต่จีนมองว่าผลประโยชน์จีนอยู่ตรงไหนจีนก็ต้องเข้าไปคุ้มครองคือผมว่าการเป็นมิตรกับใครเนี่ยมันอยู่ที่ผลประโยชน์มากกว่าถ้าประเทศไหนไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองการปกครองแบบไหนหรือระบบเศรษฐกิจแบบไหนเนี่ยถ้ามันมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันลงตัวผมว่าทุกอย่างมันก็ไม่ยากสิ่งที่บอกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรมีแต่ผลประโยชน์เท่านั้นที่ถาวรในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จริง
4: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับหลังจากที่ชายอายุ59ปีเข้าไปเคลียร์ใจกับญาติปมปัญหาเรื่องที่ดินที่มีการฟ้องร้องกันมานานกว่า10ปีแต่ว่าสุดท้ายเกิดมีปากเสียงเกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะก่อเหตุยิงญาติเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีก3คนครับกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุได้บันทึกภาพและเสียงปืนที่ดังขึ้นหลายนัดภายในบ้านหลังหนึ่งนะครับในชุมชนหมู่ที่2ตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก่อนที่จะมีคนวิ่งเข้าไปจับตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้จากการตรวจสอบในบ้านพบผู้เสียชีวิต2คนนะครับก็คือนายสง่าอายุ71ปีและนางสุดาอายุ74ปีซึ่งเป็นสามีภรรยากันนอกจากนี้ยังพบผู้บาดเจ็บอีก3คนส่วนตัวผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายอเนกหรือว่าบังซิดอายุ59ปีเป็นอดีตผู้จัดการธนาคารมีศักดิ์เป็นหลานของผู้เสียชีวิตสอบสวนเบื้องต้นทราบนะครับว่าก่อนเกิดเหตุนายอเนกเดินทางมาที่บ้านหลังดังกล่าวมีการพูดคุยเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิทางเข้าออกที่ดินและเกิดการโต้เถียงกันจนเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นระหว่างการสอบปากคำนายอเนกอ้างนะครับว่าติดใจข้อพิพาทเรื่องที่ดินซึ่งเดิมเคยมีข้อตกลงที่จะเว้นพื้นที่ข้อพิพาทเป็นทางเข้าออกร่วมกันของเครือญาติแต่ตอนหลังฝ่ายผู้เสียชีวิตไม่ปฏิบัติตามนะครับมีการปลูกสร้างบ้านในพื้นที่ดังกล่าวจนเกิดการฟ้องร้องกันตั้งแต่ปี2562ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษายกฟ้องในปี2565จึงตั้งใจจะมาพูดคุยเพื่อจบปัญหาด้านญาติก็ให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนอัธยาศัยดีแต่พอมีปัญหาเรื่องทางเข้าออกบ้านยืดเยื้อมากว่า10ปีซึ่งยังไม่คลี่คลายแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าจะจบปัญหาลงด้วยความรุนแรง
1: ถ้าดูทางนิติในเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่คำว่าน่าจะนะมันน่าจะจบไปแล้วเพราะว่ามันผ่านกระบวนการศาลในต่างๆนานาแต่ว่าไอ้สิ่งที่ความคิดที่เขามีเพิ่มเติมมาเนี่ยที่นอกเหนือจากเนี้ยเราไม่ทราบนะเราไม่ได้ทราบอะไรแต่อย่างมันเหมือนกับผมอาจจะถูกมองว่าไม่เป็นฟัง
2: ซึ่งเขามากั้นรั้วกั้นอะไรเนี่ยก็ให้แค่3เมตรนี่ที่ตรงนี้ถนนอยู่ในแผ่นของนู้น
3: คือแบ่ง
2: ของคุณสง่านี่เขาซื้อเขาก็มีแค่นี้ทางนี้มานี่อันนี้ไม่ได้มรดกแต่มรดกก็คือจากตรงแดนเนี่ยไปสุดนู่นอันนู้นเลี้ยวไปตรงต้นมะม่วงนั่นแล้วก็ออกไปนี่ประมาณ3ไร่2ไร่กว่า2ไร่ครึ่งอ่ะประมาณก็นี่แหละที่พิพาทกันที่แรกอ่ะ
3: ไม่แล้วเพราะอะไรทำไมถึง
2: เพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจะให้โอน
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นตำรวจคาดนะครับว่าชนวนเหตุมาจากเรื่องของสิทธิ์ทางเข้าออกซึ่งมีการฟ้องร้องกันมากว่า10ปีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนก่อนที่จะส่งตัวดำเนินคดีครับแม่ชาวรัสเซียเผยนาทีสุดบีบหัวใจนะครับเมื่อทราบข่าวว่าลูก2คนหายตัวไปอย่างปริศนาขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงประมาณ4นาฬิกาของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจากนั้นก็ไม่กลับมาที่บ้านอีกเลยนะครับผู้เป็นแม่รอคอยด้วยความหวังว่าลูกทั้ง2คนนั้นจะปลอดภัยครับวงจรปิดจับภาพบุคคลต้องสงสัยที่ขี่รถจักรยานยนต์สะกดรอยตามตลอดเวลานะครับก่อนที่2พี่น้องชาวรัสเซียจะหายตัวไปอย่างปริศนานานร่วมกว่า3วันโดยพี่สาวนั้นอายุ22ปีและน้องชายอายุ17ปีหลังทั้ง2พี่น้องได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่26กรกฎาคมนะครับและจากนั้นก็ไม่กลับมาที่บ้านเบื้องต้นครอบครัวแจ้งความไว้กับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ให้ช่วยออกตามหาแต่ก็ยังไม่พบตัวนะครับล่าสุดร้อยตำรวจโทเกรียงไกรแก้วพิภพรองสารวัตรสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ได้เชิญตัวนางสาวซารีนาอายุ40ปีแม่ของ2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปมาสอบปากคำเพิ่มเติม ดยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงนางสาวซารีน่าได้เล่าเรื่องราวผ่านล่ามแปลภาษานะครับโดยบอกว่าในวันเกิดเหตุลูกสาวและลูกชาย2คนใส่ชุดอยู่บ้านไม่ได้มีการแต่งตัวหรือว่าพกโทรศัพท์มือถือติดตัวออกไปด้วยขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านและเข้าใจว่าลูกนั้นออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแต่ก็ไม่กลับมาอีกเลยโดยเธอพยายามออกตามหาทุกวิถีทางนะครับทั้งติดต่อเพื่อนสนิทที่อยู่ในประเทศไทยรวมถึงบ้านของคนที่รู้จักแต่ก็ไม่มีใครเจอตัวลูกทั้งสองคนสุดท้ายก็เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ให้ช่วยติดตามตัวนางสาวซารีน่ายังบอกอีกนะครับว่าเธอเดินทางมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2018โดยซื้อบ้านอยู่ในพื้นที่ห้วยใหญ่จากนั้นก็พาลูกทั้งสองคนมาอาศัยอยู่ด้วยในปี2021นะครับโดยที่เธอนั้นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและยืนยันว่าลูกทั้งสองคนพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ว่าสามารถพูดได้เพียง2ภาษาก็คือภาษารัสเซียและภาษาอังกฤษล่าสุดมีผู้ให้ข้อมูลนะครับว่าเห็นรถจักรยานยนต์ของ2พี่น้องที่หายตัวไปอยู่กับนายปอโดยนายปอบอกนะครับว่าได้รถจักรยานยนต์คันนี้เพราะว่ามีคนเอามาใช้หนี้ 60,000 บาทแต่ผู้ให้ข้อมูลไม่เชื่อนะครับคิดว่าน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ของ2พี่น้องที่หายตัวไปซึ่งข้อมูลนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่มีการชี้ชัดนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะมีการฝากประชาสัมพันธ์นะครับหากประชาชนพบเบาะแสหรือเห็น2พี่น้องที่หายตัวไปสามารถแจ้งตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ได้ตลอด24ชั่วโมงครับและเหตุการณ์ที่เมื่อวันนี้ตำรวจชลบุรีบุกไปช่วย3ตัวประกันชาวอินเดียที่ถูกแก๊งปากีอินเดียหลอกขายทัวร์เที่ยวไทยราคาถูกนะครับก่อนที่จะมีการจับตัวไปกักขังและก็ทรมานเพื่อเรียกค่าไถ่เกือบ10ล้านรูปีล่าสุดตำรวจสามารถจับกุมได้เกือบครบแก๊งนะครับเหลือเฉพาะผู้สั่งการขณะที่หลบหนีไปเปิดห้องพักในกรุงเทพเพื่อรอบินออกนอกประเทศครับกรณีที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย3คนที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่มีการซื้อทัวร์จากประเทศอินเดียมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยานะครับก่อนที่จะถูกแก๊งชาวอินเดียอุ้มไปทำร้ายแล้วก็เรียกค่าไถ่ล่าสุดตำรวจทำการสืบสวนติดตามจับแก๊งอินเดียที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่สน.คลองตันกรุงเทพขณะที่ไปเปิดห้องพักเพื่อรอบินออกนอกประเทศเป็นชาวอินเดียทั้งหมด5คนจึงได้มีการควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.เมืองพัทยาพื้นที่เกิดเหตุจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพนะครับว่ามีชาวปากีสถานเป็นคนสั่งการโดยพวกตัวเองนั้นจะได้เงินจากทรัพย์สินของผู้เสียหายเท่านั้นส่วนการโอนเงินของผู้เสียหายจะโอนเป็นคริปโตหรือว่าสกุลเงินดิจิทัลเข้าบัญชีของผู้ที่สั่งการซึ่งอยู่ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นรู้จักกับชาวปากีสถานผ่านแอปพลิเคชันแอป1นะครับได้ประมาณ1เดือนโดยอ้างว่าเมื่อทำงานเสร็จจะซื้อตั๋วให้เดินทางออกนอกประเทศไปยังประเทศอื่นหลังสอบสวนเสร็จสิ้นนะครับได้มีการส่งดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเรียกค่าไถ่โดยกักขังหน่วงเหนี่ยวบุคคลและขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธและใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปรวมทั้งข้อหาร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวหรือกระทำการด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย3คนถูกหลอกให้ซื้อทัวร์ราคาถูกเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับโดยนั่งแท็กซี่จากสุวรรณภูมิมุ่งหน้าไปที่เมืองพัทยาก่อนจะมีชายชาวอินเดียขี่รถจักรยานยนต์มารับแล้วก็พาไปที่บ้านหลังดังกล่าวเมื่อวันที่21กรกฎาคมจากนั้นมีกลุ่มชายชะกัน5คนเข้ามาจับมัดมือมัดเท้าและใช้ผ้าเทปกาวปิดปากก่อนที่จะมีการทรมานและให้โทรศัพท์กลับไปหาญาติที่บ้านเกิดเพื่อให้จ่ายเงินรวมกว่า7ล้านรูปีหรือประมาณ2ล้าน5แสนบาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวก่อนที่ตำรวจจะเข้าช่วยเหลือทั้งหมดเอาไว้ได้เมื่อวานนี้ครับในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับหลายครอบครัววางแผนเดินทางท่องเที่ยวและก็จองที่พักมีคำเตือนถึงกลโกงของมิจฉาชีพนะครับที่มักจะอาศัยช่วงวันหยุดแบบนี้หลอกผู้เสียหายโดยการสร้างเพจหรือว่าเว็บไซต์ปลอมหลอกล่อด้วยโปรโมชั่นราคาถูกแล้วก็เร่งรัดกดดันให้ผู้เสียหายรีบตัดสินใจในการทำธุรกรรมบนออนไลน์ครับ วิธีการสร้างเพจหรือเว็บไซต์ปลอมอย่างเช่นข้อมูลโรงแรมที่ไม่มีอยู่จริงบนแพลตฟอร์มจองที่พักโดยนำชื่อภาพถ่ายโลโก้ของสถานที่จริงมาใช้และสร้างรีวิวปลอมเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความน่าเชื่อถือที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงนะครับจากนั้นจะกดดันให้รีบตัดสินใจใช้เงื่อนไขเร่งรัดอย่างเช่นจะแจ้งว่าห้องพักเหลือน้อยโปรโมชั่นกำลังจะสิ้นสุดและให้เร่งชำระเงินเมื่อผู้บริโภคกดลิงก์ชำระเงินทำตามขั้นตอนที่มิจฉาชีพกำหนดข้อมูลการชำระเงินที่กรอกลงไปอาจจะถูกนำไปใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตประธานชมรมป้องกันทุจริตบัตรเครดิตระบุนะครับว่าปัจจุบันมิจฉาชีพมีการพัฒนากลโกงให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเพื่อหลอกเหยื่อโดยช่วงเวลาที่ผู้บริโภคต้องระมัดระวังมากที่สุดคือช่วงที่ถูกเร่งให้ตัดสินใจด้วยข้อจำกัดด้านเวลานะครับทำให้ผู้เสียหายละเลยในการตรวจสอบรายละเอียด
4: บางครั้งเวลาเราจองโรงแรมบางทีเราก็พยายามจะดูที่ราคามันค่อนข้างที่จะถูกเราก็อาจจะไปเจอร้านค้าที่เวลาไปเซิร์ชหาอาจจะไปเจอโรงแรมที่ปั้งขึ้นมาโพสต์ขึ้นมาแล้วบอกราคาถูกมากอย่างเงี้ยอันนี้อยากให้ระวังนิดนึงเพราะเป็นไปได้ว่าโรงแรมอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงนะครับก็อาจจะต้องเข้าไปดูนิดนึงว่าโรงแรมเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนเข้าไปรีวิวแค่ไหนและส่วนมากโรงแรมพวกนี้ก็จะอยู่บนแพลตฟอร์มใหญ่ๆด้วยเราอาจจะเข้าไปดูเทียบดูก็ได้ว่าที่ตั้งเหมือนกันไหมราคามันดิฟกันเยอะมากน้อยแค่ไหนไหมถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องระวังไว้นิดนึงผมว่าจองบางทีเราจะจองพวกเราจะโทรไปที่โรงแรมก็ได้อย่าเพิ่งไปเชื่อตัวหน้าเว็บ 100% เพราะว่าอาจจะถูกหลอกได
0: ้ประธานชมรมป้องกันทุจริตบัตรเครดิตยังเตือนด้วยนะครับว่าก่อนการทำธุรกรรมควรตรวจสอบชื่อร้านค้ายอดเงินและสกุลเงินที่ระบุในข้อความ OTP ว่าตรงกับรายการที่กำลังชำระหรือไม่หากพบว่าข้อมูลไม่ตรงก็ไม่ควรกรอกรหัส OTP และควรยุติการทำรายการทันทีนะครับรวมทั้งการตรวจสอบชื่อเว็บไซต์และ URL ทุกครั้งก่อนกรอกข้อมูลชำระเงินไม่เปิดเผยข้อมูลบัตรและรหัส OTP แก่บุคคลอื่นหากพบว่าเป็นธุรกรรมที่ผิดปกติให้รีบแจ้งสถาบันการเงินทันทีเพื่อระงับการใช้บัตรและตรวจสอบรายการและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับเกิดเหตุการณ์ที่นักเรียนหญิงพลัดตกจากตึก7ชั้นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชบาดเจ็บสาหัสนะครับโดยผู้ปกครองเปิดเผยว่าลูกนั้นมีปัญหาสุขภาพและป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับ หน่วยกู้ภัยเข้าทำการช่วยกู้ชีพนักเรียนหญิงอายุ18ปีภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับหลังจากรับแจ้งว่านักเรียนหญิงคนดังกล่าวพัดตกตึก7ชั้นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทีมกู้ชีพได้เร่งทำการ CPR และประสานหน่วยแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเข้าร่วมปฏิบัติการในที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนนะครับและเคลื่อนย้ายนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่ขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการอยู่ในระดับวิกฤตมากต่อมาตำรวจและอาจารย์เวรภายในโรงเรียนได้เข้าตรวจสอบนะครับพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่บนชั้น7มีกระเป๋าและโทรศัพท์มือถือของนักเรียนหญิงคนนี้พร้อมทั้งบัตรประจำตัวนักเรียนวางอยู่รวมทั้งมีรองเท้าแตะที่ถอดไว้บนพื้นเมื่อมองลงไปด้านล่างครับพบว่าหลังคากันสาดมีร่องรอยของการกระแทกก่อนตกลงไปยังพื้นชั้นล่างโดยผู้ปกครองเล่านะครับว่านักเรียนคนนี้อยู่ในภาวะป่วยซึมเศร้าก่อนที่จะเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นครับเจ้าหน้าที่ยังคงสนธิกำลังลาดตระเวนบนเทือกเขาเมาะแต่นะครับเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสไปพบร่องรอยว่ามีคนใช้เป็นเส้นทางในป่านั้นหลบหนีหลายจุดบางจุดมีลักษณะเป็นจุดพักนะครับและล่าสุดได้มีการขอสารออกหมายจับเพิ่มอีก1คนแล้วครับเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีรวบรวมพยานหลักฐานขอสารจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับผู้ต้องหาก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพิ่มอีก1คนนะครับก็คือนายซาฮาบูดีนหลังพบว่ามีหลักฐานและผลตรวจ DNA ตรงกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว1คนนะครับก็คือนายอาซีซันทำให้ตอนนี้มีการออกหมายจับแล้ว2คน

0: นและคาดว่าจะทยอยออกหมายจับเพิ่มเติมอีกทั้ง2คนถูกแจ้งข้อหาหนักหลายคดีนะครับอย่างเช่นฐานความผิดเป็นอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันสมคบและเตรียมการเพื่อการก่อการร้ายสนับสนุนการก่อการร้ายร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อนและร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนส่วนการลาดตระเวนและปิดล้อมเทือกเขาเมาะแตเพื่อหาเบาะแสผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่พบร่องรอยบุคคลใช้เป็นเส้นทางเดินผ่านป่าหลายจุดนะครับบางจุดนั้นมีลักษณะใช้เป็นจุดพักคาดว่าเป็นจุดที่กลุ่มผู้ก่อเหตุกบดานสลับสับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายโดยมีลักษณะใช้พื้นที่มาระยะหนึ่งแล้วขณะที่ทางภาคพื้นดินนะครับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางคู่ขนานกับเทือกเขาพร้อมกับมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจสอบยานพาหนะและบุคคลอย่างเข้มงวดด้านผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ระบุนะครับว่าเวทีการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN ถือว่าเริ่มไปในทิศทางที่ดีแต่อยู่ดีๆสถานการณ์กลับทวีความรุนแรงจึงอยากถามกลับไปที่กลุ่มผู้ก่อเหตุถึงสาเหตุในการตัดสินใจก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้ครับ
1: คือจริงๆเราก็สามารถส่งสัญญาณไปได้ส่งข้อมูลไปได้บ้างส่งอะไรนะส่งคำถามไปได้ผ่านผู้แทนผ่านคนกลางผ่านช่องทางที่เราพอจะมีอยู่ว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ครับเราก็รอว่าเขาจะตอบกลับมาหรือเปล่า
2: ขอครับการที่ฝ่ายความมั่นคงของเราด้านหนึ่งมีท่าทีแข็งก้าวมันจะเป็นปัญหาต่อการพูดคุย
1: มันไม่เป็นคือต่างคนก็ต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ที่สำคัญก็คือว่าฝ่ายเราต้องเดินไปด้วยกันนะครับต้องเดินไปทางเดียวกันดังนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาอะไรหลายแยกทางกันหรอกก็คือว่าทหารก็เดินของทหารไปเดินเป็นกลยุทธ์ไปทางเราก็ต้องมีดำเนินกลยุทธ์ของเราเหมือนกันแต่ของเราจะเป็นทางสันติก็คือว่าถามคำถามไปก่อนเกิดอะไรขึ้น
0: ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติระบุนะครับว่าขณะนี้ยังไม่ได้ประสานงานกับทางมาเลเซียในการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขแต่ทราบนะครับว่ามาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกซึ่งถือว่าเป็นช่วงสุญญากาศของการเดินหน้าพูดคุยครับยังไม่ชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะเกิดขึ้นได้ตามกำหนดเดิมในวันที่27กันยายนนี้ได้หรือไม่จากการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติให้ชะลอการเลือกตั้งออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับหลังจากที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ทุเลาขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับนางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนครั้งที่6/2569เมื่อวานนี้มีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนื่องจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ทุเลาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่มีกำหนดจึงยังไม่ชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ในวันที่27กันยายนนี้หรือไม่ผู้ฟ้องร้องต่อศาลคือนายเสรีหนูวงนะครับเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งต้องการให้ผู้ประกันตนและนายจ้างทุกคนที่จ่ายเงินสมทบมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
3: แล้วทำไมเวลาจะให้ลูกจ้างคือผู้ประกันตนก็คือลูกจ้างกันแหละ
4: ค่ะ
3: ไปใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนของตนเนี่ยต้องไปลงทะเบียนซึ่งสร้างภาระให้กับเขาด้วยแล้วถ้าเขาไปยืนลงทะเบียนว่ากลุ่มนึงนายจ้างเขาไม่เห็นด้วยนะครับอาจจะถูกลงโทษทางวินัยมันเป็นข้อยุ่งยากแก่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากทั้งที่ประกันสังคมเนี่ยมีข้อมูลพร้อมทุกคนข้อมูลของผู้ประกันตนนี่นะมีทุกคนอัปเดตได้ทันทีเลย
0: ขณะที่รักษาการบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนและเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับสนับสนุนการเลือกตั้งโดยไม่ต้องลงทะเบียนและควรหาวิธีที่เหมาะสมมากกว่าการชะลออย่างไม่มีกำหนดพร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าศาลปกครองกลางไม่ได้มีคำสั่งให้ชะลอการเลือกตั้งมติที่ออกมาทำเกินกว่าที่อำนาจศาลมีหรือไม
5: ่ผมตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำเกินกว่าอำนาจของ หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ศาลสั่งนะครับ

0: นั่นหมายความว่ามีการใช้เรื่องของดุลพินิจของกกต.ประกอบซึ่งตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ศาลสั่งให้ทำนะครับแล้วก็มันมีกรอบสิ่งที่กกต.เนี่ยสามารถทำได้นะครับเรื่องการลงทะเบียนในต่างๆเนี่ยมันสามารถทำได้ในกรอบเวลา60วันที่มีอยู่นะครับการแก้ไขตรงนี้ทำได้ไม่จำเป็นที่ต้องไปยกเลิกหรือว่าเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเพราะอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งอันนี้เกิดล่าช้ามาแล้ว7เดือน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำนะครับว่ามติที่ออกมาไม่ได้เป็นการเลื่อนการเลือกตั้งแต่เป็นการชะลอเพราะต้องรอความชัดเจนจากศาลนะครับหากเป็นบวกสามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามกรอบเวลาเดิมแต่เมื่อมีผู้ร้องและศาลได้รับทุเลาไว้ก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะอุทธรณ์คำสั่งทุเลาตามขั้นตอนกฎหมายควบคู่ไปด้วยครับ
2: ข้อเท็จจริงเนี่ยผมเองก็ไม่ได้รู้จักกับบุคคลผู้ที่เป็นผู้ร้องนะครับรับทราบว่าได้ยินว่าเป็นทนายนะครับแต่ว่าผมเองก็เรียนด้วยความเคารพว่าไม่เคยพบกันนะครับส่วน เขาดำเนินการด้วยเหตุผลใดเนี่ยอันนี้มันก็สุดที่จะไปวิเคราะห์แต่อย่างไรก็ตามต้องเรียนว่าเป็นอำนาจโดยชอบนะครับเพราะว่ามันมีช่องทางกฎหมายที่ดำเนินการได้และเขาดำเนินการตามช่องทางนั้น
1: ส่วนการอุทธรณ์จะทำให้วันเลือกตั้งเดิมถูกเลื่อนออกไปหรือไม่นายจุลพันธ์ยังหวังนะครับว่าจะไม่เลื่อนเพราะว่าต้องเร่งให้มีบอร์ดประกันสังคมขณะที่ประเด็นที่ฝ่ายค้านมองว่ารัฐบาลไม่จริงใจในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้นายจุลพันธ์ระบุว่าได้คุยกับทุกฝ่ายแล้วรวมถึงทีมประกันสังคมก้าวหน้าและได้แสดงความจริงใจไปเต็มที่แล้วครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาการอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและปรับเกณฑ์นะครับทำให้ตอนนี้หลายคนที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์เริ่มมีความหวังแต่ก็ยังพบปัญหาในกลุ่มคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางกว่า 300,000 คนที่ไม่สามารถทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้ทำให้อาจจะพลาดโอกาสรับสิทธิ์จากสวัสดิการรัฐแม้เพิ่งเริ่มทำงานได้เพียง2เดือนนะครับแต่ว่านายเสาทรัพย์สินกลับไม่สามารถลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หลังพบว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางและเพิ่งทราบปัญหาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่ไปขอทำบัตรประชาชนใหม่แต่ถูกปฏิเสธจึงไม่สามารถยืนยันตัวตนหรือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆของรัฐได
3: ้คือมันทำให้เราเข้าไปถึงสิทธิแบบมันก็กระทบหมดแหละหลายอย่างใช่ไหมเพราะว่าทะเบียนบ้านกลางนี่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรเลยได้ใช่ไหมแม้กระทั่งบัตรชำรุดก็ทำไม่ได้แม้กระทั่งจะไปซื้อไม่ได้ซื้อซิมหรือจะอยากจะได้รถเครื่องเนี้ยก็ไม่ได้
1: หัวหน้าคลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงาระบุนะครับว่าปัญหานี้กำลังเกิดขึ้นกับประชาชนกว่า 300,000 คนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางซึ่งไม่สามารถทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้สาเหตุเกิดจากการตีความว่าทะเบียนบ้านกลางไม่ใช่ทะเบียนบ้านตามระเบียบของกรมการปกครองส่งผลให้กลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยหลายคนเป็นคนไร้บ้านและเป็นผู้มีรายได้น้อย
4: อันนั้นเรื่องทะเบียนบ้านกลางเราพบปัญหาตั้งแต่ชั้นการลงทะเบียนครั้งแรกละพอมาครั้งที่2ที่เป็นเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆเนี่ยค่ะจะต้องดำเนินการต่างๆก็จะต้องใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนอีกดังนั้นตอนนี้เรากำลังติดล็อกสำหรับคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางกลายเป็นว่าทะเบียนบ้านกลางเนี่ยเป็นเงื่อนไขทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้
1: ที่ผ่านมาครับมูลนิธิกระจกเงาเปิดบ้านในพื้นที่เขตสะพานสูงและเขตดอนเมืองเพื่อรับย้ายชื่อผู้ไม่มีทะเบียนบ้านเข้าสู่ทะเบียนบ้านปกติแล้วอย่างน้อย67คนนะครับพร้อมเสนอให้จัดตั้งทะเบียนบ้านของรัฐรองรับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยรวมทั้งเสนอให้ทบทวนระเบียบที่ผูกการรับสิทธิสวัสดิการกับทะเบียนบ้านเปลี่ยนมาให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน13หลักในการยืนยันตัวตนเพื่อไม่ให้ประชาชนที่ยากไร้ตกหล่นออกจากระบบขณะเดียวกันครับการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาการอุทธรณ์สิทธิ์และปรับเกณฑ์โดยเฉพาะการยกเว้นการตัดสิทธิ์ ผู้ที่ครอบครองรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีทำให้หลายคนเริ่มมีความหวังนะครับอย่างเช่นนายฉลองเจียนรำชาวจังหวัดบุรีรัมย์ถูกระบุว่ามีรถยนต์ในครอบครอง1คันซึ่งตามข้อมูลในสมุดคู่มือรถจดทะเบียนครั้งแรกตั้งแต่ปี2540แต่ว่าตนเองเพิ่งซื้อต่อมาอยู่ในการครอบครองเมื่อปี2561และเป็นการครอบครองมือที่5ส่วนรถจักรยานยนต์มีชื่อครอบครอง3คันอายุเกิน15ปีและได้ขายไปแล้ว2คันครับ
5: คือรถนั้นขายแต่ต้องให้ชาวบ้านต้องไปอุทธรณ์ไปแก้ไปอะไรที่ขนส่งอันนี้ขั้นตอนมันยุ่งยากอ่ะขั้นตอนมันรู้สึกจะยุ่งยาก
6: เสียเวลา
5: ครับเสียเวลาครับ
6: คือถ้าอยากจะให้ทำไง
5: ถ้าจะให้คือ
6: ให้มาเลย
5: ตรวจไปเลยว่าใครครอบครองเกิน20ปีแล้วก็ให้ไปเลยไม่ต้องไปอุทธรณ์ไม่ต้องไปยกเลิกอะไรนี่อันนี้ก็โอเค
6: คือให้แล้วคือให้มาตรวจสอบในพื้นที่เลยว่าใครจนจริงไม่จนจริงใช่ไหม
5: ครับผมให้มาดูสภาพบ้านเลย
1: นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนนะครับที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์จึงมีการเร่งรวบรวมเอกสารนำไปยื่นอุทธรณ์หวังว่าจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับการสู้รบในเมียนมากลับมาปะทะรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากที่ทหารเมียนมาระดมกำลังประชิดฐานที่มั่นของกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือว่า KNLA ทำให้มีกระสุนนั้นข้ามพรมแดนมายังฝั่งไทยจนบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย3หลังครับสภาพความเสียหายของฝาผนังและทรัพย์สินในบ้านของนายมนตรีสุขสะอาดอายุ40ปีกำนันตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังกระสุนปืนจากการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากองพลทหารราบเบาที่22กับทหารกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือ KNLA ข้ามลงมาตกยังฝั่งไทยนายมนตรีบอกนะครับว่าสถานการณ์สู้รบเวลานี้ค่อนข้างน่ากังวลเพราะสังเกตนะครับว่ากระสุนที่ตกลงมาใส่บ้านมีลักษณะการยิงในแนวต่ำไร้ทิศทางเบื้องต้นได้อพยพลูกและภรรยาไปยังที่ปลอดภัยพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ให้กับฝ่ายปกครองและทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูทราบแล้ว
7: ได้แจ้งไปทางผู้การนะครับแจ้งผู้การกับไอ้บางท่านนายอำเภอนะครับ
8: ท่านนายอำเภอเนาะมันค่อนข้างที่จะอันตรายณเวลานี้เน
7: าะเพราะว่ามันยิงต่ำมากครับ
8: ยิงต่ำมาก
7: ตรงบนวัดกะหลงครับ
8: บุงบนวัดกะหลง
1: นอกจากนี้ครับยังมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายอีก2หลังนะครับซึ่งกระสุนเจาะผนังรั้วบ้านและก็ตัวบ้านมีรายงานว่าระหว่างการสู้รบชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องวิ่งหลบกระสุนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเบื้องต้นทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอดได้ทำการยิงตอบโต้ไปยังฝั่งเมียนมานะครับเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้ยิงเข้ามายังฝั่งไทยและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยญี่ปุ่นเดินหน้าค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่พังถล่มลงมาบางส่วนนะครับจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ขณะที่ภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและบาดเจ็บอีกกว่า100คนครับผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีที่กำแพงบางส่วนของปราสาทคุมาโมโตะพังถล่มลงมาหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เขย่าเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองคุมาโมโตะประมาณ20กิโลเมตรและลึกลงไปใต้ดินเพียง10กิโลเมตรประชาชนอีกหลายจุดบันทึกภาพนาทีเกิดแรงสั่นสะเทือนซึ่งส่งผลให้สิ่งของต่างๆตกกระจัดกระจายล้มระเนระนาดโครงสร้างบริเวณชานชาลารถไฟที่สถานีโออิตะสั่นไหวตามแรงสั่นสะเทือนเช่นกันแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้รับความเสียหายนะครับทั้งอาคารบ้านเรือนหลายแห่งพังถล่มลงมาเกิดไฟไหม้หลายจุดและไฟดับเป็นวงกว้างกระทบหลายหมื่นครัวเรือนสื่อญี่ปุ่นรายงานนะครับว่ามีผู้ที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า100คนและล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนจากเหตุบ้านถล่มนอกจากนี้ครับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวยังสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อห้างสรรพสินค้าในเมืองคาชิมะ จังหวัดคุมาโมโตะโดยมีรายงานนะครับว่าน่าจะมีผู้ติดอยู่ภายในจำนวนมาก

หลังบริเวณชั้น2ของอาคารนั้นพังถล่มลงมาแหล่งข่าวจากตำรวจเปิดเผยนะครับว่าพนักงานประจำห้างประมาณ 20-30 คนขาดการติดต่อไปซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งตรวจสอบนะครับว่ามีผู้ตกค้างอยู่ภายในหรือไม่ขณะที่ก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับว่าตำรวจได้รับแจ้งเหตุเกิดเสียงดังคล้ายกับระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้สูญหายอีกหลายคนที่โรงงานผลิตกระดาษในเมืองยัตสึชิโร่หลังจากที่ปล่องไฟของโรงงานนั้นพังถล่มลงมาก่อนหน้านี้นะครับสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสึนามิให้เฝ้าระวังคลื่นสูง1เมตรหลังเกิดแผ่นดินไหวก่อนจะมีการยกเลิกคำเตือนดังกล่าวในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังเตือนให้เฝ้าระวังแผ่นดินไหวซ้ำหรือว่า after shock รุนแรงตามมาเนื่องจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ค่อนข้างตื้นขณะที่กองทัพญี่ปุ่นนั้นมีการระดมกำลังพล 3,600 นายเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือนะครับพร้อมกับส่งเครื่องบิน20ลำบินสำรวจเพื่อประเมินความเสียหายทั่วพื้นที่ญี่ปุ่นตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟนะครับจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดในโลกโดยเผชิญเหตุแผ่นดินไหวประมาณ 1,500 ครั้งต่อปีครับโอมานมีการยื่นข้อเสนอแก่อิหร่านนะครับเพื่อจัดตั้งกลไกในการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซร่วมกันเป็นการปิดโอกาสไม่ให้อิหร่านควบคุมเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญนี้แต่เพียงผู้เดียวครับกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์รวมตัวประท้วงในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับก่อนหน้าการหารือระหว่างเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในวันนี้ซึ่งถือเป็นการพบหน้ากันครั้งแรกนับตั้งแต่สหรัฐจับมือกับอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่านโดยประเด็นสงครามในอิหร่านน่าจะเป็นหนึ่งในหัวข้อในการหารือหลักในครั้งนี้ขณะที่สื่ออิหร่านรายงานนะครับว่าอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านมีการต่อสายหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในช่องแคบฮอร์มุซกับรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานและรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียโดยอารักชีย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับความร่วมมือและเดินหน้าความพยายามทางการทูตร่วมกันเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคและขจัดความไม่มั่นคงในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอิหร่านอ้างว่าเป็นผลมาจากการกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวนะครับว่าโอมานยื่นข้อเสนอต่ออิหร่านเพื่อจัดตั้งกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคในการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซร่วมกันโดยเสนอให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแบบสมัครใจจากผู้ใช้เส้นทางเดินเรือข้อเสนอดังกล่าวอ้างอิงแนวทางการจัดการจากช่องแคบมะละกาซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สัญจรผ่านช่องแคบร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมตามความสมัครใจเพื่อนำเงินไปใช้ในการสนับสนุนการเดินเรือการปกป้องสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่สหรัฐระงับการโจมตีอิหร่านตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ส่งผลให้บรรยากาศความตึงเครียดนั้นผ่อนคลายลงและจุดประกายความหวังในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตซึ่งล่าสุดทรัมป์ระบุว่าการเจรจากำลังเป็นไปได้ด้วยดีนะครับและมีโอกาสบรรลุข้อตกลงแต่ก็เตือนนะครับว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากความพยายามครั้งนี้ไม่สำเร็จครับ

0: ีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแชมป์เก่าเจองานเบาในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแรกนะครับก่อนที่จะลุ้นป้องกันแชมป์เพื่อคว้าตั๋วไปโอลิมปิกติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
1: สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือ AVC ทำพิธีจับสลากแบ่งสายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะแข่งที่เมืองเทียนจินประเทศจีนช่วงระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ซึ่งไทยแชมป์เก่าที่มีดีกรีแชมป์3สมัยเจองานไม่หนักเกินไปในรอบแรกเมื่ออยู่ร่วมสายกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียสำหรับรายการนี้ทีมที่มีผลงานดีสุด3อันดับแรกจะได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกปี2027นอกจากนี้ทีมที่คว้าแชมป์จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปไปแข่งขันโอลิมปิกปี2028โดยอัตโนมัติคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยปอปอทรัพย์สิริแต้รัตนชัยอดีตแชมป์โลกแบดมินตันและนายแพทย์มานพศิลาเลิศ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง The O2 Bangkok

คอกเปิดตัวสปอร์ตเวลเนสคอมเพล็กซ์แห่งแรกของไทยย่านจรัญสนิทวงศ์ที่นอกจากจะมีอะคาเดมี่แบดมินตันสนามบาสเกตบอลสนามฟุตบอล5คนสนามพิคเกอร์บอลสระว่ายน้ำและฟิตเนสแล้วยังมีนักกายภาพบำบัดที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลฟื้นฟู

0: ส่วนรุ่น118ปอนด์ชายเพชรพานุช่อมะม่วงยิมเอาชนะน็อกวันใหม่สิงห์โรตารี่ในยกแรกโดยผู้ชนะรอบนี้จะผ่านเข้าไปแข่งรอบชิงชนะเลิศโซนภาคเหนือและภาคอีสานในวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ที่จังหวัดบึงกาฬต่อที่ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9นักมวยไทยชื่อดังขึ้นซ้อมโชว์ต่อหน้าสื่อมวลชนก่อนชกแก้มือกับอับดุลลาดายาคาเอฟนักชกชาวรัสเซียหลังจากไฟแรกพลาดท่าถูกต่อยนับจนเป็นฝ่ายแพ้คะแนนซึ่งซุปเปอร์เล็กยังมั่นใจในฝีมือของตัวเองแม้ผลงานบนเวทีล่าสุดจะแพ้มา3ไฟต์ติดต่อกันโดยซุปเปอร์เล็กหวังใช้การออกหมัดเป็นอาวุธทีเด็ดเอาชนะคู่ปรับเก่าชาวรัสเซียให้ได้สำหรับไฟระหว่างซุปเปอร์เล็กกับดายาคาเอฟจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ในศึกดีอินเนอร์เซอร์เคิลที่เวทีมวยลุมพินีปิดท้ายที่กีฬาต่างประเทศสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสมีคำสั่งแต่งตั้งซินเดดีนซีดานเข้ารับงานผู้ฝึกสอนคนใหม่ต่อจากดิเดเย่เดชองที่คุมทีมมายาวนานถึง14ปีและแยกทางกันไปหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยซีดานตำนานนักเตะชุดแชมป์โลกปี98เซ็นสัญญาคุมทีมยาว4ปีโดยมีภารกิจสำคัญคือการนำทีมสู้ศึกฟุตบอลยูโร2028และฟุตบอลโลกในปี2030โดยงานแรกของซีดานคือการนำทัพตราไก่ลงเตะฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกพบกับตุรกีในวันที่25กันยายนนี
1: ้ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพปีชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ไทยสร้างกำไรชุมชนวันนี้พบกับน้องอ้อสันสนีพลอยวิไลค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางไทย PBS หมายเลข3ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการไปพร้อมๆกันได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS และแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยไทย PBS ค่ะไปชมสิ่งที่น่าสนใจวันนี้กันก่อนค่ะบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลกเลี้ยงเต่าสุขต้าเพาะพันธุ์จนเปิดฟาร์มกลายเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ชมเมนูติ่มซำย่างอาหารสตรีทฟู้ดยอดฮิตในอินโดนีเซียออกบูธจำหน่ายตามงานแถวจังหวัดชายแดนใต้เสียงตอบรับดีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่บ้านละเมาะทะเลอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีล่องแพงมหอยทำอาหารพื้นถิ่นพาไปดูไอเดียทำเงินค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลกคุณพ่อเขาซื้อเต่ามาให้ลูกเลี้ยงเป็นเต่าสุขต้าค่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยเต่าก็ออกลูกเต็มบ้านเลยคุณผู้ชมเขาเลยมาทดลองขยายพันธุ์จนกลายเป็นฟาร์มเต่าสุขต้าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะลูกเต่าตัวน้อยน่ารักตะมุตะมิมากๆค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นลูกเต่าสุขต้ากว่า500ตัวที่เลี้ยงไว้เพื่อรอจำหน่ายค่ะอยู่ที่ฟาร์มเต่าสุขต้าบึงพระตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยมีพี่สมชายธนวิโรจน์วงศ์วัย47ปีเจ้าของฟาร์มค่ะพี่สมชายบอกว่าเดิมประกอบอาชีพค้าขายเครื่องหนังก่อนหน้านี้ลูกอยากเลี้ยงเต่าสุขต้าจึงซื้อมาเลี้ยงไว้กระทั่งผ่านไป 4-5 ปีเต่าเริ่มออกไข่ขยายพันธุ์ค่ะจึงได้ทดลองเพาะลูกเต่าจำหน่ายจากนั้นก็ได้เพิ่มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างต่อเนื่องจนพัฒนามาเป็นฟาร์มเต่าและปัจจุบันก็กลายเป็นอาชีพหลักของครอบครัวมานานกว่า10ปีแล้วค่ะ
1: เต่าสุขต้าก็ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเราซื้อมาให้ลูกเลี้ยงเนาะพอเลี้ยงไปสัก 4-5 ปีแล้วมันก็ออกผลผลิตให้เราแล้วเราก็เลี้ยงแล้วก็ขายลูกเต่าแล้วก็นำพ่อแม่พันธุ์เข้ามาเพิ่มในฟาร์มก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักได้เลยครับ
0: ปัจจุบันที่ฟาร์มมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าสุขต้าประมาณ30ตัวค่ะลูกเต่ามากกว่า500ตัวพี่สมชายบอกว่าเต่าสุขต้าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไม่ยากหากดู

0: ความสะอาดและความชื้นอย่างเหมาะสมก็จะเติบโตแข็งแรงสำหรับการเพาะพันธุ์ช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวจะเป็นฤดูวางไข่ค่ะโดยแม่เต่า1ตัวให้ไข่เฉลี่ยปีละ60ถึง70ฟองค่ะ
1: ปีนึงมันจะเริ่มไข่ครั้งนึงแต่ว่าใน1ปีมันจะไข่หลายหลุมอะครับมันจะไข่ช่วงปลายฝนต้นหนาวอะครับ
2: แต่ช่วงไข่เราต้องยังไงนึง
1: เราก็ซื้อพวกผักแล้วก็พวกฟักทองมาบำรุงแม่พันธุ์ให้ไข่มันแข็งแล้วก็ให้ไข่มันโต
0: เต่าซูคาต้าจำหน่ายราคาเริ่มต้น600บาทไปจนถึง 6,000 บาทค่ะขึ้นอยู่กับขนาดพร้อมรับประกันสุขภาพ1สัปดาห์ค่ะให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูลูกค้าอย่างต่อเนื่องจัดส่งทั่วประเทศค่ะซึ่งภายในฟาร์มก็ยังมีเต่าที่มีมูลค่าสูงของฟาร์มก็คือเต่าซูคาต้าเผือกตาแดงนะคะตัวสีขาวๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันก็มีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะคะอายุ3ปีราคาสูงถึงตัวละ 200,000 บาทเลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมไปศึกษาวิธีการเลี้ยงเต่าได้ที่ฟาร์มเต่าซูคาต้าบึงพระพิษณุโลกซึ่งก็เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจทุกวันค่ะที่นี่เขาก็ยังมีเต่าซูคาต้าที่เรียกว่าเป็นขวัญใจของผู้ที่มาเยี่ยมชมด้วยนะคะซึ่งเต่าซูคาต้าตัวนี้หนักกว่า100กิโลกรัมชื่อว่าเจ้าไดมอนด์อายุ19ปีค่ะแล้วก็พิษณุโลกเขาก็มีหลายที่นะคุณผู้ชมที่เลี้ยงเต่าซูคาต้าแบบนี้ตอนนี้ก็มีประมาณ 4-5 แห่งค่ะพาคุณผู้ชมไปกินติ่มซำกันบ้างซึ่งถ้าติ่มซำหลายคนอาจจะนึกถึงว่าเป็นแบบติ่มซำนึ่งใช่ไหมแต่ที่เนี่ยติ่มซำเขาเอาไปย่างค่ะซึ่งเป็นอาหารสตรีทฟู้ดยอดฮิตของอินโดนีเซียนะคะซึ่งคนไทยของเราก็ได้มีการพัฒนาสูตรให้ถูกปากคนไทยแล้วก็นำไปออกบูธขายตามจังหวัดชายแดนใต้เสียงตอบรับดีมากๆค่ะด้วยซอสฉ่ำๆค่ะเรียกว่าซอสเมนไตสไตล์อินโดนีเซียค่ะมีท็อปปิ้งโรยหน้าเมนูนี้เรียกว่าเมนูติ่มซำย่างค่ะเป็นอาหารขึ้นชื่อของอินโดนีเซียโดยมีพี่อัดอาวีเจ้าของร้านดิมบากาเป็นผู้พัฒนาสูตรแล้วก็นำเมนูนี้เข้ามาในไทยเป็นเจ้าแรกใช้เวลาศึกษาพัฒนาสูตรเพื่อให้ได้รสชาติที่ยังคงความเป็นต้นตำรับแท้แต่ถูกปากคนไทยค่ะวันนี้ก็ได้มาออกบูธที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลามีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติอุดหนุนเป็นจำนวนมากค่ะพี่อัดอาวีบอกว่าติ่มซำย่างชาวอินโดนีเซียเรียกว่าซิโอเมบากาหรือดิมซัมบากาค่ะมีต้นกำเนิดมาจากเมืองบันดุงซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องของวัฒนธรรมอาหารและก็ของกินริมทางที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของอินโดนีเซียด้วยรสชาติที่ลงตัวและวิธีการปรุงที่แปลกตาทำให้เมนูนี้แพร่หลายกลายเป็นสตรีทฟู้ดยอดฮิตได้รับความนิยมไม่แพ้อาหารพื้นเมืองอื่นๆค่ะแล้วก็กำลังกลายเป็นกระแสที่ทั่วโลกให้ความสนใจซึ่งด้วยความประทับใจในรสชาติพี่อัดอาวีจึงมองเห็นโอกาสและก็นำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับคนจึงเป็นผู้บุกเบิกรายแรกที่นำสูตรต้นฉบับเข้ามาในประเทศแล้วก็จะออกบูธจำหน่ายตามงานเทศกาลในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
3: ก็คือเห็นอินสปายจากอินโดครับของเขาคือแบบมันดูน่ากินเราก็เลยเอามาขายในประเทศไทยโดยที่เราปรับสูตรซอสเมนไตข้างบนของเขาครับปรับสูตรให้เข้ากับปากคนไทยอีกทีนึงแล้วก็เอามาขายในไทยให้คนไทยได้ลองชิมครับใช่
2: ซอสเมนไต
3: ครับเป็นซอสของอินโดนีเซียครับถ้าซิกเนเจอร์เป็นพริกเผาครับเป็นชิลลี่ออยล์ครับชิลลี่ออยล์นี่ของเขาอร่อยนะครับตุ๋นกับน้ำมันประมาณ9ชนิดนะครับแล้วก็กับใส่กับพริกครับร้านอีเวนต์แบบนี้มันดีกว่าเราก็เลยออกตามงานนะครับก็อยากให้ลูกค้ามาลองชิมนะครับว่าอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนเป็นของแปลกใหม่ครับ
0: จุดเด่นและเอกลักษณ์ความพิเศษของติ่มซำย่างเนี่ยอยู่ที่วิธีการทำและก็วัตถุดิบชั้นดีค่ะโดยตัวแป้งแล้วก็ไส้เนี่ยจะถูกปั้นขึ้นมาจากเนื้อปลาสดคุณภาพดีให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มแน่นหอมหวานตามธรรมชาติของเนื้อปลาแล้วก็ไม่เลี่ยนเกินไปค่ะจากนั้นก็จะนำไปย่างบนเตาร้อนๆลนไฟจนสุกทั่วค่ะแล้วก็ทาด้วยซอสเมนไตนะคุณผู้ชมเห็นแล้วดิฉันก็แบบหิวเลยนะคะนะคะครีมที่ราดเนี่ยก็จะเป็นครีมซอสครีมสไตล์อินโดเมื่อย่างแล้วเนี่ยผิวก็จะเริ่มแห้งเล็กน้อยมีความกรอบนอกนุ่มในค่ะนำมาปรุงแต่งเพิ่มเติมด้วยท็อปปิ้งหลากหลายหน้ามีทั้งหน้าไก่

0: ยองหน้าพริกเผาหน้าชีสหน้าสาหร่ายราคาเริ่มต้นที่45ถึง55บาทค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าทางร้านเขาเนี่ยจะไปออกบูธจำหน่ายที่ไหนนะคะก็ติดตามได้ที่เพจ Facebook ดิมบากาค่ะเดี๋ยวเขาบอกหมดเลยว่าจะไปขายที่ไหนบ้างนะคะพาไปชมเมนูอาหารกันต่ออันนี้ก็น่ากินเหมือนกันคุณผู้ชมนะคะเป็นร้านที่ขายดีร้านหนึ่งเลยอยู่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราค่ะเขาทำเมนูหมูปั้นสูตรโบราณนะคะเปิดขายมานานกว่า50ปีแล้วถ้าใครจะกินเนี่ยต้องโทรสั่งจองล่วงหน้านะไม่งั้นหมดค่ะร้านอยู่ใต้ตึกสีเหลืองแบบนี้คือร้านตะเปียกเจ๊ซิมค่ะร้านอาหารตามสั่งเก่าแก่ในตลาดทรัพย์สินใหม่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราภายในร้านก็มีคุณป้าอรพินตันเฮงอายุ77ปีเจ้าของร้านกำลังเร่งปั้นหมูลงทอดในกระทะค่ะเพื่อเสิร์ฟลูกค้าซึ่งเมนูนี้เขาเรียกว่าเมนูหมูปั้นสูตรโบราณค่ะเป็นสูตรหมักเฉพาะทอดแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะเมนูเด็ดของร้านใครมาสั่งก็ถ้ามาช้าอดกินนะเพราะว่าขายดีมากๆนะคะซึ่งป้าอรพินบอกว่าสูตรหมูปั้นโบราณเนี่ยเกิดจากการทำให้ลูกกินในวัยเด็กเป็นหมูบะช่อนำมาปรุงรสด้วยพริกไทยแล้วก็เครื่องปรุงสูตรเฉพาะก่อนปั้นเนี่ยก็จะต้องปั้นเป็นแบบก้อนแล้วก็ทอดจนกรอบด้านนอกแต่ให้ด้านในมันนุ่มเพื่อให้ลูกๆรับประทานกับข้าวได้มากขึ้นเมื่อเปิดร้านร่วมกับสามีก็นำสูตรนี้มาจำหน่ายแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเรื่อยมาขายมานานเกือบ50ปีแล้วค่ะ
1: เราก็ไม่จะทำอะไรให้ลูกกินเราก็เลยเอามาทำให้ลูกกิน
2: ไอ้หมูปั้นเนี่ยนะ
1: จ้า
2: แล้วหมูปั้นเนี่ยมันมีส่วนผสมมันมีอะไรข้างในยังไง
1: อ๋อเราก็มีแค่กระเทียมพริกไทย
0: หมูปั้นโบราณนะคะยังนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูกะเพราหมูปั้นพริกแกงหมูปั้นคะน้าหมูปั้นหรือข้าวผัดหมูปั้นซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมากค่ะก็มีทั้งลูกค้าขาจรขาประจำโดยเฉพาะช่วงเที่ยงจะมีลูกค้าประจำทั้งพนักงานธนาคารเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่มักจะโทรมาสั่งอาหารล่วงหน้าเนื่องจากหมูปั้นมักจะหมดก่อนช่วงบ่ายค่ะร้านเปิดให้บริการทุกวันช่วงเช้าจำหน่ายข้าวแกงค่ะก่อนจะเปลี่ยนมาขายอาหารตามสั่งตั้งแต่เวลา 9:30 ไปจนถึงบ่าย 2:30 ค่ะราคาอาหารเริ่มต้นที่60บาทค่ะแหมคุณผู้ชมอาหารที่นี่น่ากินทุกเมนูแล้วก็มีหลากหลายมากๆดิฉันแอบเห็นนะเขามีสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะก็ไปอุดหนุนกันได้ค่ะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่ตลาดค่ะเป็นตลาดถนนคนเดินอยู่ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะคะเขาก็เปิดตลาดให้ประชาชนเกษตรกรในพื้นที่ได้นำสินค้าการเกษตรของกินของใช้มาจำหน่ายค่ะบรรยากาศที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาภายในตลาดอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาททุกวันเสาร์นะคะทางราชการก็ร่วมกับผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีกิจกรรมถนนคนเดินของอำเภอหันคาค่ะเพื่อเปิดพื้นที่การค้าขายให้กับชาวบ้านซึ่งตลาดแห่งนี้ก็รวบรวมของดีประจำท้องถิ่นจาก8ตำบลของอำเภอหันคามาไว้ที่นี่เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อค่ะโดยจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 ไปจนถึง 20:00
3: เริ่มต้นจากมหาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะคะทำโครงการที่ที่ที่สอง
2: ครับ
3: ก็รวมของมีแปดตำบล
2: ครับ
3: แล้วก็มีหนองประโคมีวัดศรีที่มาร่วมด้วยแล้วก็มีใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงที่ลงทะเบียนขายสินค้ากันมา
2: ครับ
3: เริ่มแรกมี75ล้านแต่ทำเริ่มร้อยร้อยกว่าล้าน
2: ร้อยกว่าแล้ว
0: ภายในถนนคนเดินมีทั้งอาหารการกินเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆมาวางจำหน่ายค่ะอย่างร้านที่ยอดฮิตเลยก็คือร้านขายขนมบ้าบิ่นค่ะจะมีเอกลักษณ์สีดำซึ่งสีดำตรงนี้สีดำจากแป้งข้าวเหนียวดำนะคะมีขนาดพิเศษใหญ่กว่าขนมบ้าบิ่นทั่วไปแต่ก็ยังคงความหอมอร่อยของมะพร้าวอ่อนค่ะขายชิ้นละ20บาทค่ะ
4: เราใช้แป้งข้าวเหนียวดำค่ะผสมกับแป้งข้าวเหนียวขาวเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความแตกต่างมาดูดูชา
2: ครับอันนี้คือการตลาดอย่างหนึ่งครับผมแล้วเห็นอันใหญ่มากปกติขนมบ้าบิ่นจะอันเล็กๆบางๆแล้วที่นี่รสชาติแตกต่างไหมฮะอันใหญ่กว่า
4: รสชาติเหมือนกันนะคะแต่ก็จะมีความหอมของมะพร้าวอ่อนแล้วก็เวลากัดจะได้เนื้อมะพร้าวชิ้นใหญ่กว่าม
5: ีอะไรเราก็จะ
0: นี้ก็ยังมีสินค้าพื้นถิ่นอย่างผักปลอดสารพิษที่ชาวบ้านนำมาวางจำหน่ายค่ะมีทั้งผักกู

0: ูดขนุนนะคะซึ่งชาวบ้านบอกว่าปลูกในสวนเองแล้วก็เป็นแบบปลอดสารค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างปลาจ่อมเมนูห่อหมกปลาช่อนราคา50บาทค่ะ
1: ห่อหมกปลาช่อนค่ะ
2: ปลาช่อนเป็นปลาช่อนซื้อปลาช่อนนาปลาช่อนเลี้ยง
1: ปลาช่อนนา
2: ปลาช่อนนาของแท้เลย
1: ของแท้ค่ะมีที่นี่ทำค่ะที่เดียวค่ะที่ทำขายเนื้อล้วนไม่มีกล้าง
2: ครับผมอันนี้สูตรโบราณเลย
1: ค่ะขนมไข่ไส้ต้มมัดไส้เผือกไส้กล้วย
2: ไม่มีกล้างใช่ไหม
1: ใช่ค
2: ่ะห่อหมกปลาช่อนนี่ไม่มีกล้าง
1: ไม่มีกล้างค่ะ
2: ล้อกล้างออกหมดเลย
1: ใช่ค่ะขายกันแต่ปลาจ่อมจะออกเปรี้ยวกับปลาร้
2: าน
1: น
2: ี่ค่ะอ๋อก็คือไม่ได้หมักให้มันเป็นอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะไม่เค็มไม่เค็มมากเหมือนปลาร้า
2: ค่ะอ๋อคือสามารถพร้อมทานเลยใช่ปลาจ่อม
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วปลาเนี่ยทำจากปลาอะไรครับปลาจ่อม
1: เป็นปลาซิลตัวเล็กๆอะค่ะปลาซิลตัวน้อยๆอ่ะ
2: ครับผมเป็นปลาที่หาได้จากที่ไหนคะเนี่ย
1: ตำท้องนาพ่อเรานี่ก็มีแม่น้ำอะไรเงี้ยค่ะ
2: ครับผมอันนี้เรารับจากชาวบ้านมาหรือว่าหาเอง
1: รับจากชาวบ้านค่ะปลา
3: ปลูกเองเลยครับในสวนนะคร
2: ับ ครับผมอย่างผักกูดปกติเราจะหาซื้อกินยากเหมือนกันนะ
3: ใช่ครับ
2: ครับผมผักกูดแล้วขายเท่าไหร่ฮะกูดที่นี่
3: ที่นี่ขายกันละ20บาทครับไม่แพงนะครับสำหรับแบบว่าเป็นผักที่ปลอดสารพิษแล้วก็ปลอดภัยต่อการบริโภคด้วย
2: ครับ
0: นอกจากจะมีสินค้าจำหน่ายแล้วบางสัปดาห์ก็มีกิจกรรมเต้นแอโรบิกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้มาออกกำลังกายกันด้วยค่ะยิ่งช่วงเทศกาลเขาก็จะมีจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆด้วยค่ะใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกนะคะ15สิงหานี้คุณผู้ชมห้ามพลาดนะเพราะว่าเขามีงานจัดเต้นแบบยิ่งใหญ่เลยไปกันได้ประมาณ5โมงเย็นค่ะพาไปต่อกันที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะชาวบ้านที่อำเภอเดชอุดมร่วมกันจัดทำต้นเทียนหอมเรืองแสงเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปีนี้ซึ่งยกระดับการท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีผ่านต้นเทียนพรรษาได้อย่างงดงามวิจิตรอลังการค่ะโดยใช้เทคนิคผสมสีเรืองแสงลงในเนื้อเทียนหอมเป็นการรังสรรค์ฝีมือของกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะความโดดเด่นของขบวนอยู่ที่ตัวรถต้นเทียนขนาด5เมตรกว้าง 2.5 เมตรค่ะนางสาวชาลิดาภูนทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดมบอกว่าผู้อำนวยการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททอุบลราชธานีได้ร่วมกับภาคเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสร้างสรรค์ขบวนเทียนหอมเรืองแสงเพื่อเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569ค่ะสร้างคุณค่าให้มรดกวัฒนธรรมของจังหวัดต่อยอดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาให้ก้าวสู่มิติใหม่
4: ททอุบลราชธานีนะคะให้เราได้รังสรรค์ต้นเทียนพรรษาขึ้นมานะคะเป็นต้นเทียนพรรษาหอมนะคะโดยมีคอนเซ็ปต์มาว่าจะต้องรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของอุบลราชธานีเรามาไว้บนรถต้นเทียนคันนี้นะคะซึ่งด้านหน้านะคะก็จะเป็นธรรมสิงห์เทินบุษบกนะคะของบ้านชีทวนนะคะอำเภอเขื่องในค่ะแล้วก็มีตัวน้อนน่ารักน่ารักด้านหลังนะคะจากวัดกลางที่อำเภอเขมราชค่ะแล้วก็ที่เป็นสีสันอีกอย่างนึงด้านหลังเลยนะคะก็คือต้นกระปะพฤกษ์วัดภูเพานะคะแล้วก็มีพระเจ้าใหญ่อินแตงด้วยนะคะที่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ไฮไลท์เลยนะคะที่จะพลาดไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงเลยนะคะก็คือดอกไม้น้ำพระราชทานของพระพันปีทั้ง5ชนิดนะคะ
0: ดอกไม้ทั้ง5ชนิดก็มีดอกดุสิตาดอกสร้อยสุวรรณาดอกกระดุมดอกสลักจันทร์และดอกทิพย์เกสรค่ะประดับรอบรถพร้อมกับดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีโดยรถคันนี้จะจัดแสดงในช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากจะเป็นช่วงที่รถเนี่ยสามารถเรืองแสงสวยงามได้ขบวนเทียนหอมจะส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งขบวนสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ผสมผสานทั้งแสงสีศิลปะและกลิ่นหอมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะสำหรับการแสดงขบวนเทียนหอมเรืองแสงมีกำหนดจัดทั้งหมด4รอบค่ะตั้งแต่เวลา 18:00 น.ในวันที่ 29 ถึง 30 กรกฎาคมนี้นะคะเป็นขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนค่ะและก็วันที่ 31 กรกฎาคมถึง 1 สิงหาคม 2569 ทางททอุบลราชธานีก็เชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนในการจัด

านครั้งนี้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจที่นี่เติบโตและก็ยั่งยืนต่อไปค่ะพาไปเที่ยวแบบเชิงนิเวศกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคุณจุธามาศผูกโพนะคะพาไปที่บ้านละเมาะทะเลอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะไปชมวิถีชาวบ้านนะคะเขาใช้วิถีแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็ไปล่องแพชมป่าจากงมหอยนำหอยมาทำเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นไปติดตามกันเลยค่ะ

0: ันนี้ผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติค่ะโดยการล่องแพไม้ไผ่ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: จุดไหนบ้างคะบางคะที่เราจะไปกัน
1: ก็เป็นจุดที่น้ำตื้นที่สุดใช่ไหมเราจะไปอยู่ตรงนั้นแพของเราจะล่องไปประมาณ35นาทีประมาณ40นาทีไม่เกินเนี้ยลองไปเป็นผ่านชมไอ้ปกป่าจากอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆธรรมชาติ
0: คร
1: ับไปถึงจุดที่เราจะจอดแล้วก็มีเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงน้ำตื้นเราสามารถจะเล่นน้ำได้หาหอยได้หอยตีเบง
0: วันนี้นะคะแต่ละคนชุดพร้อมแล้วค่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่าค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับได้ครับเชิญครับเชิญครับ
0: คนเยอะมากวันนี้ในแคปปุ๊บนะคะมาหาเสื้อชูชีพใส่กันก่อนดีกว่าค่ะเอาตัวไหนดีคะ
1: ตัวนี้แหละ
0: ต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: อ่ะ
1: ฮ
0: ะ
1: ลองดูลองดู
0: ลองลองเดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวหาขนาดที
1: ่พอดีพอดี
0: พอดีกับตัวก่อนนะคะตัวนี้ก็ได้ค่ะ
1: ได้ไหม
0: ความปลอดภัยนะคะเราก็ต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยค่ะ
2: ชุมชนเล็กๆอยู่ติดกับคลองสายบุรีสายน้ำแห่งชีวิตที่มีต้นจากขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของกุ้งหอยปูปลาและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ชาวบ้านละมอดทะเลตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีรวมใจการเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นถิ่นค่ะลมเย็นๆมาได้สักประมาณ15นาทีก็ถึงเวลาสนุกแล้วค่ะชาวบ้านจะหยุดแพเพื่อปล่อยให้เราลงไปหาหอยซึ่งจุดนี้สามารถหาหอยได้ถึง2ชนิดด้วยกันคือหอยกันและหอยนางรมค่ะ
0: เราล่องแพไปด้วยกินเงาะไปด้วยแล้วก็ชมวิวไปด้วยนะคะสักแป๊บเดียวค่ะก็มาถึงแล้วค่ะจุดนี้เรียกว่าอะไรคะ
1: จุดนี้เขาเรียกธรรมศาสตร์มันบ้านว่าอุยงปุสามัญบ้าก็เรียกยมปุตัวนี้
0: ก็คือเราจะปล่อยให้นักท่องเที่ยวลงไปหาหอย
1: ครับผม
0: เป็นหอยกันหอยกันนะคะ
1: ครับผม
0: เราลงไปหาหอยกันดีกว่า
1: ได้ครับได้ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวต้องถอดเสื้อชูชีพก่อนนะคะเพื่อความแบบสะดวกนะคะเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างที่จะตื้นนะคะ
1: ครับ
0: เราก็จะหาหอยกันได้ง่ายๆนะคะไปกันเลยค่ะบางคะ
1: ครับได้ครับได้ครับ
0: ฝากไว้นี่ก่อนนะคะเสื้อหอยกันยังไม่ทันได้ค่ะเดินมานี่ถ้าเกิดเราเหยียบอะไรลงไปเนี่ยค่ะก็คือหอยนางรมนะคะนี่ค่ะจุดนี้หอยนางรมเยอะมากค่ะแล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะนี่หอยนางรมเขาเกาะอยู่ตามต้นจากนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะไปย่างไปทำอาหารด้วยนะคะนี่ค่ะหอยกันยังไม่ได้แต่ได้หอยนางรมแล้วนี่ค่ะ
2: หอยนางรมจะเลือกนำไปทำอาหารเฉพาะตัวใหญ่ๆและจะนำไปแค่พอกินเท่านั้นส่วนตัวเล็กๆก็ปล่อยให้เติบโตต่อไปค่ะ
3: ได้ได้หอยกัน
1: อันนี้หอยกัน
0: หอยกันนะคะ
3: หอยกัน
0: หอยกันได้แล้วหอยกัน
3: ได้เลยหอยกันอยู่ในต้นจ่ายปลาจ่ายนะ
0: คะว่าทำไมเราถึงได้หาหอยกันบดีด้วยนี้ไม่เจอนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทรายค่ะเราก็เลยต้องเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปด้านในนะคะเพราะว่าจะเป็นโคลนจะมีหอยกันอยู่ค่ะไปหากันค่ะ
3: อยู่ในครูนี่แหละหอยกัน
0: หอยกันเนี่ยค่ะมีหลายวิธีนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เขาก็จะใช้เท้าเนี่ยค่ะในการเกี่ยดินโคลนนะคะเพื่อหาหอยค่ะแต่สำหรับของพี่เขาค่ะถ้าเกิดมีมีดเนี่ยก็จะใช้มีดเนี่ยกรีดลงไปที่พื้นโคลนใช่ไหมคะถ้าเราเจอตัวจะได้ยินเสียงแบบไหนอะพี่ต้นโอ้ถ้าเจอตัวพี่ก็จะได้ยินเสียงเลยก็จะรู้เลยว่านี่คือหอยกันเพราะว่ามีดเขาจะไปกระทบกับเปลือกหอยกันนะคะต้องไล่หาไปเรื่อยๆนะคะหอยกันที่เราออกมาหากันนะคะนี่ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้เลย เนื้อเขาเยอะไหมคะพี่
4: เยอะ
0: เนื้อเยอะ
4: ถ้าใหญ่ก็เยอะ
0: ถ้าตัวใหญ่ก็เยอะหลังจากที่เราได้หอยกันแล้วก็หอยนางรมมาแล้วนะคะก็ขึ้นแพค่ะแล้วก็ลงเรือนะคะไปหาหอยตีเบงกันต่อค่ะก็คือจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะจุดนั้นก็จะเป็นทรายค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็จะมีหอยตีเบงเนี่ยค่อนข้างมากค่ะไปหาหอยกันต่อค่ะแต่เราจะนั่งเรือขยักไปนะคะชิลเลย
2: ขยับเลยจุดแรกมาเพียงเล็กน้อยทัศนียภาพก็เปลี่ยนไปจากป่าจากหนาทึบก็กลายเป็นดินทรายทั้งสองฝั่งคลองซึ่งบริเวณนี้ล่ะค่ะเป็นแหล่งอาศัยของหอยตีเบงหอยพื้นถิ่นเป็นที่นิยมกินค่ะ
5: คุณผู้ชมคะนี่คือหอยตีเบงนะคะที่เราออกมาหากันค่ะเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้คือแบบใช้มือขุดลงไปในดินลึกค่ะแล้วก็มือไปโดนเปลือกหอยเขาแตกเลยค่ะเปลือกเขาบางมากค่ะแล้วก็หอยชนิดนี้นะคะเขาก็จะอาศัยอยู่ในดินทรายค่ะแล้วเราต้องเนี่ยขุดเข้าไปลึกมากค่ะกว่าจะเจอตัวนะคะนี
0: ่การจะกินหอยตัวนี้ได้นะคะเราต้องแลกมาด้วยการแบบเล็บดำเพราะว่าต้องใช้มือเนี่ยขุดลงไป
3: ใช่
0: ขุดลงไปในทรายค่ะมะวิธีการหาต้องหายังไงนะคะ
3: วิธีการหาก็เคลียร์ไปลึกพอเจอตัวหนึ่งก็ต้องเคลียร์อีกมันจะหนีมันพอมาบาดมือของเราแล้วมันจะหนี
0: โอ้มันหนีมือเราอีก
3: หนี
0: เราต้องคอย
3: ไปแล้ว
0: ไล่หาไปเรื่อย
3: ๆไล่ไปเรื่อยๆลึกไปเข้าไป
0: ลักษณะของหอยตีเบงนี่ดูยังไงนะคะมันมีความแตกต่างจากหอยชนิดอื่นยังไง
3: ลักษณะหอยตีเบงนี่ก็มันใหญ่กว่าหอยชนิดอื่นตกเอ๊ะเมื่อกี้ของหอยจริงจ้อนตกเลย
0: อ๋อแต่ก็ตัวจะเหมือนกัน
3: ค่ะ
0: อันนี้คือหอยตีเบงนะ
3: หอยตีเบงตัวจะเหมือนกันนี่หอยตีเบงมันใหญ
0: ่แล้วเปลือกเขาจะบาง
3: บางถ้าเขี่ยแรงๆก็มันจะแตก
0: เป็นน้ำแบบไหนคะมะ
3: เป็นน้ำแบบน้ำกร่อยแบบนี้แหละน้ำกร่อยได้ดินทรายแหละถ้าโคลนมันอยู่ไม่ได้ถ้าโคลนหอยกังน
0: ะ
3: หอยกังจะอยู่ในโคลน
0: ถ้าเราเกาะออกไปทะเลนี่เราจะเจอไหมคะหอยชนิดนี้คะ
3: หอยชนิดนี้ไม่มีทะเล
6: ไม่ม
0: ี
6: ทะเล
0: โอ้ไม่มีเหรอ
3: ค่ะ
0: เพราะมันจะอยู่แค่ในน้ำกร่อยเท่านั้นแล้วก็จะเป็นดินทราย
3: อ
0: ันนี้คือจะเป็นหอยตีย่อนะคะจะเล็กกว่าหอยตีเบงค่ะที่เรามาหากันนะคะแต่ก็เป็นที่นิยมกินของชาวบ้านในพื้นที่เหมือนกันค่ะนี่ค่ะตัวเขาจะเล็กแต่ว่าเนื้อเขาเต็มเลยนะคะเต็มตัวเลยค่ะนี่ค่ะเปลือกบางมากค่ะหอยชนิดนี
3: ้นี่
4: แหละมาตามนี
2: ้งานนี้ได้หอยมาทั้งหมด3ชนิดด้วยกันค่ะทั้งหอยกันหอยนางรมและหอยตีเบงมากพอที่จะนำไปทำอาหารแล้วค่ะ
7: แต่วันนี้เรามาต้มตะไคร้อย่างเดียวเราก็มีตะไคร้มีหอมแดงแล้วใส่พริกขี้หนูหน่อยก็อร่อยใส่เกลือน้ำปลาแบบนั้นเองค่ะเราปรุงแล้วก็เรามาทำต้มอย่างเดียวทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยเราเตรียมเครื่องปรุงก่อนมีตะไคร้มีพริกขี้หนูมีหอมแดงแล้วก็น้ำปลาเกลือของง่ายๆของพื้นบ้านของบ้านเรานี่เองแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็รอต้มตะไคร้ต้มพริกแล้วก็หอมแดงแล้วเราก็ใส่ให้มันเดือดก่อนแล้วก็คอยใส่หอยก็หาใส่หอยแล้วก็เราก็ใส่เครื่องปรุงเลยน้ำปลากับเกลือมันมีแค่แบบธรรมดาอย่างของชาวบ้าน
3: เดี๋ยวให้ยายไปจ่อให้ตรง
4: อร่อยมาก
2: สำหรับหอยกันและหอยนางรม

0: ดที่หามาได้ชาวบ้านจะนำมาย่างบนเตาไฟร้อนๆให้สุกกำลังดีกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดฟินเลยล่ะค่ะ
1: อร่อย
2: จิ้มแซ่บมากแต่เนี้ยมันแบบกรุบๆนิดนึงเนาะเพราะกับเป็นหอยนางรมมันจะแบบนุ่มไปเลยอะค่ะ
0: นี่คือวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยความสุขเสน่ห์ของการได้ลงมือทำลงมือหาและล้อมวงกินข้าวร่วมกันบนแพกลายเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวชุมชนที่รอรับนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบ้านละเมาะทะเลอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: การท่องเที่ยวชุมชนนะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านนอกจากนี้ก็ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็วิถีชุมชนดั้งเดิมให้คงอยู่อีกด้วยค่ะปิดท้ายด้วยบรรยากาศที่วัดศรีโพชัยอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในวัดมากกว่า100องค์ถือว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปมากที่สุดในอำเภอศรีคิ้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทย PBS ค่ะดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมพระเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะโบมีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะที่จะนำผักตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นใบชะมวงมะเขือคั่นมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านแบบคนจันทร์กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ชื่อจริงว่าถนอมนวล นามสกุลสุขสารนะคะแต่ถ้าทั่วไปเขาจะเรียกว่าครูติ๋มนะคะก็เอาใบชะมวงค่ะกับมะเขือคั่นนะคะใบชะมวงก็มาเป็นขาหมูต้มชะมวงซึ่งเป็นพื้นบ้านเท่านั้นที่จะทำทานนะคะของพื้นบ้านจริงๆนะคะเขาเรียกว่าเถาคั่นแต่ถ้ามีผลออกมาเขาเรียกว่าลูกมะเขือคั่นค่ะซึ่งคำว่าคั่นเนี้ยก็บอกอยู่แล้วว่าคั่นนะคะใช้แกงก็ได้ค่ะแกงส้มแล้วก็ต้มส้มปลานี่แหละค่ะ
1: กินอยู่คือ
2: สวัสดีค่ะครูติ๋ม
3: สวัสดีค่ะ
2: ครูติ๋มเนี่ยเป็นคนจันทบุรีเลยนะคะแล้วก็วันนี้ครูติ๋มเอาใบชะม่วงกับเอามะเขือคั่น
3: ค่ะ
2: ค่ะครูบอกว่าปกติใบชะม่วงเนี่ยพอเราพูดถึงจันทบุรีเราก็จะได้ยินคำนี
3: ้
2: เราก็ได้ยินหมูชะม่วง
3: ใช่ค่ะแกงหมูชะม่วง
2: ค่ะแกงหมูชะม่วงก็คือหน้าตาแบบนี้เหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้คือแดงๆนี่คือต้องมีใส
3: ่เป็นน้ำพริกค่ะน้ำพริกแกงแต่รสเราจะไม่เผ็ดไม่เน้นความเผ็ดอะค่ะค
2: ่ะเพราะจริงๆว่าแกงหมูชะม่วงที่หน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมเมื่อเราชิมเนี่ยเราจะเป็นรสเปรี้ยวหวาน
3: ใช่ค่ะ
2: เปรี้ยวจากชะม่วง
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วหวานจากอะไรคะ
3: หวานจากน้ำตาลนะคะส่วนมากแต่จะใช้เป็นน้ำอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยนะคะกับน้ำตาลปีบค่ะ
2: อ๋อก็คือใช้หวานธรรมชาติเลยใช้น้ำตาลอ้อยใช้เปรี้ยวจากอันนี้
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็จะต้องต้มกับหมู
3: ต้มกับหมู
2: ทำไมถึงต้องต้มกับหมูด้วยคะ
3: ความเปรี้ยวจะเข้าไปในเนื้อให้ทำให้หมูเราเนี่ยนุ่มนะคะแต่ถ้ากับปลาเนี่ยเขาจะเปื่อยยุ่ยเร็ว
2: อ๋อจริงๆก็คือทำช่วยเหมือนกับว่าช่วยให้มันนุ่มได้ด้วย
3: ได้ค่ะ
2: ก็เลยเป็นแกง
3: หมูชะม่วงค่ะ
2: หมูชะม่วงแต่วันนี้ครูติ๋มบอกว่าแกงหมูชะม่วงเนี่ยมันใครๆก็แกง
3: ใช่ค่ะ
2: ครูมีสูตรอื่นที่ใช้ทั้งใบชะม่วงและหมูแต่ไม่ใช่แกงหมูชะม่วง
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นอะไรคะ
3: อ๋อเป็นขาหมูต้มชะม่วงอะค่ะ
2: ขาหมูต้มชะม่วง
3: ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็เตรียมใบชะมวงใบชะมวงเนี่ยไปหามาก่อน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช้ใบที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนะคะจะใบที่ 2-3 อย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นยอดใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: เขาก็จะอ่อนใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: เราก็จะอันดับที่ 2-3 เห็นไหมคะเขาจะเป็นเงามันนะคะเป็นมันนี่ก็แสดงว่าเขาไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปใบฉลาดนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะรสชาติเขาจะดีกว่าค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใช้อะไรก็ได้นะคุณผู้ชมเราต้องเลือกใบที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปใบอ่อนนี้ไม่ใช้ปล่อยให้มันโตซะหน่อยใช้ใบไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนักนี่คือแบบชะมวงนี่ทุกบ้านที่จันมีไหมคะ
3: มีค่ะจะมีเกือบทุกบ้านเลยค่ะ
2: ใช่ไหมเป็นแบบว่าผักติดบ้าน
3: ใช่ค่ะ
2: ต้นไม
3: ้ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะอันนี้คือใบที่เราเลือกแล
3: ้
2: ว
3: ว่าไม่อ่อนไม่แก
2: ่จากนั้นค่ะ
3: จากนั้นนะคะ
2: ค่ะ
3: เราก็จะเอาก้านใบนี่นะคะวิธีการจับก้านใบตัวนี้เขาจะเป็นก้านใบซึ่งเวลาเราทานเนี่ยเคี้ยวยากค่ะแข็งนะคะ
2: มันเคี้ยวไม่ค่อยออก
3: เคี้ยวไม่ค่อยออกค่
2: ะ
3: จับก้านใบออกค่ะ
2: อ๋อเอาก้านใบออก
3: ค่ะก้านใบออกค่ะค่ะ
2: ค่ะ
3: เริ่มจากโคนใบค่ะ
2: เริ่มจากโคนใบ
3: นะคะค่อยๆพับใบเขาจะไม่ฉีกออกจากกันค่ะถ้าอ่อนจะฉีกออกจากกันง่ายอะค่ะจะลักษณะนี้ค่ะฉีกออกไปค่ะ
2: ฉีกออกมามันก็มีวิธีการกินนะคุณผู้ชมไม่ได้มาถึงแล้วหันลงหม้อได้เราก็ฉีกเอาก้านใบออกก่อนแบบนี้
3: ใช่ค่ะ
2: จากนั้นค่ะครูติ๋ม
3: จากนั้นเราก็จะนำที่ฉีกแล้วนะ
2: คะ
3: ไปล้าง
2: ค่ะ
3: ล้างพอล้างเรียบร้อยเราก็จะมาฉีกให้ละเอียดอีกครั้งนึงค่ะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าโบราณใช้มือขยี้หน่อยนึงความเปรี้ยวจะออกมา
2: เพิ่มขึ้นอย
3: ่
2: างน
3: ี้ค่ะเพิ่มขึ้นค่ะให้ใบช้ำนะคะให้เขาช้ำ
2: ให้เขาช้ำนิดนึงถึงจะดีได้ค่ะส่วนหมูเราต้องทำอะไรไหมคะ
3: ครูก็จะมาหั่นนะคะเป็นชิ้นพอคำ
2: ค่ะ
3: เราจะใหญ่กว่าที่แกงหรือต้มยำนะคะเราก็จะนำส่วนประกอบนะคะมีเรี่ยวหอม
2: ค่ะ
3: มีข่าแก
2: ่ค่ะ
3: มีตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะคะ
2: ค่ะ
3: มาทุบค่ะ
2: แล้วก็เอาลงหม้อ
3: เอาลงหม้อค่ะจะลงหม้อพร้อมกับใบชะมวงเลยนะคะ
2: เอาคือทุกอย่างต้องลงพร้อมกัน
3: ลงพร้อมกันค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะใส่เกลือ
2: โอเค
3: หลังจากนั้นเราก็พอเดือด
2: ค่ะ
3: เราก็ชิมรสดูค่ะชิมรสดูก่อนว่าใบชะมวงเนี่ยเปรี้ยวดีหรือยัง

0: เมื่อเปรี้ยวดีแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เราก็เติมปรุงรสด้วยเครื่องปรุงต่างๆค
1: ่
0: ะ
1: ใบนี้เราใช้เยอะไหมคะ
0: ก็เนี่ยใช้ประมาณเท่านี้ค
1: ่
0: ะ
1: ทั้งหมดนี
0: ้ค่ะทั้งหมดนี้แต่ถ้าเราต้มน้อยเราก็ใช้น้อยค่ะแต่ถ้าเราใส่ลงไปแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: เราชิมรสดูเราสามารถเติมไปอีกได้นะคะถ้ายังไม่เปรี้ยวอะค่ะ
1: เราเอาก้านกลางออกหมดแล้วครูติ๋มต้องล้างใช่ไหมคะ
0: ค่ะล้างค่ะล้าง

0: หมูเราหั่นมาแล้วอันขาต้องหั่นยังไงไหมคะ
1: ไม่ต้องหั่นนะคะเอาทุบได้เลย
0: ทุบได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวจัดการไปทุบให้ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เอาน้ำออก
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเราก็จะหยิบขึ้นมานะคะ
0: ค่ะ
1: ฉีกก่อนฉีกใบชะมดไม่ต้องละเอียดจนเกินไปอะค่ะ
0: เหมือนในนี้ก็คือใช้ฉีกเหมือนก
1: ัน ใช้ฉีกเหมือนกันค่ะจะใช้ฉีกเราจะไม่หั่นนะคะเพื่อได้โดนมือเราเขาจะช้ำไปด้วยอะค่ะความเปรี้ยวก็จะได้ออกง่ายค่ะแล้วไม่กระด้างค่ะ
0: นี่ก็เป็นเคล็ดลับในการทำใบชะมดนะ
1: คะ
0: ให้มัน
1: ค่ะ
0: อ๋อทำแบบนี้เลย
1: ค่ะแล้วก็นี่ค่ะถ้าพื้นบ้านจริงๆใช้มือขยี้หน่อยหนึ่งค่ะให้เขาช้ำมาค่ะ
0: อย่างนี้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเกิดเราใช้ใบแกะไปมันก็จะฉีกแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: มันจะเป็นเสี้ยนนะคะเขาเรียกเป็นเสี้ยนนะคะเวลาเคี้ยวจะเป็นเสี้ยนนะคะ
0: ค่ะใบชะมวงนี้สรรพคุณน่าจะมากมาย
1: แล้วก็หาง่ายนะคะไม่ต้องไปหารสเปรี้ยวจากที่ไหนเราก็จะใส่หม้อเลยค่ะ
0: ใส่หม้อเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะส่วนอันนี้เดี๋ยวหนูไปบุให้
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ใช้หอมกี
1: ่ใช้แค่สัก3ต้นพอค่ะแล้วแค
0: ่3ตะไคร้3ต้นแล้วหอมเท่าไหร่ดีคะ
1: หอมสักค่ะอีกสักหัวนึง
0: ค่ะสักหัวนึง
1: ค่ะ
0: แถม
1: ค่ะแถมอีกหัวนึง
0: แค่บุเฉยๆใช่มั้ยคะอาจารย์
1: แค่บุ
0: ตะไคร
1: ้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ค่ะได้เลยค่ะใส่ไปในหม้อเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะ
1: ใส่ลงไปเลย
0: ใส่ไปเลยอันนี
1: ้ค่ะเลี่ยวหอมค่ะ
0: เลี่ยวหอมก็บุกเหมือนกัน
1: บุกเหมือนกันละค่ะบุกเหมือนกันเดี๋ยวขุดตัดนิดนึง
0: ค่ะเลี่ยวหอมค่ะ
1: ค่ะค่ะเลี่ยวหอมก็จะได้รสชาติ
0: ค่ะแล้วก็ขา
1: ค่ะค่ะเนี่ยพอแล้วค่ะก็ใส่น้ำ
0: ใส่น้ำครูติ๋มใส่ใบชะมวงที่ดึงก้านกลางออกแล้วแล้วก็ฉีกแล้วก็เหมือนขยี
1: ้
0: ให้ช้ำให้รสเปรี้ยวออกมา
1: ค่ะ
0: ค่ะใส่ตะไคร้เลี่ยวหอมข่าแก
1: ่
0: หอมแดง
1: ค่ะ
0: เท่านี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ใส่น้ำได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ใส่เยอะไหมคะ
1: อ่ะค่ะพอแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: เพื่อหมูเราจะได้นั่นนะคะ
0: ได้ค่ะจากนั้นค่ะ
1: ติดไฟเกลือค่ะเดี๋ยวใส่เกลือไปนิดนึงค่ะใส่เกลือไปเล็กน้อยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะใส่ไปพอประมาณนะคะ
0: ค่ะอันนี้คือเราใส่หมูเลยหรือว่าเรารอเดือดก่อน
1: เรารอเดือดก่อนค่ะนะคะรอเดือดให้เครื่องเทศเขาออกสักนิดนึงอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ให้ความเปรี้ยวให้รสชาติจากเครื่องที่เราใส่ไปอะค
0: ่
1: ะ
0: ให้รสชาติออกมาก่อนครูบอกว่าอันนี้เราจะไม่ได้ใส่พริกแต่ว่าเราจะมีเครื่องจิ้มอยู่ข้างๆ
1: ค่ะ
0: ค่ะเป็นอะไรนะคะ
1: ทำจานเรียกน้ำพริกเกลือค่ะ
0: น้ำพริกเกลือ
1: หรือว่าทันสมัยหน่อยก็เรียกว่าซีฟู้ดนะคะ
0: จริงๆเราน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยภาษาดั้งเดิมเขาเรียก
1: น้ำพริกเกลือ
0: น้ำพริกเกลือ
1: ค่ะอันนี้เราล้างแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ล้างแล้วแล้วก็เดี๋ยวใส่เกลือกับน้ำตาลทรายลงไปหน่อยหนึ่งค่ะเพื่อไม่ให้เขากระเด็นเราจะใส่เกลือลงไปนะคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อกันกระเด็นกระโดดค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายเลยจะได้นัวค่ะ
0: ค่ะ
1: มันจะได้นัวลงไปแล้วก็น้ำตาลจะได้ละลายเร็วด้วยค
0: ่
1: ะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะน้ำพริกเกลือ

0: ไม่ต้องละเอียดมากค่ะ
1: ไม่ต้องละเอียดมากได้ค่ะ
0: ค่ะใส่น้ำตาลกับใส่เกลือลงไปนะมันก็ตำง่ายนะคะ
1: มันมีฝืด
2: ได้แล้วมั้งคะ
0: ได้ไหมคะ
2: ค่ะได้แล้วค่ะไม่ต้องละเอียดมากค่ะค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้ก็คือมีแค่กระเทียมค่ะพริก2สีได้เลยค่ะแล้วก็เกลือและน้ำตาลนิดเดียว
2: ค่ะ
0: แล้วครูก็บีบมะนาวได้เลย
2: บีบได้เลยค่ะ
0: บีบแล้วก็จะออกมาเป็นน้ำพริกเกลือ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือคนจันเอาไว้จิ้มอาหารทะเลปกติหรือว่าจิ้มได้ทุกอย่าง
2: ได้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: เ
2: นี่ยค่ะ
0: เปรียบเสมือนแบบน้ำปลาพริกของคนจัน
2: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำปลา
0: ช่วยคนเวลาไปเที่ยวระยองจันทบุรีตราดก็ได้กินอะไรแบบนี
2: ้ค่ะทีนี้เราก็จะใส่หมูได้แล้วค่ะ
0: ใส่หมูได้แล้ว
2: ใส่หมูได้เลยค่ะ
0: เราเลือกใช้ขาหมูเหรอคะ
2: ขาหมูคือตรงหนังเขาดีนะคะมันก็จะมีความนุ่มกรุบกรอบหน่อยนะ
0: คะ
2: ถ้าเป็นเนื้อเฉยๆเนี่ยมันนุ่มเกินไปอะค่ะไม่ได้อรรถรสอะค่ะถ้ามีหนังนิดๆจะกรุบกรอบกรอบค่ะ
0: อ๋อก็จะได้มีรสสัมผัสไม่เหมือนกันอะไรแบบ
2: ใช่ค่ะไม่เหมือนกันนะคะ
0: แล้วก็ไม่เลือกใช้3ชั้นเพราะมันจะมัน
2: มากค่ะมันจะมันมากค่ะ
0: ครูติ๋มบอกว่า1ในข้อดีของใบชะมวงก็คือจะช่วยให้เนื้อนุ่ม
2: เร็วค่ะ
0: นุ่มเร็ว
2: นุ่มเร็วความเปรี้ยวนะคะความเปรี้ยวเนี่ยถ้าจะนุ่มเร็วกว่าธรรมดา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ถ้าเป็นตุ๋นอะไรเงี้ยความหวานใช่มั้ยคะเค้าจะรัดตัวเนื้อนะคะก็ทําให้เปื่อยยากกว่
0: า
2: ใบชะมวงเนี่ยค่ะ
0: แล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราใช้ขาหมูเราไม่ใช้ปลาเพราะมันจะยุ่ยเร็วไป
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ใส่น้ำปลา
0: น้ำปลาค่ะ
2: ค่ะแล้วก็น้ำตาล
0: น้ำตาล
2: ก็ช้อนนึงอ่ะค่ะ
0: ค่ะระหว่างที่เรารอขาหมูต้มใบชะมวงนุ่มให้ใบชะมวงทำงานเนี่ยนะคะเราก็จะทำอีก1รายการอาหารซึ่งครูบอกว่าครูเอามะเขือคั่นมา
2: ใช่ค่ะมะเขือคั่น
0: ค่ะ
2: มะเขือคั่นนี่นะคะเราจะต้มปลาค่ะ
0: ต้มปลา
2: เรียกปลาต้มส้มมะเขือคั่นเราจะต้องต้มเขาให้สุกถ้าไม่สุกคั่นค่ะเขาจะคั่นสมชื่อของเขาค่ะ
0: เราก็จะต้มก่อน
2: ต้องต้มก่อนค่ะต้มก่อนล้างแล้วก็ใส่หม้อต้มเลยค่ะ
0: ต้องเด็ดไหมคะ
2: ไม่ต้องเด็ดเลยค่ะไม่ต้องเด็ดเลยค่ะเราใช้ทั้งขั้วนี่เลยค่ะ
0: ก็คือ
2: ใช้ทั้งขั้วเลยค่ะค่ะเราใช้ขนาดตามหม้อเรานะคะ
0: ค่ะแปลว่าอันนี้กินดิบไม่ได้
2: ไม่ได้คันค่ะเขาจะคัน
0: คัน
2: ถือเป็นพืชที่มีพิษ
0: ค่ะ
2: เพราะช่วงนี้เราก็จะตำเครื่องอะ
0: ตำเครื่อง
2: ตำเครื่องมีหอมแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็กะปิ
0: อ๋อเป็นต้มส้มแบบไม่เผ็ด
2: ถ้าเราอยากเผ็ดเราก็บุกพี่ขี้หนูเหมือนเดิมค่ะใส่ลงไปได้ค่ะค่ะใส่ไปพอประมาณนะคะ
0: พริกไทยดำหรือพริกไทยขาวเผ็ดกว่ากันค่ะครู
2: ขาวจะเผ็ดกว่าค่ะเพราะดำนี่ไม่ต้องแก่จัดเขาก็เก็บมานั่นแล้วค่ะ
0: เก็บมาตากแล้วค่ะ
2: ค่ะเก็บมาตากแล้วค่ะแต่พริกไทยขาวเนี่ยต้องให้เขาสุก
0: ค่ะ
2: สุกหามๆออกผิวแดงอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะ
2: เราก็ไม่ต้องให้ละเอียดมากพริกไทยเราไม่ต้องละเอียดมากหอมแล้วค่ะพริกไทยแต่ก็หอมแล้ว
0: หอมหอมจริง
2: ค่ะ
0: คือพริกไทยปัจจุบันนี้ซื้อยากมากเลยครู เพราะว่าเหมือนไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้นานหรือว่าพันธุ์มันไม่ดีอันนี้ก็หอมเลย
2: หอมค่ะ
0: หอมแบบว่ากลิ่นขึ้นมาเลย
2: เป็นพริกไทยของจันทร์แท้ๆเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: หมดเลยไหมคะ
2: หมดเลยค่ะหมดเลยค
0: ่
2: ะ
0: หนูช่วยตำค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะทีนี้ครูก็จะดูว่ามะเขือเราเปื่อยหรือยังอะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวครูเอา
0: วิธีก็คือเอาลองเอาทัพพีบี้ไปเลย
2: บี้ค่ะบี้ค่ะได้ค่ะจะไม่แล้วก็นำภาชนะค่ะ
0: คือเราใช้อันนี้หรือเราใช้นี่คะใช้น้ำ
2: ใช้ทั้งสองอย่างเลยค่ะ
0: ทั้งสองอย่าง
2: ทั้งสองอย่างเลยค่ะเราจะบี้ให้เขาแตกออกจากกันนะคะพอแตกแล้วเขาจะมีเม็ดอยู่น ะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมพอเม็ดนี่สามารถทานได้ค่ะเม็ดของมะเขือคั่นเนี่ยค่ะทานได้ค่ะเราจะเอาขั้วออกหรือไม่ออกก็ได้แต่ถ้าเป็นชาวบ้านจริงๆเขาไม่ได้ออกนะคะตอนนี้ถ้ามันยาวไปครูจะเอาออกเล็กน้อยนะคะ
1: ครูเอาหอมละเอียดไหมคะ
2: ไม่ต้องละเอียดมากค่ะ
1: เอากว่านี้ไหมคะ
2: ค่ะได้แล้วค่ะแล้วก็ใส่กะปิ
1: หอมโขลกหยาบๆแล้วก็ใส่กะปิไม่ต้องเยอะมากค่ะเพราะว่าครูบอกว่าโขลกแล้วมันจะขยายตัวได้
2: ขยายกลิ่นของเขาออกมาค่ะ
1: ระหว่างที่โบโขลกเครื่องเนี่ย

0: านเลยค่ะก็คือคั่วมันก้านมันก็ทิ้งไว้ได้เลยไม่เป็นไรดูมีเสน่ห์ดีนะหนูว่านี่เป็นต้มส้มพริกไทยดำนะ
1: ค่ะ
0: ใช้ได้เลย
1: ใช้ได้เลยค่ะ
0: ค่ะค่ะจากนั้น
1: จากนั้นเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดอีกนิดนึงค่ะให้กระปินี่สุกนะคะเครื่องเราสุกเนี่ยค่ะเด
0: ี๋
1: ยวจะชิมรสว่าเขาเปรี้ยวได้ที
0: ่แล้วแต่กลิ่นมาเปรี้ยวเลยนะคะ
1: เขาจะเปรี้ยวยิ่งเคี่ยวยิ่งเปรี้ยวนะคะบางครั้งในครั้งแรกชิมเนี่ยจะเหมือนไม่เปรี้ยวแต
0: ่
1: ทิ้งไว้สักพักนึงค่ะรสเปรี้ยวเขาจะมาค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะวันนี้เราเลือกใช้ปลา
1: ปลากุเลาค่ะ
0: กุเลา
1: ปลากุเลาปลาพื้นบ้านเหมือนกันนะคะดูหม้อเราเนาะ
0: ดูหม้อเราเอาให้มันลงได้
1: ให้ลงตามขนาดของ
0: ค่ะเราก็หั่นเป็นแว่นเนาะ
1: ค่ะหั่นเป็นแว่นค่ะปึ๊บครูจะปรุงรสเลยนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: รสเปรี้ยวมาแล้วค่ะ
0: ในต้มส้มครูก็ใส่น้ำปลา
1: ใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพอเดือดเราก็จะใส่
0: อ๋ออันนี้คือต้มแบบว่ารสชาติเปรี้ยวทั้งสองหม้อเลยใช
1: ่ไหมคะ
0: อันนึงเปรี้ยวค่ะ
1: เปรี้ยวชมวง
0: หม้อแรกเปรี้ยวชมวง
1: ค่ะ
0: หม้อที่สองเปรี้ยว
1: มะเขือคั่นค่ะ
0: มะเขือคั่น
1: ค่ะ
0: นี่แหละค่ะมิติความเปรี้ยวของเมืองจันนะคะเปรี้ยวยังเปรี้ยวไม่เหมือนกันเลย
1: ค่ะค่ะแต่นี่ขาหมูเราได้แล้วนะคะ
0: ขาหมูได้แล้ว
1: ได้แล้วค่ะ
0: เราก็เชื่อครูโอ้ยอร่อยหอมเร็วหอมหอมตะไคร้ที่ครูใส่ลงไปตั้งแต่ต้น
1: ค่ะ
0: ค่ะเอาละอันนี้ได้ราคาหนึ่งอย่างอาหารจากผักพื้นบ้านตามฤดูกาลของเมืองจันทร์อย่างแรกเราก็ได้แล้วค่ะขาหมูต้มใบชะมวงค่ะกินกับน้ำพริกเกลือค่ะ

0: ส่วนด้านนี้ต้มส้ม
1: ค่ะ
0: ครูบอกว่าจะใส่ปลาใช่ไหม
1: คะ
0: เอาเลยค่ะ
1: ไม่คนนะคะไม่คนแต่กดให้เขาจมหน่อยค่ะ
0: ค่ะก็คือเราต้มมะเขือคั่นก่อนเสร็จแล้วเราเอาขึ้นมาบี้จากนั้นเราเอาเครื่องที่เราโขกซึ่งความพิเศษเนี่ยบอกว่าอยู่ที่พริกไทยดำเพราะปกติเวลาเราไปกินต้มส้มภาคกลางอะค่ะมันก็จะเป็นพริกไทยขาวค่ะครูแล้วก็ใส่ขิงเยอะๆใส
1: ่
0: กะปิแต่บ้านนี้เมืองจันทร์นี่ต้องใช้พริกไทยดำหอมมากเมื่อกี้ครูตำเราปลาสุก
1: เราปลาสุกเด็ดค่ะขอชิมรสอีกครั้งนึงก็ถือใช้ได้ถ้าต้องการเผ็ดใช่ไหมคะแล้วก็บุกพริก
0: ค่ะ
1: ใส่ลงไปเหมือนกันค่ะท
0: ี
1: นี้ถ้าบางบ้านมีเด็กด้วยเขาก็ยังไม่บุกลงไปนะคะ
0: อันนี้ใส่เนื้อปลาสุกก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ชิมรสได้แล้วได้ที่แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เราก
0: ็ตักเลย
1: ตักได้เลยค่ะครูก็จะใช้อันนี้ก็พื้นบ้านเหมือนกันนะ
0: คะ
1: บ้านเราเรียกผักชีฝรั่งค่ะเราจะโรยหน้าให้มองดูเขียวสดใสหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้องการความเผ็ดแล้วก็ใช้พริกขี้หนูบุบๆเหมือนกันนะคะตามพอค่ะน่าทานไหมคะ
0: น่าทานมากเลยค่ะทรึบแอบโชว์ด้วยมะเขือ
1: ค่ะ
0: มะเขือคั่นเนี่ยอ๋อก็คือใส่อย่างนี้ได้เลย
1: ใส่อย่างนี้ได้เลยค่ะใส่ได้เลยค่ะพอได้ไหมคะ
0: อร่อยแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: มันเปรี้ยวมันเปรี้ยวไม่เหมือนมะขามมันเปรี้ยวไม่เหมือนมะนาวมันเปรี้ยวมีแบบฉบับเฉพาะตัวจริง
1: ๆ
0: รสเปรี้ยวอีกมิตินึงที่ปกติเราไม่ค่อยได้เจอแบบนี้ค่ะครู
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีความหอมเราเห็นครูซอยอันนี้กลิ่นมันโชยขึ้นมากินพร้อมกันเนี่ยก็ได้อีกหนึ่งอรรถรส
1: ค่ะ
0: ต้มส้ม
1: มะเขือ
0: คั่นแบบจันทบุรีค่ะ

0: ครูติ๋มเนี่ยก็พาเรามารู้จักกับความเปรี้ยวแบบจันทบุรี2 อย่างมีจากใบและจากผลค่ะทั้งใบชะมวงที่ครูเอามาทำขาหมูต้มใบชะมวงที่ไม่เหมือนกับแกงใบชะมวงที่เราเคยเห็นกันโดยทั่วไปนะคะรวมไปถึงมะเขือคั่นที่ครูย้ำนักย้ำหนาว่ามันคั่นจะต้องต้มให้สุกก่อนค่ะก็เปรี้ยวไม่เหมือนกันบอกชิมใบชะมวงนะบอกว่ามันแหลมมะเขือคั่นเนี่ยค่ะมันจะมีความกลมของความเปรี้ยวมากกว่าแต่ว่าก็มีมิติแห่งความเปรี้ยวใหม่มาให้คุณผู้ชมได้รู้จัก
1: ค
0: ่ะโบจะรบกวนคุณครูฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ
2: ก็วันนี้ก็คุณติ๋มก็ดีใจนะคะได้นำอาหารพื้นบ้านชาวจันนะคะซึ่งทำง่ายแล้วก็เป็นของพื้นบ้านจริงๆเลยนะคะทำกันได้ค่ะทุกครัวเรือนนะคะใบชะมวงก็หาซื้อได้นะคะแต่มะเขือคั่นเนี่ยจะเป็นพืชที่ออกผลในช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะคะ
0: ค่ะ
2: เขาเราไม่ต้องไปซื้อหารสเปรี้ยวจากที่ไหนทําได้นะคะแล้วอยากทานจริงๆก็ไปที่จันทบุรีของเราได้ค่ะนะคะ
0: จะไปเที่ยวจันไปกินอาหารพื้นเมืองแบบนี้ก็มีให้รับประทานแต่ถ้าจะลองทําเองบอกเชื่อว่าไม่ยากเกินไปเพราะว่าวัตถุดิบก็ไม่ได้มากมายมีความเรียบง่ายแต่อร่อยแน่นอนค่ะวันนี้กินอยู่คือก็ต้องขอขอบคุณครูติ๋มมากเลยค่ะที่มาแบ่งปันความรู้เอาผักพื้นบ้านมาให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและครูติ๋มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ดูให้รู้รู้ให้ลึกกว่านี้พาไปดูเทศกาลในช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลที่มีความหมายถึงการขับไล่สิ่งชั่วร้าย
2: โอ้ถั่วเนี่ยมันจะเป็นการไล่ยักษ์ไงแล้วพวกเรารับถั่วมันกลายเป็นยักษ์เหรอไม่ใช่ครับผมได้ถั่วที่อยู่ในถุงเนี่ยเอากลับไปแล้วเอาไปเป็นโชคลางเลยที่มีต่างๆครับ
1: คนญี่ปุ่นเชื่อเรื่องนี้กันขนาดไหนตามฟูจิเซนเซไปดูกันค่ะ
3: ดูให้รู
1: ้วันนี้มารับพรขจัดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกไปจากชีวิตที่อาซากุสะกันค่ะเรามาญี่ปุ่นตรงกับวันเทศกาลปาถั่วหรือเทศกาลเซซูบุนพอดีโอกาสดีขนาดนี้ก็ต้องพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศไปด้วยกันค่ะปกติถนนทางเข้าวัดตรงนี้คนก็เยอะอยู่แล้ววันนี้มีงานในวัดด้วยเดินยากนิดหน่อย

0: คะ
1: เทศกาลนี้เป็นเทศกาลนะฮะจะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเซตสุบุนตอนนี้อยู่ในช่วงหน้าหนาวเตรียมตัวที่จะเข้าฤดูไม้ผลิก็จะหนาวน้อยลงครับWhere are you from?
2: ไต้หวัน
1: ไต้หวันอ๋อ

0: นี่คือป้ายให้เห็นว่า4โมงจะมีการปาถั่วถึง5โมง4โมงจะมีคนดังดาราเนี่ยจะมาปา30คน4โมง20จะมีการเปลี่ยนคนมา12คนแล้วก็4โมง40 15คนแล้วก็5โมงอีก15คนโอ้เยอะแยะเลยคนก็นะกำลังมาดูไม่เคยเห็นดาราบางคนที่รวมตัวกันขนาดนี้ครับในเทศกาลต่างๆนะครับก็จะมีผู้คนเยอะจะมีตำรวจอยู่ด้วยนะเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันไม่ให้เกิดการมีปัญหาอะไรต่างๆครับซึ่งบางทีตำรวจเก่งๆนะฮะจะมีวิธีการอธิบายพูดดีๆนะแล้วทำให้คนเชื่อตามด้วยนี่เขาเตือนสุนัขไปนะว่าระวังนะเอาหมาไว้ตรงนี้นะเวลาเขามองข้างบนแล้วมันชนหมาแล้วทำให้หมาเนี่ยมีปัญหาได้นะก็เลือกรีบย้ายหน่อยนะไม่ได้ออกมาคือให้ความร่วมมือขอความร่วมมือครับ
1: วันนี้ที่วัดเซนโซจิจัดงานเทศกาลเซซูบุนทั้งวันเลยค่ะมีทั้งการเต้นรำแบบโบราณซึ่งเสียดายที่เรามาไม่ทันรวมทั้งการปาถั่วในรอบเช้าเรามารอบบ่ายจะได้เห็นบรรยากาศว่าคนญี่ปุ่นสนใจดาราขนาดไหนเท่าที่เรารู้มาจะพบเจอดาราในญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเซซูบุนแปลว่าการแบ่งฤดูกาลญี่ปุ่นมีสี่ฤดูคือร้อนใบไม้ร่วงหนาวและใบไม้ผลิก็แปลว่าจะมีเซซูบุนหลายครั้งแต่ครั้งที่คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือครั้งนี้ค่ะที่เป็นการเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นใบไม้ผลิค่ะ
2: これぐらいの袋に入ってるんですよ。
0: ああ、もらうんだ。
2: これをバーっと巻くんで、みんなそれを持って家帰って食べるなりなんなり。
0: ก็คือเขาบอกว่านะฮะเดี๋ยวคนที่เป็นดาราดังๆเนี่ยเขาจะขึ้นเวทีไปใช่ไหมแล้วเขาจะปาถั่วมานะซึ่งธรรมดาแล้วถั่วเนี่ยมันจะเป็นการไล่ยักษ์เนี่ยแล้วพวกเรารับถั่วมันกลายเป็นยักษ์เหรอไม่ใช่เขาบอกว่าได้ถั่วที่อยู่ในถุงเนี่ยเอากลับไปแล้วเอาไปเป็นโชคลางอะไรที่ดีต่างๆครับก็คือการสร้างโชค
2: เนี่ยโค้ชซันとかがちょっと仮面
0: かถ้ามีจะมีอีเวนท์ที่ว่านะฮะจะมีการใส่หน้ากากนะแล้วให้คุณพ่อเนี่ยเป็นยักษ์และให้เด็กกับปลาถั่วให้คุณพ่อไล่ยักษ์ออกจากบ้านอะไรเงี้ยเป็นอีเวนต์แบบนี้ให้เด็กให้เล่นลิเกมาปลาถั่วให้แต่ที่นี่คงอาจจะไม่เหมือนกันแต่เป็นการปลาถั่วเพื่อโชคลางนะครับปลาให้กับคนนะที่มาอยู่ข้างล่างได้รับครับ
3: であそこの前いっぱいじゃないですか。ああいう感じにこっちもこの後。
0: あそこもやってるの今。
3: あそここれから今ニコさんが来ましたね。あの方が多分あそこで投げる。あっちは浅草神社。
0: オッケー。
3: こっちは戦争。
0: ねえ、見えない？だんだんね。ねえ、彼がなんかボイ土みたいなね、だんだんね。なにこれ？なんだんだんこれ？神社。
1: ตรงวัดยังไม่เริ่มแต่ที่ศาลเจ้าเล็กๆข้างๆเริ่มแล้วค่ะมาดูกันว่าจะปาถั่วกันแบบไหนยังไงค่ะ
0: อ๋อนี่มาดูนี่เด็กๆเด็กๆดูเด็กเด็กๆก็คือนะให้เด็กๆนะได้มีส่วนร่วมนะได้ก็มีรู้จักถึงวัดรู้จักถึงศาลเจ้าให้มากขึ้นนะเอาเด็กๆมาได้สัมผัสด้วยได้สนุกด้วยนะนี่ถั่วเนี่ยถั่วเนี่ย
1: แต่ทำไมจะต้องเป็นถั่วด้วยล่ะคนญี่ปุ่นเชื่อว่าถั่วมีพลังขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ในพิธีนี้เลยนะคะและไม่ใช่ปาถั่วใส่คนแต่เป็นการปาถั่วใส่ยักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งชั่วร้ายโรคระบาดภัยพิบัติบางบ้านก็อาจจะมีคนใส่หน้ากากยักษ์มาให้คนปาถั่วใส่ไล่ให้หนีไปพร้อมกับตะโกนไล่ยักษ์แล้วเรียกโชคลาภเข้ามาหาค่ะ
0: ตอนนี้นะฮะก็เขากำลังเริ่มปาถั่วลุ้นกันนะว่าจะได้หรือเปล่านะฮะถ้าได้ถั่วก็จะมีโชคที่ดีนะฮะเรากำลังเข้ามาแล้วเด็กๆมาเต็มเลยฮะเขาบอกว่าการปาถั่วเนี่ยเขามีการประกาศที่ดีมากๆเลยบอกว่านะฮะการได้รับถั่วแล้วให้มีการแบ่งปันกันอย่าเก็บคนเดียวแบ่งปันให้ทุกคนให้ทุกคนได้รับกันทุกๆคนแล้วท่านพูดว่าโอนิวาโซโตะฟูอาอุจินั่นหมายถึงว่ายักษ์อยู่ข้างนอกความสุขอยู่ข้างในยักษ์อยู่ข้างนอกแต่นี้จะไม่พูดว่ายักษ์อยู่ข้างนอกแต่ให้พูดว่าความสุขอยู่ข้างในความสุขอยู่ข้างในจะไม่มีการไล่ยักษ์ครับด้านหน้าได้รับแล้วเนี่ยก็ทยอยออกด้านหลังจะเข้าเข้ามาแทนดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับอย่าแย่งกันประโยชน์

0: ไม่มีการให้เลยต้องให้หน่อยต้องให้หน่อยต้องให้หน่อยต้องให้หน่อยโอ้กัวอุจิกัวอุจิโอ้กัวอุจิกัวอุจิกัวอุจิกัวอุจิกัวอุจินี่ปากันใหญ่เลยกัวอุจิโอ้อาจารย์โตได้มาหนึ่งอันแล้วได้มาหนึ่งอันแล้วดีใจครับถือว่าโชคดีครับเราได้แล้วก็ออกไปไม่ต้องมาอยู่นาน
1: เป็นการปาถั่วที่ตะมุตะมิน่ารักมากๆเลยนะคะชื่นมื่นมีความสุขกันทั่วหน้าแม้จะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พอเป็นพิธีที่จัดกันทุกปีก็จะทำให้ระลึกได้ว่าเวลาผ่านมาอีกปีแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่และจะทำอะไรต่อไปค่ะและตอนนี้ที่วัดก็เริ่มจะปาถั่วกันบ้างแล้วค่ะคนเต็มเลยแล้วเราจะได้เห็นชัดกันขนาดไหนนะเนี่ย
0: บางทีเราก็โชคดีบางทีเราก็โชคไม่ค่อยดีแต่ในครั้งนี้การที่เราจะขอถ่ายทำนะฮะ เราอาจจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้แล้วยิ่งเป็นโอกาสไว้ก่อนนะนี่เดี๋ยวดูวิวจากนาคนดูเนี่ยเต็มมาเยอะมากฮะแต่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวคนจะปาจากข้างบนมานะหาสารขนาดนี้เรายืนรอในประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะได้ก็ได้อยู่มุมข้างหน้านี่ถือว่าโชคดีมากโอ้โหมาแล้วนี่คนดังคนนี้คนดังเดินเข้าไปเดินเข้าไปโยนกันมาเนี่ยมันมีความตื่นเต้นมากเหมือนเด็กเลยนะได้รับนะฮะรู้ไหมว่าผมได้เลยนะมาอีกรอบหนึ่งใครๆก็ดีใจนะที่ได้โยนหมดแล้วไงมันมีไม่เยอะหมดแล้วมาแล้ว
1: ทุกอย่างผ่านไปอย่างมีระบบระเบียบจริงๆเลยค่ะฟูจิเซนเซของเราเสียสละให้คนอื่นรับถั่วไปส่วนตัวเองเหมือนยืนดูซึมซับบรรยากาศของงานมากกว่านะคะเนี่ย
0: ทุกท่านขอให้ปีนี้เป็นปีงูใหญ่นะก็เป็นปีที่น่าจะทุกคนมีความสุขแบ่งความสุขกันทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะจะให้คนดาราหลายๆคนมาช่วยกันเล่ากันนะอาจจะเป็นนักมวยเป็นนักกีฬาหลายๆศาสตร์หลายๆแขนงนะเป็นทั้งตลกนะพอจะได้ทุกคนจะได้มีความสุขแบ่งกันทุกคนคนจะได้ทุกคนได้รู้จักคนนู้นรู้จักคนนี้คนนี้รู้จักทำให้แบ่งความสุขให้กันทุกคนมีความสุข
1: หน้าตาถั่วที่ปากันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งในร้านสะดวกซื้อบางร้านก็จะมีขายทั้งหน้ากากยักษ์ถั่วและเอโฮมากิหรือข้าวห่อสาหร่ายหน้าตาแบบนี้ซึ่งเชื่อว่าตอนกินจะต้องหันไปทางทิศโชคดีซึ่งจะเปลี่ยนทุกปีแล้วกินให้หมดในครั้งเดียวโดยห้ามพูดอะไรเลยระหว่างกินแล้วปีนั้นคุณก็จะโชคดีตลอดปีค่ะถ้ามีใครมาเที่ยวญี่ปุ่นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์รับรองว่าจะหาเอโฮมากิได้ไม่ยากเลยที่ร้านสะดวกซื้อหรือตลาดก็มีให้เห็นค่ะจริงๆเราก็งงนิดหน่อยนะคะว่าเดือนกุมภาพันธ์ยังนับว่าหนาวมากแต่ทำไมถึงมากำหนดวันเปลี่ยนฤดูที่ต้นเดือนแล้วก็ยิ่งประหลาดใจเข้าไปอีกว่ามีงานเทศกาลชมดอกไม้ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยแล้วดอกไม้จะทนหนาวได้ยังไงกันสงสัยก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาที่สวนคาไซรินไกค่ะ ที่นี่นอกจากจะมีดอกแดฟโฟดิลให้ชมตอนนี้แล้วก็ยังมีชิงช้าสวรรค์ยักษ์ที่อยู่ริมอ่าวโตเกียวให้ได้ชมวิวด้วยมันจะต้องมีอะไรดีแน่ๆไปกันค่ะ

0: นี้เราซื้อตั๋วมาแล้วครับก็จะเป็นรถนะฮะรถไฟที่วิ่งรอบสนามนี้นะประมาณ25นาทีระหว่างทางเราสามารถจอดตามป้ายต่างๆเสียดายนะวันนี้ฝนตก
1: เรามากับดวงเสมอค่ะพายุหิมะเราก็เจอมาแล้วจนมองไม่เห็นวิวอะไรเลยที่กระแพงหิมะทาเตยามะคุโรเบะ

0: อากาศมันมีพายุหิมะเข้ามาทุกคนนักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่านะมันอากาศไม่ดีเราโชคดีขออนุญาตพิเศษ15นาทีเท่านั้นเราจึงมาถ่ายตรงนี้ได้ครับโอ้มองไม่เห็นเลยนะตอนนี้เรามาที่สูงที่สุดนะฮะมองไม่เห็นเลยฮะดูดิมองไม่เห็นเลยธรรมดาจะมองเห็นมากนะฮะมองไม่เห็นจะมาที่สูงที่สุดแต่ว่ามองไม่เห็นก็เลยบอกว่าต้องรีบถ่ายแล้วรีบไปนะฮะทุกคนจะไปกันหมดแล้วนะฮะไม่เห็นเลยดูดินะฮะไม่มีทางเห็นแล้วจะกลับต้องกลับแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเลยโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะมากันครับกอดได้เลยอ่ะกอดได้เลยอ่ะพายุหิมะมาแล้วรีบไป
1: วันนี้พออยากจะชมดอกไม้สวยๆปรากฏว่าฝนตกช่ำเลยค่ะแต่มาถึงแล้วยังไงก็ต้องเที่ยวตามฟูจิเซนเซไปกันค่ะ
2: ตรงนี้รู้ไหมก่อนหน้านี้เป็นทะเลมาก่อนเขาถมทะเลนะฮะซึ่งมีความกว้างนะฮะประมาณนะฮะโตเกียวโดมเนี่ย16โตเกียวโดมเลยในนี้จะมีสวนนกสวนสัตว์น้ำทุ่งต่างๆแล้วก็ดอกไม้ด้วยครับจอดรถได้ประมาณ 1,600 คันเลยมันมีหลายที่มากใน1วันนะฮะจะมีคนมาประมาณ 10,000 ถึง 20,000 คนเลย
1: เสียดายนะคะพอฝนตกไม่มีแดดสีสันก็เลยไม่จัดจ้านแต่ถ้าเป็นวันอากาศดีๆคิดว่าเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวในโตเกียวกันเลยทีเดียวค่ะ
2: โอ้โหดูชิงช้าสวรรค์ที่สูงใหญ่มีความสูง117เมตรและที่มากกว่านั้นก็คือมีงานซีเซนมัสริก็คือดอกดาฟโฟดิลจะมีดอกไม้เจ๋งๆรวบรวมจากต่างจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นมารวมกันในวันนี้มีแค่2วันไปดูให้รู้กันโอ้ดาฟโฟดิล

0: ครับดูนี่ครับว่ามี bird watching ก็คือสังเกตดูนกเลยนะเขามีการดูอย่างนั้นเลยนะฮะ
1: 野鳥観察体験コーナー
0: あこんにちはお願いします
2: テレビとかでも見たことあると思うんですけれども、はい、日本で一年中見られるカモで、あと平地でも繁殖しているところ見られるカモで。
0: มีการอธิบายถึงนะฮะนกคารุกะโมะนะฮะก็เป็นนกของญี่ปุ่นนะก็อยู่ที่นี่มาตลอดปีนะฮะตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวก็อยู่ได้สบายสบายเลยฮะก็มีการอธิบายก็ทำให้เด็กๆเนี่ยสนใจแล้วก็สนุกกับการมาดูนกด้วยแล้วมาเที่ยวด้วยครับอ่ะここは無料
3: ここは
0: 無料เรามาที่นี่ไม่เสียเงินเลยนะแล้วก็ค่ากงค่ากล้องฟรีหมดเลยนะฟรีหมดเลยมาดูฟรีด้วยโอ้ชัดเจนเลยอ่ะโอ้เห็นขนเห็นตาเห็นการขยับมันเลยโอ้โอ้เห็นมันยกขาแล้วขาอย่างเงี้ยเห็นมันเขี่ยขาตัวเองด้วยเห็นชัดอย่างเงี้ยเลยนั่งอยู่เฉยๆก็เลยยกตัวไปมาด้วยนะมีการหลับตาขยับไปขยับมาและนี่ก็คือนะฮะเขียนว่าเอโดกาวะคังเกียวไซดันเป็นนะฮะกลุ่มดูแลสิ่งแวดล้อมของเอโดกาวะ
4: それぞれ個人の家でお花を咲かせてくださいっていう

0: ต้องบอกนะครับแต่นี้ก็คือเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมของเขตเอโดงาวาก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขด้วยและหนึ่งในนั้นการที่มีความสุขก็คือนะฮะให้ทุกบ้านเนี่ยมีการนะฮะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ไว้ในบ้านแล้วได้เห็นดอกไม้แล้วก็เบิกบานด้วยจิตใจด้วยครับ
1: あとこれは今なくなりましたけど苔玉ってこれはね日本の文化で桜を楽しむ文化があるんです
0: เนี่ยคือดอกไม้อะไรเนี่ยคือดอกไม้ทานิกุชกุบุสึนะของที่ประเทศไทยก็น่าจะมีนะฮะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะก็มาประดับไว้ที่โต๊ะด้วยนะครับนี่อันนี้น่าสนใจนี่คือดอกซากุระนะฮะแต่นะครับมีความธรรมดาแล้วถ้าเป็นดอกซากุระจะมีความใหญ่ความสูงเนี่ยเท่ากับต้นสูงๆเลยแต่นี่เขาบอกว่าเลี้ยงให้มันต้นเล็กๆคล้ายๆกับบอนไซเลยเล็กๆเลยนะฮะสามารถให้มันบานได้แต่เป็นดอกซากุระที่เป็นต้นเล็กๆได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือมีจัดอีเวนต์รอบเมืองเอโดกาวะนะครับ
2: ในเทศกาลแต่ละครั้งคนญี่ปุ่นก็จะพยายามใส่รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องลงไปค่ะอย่างงานที่เราเคยไปดูซูโม่อุ้มเด็กเขาก็จะมีบูธให้ความรู้เรื่องการไถปอดช่วยชีวิตเด็กด้วย
3: ちょっと下です
4: ああなんでオスのこの長指と薬指
3: あ、2
4: つあ、でやるはいあ、そうやったよああ1、2、3、4、5、6นิ้วกลางกับนิ้วนางไว้ตรงนี้ครับลงมาจากหัวนมข้างล่างหน่อยนึงแล้วเวลากดฮะให้กดยุบลงไปประมาณ1ส่วน3เลย1นาที100ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7
2: อย่างงานนี้เกี่ยวกับดอกไม้ก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้มาให้ความรู้กันค่ะ
0: เป็นไม้เลื้อยนะก็เอามาทอเป็นตะกร้าแบบนี้ครับเอามาย้ายลงถังใหญ่ได้ด้วย
2: ยังไม่เห็นดอกแดฟโฟดิลสักดอกเลยนะคะเพราะโฟจิเซนเซหมดติดอยู่กับบูธต่างๆที่น่าสนใจทั้งนั้นค่ะเป็นความใส่ใจความละเอียดเล็กๆน้อยๆที่น่ารักของคนญี่ปุ่นค่ะ
0: นี่ฟุกุยชิบุซันเต็งก็คือแบบมาจากจังหวัดฟุกุยจังหวัดที่อยู่ทางด้านเกียวโตทางด้านโน้นนะฮะจะมีการขายของที่มาจากจังหวัดฟุกุยนะฮะมาถึงโตเกียวเลยนะมันไกลอยู่นะคืออย่างเงี้ยทำไมฟุกุยมาที่นี่ก็เพราะว่านะฮะเดี๋ยวซินกังเซ็นเนี่ยกำลังจะเปิดและผ่านที่จังหวัดฟุกุยด้วยก็เลยมา
5: あと1ヶ月の3月16日に東京から
0: でこっちが北陸なんだ
5: そうそう
0: จังหวัดฟุกุยเนี่ยซินกังเซ็นเนี่ยก่อนหน้านี้มันอยู่เกียวโตแต่ว่าไม่ได้ผ่านรูทเกียวโตแต่ไปทางด้านเหนือแล้วออกไปทางซ้ายครับมิซุโอกังใช่
5: 冬の間しか作ってない。
0: แล้วนะบอกว่ามิซุโอกังเป็นขนมหวานที่ไว้กินในหน้าหนาวนะด้วยน้ำเย็นให้เข้าไปในบ้านที่อุ่นๆแล้วกินขนมหวานในบ้านก็คือมิซุโอกังก็คือน่าแนะนำนี้ครับโอ้นี่อุโมจินะครับนั่นตื่นกันคนเลย
5: ฮาบุไตโมจิ
0: ฮาบุอ่ะ聞いたことある。ฮาบุไตโมจิชื่อฮาบุไตโมจิเป็นชื่อดังชื่อมีชื่อเสียงก็บอกว่าเป็นโมจิที่หวานแล้วก็นุ่มนุ่มหอมหวานเดี๋ยวนะเวลากินนะดูมันยืดออกมาอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยอ่ะต้องซื้อไปฝากสาวๆน่าจะชอบเลยแล้วก็ที่โด่งดังของที่นี่ก็คือนะครับคือซูชิที่เอาซาบะเนี่ยมาย่างผมจำได้แล้วจังหวัดฟุกุยเนี่ยเป็นจังหวัดที่ปูโด่งดังนะฮะมีการประมูลกันเนี่ยตัวหนึ่งประมาณ 700,000 เยนเลยนะก็คือตัวละ 200,000 บาทอ่ะเคยไปถ่ายที่นั่นเนี่ยเมืองนี้แหละ
2: ถ้าใครยังไม่เคยดูตอนที่เราพาไปกินปูต้นฤดูกาลที่ฟุกุอิเราก็มีภาพมาให้ดูให้นึกออกค่ะว่าการไปเที่ยวฟุกุอิแล้วไปแวะกินปูนั้นจะฟินขนาดไหนค่ะ
4: ที่ตัวขนาดนี้ครับอยู่ในราคาอย่างต่ํา 20,000 เยนเลยครับเราเข้ามาที่กลิ่นหอมมากซึ้งเลยเนี่ยเซ่โอ้นี่คือหอมมันปูเพราะอะไรครับบอกว่าเอาปูนะครับตัวเมียเนี่ยมาต้มในนี้300ตัวกลิ่นหอมมากสุดยอดอร่อย
6: ทำมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นปูสุดยอดของประเทศญี่ปุ่นดูเนื้อ

0: และแล้วก็ได้เวลาที่เราจะพาไปดูดอกแดฟโฟดิลเป็นหมื่นๆดอกที่เขาจัดมารวมไว้ที่นี่ค่ะพอโดนฝนจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
1: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นดอกไม้ดาฟโฟดิลหรือดอกไม้ซีเซนมีทั้งหมดประมาณ 50,000 ดอกแล้วไม่พอมาจากต่างจังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นเมื่อมีดอกไม้จากต่างจังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นก็จะมีเมืองต่างๆอยากจะมาโปรโมทด้วยมีทั้งของกินมีการร้องเพลงมีของขายต่างๆเพื่อโปรโมทเมืองตัวเองทำให้ผู้คนสนใจมาที่นี่ที่เดียวได้เห็นเมืองต่างๆหลายที่เลยครับเจ๋งมากเป็นวิธีการทำให้คนมาเที่ยว

โหสวยมากมาดูดิเนี่ยสวยมากนะถ้าเราเจาะทีละดอกอาจจะดูสวยพูดตรงๆนะถ้าดูรอบข้างเนี้ยมันก็คือดอกธรรมดาไม่ได้สวยอะไรมากแต่เขามีวิธีการคือตรงนี้คือดอกจากเมืองนี้เมืองนี้จากดอกเมืองนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกว่ามันมากกว่าดอกไม้ธรรมดาก็เลยทำให้คนนะครับมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาดูอีเวนต์ต่างๆด้วย

0: เทศกาลดอกแดฟโฟดิลนี้จัดทุกปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะและก็จะมีแค่วัน2วันเท่านั้นที่จะมีการแสดงและการออกบูธแบบเต็มพิกัดนะคะ
1: เดี๋ยวไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กันไปแล้วขึ้นชิงช้าสวรรค์แล้วเห็นวิวอย่างนี้เลยนะมันก็เห็นดอกไม้เลยเนี่ยเห็นวิวชัดเจนเลยฝั่งนู้นโตเกียวฝั่งนี้เห็นสกายทรีเลยเนาะแล้วก็ถ้าอากาศดีเห็นภูเขาไฟฟูจิด้วยนะ
0: บอกแล้วค่ะเวลาที่เราจะต้องถ่ายอะไรที่เป็นธรรมชาติพวกเรามักจะโชคดีที่ไม่ได้เห็นอะไรเหมือนปกติธรรมดากับเขาขนาดดอกแดฟโฟดิลที่ปลูกอย่างตั้งใจก็ยังโดนฝนจนหงอยไปเล็กน้อยเลยปีหน้ามาแก้มือกันใหม่ดีกว่านะคะเทศกาลในญี่ปุ่นมีกันทั้งปีเอาไว้เราจะพาไปแก้ตัวที่อื่นกันอีกค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มี

0: เริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตอุปปาทะกะนะมะคารังโรปะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังพุทธัตระภะคะวะโตพุทธัพพะกะนะมะคารังโรปะเส

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน29กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมวัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: ข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายอนุสักพิริยะอมรในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีข้าราชการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำหัวหน้าส่วนราชการศาลทหาร

ทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนาย

0: ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีนอกจากนี้ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดบึงกาฬยังได้แต่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลส่วนบรรยากาศที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ราชการจังหวัดลำปางได้นำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอทรงมีพระสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานส่วนที่หอประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิษผู้ราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทางศาสนามหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ของวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจากนั้นผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาคือพุทธคริสต์และอิสลามได้ทำการสวดมนต์เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้ราชการจังหวัดพิจิตรถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินโดยประธานในพิธีได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติจากนั้นนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวนะคะชวนคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวค่ะหลายๆคนบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้ๆเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยประชาชนที่ไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าไปเที่ยวไกลๆนะคุณผู้ชมถ้าจะไปถ่ายดูในฟีดจะเห็นเลยว่าเส้นภาคตะวันออกเนี่ยหลายๆคนบอกว่าหนีไปอย่าเพิ่งไปเพราะว่าคนเดินทางไปเที่ยวเยอะมากๆนะคะดังนั้นจังหวัดอื่นๆก็น่าสนใจเช่นเดียวกันคุณผู้ชมขณะเดียวกันคนก็ไปทำบุญในช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยค่ะพอบอกทำบุญปุ๊บเนี่ยค่ะต้องไปร้านสังฆพันธ์ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมก็มีประชาชนออกมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ร้านขายสินค้ากลุ่มสังฆพันธ์ที่จังหวัดชัยนาทคึกคักเลยค่ะทางร้านบอกว่าได้มีการจัดจำหน่ายในหลายระดับราคาตั้งแต่ราคาประหยัดไปจนถึงชุดใหญ่พิเศษเริ่มต้นตั้งแต่100บาทจนถึง500บาทรวมไปถึงเทียนพรรษาที่ยังคงได้รับความนิยมค่ะราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทไปจนถึง 3,000 บาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ความสวยงามของการแกะลวดลายนะคะเจ้าของร้านบอกนะคะว่ายอดขายปีนี้น้อยกว่าปีก่อนซึ่งอาจจะเป็นผลพวงมาจากสภาพเศรษฐกิจค่ะ
2: ก็คือตกนิดหน่อย
3: ครับผม
2: ไม่มากเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
3: ครับผมโอ้เรื่องราคาข้าวอะไรพวกนี
2: ้ก็มีส่วน
3: ใช่ไหมฮะครับผมแล้วชุดไหนขายดีสุดฮะปีนี
2: ้ก็ได้หมด
3: เรื่อยๆใช่ไหม
2: ค่ากันไป
3: ครับผม
1: ส่วนที่จังหวัดตรังค่ะจากการสำรวจร้านขายเครื่องสังฆพันธ์รายใหญ่ในจังหวัดตรังก็พบนะคะว่าคุณผู้ชมหลายๆคนบอกว่าไปอุดหนุนแล้วก็ชั้นวางสินค้าเนี่ยค่อนข้างโล่งไม่พบเทียนพรรษาทั้งขนาดเล็กขนาดกลางใหญ่ซึ่งปกติเนี่ยทางร้านเนี่ยจะวางไว้เต็มหน้าร้านนะคะที่มันหายไปเนี่ยเขาบอกว่าขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะนี่คือเชลฟ์ว่างเลยนี่เป็นสัญญาณที่ดีนะคุณผู้ชม
0: ครับ
1: เช่นเดียวกับเครื่องสังฆพันธ์ส่วนใหญ่ก็ถูกซื้อไปจนพื้นที่ว่างนะคะพนักงานประจำร้านเนี่ยเขาบอกว่าต้องเร่งจัดสินค้าประเภทแบบเป็นเซ็ตๆเนี่ยมาคอยเติมรองรับลูกค้านะคะพนักงานทางร้านบอกว่าปีนี้คึกคักมากค่ะทั้งลูกค้าประจำแล้วก็ลูกค้าขาจรรวมไปถึงหน่วยงานราชการแล้วก็วัดต่างๆสั่งจองเทียนพรรษากันล่วงหน้าแล้วก็ให้ทางร้านเนี่ยค่ะจัดเป็นเซ็ตเครื่องสังฆพันธ์ให้ครบนำไปถวายทั้งประเภท3วัดแล้วก็9วัดนะคะต่างกับการขายดอกไม้สดค่ะแม่ค้าเนี่ยบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเงียบเหงากว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยบอกว่ายอดขายในปีนี้หายไปเกือบครึ่งสาเหตุเพราะเศรษฐกิจไม่ดีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะบอกว่าคึกคักแค่ช่วงต้นเดือนช่วงสัปดาห์แรกเท่านั้นค่ะ
4: ก็ไม่คึกคักเท่าที่ควรจริงเหรอควรเงียบไม่คึกคักเท่าที่ควรอย่างดีก็จะดูวันแม่ว่าจะคึกคักไหมปีนี้ขนาดอาสาเข้าพรรษายังเงียบ
5: เชื่อละมันเป็นแบบนี้ทุกป
4: ีที่แล้วเป็นไหมปีที่แล้วไม่ค่อยเป็นปีแล้วยังคึกคักหน่อยนึงปีนี้ ก็เริ่มเงียบ

0: เงียบเศรษฐกิจถดถอยแต่ละวันก็เงียบไม่ค่อยมีคนแต่ละ
1: เงียบจะเงียบต่อไปจะไม่ดีขึ้นไหม
2: คะแล้วปีนี้ยอดจะไปถึงว่าจำนวนที่เอามาขายกับปีที่แล้วปีไหนน้อยมากน้อยกว่ากันปีนี้น้อยกว่ากันหรือไม่
1: น้อยกว่าเยอะเลยเราทางให้ลูกนะอยากเราได้80-90%แต่ตอนนี้เราหาไม่ได้เลย2คนอยู่หาไม่ได้เลยเหลือเชื่อไหมดอกไม้ไทยเออมา
3: ดูบรรยากาศแห่เทียนพรรษากันหน่อยนะครับที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมี5คุ้มวัดชื่อดังประกอบด้วยวัดนอกวัดในวัดใหม่สะปทุมวัดบิงแล้วก็วัดโบสถ์คงคาล้อมทยอยเคลื่อนขบวนเทียนออกจากวัดเพื่อเตรียมออกจัดแสดงที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยให้ประชาชนบรรดานักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมความงดงามของขบวนเทียนพรรษาของแต่ละวัดนะครับอยากให้คุณผู้ชมดูไฮไลท์ของปีนี้กันหน่อยต้นเทียนของเหล่านางฟ้าและนางจำแลงครับที่มีลักษณะคล้ายกับลิซ่าลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยโด่งดังไกลระดับโลก
4: มองออกไหมหลายๆคนบอกว่าต้องดูสักแป๊บหนึ่ง
5: เป็นผมหน้าม้า
4: เ
3: ป็นเอกลักษณ์ของเธอเลยเนาะ
4: ครับ
3: มองปุ๊บก็รู้เลยนะครับอยู่ในขบวนเทียน7หน้าด้วยกันนะครับในปีนี้นี่เมื่อกี้นี้เห็นชัดค่อนข้างเหมือนเลยทีเดียวนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนตลอด2ข้างทางต่างมารอชื่นชมความงดงามแล้วก็ถ่ายรูปความวิจิตรสวยงามของขบวนเทียนกันคึกคักทีเดียวนะครับสำหรับขบวนนี้ก็จะไปร่วมในงานเทศกาลแห่เทียนโคราชนะครับที่เทศบาลนครนครราชสีมาจัดขึ้นบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาช่วงเช้าวันนี้ใครอยู่โคราชไปกันได้นะครับ29กรกฎาคมไปกันที่พิษณุโลกครับพิษณุโลกเนี่ยก็มีบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่ทำกิจกรรมเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทานอย่างเช่นที่วัดนางพญาก็มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบไหว้พระสมเด็จนางพญาเรือนแก้วพระพุทธรูปปางมารวิชัยครับเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยที่มีความงดงามนอกจากนี้ยังได้ชมความสวยงามและกราบไหว้พระนางพญาองค์ใหญ่สีทองนี่ครับที่วัดราชบูรณะครับก็มีความสูงถึง12เมตรหน้าตักกว้างถึง8เมตรความหนา4เมตรหล่อจากโลหะปัญจะอลูมิเนียมบรอนซ์ครับน้ำหนักถึง8ตันถือเป็นพระนางพญาที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยปัจจุบันตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานนเรศวรฝั่งขาเข้าตัวเมืองเพื่อเชื่อมระหว่างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวัดใหญ่นะครับวัดนางพญาแล้วก็วัดราชบูรณะพระอารามหลวงถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกเลยครับและด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่วัดราชบูรณะก็เลยต้องจัดเตรียมเป็นผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาและสังฆทานครับโดยมีการเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญหย่อนตู้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะ QR code ตามกำลังทรัพย์สามารถบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดนะครับซึ่งหลายๆวัดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผูกบัญชีของวัดกับ QR code อ่ะเราสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะ
4: ครับ
3: เนาะทำบุญก็ตามสะดวกเลยบางทีเราอาจจะไม่ได้พกเงินสดไปเพียงพอหรือยังไงก็สแกน QR code ก็ได้เหมือนกันนะ
5: ค่ะทำบุญหลัก10หลักร้อยอ่ะคุณผู้ชมหลัก10เนี่ยเอาเข้าจริง50บาทเนี่ยมันก็ไปขึ้นในระบบนะ คุณผู้ชมสามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวในต่างจังหวัดไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนกันบ้างในวันหยุดยาวถ
4: ้
5: าไม่ได้ไปไหนติดตามพวกเราได้นะคะ
4: ครับที่คุณสิริมาคุณเจอสารเล่าไปส่วนใหญ่วันหยุดยาวส่วนใหญ่จะเป็นสายบุญน
5: ะ
4: และคุณผู้ชมที่ตื่นเช้ามาเป็นเพื่อนกันดูวันใหม่ไทย PBS สายบุญเหมือนกันอาจจะคอมเมนต์ในคุณผู้ชมบอกว่าตื่นเช้ามารู้สึกชื่นใจได้เห็นภาพบรรยากาศทำบุญทั่วประเทศเลยทำกิจกรรมสำคัญแบบนี้คุณผู้ชมบางคนบอกว่าตื่นเช้ามาอย่าลืมไปทำบุญกันด้วยนะ
3: เอาจริงๆเราก็ชื่นใจนะเพราะว่าช่วงวันหยุดแบบนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจไงหลายคนไปเที่ยวกลัวจะไม่ตื่นมาดูเราวันนี้ก็คึกคักอยู่ในไลฟ์นะฮะ
4: ครับภาคกลางไปแล้วภาคเหนือไปแล้วลงใต้กันหน่อยไหมคุณผู้ชมณเวลานี้สถานที่ที่น่าจะฮอตที่สุดน่าจะเป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลังจากยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยบรรยากาศเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติยังคงเดินทางไปเข้าชมพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของไทยจำนวนมากเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยครับ

0: ดูภาพบรรยากาศนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปถ่ายภาพมาเก็บภาพบรรยากาศกันมานะครับช่วงของวันหยุดยาวมีภาพของพุทธศาสนิกชนและก็นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชกันเยอะมากเลยนะครับกิจกรรมหนึ่งก็เป็นการกระทำการทักษิณาวัตรบูชาพระองค์พระบรมธาตุเจดีย์ตลอดช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นเลยครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณลานหาดทรายแก้วนะครับแล้วก็ในเขตพื้นที่มรดกโลกในพื้นที่รอบเจดีย์รายวิหารพระทรงม้าลานประทักษิณก็เต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากด้วยเหมือนกันเจ้าหน้าที่วัดเนี่ยมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ที่วิหารทับเกษตรฐานพระบรมธาตุเจดีย์ยืนยันนะครับบอกว่านับตั้งแต่มีกระแสข่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับจนกระทั่งพอสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวยิ่งช่วงวันหยุดยาวเนี่ยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวนมากนะครับก็เลยทำให้บรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้คนจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดเวรกันดูแลเพื่อความปลอดภัยด้วยครับ
1: มาเยอะกว่าเด
2: ิ
1: ม
2: มาเยอะกว่าเดิมเลยนะครับครับแล้วก็วัดดูคึกคักขึ้น
1: ใช่ประมาณนี
2: ้ก็แสดงว่าถ้าดูแนวโน้มการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: การท่องเที่ยวบ้านเราก็คือช่วงนี้ก็คือแบบทวีคูณไปเรื่อยๆ
2: ค่ะ
1: คนเยอะไปเรื่อยๆ
2: คือถ้าเทียบกับก่อนเป็นก่อนที่จะมีกระแสข่าวมรดกโลกกับตอนนี้เนี่ยครับ
1: ตอนนี้คนเยอะกว่า
2: เยอะมากกว่าหลายเท่าตัวไหมครับ
1: ต่างคนต่างมาดูว่าอะไรจะเกิดมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันอะไรประมาณนี
2: ้ครับหลายเท่าตัวไหมครับถ้าดูนะ
1: ก็ประมาณมันขึ้นอยู่บางวันบางวันก็เยอะมากแต่วันธรรมดาไม่ค่อยเท่าไหร
2: ่ครับ
1: แต่จะมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์
2: แล้วก็โดยเฉพาะช่วงนี้ก็ตรงวันหยุดยาวพอดี
1: หยุดยาวนี้ก็คือมาเรื่อยๆทุกวัน
0: นอกจากนี้ยังมีรายงานนะครับบอกว่าหลังจากนี้จะมีพิธีการใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อถึงกำหนดการเนี่ยจะมีการนำตรายูเนสโกมาวางไว้นะครับที่สถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นการการันตีว่าเป็นมรดกโลกแห่งใหม่จะนำตราของยูเนสโกมาติดตั้งที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครับซึ่งจะมีตัวแทนจากองค์การยูเนสโกเข้ามาร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็คาดว่าพิธีในวันนั้นน่าจะเต็มไปด้วยประชาชนที่เข้ามาร่วมการแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งจำนวนมากเลยคุณผู้ชมที่ได้ดูภาพบรรยากาศก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาบอกว่าสวยงามมากๆยังไม่เคยไปเดี๋ยวจะหาโอกาสไปสักครั้งเหมือนเรา3คนเลยยังไม่เคยไปดูจากภาพบรรยากาศก็คิดว่าอาจจะต้องไปสักครั้งด้วยเหมือนกันนะครับ
3: บรรยากาศคึกคักทีเดียวคนเยอะเลยนะครับช่วงนี้คิดว่าสุดสัปดาห์น่าจะคึกคักแบบนี้ตลอดแน่ๆนะครับคนน่าจะไปเช็คอินกันเยอะทีเดียวนะครับมาดูเรื่องของบัตรผู้มีรายได้น้อยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับหลังจากที่ครม.ได้เห็นชอบขยายเวลาการอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปก็จนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับแล้วก็มีการปรับเกณฑ์ยกเว้นการตัดสิทธิ์คนที่ครอบครองรถยนต์ก็ทำให้ชาวบ้านหลายคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้เขาเริ่มมีความหวังแต่ถามว่าปัญหามันจบแค่นั้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับมีเรื่องใหม่มาอีกแล้วครับกลุ่มคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางไม่ต่ำกว่า 300,000 คนนะครับตอนนี้เขายังยืนยันตัวตนไม่ได้แล้วก็พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปครับอย่างเช่นนายเสาทรัพย์สินครับเขาบอกว่าเขาเพิ่งมีงานทำได้เพียงแค่2เดือนแต่ไม่สามารถลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เพราะว่าไปพบว่าชื่อของตัวเองเนี่ยยังอยู่ในทะเบียนบ้านกลางโดยเพิ่งทราบปัญหาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่นำบัตรประชาชนที่ชำรุดไปขอทำบัตรใหม่แต่ว่าถูกปฏิเสธครับส่งผลให้ไม่สามารถยืนยันตัวตนหรือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆของภาครัฐได้เลย
4: คือมันทำให้เราเข้าไปถึงสิทธิแบบมันก็กระทบหมดแหละหลายอย่างจ้ะเพราะว่าทะเบียนบ้านกลางนี่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรเลยได้ใช่ไหมแม้กระทั่งบัตรชำรุดก็ทำไม่ได้แม้กระทั่งจะไปซื้อไม่ได้ซื้อซิมหรือจะอยากจะได้รถเครื่องเนี้ยก็ไม่ได
3: ้กรณีของนายเสาเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาที่หัวหน้าคลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงาบอกว่ามันกำลังเกิดขึ้นกับประชาชนกว่า 300,000 คนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางครับ ซึ่งเขาไม่สามารถทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้ส่งผลให้ยืนยันตัวตนผ่านไทยดีธนาคารหรือช่องทางต่างๆไม่ได้ตามไปด้วยแล้วก็พลาดสิทธิ์ในการลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาเหตุเนี่ยเกิดจากการตีความว่าทะเบียนบ้านกลางไม่ใช่ทะเบียนบ้านตามระเบียบของกรมการปกครองจึงไม่สามารถออกบัตรประชาชนใบใหม่ได้แม้ว่าบุคคลนั้นจะมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักส่งผลให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยหลายคนเป็นคนไร้บ้านและเป็นผู้มีรายได้น้อยชัดเจนครับ
5: อันนั้นเรื่องทะเบียนบ้านกลางเราพบปัญหาตั้งแต่ชั้นการลงทะเบียนครั้งแรกละพอมาครั้งที่2ที่เป็นเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆเนี่ยค่ะจะต้องดำเนินการต่างๆก็จะต้องใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนอีกดังนั้นตอนนี้เรากำลังติดล็อกสำหรับคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางกลายเป็นว่าทะเบียนบ้านกลางเนี่ยเป็นเงื่อนไขทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้
3: หัวหน้าคลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงาบอกว่าที่ผ่านมามูลนิธิกระจกเงาได้เปิดบ้านในพื้นที่เขตสะพานสูงแล้วก็เขตดอนเมืองเพื่อรับย้ายชื่อคนที่ไม่มีทะเบียนบ้านเข้าสู่ทะเบียนบ้านแบบปกติแล้วนะครับคืออย่างน้อยตอนนี้67คนแต่อย่างที่บอกไปว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยมัน 300,000 นะคุณผู้ชมพร้อมกับมีข้อเสนอให้กรมการปกครองจัดตั้งทะเบียนบ้านของรัฐสำหรับรองรับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็เปิดทางให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยรวมทั้งยังเสนอให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังทบทวนระเบียบที่ผูกการรับสิทธิสวัสดิการกับทะเบียนบ้านโดยให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน13หลักในการยืนยันตัวตนแทนเพื่อไม่ให้ประชาชนที่เขาเป็นผู้ยากไร้เนี่ยตกหล่นออกไปจากระบบนะครับ
0: ครับปัญหาที่เกิดขึ้นหลายคนร้องเรียนเข้ามาเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเขารับเรื่องแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของคณะรัฐมนตรีก็มีความเห็นชอบนะครับขยายเวลาการอุทธรณ์สิทธิ์แล้วก็ปรับเกณฑ์ยกเว้นการตัดสิทธิ์ผู้ที่ครอบครองรถยนต์อายุเกิน20ปีจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยตอนนี้บอกเริ่มมีความหวังละหากยื่นอุทธรณ์ไปก็อาจจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หลายคนบอกมีความหวังมากรออยู่นะครับ1คนที่มีความหวังมากๆก็คือนายฉลองเจียนรำครับเขาเป็นชาวบ้านอยู่ที่บ้านสง่างามอำเภอเมืองบุรีรัมย์บอกว่าต้องการให้ผู้นำชุมชนเนี่ยลงมาตรวจสอบสภาพความเป็นจริงเพราะถูกระบุว่ามีรถยนต์ในการครอบครอง1คันซึ่งตามข้อมูลในสมุดคู่มือรถเนี่ยมีการจดทะเบียนครั้งแรกตั้งแต่ปี2540คุณผู้ชมมานานมาแล้วครับแต่ตนเนี่ยเพิ่งซื้อต่อมาอยู่ในการครอบครองปี2561เป็นมือที่5แล้วคือถามว่ารถเนี่ยมีไหมมีแต่ว่าซื้อมาเนี่ยเป็นมือที่5แล้ว
6: ครับ
0: มันหลายต่อหลายมือแล้วสภาพที่ได้มาก็ไม่ได้สมบูรณ์อะไรเท่าไหร
6: ่หลายต่อ
0: หลายต่อแล้วเพิ่งจะซื้อมาปี61นี่นะครับส่วนรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อครอบครอง3คันแต่ละคันเนี่ยเขาบอกว่าอายุเนี่ยเกิน15ปีไปแล้วแล้วก็ขายไปแล้ว2คันคุณผู้ชมในบ้านเนี่ยพอลงพื้นที่ไปดูเหลืออยู่คันเดียวครับไอ้คันเดียวที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่าสภาพก็เก่ามากแล้วด้วยนะหากรัฐใช้เป็นเงื่อนไขในการครอบครองหลายคันแบบนี้เขาบอกว่าเขาคงไม่ผ่านแล้วครับ
7: คือลดเงื่อนไขแต่ต้องให้ชาวบ้านต้องไปอุทธรณ์ไปแก้ไปอะไรที่ขนส่งอันนี้ขั้นตอนมันยุ่งยากอ่ะขั้นตอนมันรู้สึกจะยุ่งยาก
8: เสียเวลา
7: ครับเสียเวลาครับ
8: คือถ้าอยากจะให้ทำไง
7: ถ้าจะให้คือ
8: ให้มาเลย
7: ตรวจไปเลยว่าใครครอบครองเกิน20ปีแล้วก็ให้ไปเลยไม่ต้องไปอุทธรณ์ไม่ต้องไปยกเลิกอะไรนี่เงี้ยนี่ก็โอเค
8: คือให้แล้วคือให้มาตรวจสอบในพื้นที่เลยว่าใครจนจริงไม่จนจริงใช่ไหม
7: ครับผมครับผมให้มาดูสภาพบ้านเลย
0: ก็สะท้อนแบบนี้บอกเป็นไปได้ไหมรถถ้าเกิดอายุมันเกิน20ปีเนี่ยคือก็ให้ได้ไปเลยไหมล่ะไม่ต้องมาตรวจสอบแล้วเพราะรถมันก็อายุมากแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าครอบครองรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับหลายคนเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ามีการรวบรวมเอกสารเพื่อนำไปยื่นอุทธรณ์ยืนยันว่ารถยนต์ที่ครอบครองเนี่ยอายุเกิน20ปีส่วนรถจักรยานยนต์ก็อายุเกิน15ปีนะครับหวังว่าอยากให้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายๆคนก็บอกว่ายังมีความหวังอยู่ทั้งรถยนต์ที่ครอบครองรถจักรยานยนต์ที่ครอบครองตอนนี้อายุมันเกินแล้วก็ได้แต่หวังว่าไปยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้ก็อาจจะได้สิทธิ์กลับคืนมาด้วยนะครับ
3: จะว่าไปมันก็กลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งตามมาเหมือนกันเนาะคุณผู้ชม การครอบครอง

0: รถหรือจะนับที่สภาพอายุของรถเพราะเนี่ยผมก็เลยย้อนกลับไปดูข่าววันที่แถลงข่าวเลยว่าใช้คำไหนซึ่งทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ยท่านใช้คำนี้นะคุณผู้ชมคือการถือครองรถยนต์อายุ20ปีขึ้นไปจักรยานยนต์อายุ15ปีขึ้นไปหมายความว่านับจากการถือครองอย่างกรณีของคนนี้ก็นับปี61ใช่ไหมถ้า61เนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ถึงแต่สภาพของรถเนี่ยมือที่5แล้วรถเนี่ยเกิน20ปีดูจากสภาพมันไม่ใช่รถคลาสสิกรถวินเทจแน่ๆที่เป็นรถสะสมก็ควรจะได้หรือเปล่าหรือยังไง
1: อาจจะต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมีการพิจารณานะคุณผู้ชมอันนี้คือแนะนำได้ก็คือว่าวันที่เปิดทำการนะคะวันศุกร์นี้อาจจะไปที่อำเภอเพราะว่าที่อำเภอเนี่ยทางกระทรวงการคลังยืนยันแล้วนะคะว่าจะมีหน่วยบริการ One Stop Service จุดนั้นเนี่ยน่าจะให้คำตอบได้ดีกว่านะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมมาดูอีกปัญหาหนึ่งค่ะปัญหาชื่อหลุดอะไรหลุดเนี่ยค่ะยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเกิดกับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดนะคะที่ออกมาเตือนประชาชนบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพกดลิงก์ใดๆที่แนบมากับ SMS หรือว่าอีเมลหลังจากที่ออกมายอมรับนะคะว่าระบบหน้าบ้านเนี่ยค่ะถูกแฮกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเลขบัญชีธนาคารซึ่งเป็นของผู้ลงทุนกว่า 200,000 รายค่ะนี่คือข้อความสั้นหรือว่า SMS แล้วก็อีเมลจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือว่า TSD นะคะที่ได้ส่งไปแจ้งนักลงทุนที่กลายเป็นผู้ถูกแฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ TSD Investor Portal นะคะโดยข้อมูลที่มิจฉาชีพได้ไปเนี่ยค่ะมีทั้งข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนชื่อโบรกเกอร์เลขบัญชีหลักทรัพย์รวมไปถึงชื่อธนาคารแล้วก็เลขบัญชีธนาคารทีมข่าวของเราได้คุยกับผู้ลงทุนรายหนึ่งบอกนะคะว่าได้รับข้อความดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาตอนแรกเนี่ยไม่ได้กังวลมากนักถ้าข้อมูลที่หลุดไปเป็นเพียงข้อมูลส่วนตัวทั่วไปแต่ทีนี้พอรู้ว่าแฮกเกอร์ได้ข้อมูลเลขบัญชีธนาคารบัญชีหลักทรัพย์ธนาคารอะไรแล้วก็โบรกเกอร์อะไรเนี่ยทำให้รู้สึกกังวลอย่างมากแต่ก็พยายามที่จะไม่ตื่นตระหนกสิ่งที่พอจะทำได้ก็คือเปลี่ยนพาสเวิร์ดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการเงินแล้วก็การลงทุนปิดกั้นข้อความที่แนบลิงก์รวมไปถึงเพิ่มความระมัดระวังในการรับโทรศัพท์จากคนแปลกหน้าที่อาจจะฉวยโอกาสใช้สถานการณ์หลอกทำธุรกรรมใดๆค่ะ
3: เราก็เชื่อมั่นกับระบบของตลาดเนาะแต่พอมันรั่วแบบนี้ในเชิงของการทำธุรกรรมทางด้านออนไลน์อ่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่การป้องกันจะเกิดขึ้นด้วยสเต็ปด้วยระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้อะไรยังไงเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ทางด้านตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะก็ต้องเข้มแข็งมากกว่านี้เพราะว่าโจรไซเบอร์มันจะเยอะขึ้นแล้วเราข้อมูลเราอยู่ในดาต้าหมดเลย
1: นางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดก็ยอมรับนะคะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะมีหลักแสนคนก็คือ 200,000 บัญชีจากจำนวนบัญชีหลักทรัพย์ทั้งหมดกว่า5ล้านบัญชีแล้วก็ประสานงานให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาตามความเหมาะสมนะคะถ้าหากว่าเกิดความเสียหายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานนะคะว่ามีคนไหนเนี่ยที่ได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่หลุดไปบ้างนะคะ
0: ครับทางนายธีรพันธ์สัพพกิจรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยถึงพฤติการของมิจฉาชีพนะครับนี่ตามภาพนี้เลยคุณผู้ชมกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเจาะเข้าระบบ TSD Investor Portal ครับซึ่งเป็นระบบรายงานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน้าบ้านที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปใช้ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายทั่วไปจากนั้นก็ได้เปลี่ยนบัญชีเป็น ID บัญชีที่เข้าใช้งานก่อนจะใช้โค้ดแฮกเข้าไปเปลี่ยน ID ผู้ลงทุนรายอื่นทางฝ่าย IT จึงได้ทำการแก้ไขโค้ดที่ถูกเจาะแล้วก็ใช้ AI ปรับปรุงโค้ดป้องกันระบบ IT ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดแล้วนะครับท่านยืนยันว่าระบบที่ถูกเจาะมันแยกส่วนจากระบบเก็บรักษาหลักทรัพย์จึงยังคงปลอดภัยครับไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเตรียมแผนเปลี่ยนผ่านระบบ TSD Investor Portal ซึ่งใช้มานานกว่า5ปีย้ายฐานข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิเศษซึ่งใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุดนะครับทางพันตำรวจโทภากฤตกิตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีระบุว่าตอนนี้ตำรวจกำลังแกะรอยการเข้าถึงข้อมูลข้ามพรมแดนและ IP address เพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับพร้อมกับย้ำว่า

0: แม้จะได้ข้อมูลไปแต่จะยังไม่เกิดความเสียหายหากเจ้าของข้อมูลไม่ไปหลงเชื่อแล้วก็ทำธุรกรรมครับซึ่งผู้ก่อเหตุอาจจะใช้ข่าวนี้สร้างสถานการณ์แล้วก็ความหวาดกลัวหรืออาจจะสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หลอกให้ไปกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS หรือว่าอีเมลได้จึงฝากเตือนไปยังผู้ลงทุนครับไม่คลิกลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์เปิดเอกสารที่ไม่ทราบที่มาเลี่ยงการใช้พาสเวิร์ดเดียวกันหลายแพลตฟอร์มและไม่เปิดเผยรหัส OTP แก่ผู้ใดและถ้าหากมีข้อสงสัยใดๆจากเหตุการณ์เนี่ยก็สามารถตรวจสอบกับหน่วยงานได้โดยตรงด้วยนะครับ
1: ค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยค่ะหลายๆคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลที่มีความรัดกุมมากกว่าธุรกิจอื่นๆเลยนะคะหรือว่าการลงทุนอื่นใดเลยก็เลยทำให้นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกมากล่าวขอโทษผู้ลงทุนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้มีการยกระดับตรวจสอบระบบความปลอดภัยของระบบแล้วและก็พร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับมิจฉาชีพให้ถึงที่สุดด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกนะคะว่าได้มีการไปแจ้งความประสานงานการทำงานกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสืบหาตัวผู้ที่กระทำผิดต่อไปนะคะคือเข้าแจ้งความแล้วตั้งแต่วันที่27 กรกฎาคมนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ใน YouTube ก็ตั้งคำถามเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับก็ต้องย้ำเตือนกันแบบนี้ช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีลิงก์อะไรส่งมาอย่าไปกดต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะครับไปดูเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวกันหน่อยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ที่จังหวัดนนทบุรีครับมีชายคนหนึ่งเขาอายุ59 ปีคุณผู้ชมเขาเข้าไปเคลียร์ใจกับญาติปมปัญหาที่ดินฟ้องร้องกันมานานมากนานที่ว่าคือ10 ปีครับทีนี้เช้าเมื่อวานไปเคลียร์ใจกันแต่สุดท้ายตกลงกันไม่ได้ก็เลยก่อเหตุยิงญาติของตัวเองเสียชีวิต2 คนและคนที่เข้าไปห้ามได้รับบาดเจ็บอีก3 คนดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นหลายนัดเลยนะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลา 6:47 ของเมื่อวานนี้เนี่ยบันทึกภาพเหตุการณ์เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนหมู่2ตำบลละหานอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังจากเสียงปืนสงบลงก็มีคนวิ่งเข้าไปจับตัวชายที่ก่อเหตุเอาไว้ได้และจากการตรวจสอบภายในบ้านครับไปพบผู้เสียชีวิต2 คนคนแรกก็คือนายสง่าอายุ71 ปีส่วนคนที่2คือนางสุดาอายุ74 ปีเป็นสามีภรรยากันครับนอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนอกจากนั้นก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีก3 คนอยู่ภายในบ้านด้วยเหมือนกันส่วนผู้ก่อเหตุจากการจับกุมเนี่ยทราบชื่อก็คือนายอเนกวันแอร์เลาะหรือว่าบังซิดอายุ59 ปีตำแหน่งเนี่ยเขาเป็นอดีตผู้จัดการธนาคารนะครับและที่สำคัญก็คือมีศักดิ์เป็นหลานของผู้เสียชีวิตคือผู้เสียชีวิตเนี่ยนายสง่าแล้วก็นางสุดาเนี่ยเป็นตากับยายของผู้ก่อเหตุครับสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายอเนกเดินทางมาที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อไปพูดคุยเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ทางเข้าออกที่ดินแต่ตกลงกันไม่ได้ครับเกิดการโต้เถียงกันจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทีนี้ระหว่างสอบปากคำเนี่ยนายอเนกอ้างแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยติดใจข้อพิพาทเรื่องที่ดินซึ่งเดิมเคยมีข้อตกลงเว้นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเป็นทางเข้าออกร่วมกันของเครือญาติแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยฝ่ายผู้เสียชีวิตไม่ปฏิบัติตามครับมีการไปปลูกสร้างบ้านในพื้นที่ดังกล่าวจนเกิดการฟ้องร้องกันตั้งแต่ปี2562ก่อนที่ศาลเนี่ยจะมีคำพิพากษายกฟ้องในปี2565ก็เลยตั้งใจมาพูดคุยเพื่อจบปัญหาดังกล่าวถ้าไปฟังในฝั่งของญาติคุณผู้ชมก็มีข้อมูลจากญาติเหมือนกันนะครับญาติเนี่ยพอไปสอบถามเขาให้ข้อมูลตรงกันบอกว่าจริงๆเนี่ยผู้ก่อเหตุเขาเป็นคนอัธยาศัยดีมากนะที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปมาหาสู่กันตลอดครับแต่พอมีปัญหาเรื่องทางเข้าออกบ้านยืดเยื้อมานานกว่า10ปีทีนี้พอปัญหาที่เกิดขึ้นมันยังไม่คลี่คลายแต่สุดท้ายญาติๆบอกว่าไม่มีใครคาดคิดเลยว่าจะจบลงด้วยเหตุความรุนแรงแบบนี้ครับ
1: ถ้าเ
3: ถ้าดูทางนิติในเนี่ยมันน่าจะเรียกคำว่าน่าจะนั้นมันน่าจะจบไปแล้วเพราะว่ามันผ่านกระบวนการศาลในต่างๆนานาแต่ว่าไอ้สิ่งที่ความคิดที่เขามีเพิ่มเติมมาเนี่ยที่นอกเหนือจากเนี้ยเราไม่ทราบนะเราไม่ได้ทราบอะไรแต่อย่างมันเหมือนกับผมอาจจะถูกมองว่าไม่เป็นฟาง
4: ที่เขามากั้นรั้วกั้นอะไรเนี่ยก็ให้แค่สามเมตรนี่ที่ตรงเนี้ยถนนอยู่ในแผ่นเขาก็นู่นของคุณสง่านี่เขาซื้อเขาก็มีแค่นี้ทางนี้มานี่อันนี้ไม่ได้มรดกแต่มรดกนั่นคือจากตรงแดนเนี่ยไปสุดนู่นอันนู้นเลี้ยวไปตรงต้นมะม่วงนั่นแล้วก็ออกไปนี่ประมาณสามไร่สองไร่กว่าสองไร่ครึ่งอ่ะประมาณก็นี่แหละที่พิพาทกันที่แรกอ่ะ
5: ไม่แล้วเพราะอะไรทำไมถึงกันสักขนาดน
4: ี้เพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจะให้โอน
2: ดูเรื่องการดำเนินคดีกันหน่อยครับพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองผู้กำกับการสภ.บางบัวทองเปิดเผยบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยชนวนเหตุมาจากเรื่องของสิทธิ์ทางเข้าออกซึ่งก็มีการฟ้องร้องมานานกว่า10ปีเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ได้มีการยึดอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะครับก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและก็ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนก่อนจะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
0: ดูความเดือดร้อนของแม่ค้าที่มาขายของในงานถนนคนเดินที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับถูกผู้ก่อเหตุมากรีดเต็นท์ที่พักขโมยทรัพย์สินทั้งสร้อยคอทองคำแล้วก็เงินสดแค่สร้อยคอทองคำนี้7บาทนะคุณผู้ชมรวมมูลค่าทั้งหมด 600,000 บาทจนล่าสุดตัดสินใจอัดคลิปทั้งน้ำตาฝากถึงชาวนนทบุรีใครพบเบาะแสช่วยเหลือหน่อยครับ
6: สวัสดีค่ะหนูร้านเจ๊ปั้มนะคะหนูเป็นคนที่ขอความช่วยเหลือชาวนนทบุรีหนูโดนคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์เขายกกระเป๋าหนูไปหมดเลยหนูขายของได้กับทรัพย์สินที่หนูมีมันอยู่ในกระเป๋าหนูขายอยู่ถนนคนเดินค่ะรบกวนพี่น้องทุกคนช่วยเหลือหนูด้วยนะคะหนูไม่เหลืออะไรเลย
0: นี่เป็นคลิปที่นางวิลาวรรณวัย44ปีนะครับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวหอยทอดเป็นชาวอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับอัดคลิประบายความในใจแล้วก็ฝากถึงพี่น้องชาวนนทบุรีว่าใครพบเห็นเบาะแสผู้ก่อเหตุให้ช่วยแจ้งเข้ามาหน่อยหลังจากที่เธอมาขายของแล้วก็ถูกคนเข้ามาขโมยทรัพย์สินที่นนทบุรีนะครับเป็นช่วงที่มาขายของที่ถนนงานถนนคนเดินครับถนนบางกรวยไซน้อยที่ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีถูกขโมยสร้อยคอทองคำน้ำหนัก5บาทและ2บาทไปพระเลี่ยมทองน้ำหนัก1บาทเงินสดอีก 70,000 บาทบัตร ATM อีก2ใบรวมทั้งบัตรประชาชนใบขับขี่ไปหมดเลยครับมูลค่าความเสียหายกว่า 600,000 บาทไปดูภาพวงจรปิดกันหน่อยวงจรปิดเนี่ยมันจะบันทึกภาพเหตุการณ์26กรกฎาคมจะเห็นชายคนหนึ่งครับอายุประมาณสัก 35-40 ปีประมาณนี้รูปร่างสูงใหญ่ไว้ผมยาวสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำใส่กางเกงยีนขายาวสีดำแล้วก็ใส่แมสด้วยปิดบังใบหน้านะฮะเนี่ยภาพนี้เดินเข้ามาสำรวจตามร้านค้าภายในงานในช่วงที่ร้านค้าปิดหมดแล้วครับและพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนนอนเฝ้าร้านอยู่ภายในเต็นท์ก่อนที่จะไปหยุดอยู่ที่เต็นท์ของนางวิลาวรรณแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดเต็นท์ขโมยทรัพย์สินมูลค่า 600,000 บาทหลบหนีไปมันเป็นช่วงเวลากลางวันที่พ่อค้าแม่ค้าพักผ่อน
2: ครับ
0: เพราะบางทีถนนคนเดินอะไรเงี้ยช่วงกลางคืนเขาก็ต้องขายทำมาหากินกันช่วงกลางวันก็พักผ่อนกันนะครับนางวิลาวรรณเปิดเผยกับนักข่าวว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำร้ายจิตใจมากๆเพราะเป็นทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่กว่าจะหามาได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานานแล้วตอนนี้เธอก็มีหนี้สินทั้งต้นทุนขายของค่าเช่าที่ซึ่งแม้ว่าตอนนี้เจ้าของตลาดจะช่วยเหลือให้ขายไปก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าที่อยู่ดีครับ
7: มีเงินสดที่หนูขายมาทั้งหมดอ่ะ3งานที่ยังไม่ได้เอาไปนำไปฝากเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งที่หนูพลาดก็คือหนู จะต้องมาใช้จ่ายซื้อของเข้าร้านของแต่ละงานแล้วก็ใช้จ่ายจ่ายค่าแรงลูกน้องอะไรเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งหนูก็จะเก็บไว้ในกระเป๋าก็คือเรายังไม่ได้ไปฝากก็100,000 บาทจ้ะแล้วก็จะมีเงินของคุณยายที่ร้านจานเนี่ยค่ะคือแกเป็นคนแก่แกจะไม่รับตังค์ของเราคือแกก็จะฝากแกได้งานละ 4,000 แกก็จะฝากทั้งหมดเอา 6-7 งานนี้แล้วก็คือยังเงินแกก็คืออยู่กับเราก็ไปหมดเลย
0: ล่าสุดทางผู้เสียหายได้ไปแจ้งความที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีแล้วนะครับเพื่อขอให้ช่วยติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและติดตามทรัพย์สินของมีค่าที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาให้ได้นะครับอ๋อนี่ลักษณะของงานก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคุณผู้ชมก็มาขายของเป็นคนต่างพื้นที
2: ่
0: มาขายอยู่ที่นนทบุรีแล้วก็ถูกขโมยนะครับ
1: ค่ะไม่แน่ใจว่าร้านที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมีร้านไหนโดนไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าโดนเฉพาะร้านนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยเพราะว่าก็มีหลายร้านเหมือนกันที่อยู่ติดกันนะคะ
2: ครับครับ
1: คุณผู้ชมไปดูผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยนะคะโรงงาน3ดาวพลาวุธจังหวัดยะลาค่ะเป็นอีก1จุดที่เคยตกเป็นเป้าหมายของเหตุความรุนแรงมาหลายครั้งนะคะ2สัปดาห์ก่อนนายชัชวาลบูรณะเลขเจ้าของโรงงานถูกซุ่มยิงเสียชีวิตจนมีกระแสข่าวนะคะว่าอาจจะยุติกิจการที่เปิดมายาวนานกว่า30ปีล่าสุดผู้จัดการโรงงานออกมาชี้แจงนะคะว่ายังไม่ได้เปิดกิจการแต่ว่าต้องปิดเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจค่ะคนงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราห้างหุ้นส่วนจำกัด3ดาวพาวุธบ้านเจาะปันตังตำบลบันดังสตาอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาค่ะเดินทางเข้าทำงานท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หลังจากผู้ก่อเหตุซุ่มยิงนายชัชวาลบุรณะเลขหรือว่าเสียชัดเจ้าของกิจการเสียชีวิตเมื่อวันที่13กรกฎาคมหลังการเสียชีวิตของนายชัชวาลมีกระแสข่าวนะคะว่าที่นี่อาจจะต้องยุติกิจการลงค่ะเมื่อวานทางผู้จัดการทั่วไปห้างหุ้นส่วนจำกัด3ดาวพาวุธก็บอกนะคะว่าโรงงานจะยังไม่ปิดกิจการแต่จำเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่โดยยุติแปรรูปไม้ยางพาราที่โรงงานอำเภอบันนังสตาปรับบทบาทค่ะเป็นศูนย์รับซื้อไม้ยางพาราแทนเพื่อเป็นการรวบรวมแล้วก็ส่งต่อวัตถุดิบไปยังโรงงานแปรรูปในเครือข่ายของครอบครัวที่อยู่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาโรงงานที่อำเภอนาทวีและโรงงานที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาส่วนคนงานที่มีอยู่กว่า200คนค่ะบริษัทจะเปิดทางให้เลือกว่าจะย้ายไปทำงานในโรงงานในเครือข่ายของครอบครัวถ้าหากว่าคนไหนจะไปก็สามารถไปได้แต่ถ้าหากว่าไม่ทำงานต่อไม่ประสงค์ทำงานต่อทางบริษัทบอกว่าจะมีการจ่ายเงินชดเชยและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่ค่ะ
8: กิจการเราไม่ปิดแน่นอนค่ะเราเดินกิจการเดินเรื่องกิจการนี้มาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเราจะหยุดคือโดยดูสภาพมันยังโอเคอยู่อย่างเงี้ยไม่มีทางที่เราจะหยุดค่ะมันจะเดินต่อเนาะมันก็เสี่ยงคุณไม่ว่าจะเป็นจ้างในจ้างหรือว่าพนักงานทั่วไปคนก็อยู่บนความเสี่ยงทั้งนั้น
1: ขณะที่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทมากว่า20ปีก็บอกนะคะว่านายชัชวาลเปรียบเหมือนคนในครอบครัวเป็นผู้ให้โอกาสไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะคะถ้าโรงงานปิดลงก็จะส่งผลกระทบกับคนทำงานและครอบครัวอีกหลายร้อยชีวิตค่ะ
9: ลูกเท่าเกศที่จะมาบริหารหรือว่าเจ๊ที่จะมาทำตรงนี้ต่อเราพร้อมที่จะมาเสมอทบมากเพราะว่ากะพวกคนในพื้นที่ตรงนี้มันจะไปหางานข้างนอกก็คือไม่ได้แล้วคือเรามีครอบครัวเราไปไหนไม่ได้คือเราหมดโอกาสจะไปทำที่อื่นอายุกะก็เยอะแล้วใครจะมารับไปทำงานที่อื่น
1: ในรอบ10ปีที่ผ่านมาโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา3ดาวพาราวูดเผชิญเหตุความรุนแรงมาแล้วหลายครั้งนะคุณผู้ชมวันที่8สิงหาคม2559ผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนค่ะบุกเข้าไปในโรงงานเข้าไปจุดไฟเผาเตาอบไม้ยางพาราแล้วก็รถบรรทุก10ล้อภายในโรงงานนะคะไม่ได้จบแค่นั้น22มีนาคม2567ผู้ก่อเหตุลอบวางเพลิงอาคารสำนักงานและอาคารเก็บไม้ยางพาราส่งผลทำให้อาคารได้รับความเสียหายค่ะต่อมา10พฤษภาคม2569ผู้ก่อเหตุใช้ปืนซุ่มยิงรถบรรทุกพ่วง18ล้อของบริษัทรถได้รับความเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะและล่าสุด13กรกฎาคม นายชัชวาลบุรณะเลขหรือว่าเสียชัดเจ้าของกิจการถูกยิงเสียชีวิตค่ะ

0: ดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อยนะครับก่อนหน้านี้เรารายงานบอกว่าผู้ค้ายาเสพติดมีหลากหลายอายุนะวัยรุ่นเยาวชนก็เยอะเหมือนกันผู้สูงอายุก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยเมื่อวานนี้ตำรวจอุดรธานีครับเข้าไปจับกุมหญิงวัย62ปีเขาขายยาเสพติดให้ผู้ใช้แรงงานในชุมชนไม่ได้ขายอย่างเดียวครับตัวเองก็เสพด้วยแล้วพอตำรวจไปถามว่าทำไมถึงเสพอ้างแบบนี้บอกว่าที่เสพเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีหลายโรครุมเร้าพอเสพไปปุ๊บมันบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้อ้างแบบนั้นนะครับก่อนจะมีการยกมือไหว้ขอโทษสังคมยืนยันบอกว่าถ้าเกิดพ้นโทษออกมาจะไม่ทำอีกแล้วครับดูภาพตอนที่เข้าไปจับกุมนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.ศรีธาตุนำกำลังเข้าไปจับกุมหญิงอายุ62ปีเขามีฉายาด้วยนะคุณผู้ชมฉายาชื่อว่าป้าปุ๊กหมอยาบ้าไปจับกุมได้ที่บ้านพักจับกุมได้ที่บ้านพักคือคนในชุมชนเนี่ยเขารู้กันดีเลยว่าถ้าเกิดมาบ้านหลังเนี้ยป้าปุ๊กหมอยาบ้า
1: ถ้าผมเป็นตำรวจนะผมจะถามว่าใครเป็นคนตั้งฉายาได
0: ้
1: ขออนุญาตขยายผลหน่อยคนที่ตั้งฉายาให้นั่นแหละ
0: มันต้องม
1: ีที่มาที่ไป
0: แต่ว่าชื่อนี้ไม่ได้มาง่ายๆคุณผู้ชมมีที่มาที่ไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือตัวป้าปุ๊กเนี่ยคุณผู้ชมเขามีพฤติกรรมเสพแล้วก็ลักลอบขายยาเสพติดให้กับผู้ใช้แรงงานในชุมชนนะครับและจากการเข้าไปตรวจค้นในบ้านพักเนี่ยไปพบยาเสพติดจำนวน41เม็ด41เม็ดเนี่ยอยู่ในถุงพลาสติกแล้วก็ป้าปุ๊กเนี่ยเขาไปซุกซ่อนอยู่ใต้ตู้เย็นภายในห้องนอนครับจากการตรวจสอบเนี่ยป้าปุ๊กรับสารภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยถามว่าเอ้าป้าขายมานานเท่าไหร่แล้วล่ะป้าปุ๊กบอก10ปีแล้ว
1: โอ้โห
0: ขายมา10ปีแล้วคือขายมานานแล้วอ่ะคุณผู้ชมแล้วที่อ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยทำไมถึงหันมาขายใช่ไหมให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้ตัวเองเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุขาขวาเนี่ยมันหักหลายท่อนรักษามานานไม่หายสักทีนอกจากนี้ก็ยังมีหลายโรครุมเร้ามีทั้งความดันเบาหวานไขมันในเส้นเลือดเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วก็โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหลายโรคนะเนี่ยแต่หลายโรคคุณผู้ชมอ้างแบบนี้บอกว่าพอมันหลายโรคเหลือเกินไม่รู้จะรักษายังไงหันมาเสพยาเสพติดป้าปุ๊กอ้างบอกว่าเสพวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 1-2 เมตรพอเสพไปปุ๊บทำให้รู้สึกว่าอาการปวดทุกอย่างเนี่ยมันลดลงเลย
2: อันนี้ป้ารู้สึกเองนะคุณผู้ชม
0: ครับ
2: มันไม่ได้ช่วยอันนี้ป้าเขารู้สึกแบบนั้น
0: อ้างแบบนั้นอ้างแบบนั้นว่าเสพแล้วมันรู้สึกแบบนั้นนะคุณผู้ชมเนี่ยแหละเลยเป็นที่มาของชื่อว่าป้าปุ๊กหมอยาบ้าคืออ้างว่าเสพยาแล้วมันช่วยบรรเทาอาการป่วยได้ไงอ้างแบบนั้นคุณผู้ชมแล้วก็ไปขายให้กับคนใช้แรงงานในชุมชนด้วยนะครับทีนี้พอถามว่าเอาละป้าขายยังไงอธิบายบอกว่าป้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปรับยาเสพติดมาจากเยาวชนในพื้นที่นี่แหละแล้วป้าก็นำมาขายเม็ดละ50บาทลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อนะก็จะเป็นผู้ใช้แรงงานรับจ้างทำนาตัดอ้อยในหมู่บ้านครับหลังจากถูกจับกุมเนี่ยป้าปุ๊กเขาได้ยกมือไหว้ขอโทษสังคมนะครับยืนยันแบบนี้บอกว่าหลังจากพักพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยจะไม่กลับมาทำอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้กลัวจะไม่ได้เจอหน้าสามีแล้วก็ลูกครับ
3: พี่เบิกว่าไง
4: จ้ะ
3: เพราะว่า
4: ขารักษาขา
3: ปวดขา
4: ปวดขาปวดโรคสะเก็ดเงินนี่เหรอ
3: โรคสะเก็ดเงินพร้อมโรคยังอีก
4: โรคหัวใจโรคเบาหวานความดันแม่นมัด
3: ป้าพยายามซอกบอกโรคหัวใจน้ำ
4: ย่านอยู่มันประจับให้กับหัวใจอยู
3: ่เมื่อยแต่ว่าสูบไปมันกระบี่กระเป
4: ๋
3: า
4: เลยมันเฮ็ดเปียก
3: มันแมนบ่อะไรป่ะมันแมนบ่อะไรเหรอแต่ถ้าเราเข้ามันรู้สึกดีเห็นป่ะ
4: จ้ะ
3: ทำไมเขาติดไลน์กัน
4: บ
3: ่
4: บ
3: ่เลิกได้ป่ะเนี่ย
4: ได
3: ้คนโทรมาครั้งนี้ที่เลิกป่ะ
4: เลิก
3: สัญญา
4: สัญญา
0: สัญญานะบอกว่าเดี๋ยวพ้นโทษออกมาจะไม่ทำอีกแล้วแต่คุณผู้ชมถ้าไปดูประวัติเนี่ยประวัติก็ไม่ธรรมดาย
2: ังไง
0: ประวัติของป้าปุ๊กเนี่ยคุณผู้ชมคือเคยถูกจับคดียาเสพติดและครอบครองยาเสพติดมาแล้ว1ครั้งนะครับตอนนั้นตำรวจจับได้เนี่ยพร้อมกับยาเสพติด29เม็ดแล้วก็เคยต้องโทษจำคุกมาแล้ว6เดือนทีนี้พอออกมาได้ไม่นานคุณผู้ชมป้าปุ๊กกลับไปเสพอีกแล้วก็ขายอีกสุดท้ายก็เลยมาโดนจับได้เมื่อวานนี้ไงเนี่ยพอพ้นโทษออกมาคุณผู้ชมก็กลับมาก่อเหตุอีกแล้วก็ถูกจับกุมได้นะครับเบื้องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือเสพและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายก่อนจะมีการควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยครับ
1: ครับคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาในไลฟ์ของเรา ผมบอกตรงนี้เลยนะผมไม่หารด้วยนะคุณผู้ชม นี่หน้าออฟฟิศไทย PBS เนี่ยสอนอทุ่ง2ห้องอยู่ตรงนี้เลยตำรวจ is calling นะฮะคุณผู้ชมที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ
0: เผื่อตำรวจเขาดูเราอยู่นะ
2: ใช่
1: เผื่อตำรวจดูอยู่ผมไม่หารด้วยนะคุณผู้ชมอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของยาเสพติดก็10ปีเนาะขายกันมาไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าพ้นโทษออกมานี่ต้องไปเพิ่มฉายาข้างหลังหรือเปล่าตอนนี้คือป้าปุ๊กหมอยาบ้าใช่มั้ยปกติร้านที่ขายมานานเขาจะมีเจ้าเก่า
0: อ๋อ
1: เออต้องไปเติมเจ้าเก่าต่อท้ายหรือเปล่า
0: โอ้ย
1: ป้าปุ๊กหมอยาบ้าเจ้าเก่า
2: ที่ไม่ควรจะได้รับน่ะคุณผู้ชม
1: ใช่ไม่ควรนะคุณผู้ชมส่วนกรณีต่อไปนี้ที่ภูเก็ตนะครับเมื่อวานนี้ชาวบ้านเขาตกอกตกใจนะครับจู่ๆก็ได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดปรากฏว่ามันเป็นกรณีที่ถังบรรจุด่างผลิตประปาที่จังหวัดภูเก็ตมันเกิดระเบิดอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการหาสาเหตุที่ชัดเจนนะครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยืนยันว่าน้ำประปาใช้ได้ตามปกตินะครับส่วนน้ำที่มีการปนเปื้อนและมีการพบว่ามันปนเปื้อนเกินกว่าปกติเนี่ยก็จะมีการรวบรวมไปบำบัดอย่างถูกต้องต่อไปครับนี่เป็นภาพหลังจากที่เกิดเหตุเสียงดังคล้ายกับระเบิดภายในสำนักงานประปาเทศบาลนครภูเก็ตนะครับบริเวณถนนดำรงอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจนสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงครับ
5: เช้าครับอยู่ๆเสร็จแล้วมีรถวิ่งไปมาปกตินะครับแล้วก็จะมีเสียงระเบิดดังขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้เป็นการระเบิดธรรมดามันระเบิดเหมือนเป็นจะบอกว่าปรมาณูมันก็ประมาณนั้นเลยเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะในภูเก็ตเรานะครับก็พยายามหาต้นเหตุว่ามันมาจากตรงไหนครับก็พยายามดูแต่ก็ดูเพดานก็มีขยับนิดหน่อยแล้วก็มีเศษอะไรตกลงมาแล้วก็พอเดินออกมาก็จะมีคนวิ่งออกมาดูเยอะแยะครับกลายเป็นว่าจุดมันอยู่ที่แทงค์น่าจะเป็นแทงค์ใส่คลอรีนของประปาระเบิดแบบกระจายเลย
1: ด้านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบพื้นที่โดยทันทีนะครับพร้อมกับระดมรถน้ำเข้าไปฉีดพ่นเพื่อความปลอดภัยสั่งปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และป้องกันอันตรายแก่ประชาชนจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าต้นเหตุเกิดจากถังบรรจุด่างซึ่งเป็นสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครภูเก็ตครับ
6: ที่เกิดการระเบิดนี่เป็นถังเก็บตัวด่างนะครับก็คือเราจะแยกระหว่างกดกับด่างอยู่นะครับก็ถังสีฟ้านี่จะเป็นตัวด่างนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ถังด้วยกันในการเก็บนะครับแต่สาเหตุที่เกิดขึ้นนี่เดี๋ยวจะตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่ามันต้องมีอะไรไปผสมเพื่อให้เกิดการกระตุ้นนะครับมันถึงจะระเบิดได้นะครับแต่เนื่องจากมันมีทั้งหมด3ถังซึ่งมันเป็นการต่อเชื่อมกันทั้งหมดนะครับแต่ระเบิดไป1ถังก็เดี๋ยวจะหาสาเหตุอีกครั้งนึงว่าเกิดจากอะไรครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับท่านยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วตอนนี้มีการติดตั้งเป็นม่านน้ำป้องกันไม่ให้กลิ่นของสารมันฟุ้งกระจายเข้าสู่ชุมชนพร้อมทั้งฉีดน้ำหล่อเลี้ยงบริเวณถังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสารดังกล่าวเป็นสารที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาแล้วมันมีคุณสมบัติคล้ายกับคลอรีนจึงอาจจะมีกลิ่นฉุนหากสัมผัสผิวหนังหรือเข้าตาจะทำให้เกิดอาการแสบได้นอกจากนี้ยังได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเจือจางสารเคมีให้อยู่ในระดับปลอดภัยพร้อมสูบน้ำที่ใช้ในการชะล้างและเจือจางออกจากพื้นที่เพื่อนำไปบำบัดอย่างถูกวิธีป้องกันไม่ให้ไหลไปปนเปื้อนสู่พื้นที่โดยรอบครับ
7: ตอนนี้ถ้าอยู่ใกล้ที่เรายืนเนี่ยก็จะมีกลิ่นฉุนนิดหน่อยเพราะว่ามันมีคุณสมบัติเป็นคลอรีนที่จะใช้ในส่วนของโรงผลิตน้ำประปานะฮะส่วนการควบคุมสถานการณ์ตอนนี้เราก็เพียงแต่ว่าเจือจางสารไม่ให้เป็นอันตรายนะครับแล้วก็จะดูดน้ำจากการชะล้างแล้วก็การเจือจางเนี่ยไปเก็บไว้เพื่อไม่ให้ลงไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็จะเก็บไว้แล้วก็นำไปบำบัดอีกครั้งหนึ่ง
1: ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าทรัพย์สินของประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนด้วยนะครับไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยทางเทศบาลนครภูเก็ตได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจประเมินความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไปแล้วนะครับ
2: คุณผู้ชมคะมีกรณีหนึ่งเมื่อวานนี้ที่เราพูดคุยกันนะคะก็ช่วงบ่ายๆที่มีข่าวออกมานะคะว่ามีการไปตามหายูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าฮารุนโซโล่คนนี้เนี่ยเขาไปถ่ายเป็นการแบบถ่าย YouTube ท่องเที่ยวที่ต่างประเทศปรากฏว่าล่าสุดเขาไปที่จอร์เจียนะคุณผู้ชมแล้วก็พี่ชายเขาออกมาประกาศตามหา

0: บอกว่าน้องชายของเขาเนี่ยหายไปตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมค่ะล่าสุดสถานทูตกรุงอังการาประเทศตุรกีบอกว่าตอนนี้กำลังประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแล้วแต่ว่ายังไม่พบตัวค่ะพี่ชายของฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวก็มีการประกาศตามหาแล้วก็ขอพลังโซเชียลอะค่ะคุณผู้ชมช่วยกันโพสต์แล้วก็แชร์ข่าวเพื่อติดตามตัวหลังจากที่ฮารุนเนี่ยเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์เพียงลำพังที่จอร์เจียคือไปตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมอะค่ะแล้วก็จนถึงวันนี้ก็ติดต่อไม่ได้พี่ชายบอกว่านานถึง15วันแล้วอะค่ะพี่ชายบอกว่าครอบครัวเนี่ยสามารถติดต่อกับฮารุนโซโล่ได้เป็นครั้งสุดท้ายวันที่13กรกฎาคมจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยนะคะทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็ช่องทางออนไลน์ทีนี้ก็เลยทำให้ครอบครัวโดยเฉพาะคุณยายเนี่ยค่ะเป็นห่วงอย่างมากและอยากจะทราบเพียงว่าน้องอยู่ที่ไหนปลอดภัยดีหรือเปล่าล่าสุดพี่ชายได้มีการโพสต์อัปเดตผ่านทางสตอรี่เฟซบุ๊กระบุนะคะว่าตอนนี้ทางสถานทูตที่กรุงอังการากำลังประสานงานให้ความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าทางสถานทูตเนี่ยบอกว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นมิตรทุกช่องทางขอบคุณมากๆจริงๆนะครับทางเราได้แต่รอฟังข่าวแค่รู้ว่าน้องปลอดภัยก็ดีใจแล้วครับขณะเดียวกันพี่ชายฮารุนก็ยังแจ้งเตือนเรื่องข่าวปลอมด้วยนะคะว่าขอความกรุณาทุกท่านช่วยแชร์ข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากครอบครัวหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นขอความร่วมมืออย่าสร้างข่าวลือไม่แชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงเพราะอาจทำให้การติดตามตัวของน้องเกิดความสับสนและส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงสร้างความเสียหายต่อครอบครัวซึ่งถ้าหากว่ามีเบาะแสที่เป็นประโยชน์โปรดติดต่อครอบครัวหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรงขอขอบคุณทุกกำลังใจในการช่วยเหลือในการตามหาน้องให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงเคยติดตามฮารุนนะฮารุนโซโล่หรือว่าชื่อจริงคือนายบวรทัศน์เป็งสุขเป็นยูทูบเบอร์สายแบกเป้ที่เยาว์ชาวไทยเขาเป็นชาวอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะปัจจุบันอายุ27ปีมีชื่อเสียงโด่งดังจากการทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวรอบโลกค่ะถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางในประเทศต่างๆแล้วก็เรื่องราวการสู้ชีวิตเก็บเงินในระหว่างที่เรียนแล้วก็ทำงานจนสามารถเดินทางตามความฝันได้สำเร็จฮารุนเนี่ยคุณผู้ชมมีผู้ติดตามในเพจ Facebook มากกว่า 2,500,000 คนและใน YouTube กว่า 900,000 คนนะคะ
1: ตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคุณผู้ชมที่อาจจะไถฟีดในสื่อสังคมออนไลน์แล้วจะเห็นข้อมูลที่บางเพจมาบอกว่าเจอตัวแล้วอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมณเวลานี้ทางญาติก็ยืนยันว่ายังไม่พบตัว
2: ครับ
1: แล้วก็มีข้อมูลที่อ้างอิงโดยเพจดราม่าแอดดิกที่บอกว่าก็มีคนส่งข้อมูลมาให้ที่บอกว่าเป็นเอเจนซี่ที่ติดต่อก่อนหน้านี้ก็ทราบว่าจะไปจอร์เจียแล้วก็อาร์เมเนียนะครับซึ่งก็ต้องไปติดตามเส้นทางว่าได้เดินทางไปตามเส้นทางดังกล่าวด้วยหรือเปล่าเพราะว่าในพื้นที่ที่เป็นชายแดนจอร์เจียกับอาร์เมเนียเองมันก็มีความขัดแย้งอยู่พอสมควรแล้วก็ปกติมันสามารถเดินทางได้แหละนะครับจากทบิลิซีไปเนี่ยก็จะใช้วิธีนั่งรถไฟแล้วก็ข้ามชายแดนไปสักประมาณ10ชั่วโมงด้วยกันไปถึงที่เรโอวานได้แต่ณเวลานี้ยังไม่ชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับ
0: ค่ะบางคนในโลกออนไลน์ก็บอกว่าฮารุนอาจจะทำโทรศัพท์หายหรือว่าเครื่องมือสื่อสารอาจจะแบบหายไประหว่างที่เดินทางแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วตอนนี้ก็อาจจะยังไม่สะดวกเพื่อหาเครื่องใหม่หรือว่าซื้อเครื่องใหม่แล้วก็เปิดเครื่องมาติดต่อทางญาติๆหรือว่าครอบครัวนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ยืนยันนะคะว่ายังไม่พบตัวฮารุนนะคะ
2: ครับคนที่ติดตามฮารุนเนี่ยก็คือรอดูความเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วก็มีการพูดถึงกรณีของสถานที่ที่ตัวคุณฮารุนเนี่ยชอบเดินทางไปด้วย อย่างหลายๆประเทศก็มีความเสี่ยงอย่างประเทศเอริเทียอยู่ที่ทวีปแอฟริกาก่อนหน้านี้คุณฮารุนเนี่ยคือเดินทางไปนะคุณผู้ชมแล้วเป็นพื้นที่ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีตู้ ATM ถ้าเกิดว่าจะเดินทางเข้าไปก็คือจะต้องมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดีหลายๆคนบอกว่าคือมันค่อนข้างน่ากังวลแล้วการเดินทางไปครั้งนี้ก็ยังไม่ทราบว่าณเวลานี้คุณฮารุนอยู่ที่ไหนด้วยหลายคนก็รอติดตามความเคลื่อนไหวจากพี่ชายอยู่ด้วยนะครับ
1: ก็เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าก็จะอัปเดตกันตอนนี้ก็ สื่อสังคมออนไลน์คนไทยทุกคนก็ช่วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้อย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ
2: ครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคุณผู้ชมสำหรับประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมดูเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งกันหน่อยนะครับจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ช่วงนี้ก็ทำให้ฝนทิ้งช่วง

0: จนหลายพื้นที่แล้งจัดเลยไม่เพียงส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเท่านั้นนะครับเพราะว่าที่ฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสระบุรีได้รับผลกระทบเหมือนกันผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงนี่แหละครับก็เลยทำให้พืชอาหารสัตว์โตช้ากว่าปกติไม่เพียงพอสำหรับในการเลี้ยงวัวครับหญ้าเนเปียบนพื้นที่6ไร่ในตำบลคำพรานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีที่เกษตรกรปลูกไว้เลี้ยงอาหารวัวเนื้อพันธุ์แบรงกัสโตช้ากว่าปกติครับเพราะเจอสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงนี่ก็เป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนภัยแล้งครับที่ผ่านมาเกษตรกรตัดหญ้าเนเปียไปเป็นอาหารวัวจากนั้น1เดือนเนี่ยหญ้าจะเติบโตความสูงเนี่ยไม่ต่ำกว่า1เมตรแต่ปรากฏว่าปีนี้โตช้ามากครับโตช้ากว่าปกติเพียง20เซนติเมตรเพราะปีนี้ฝนตกน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับ
1: ฟาร์มผมนี่7ไร่ครับเป็นหญ้าเนเปียปกติใน1ปีสามารถเลี้ยงวัวได้50ตัวครับแต่ตอนนี้คือภาวะภัยแล้งเนี่ยทำให้ผลผลิตไม่ดีครับก็คือต้นไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรผลผลิตมันจึงลดลงครับใช่ครับสูงแล้วก็ลำต้นอวบใหญ่กว่านี้ปกติประมาณเกือบ3เมตรครับ
2: 3เมตรใน1วันเราใช้หญ้าเลี้ยงวัวเท่าไหร่คะ
1: 1วันประมาณ1ตันครับ
2: อันนี้เหมือนว่าเราตัดออกไปใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
2: แต่ปกติก็คือถ้าเกิดมีฝนมากหญ้ามันก็จะขึ้นได้ดี
1: ใช่ครับ
2: เราใช้ฝนเป็นน้ำฝนเป็นหลักใช
1: ่มั้ยใช่ครับ
0: วัวเนี่ยเขาจะกินอาหารวันละ2เวลานะครับอาหารที่จะกินก็เป็นอาหารข้นแล้วก็อาหารหยาบก็คือฟางแล้วก็หญ้าเนเปียสดแต่ละวันเนี่ยทั้งฟาร์มเขาจะใช้หญ้าสดประมาณ1ตันปกติหญ้าเนเปียให้ผลผลิต 8-12 ตันต่อไร่ครับแต่ว่าผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็เลยส่งผลทำให้ผลผลิตหญ้าเนเปียลดลงกว่าครึ่งหนึ่งปริมาณหญ้าตอนนี้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงวัวในรอบ1ปีเป็นปัญหาที่วิกฤตที่สุดในรอบ6ปีนับตั้งแต่เริ่มทำฟาร์มมาเลยครับ
1: ปกติผลผลิตหญ้าเนเปียนะครับประมาณ 8-12 ตันต่อไร่ต่อปีต่อไร่ต่อรอบการผลิตก็คือประมาณ3เดือนครับ
2: ลดลงไปครึ่งนึงแล้วเราแก้ปัญหายังไง
1: ครับก็จำเป็นจะต้องมีอยู่2แบบนะครับก็คือ1อาจจะต้องใช้ให้น้ำช่วยนั่นหมายความว่าต้นทุนเราก็ต้องสูงขึ้นไปอีกแล้วก็ซื้ออาหารหยาบเพิ่มอย่างเช่นพวกฟางอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีเป็นหนึ่งในแหล่งเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจสำคัญนะคะโดยเฉพาะโคนมที่มีมากกว่า 9,600 ตัวโคเนื้ออีกกว่า 3,300 ตัวแล้วก็แพะอีกจำนวนหนึ่งค่ะทั้งหมดต้องพึ่งพาพืชอาหารสัตว์เป็นหลักตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาปริมาณฝนในอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีตกน้อยกว่าปีที่แล้วทำให้พืชอาหารสัตว์ในธรรมชาติและแปลงปลูกของเกษตรกรลดลงและมีแนวโน้มจะผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์เลี้ยงทำให้ปศุสัตว์อำเภอวังม่วงวางมาตรการรองรับภาวะวิกฤตการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์เอาไว้ด้วยค่ะ
4: ถ้าเกิดในกรณีที่เกิดวิกฤตจริงๆนะครับเราก็จะมีนโยบายในการที่จะประสานไปทางศูนย์พืชอาหารสัตว์นะครับซึ่งในทุกๆปีทางศูนย์เนี่ยจะมีการจัดเตรียมพืชอาหารสัตว์พวกนี้ไว้ใช้กรณีที่เกิดภัยพิบัติอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วครับ
2: แล้วภัยแล้งปีนี้ค่ะดูแล้วฝนทิ้งช่วงมันมากกว่าปีที่ผ่านๆมามันมีสัญญาณยังไงบ้างนะคะ
4: สัญญาณตั้งแต่พฤษภานะครับรู้สึกว่าฝนจะมีน้อยกว่าทุกปีนะครับ
3: ปรากฏการณ์เอลนิโญในประเทศไทยส่งผลให้อุณหภูมิสูงกว่าปกติค่ะปริมาณฝนลดลงจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งน้ำด้านการเกษตรและปศุสัตว์ภาพรวมอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศมีร้อยละ55ของความจุนะคะขณะที่ปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติอยู่ที่ร้อยละ10ค่ะ
0: เช้านี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์ว่าแต่ละพื้นที่จะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นได้ถึงร้อยละ80ของพื้นที่2ปัจจัยหลักๆมันยังมาจากเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงนะครับขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านลงมากำลังแรงด้วยก็จะส่งผลทำให้แต่ละพื้นที่มีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นเราไปดูกันที่พื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกได้ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่จะตกอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายรวมไปถึงพื้นที่ลำปางพะเยาน่านแพร่

0: สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มครับจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ฝนก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคกลางที่วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิ26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิ34องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนใหญ่ฝนจะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะครับถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่ก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้33องศาเซลเซียสครับ
1: 6นาฬิกา7นาทีคุณผู้ชมติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS อยู่นะครับเราอยู่เป็นเพื่อนกันเช้าวันนี้นะครับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะครับอยู่บนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายครับรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งของเมืองที่มีรายงานด้วยนะครับว่าเกิดการระเบิดตามมาหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับคุณวินิธา
2: แล้วจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงค้นหาผู้สูญหายอยู่นะคะที่คาดว่าน่าจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแล้วก็ยังไม่มีการรายงานจำนวนผู้สูญหายที่แน่ชัดออกมาแต่ว่ายืนยันออกมาแล้วนะคะพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนภายในห้างสรรพสินค้าที่เกิดเหตุค่ะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บันทึกภาพแสดงให้เห็นถึงกลุ่มควันค่อยๆลอยขึ้นจากตัวอาคารห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์นะคะอยู่ในเมืองคาชิมะจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นผู้ใช้รถใช้ถนนขณะเดียวกันอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้บันทึกภาพกลุ่มควันที่แผ่ปกคลุมฟุ้งไปทั่วบริเวณจนบดบังทัศนวิสัยอย่างหนักนะคะซึ่งหลังจากเกิดแผ่นดินไหวมีรายงานว่าเกิดระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวตามมาจนเสียหายอย่างหนักทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนนี้ยังเดินหน้าค้นหาผู้ที่คาดว่าอาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะคะมีการประเมินว่าอาจจะมีผู้ติดค้างอยู่เป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีรายงานตัวเลขที่แน่ชัดหลังเกิดแผ่นดินไหวไม่นานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคาดว่าน่าจะยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย10คนในห้างสรรพสินค้าส่วนทางสถานีโทรทัศน์ NHK รายงานข้อมูลจากตำรวจที่ระบุว่ายังไม่สามารถติดต่อพนักงานของห้างได้ประมาณ 20-30 คนล่าสุดสำนักข่าว NHK รายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนในห้างที่เกิดเหตุเป็นผู้หญิงทั้ง2คนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวครั้งนี้อีก3คนอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้น1คนเป็นผู้ประสบเหตุในห้างอีก2คนอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งอยู่ในเมืองยาสึชิโรที่ปล่องควันเนี่ยพังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนนะคะนอกจากนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อญี่ปุ่นยังรายงานว่ามีคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปไม่ต่ำกว่า100คนและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1คนจากเหตุบ้านถล่มลงมาขณะเดียวกันในช่วงหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวยังมีภาพที่บันทึกช่วงที่เกิดแรงสั่นสะเทือนรุนแรงออกมาเรื่อยๆนะคะ อย่างเช่นภาพนี้กล้องวงจรปิดในจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยจับภาพนาทีที่เกิดแผ่นดินไหว

เอาไว้ได้จะเห็นรถสั่นโยกไปมานะคะท่ามกลางผู้ใช้รถใช้ถนนที่ยังคงสัญจรกันไปก่อนที่แรงสั่นสะเทือนจะทำให้รถบรรทุกเอนไหวอย่างเห็นได้ชัดอีกจุดหนึ่งผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนี้ไว้ได้ค่ะเป็นนาทีที่กำแพงบางส่วนของปราสาทคุมาโมโตะพังถล่มลงมาหลังเจอแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่เขย่าเกาะคิวชูช่วงเย็นวันนี้จุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากที่เมืองคุมาโมโตะไปประมาณ20กิโลเมตรนะคะแล้วก็จุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ดินแค่10กิโลเมตรเท่านั้นประชาชนที่อยู่ในอีกหลายๆสถานที่บันทึกภาพนาทีเกิดแรงสั่นสะเทือนเอาไว้ได้นะคะจะเห็นสิ่งของตกกระจัดกระจายของบุอยู่บนชั้นในห้างล้มลงมานะคะในบ้านเรือนก็ดีไปจนถึงตามโรงพยาบาลที่เสียหายไปตามๆกันแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเนี่ยยังรับรู้ได้ไปจนถึงเมืองที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะคะอย่างวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นจุดนี้เป็นชานชาลาสถานีโออิตะสั่นสะเทือนเช่นกันจุดนี้ห่างจากคุมาโมโตะไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ100กิโลเมตรภาพจากกล้องวงจรปิดยังบันทึกภาพเป็นแมวที่อยู่ในบ้านคนนะคะกำลังนอนกันอยู่หลายๆตัวเนี่ยแต่พอเริ่มเกิดแรงสั่นสะเทือนก็ตื่นมีอาการตกใจแล้วก็ลุกขึ้นมาบางตัวหนีออกไปพยายามคลานหาที่หลบก็มีแผ่นดินไหวครั้งนี้รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ไกลหลายจังหวัดนะคะทั้งที่คาโกชิมะฟุกุโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะแล้วก็ยามากุจิก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานด้วยอย่างเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟรวมถึงรถไฟความเร็วสูงที่ต้องหยุดให้บริการหลายเส้นทางด้วยกันนะคะรวมไปถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยรับผลกระทบเหมือนกันการให้บริการไฟฟ้าและประปาในหลายพื้นที่และมีรายงานบ้านเรือนประชาชนนะคะกว่า 45,000 หลังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ทางด้านซานาเอะทาไกจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกมาเรียกร้องให้ประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะอพยพนะคะแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังประเมินความเสียหายทั้งหมดในจุดนี้ที่เคยเจอแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อ10ปีก่อนแล้วก็ความเสียหายค่อนข้างหนักให้คำมั่นว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถและให้ความสำคัญกับชีวิตมนุษย์เหนือสิ่งอื่นใดก่อนหน้านี้สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสึนามินะคะให้เฝ้าระวังคลื่นสูง1เมตรหลังแผ่นดินไหวก่อนจะยกเลิกคำเตือนดังกล่าวในเวลาต่อมานอกจากนี้เตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของแผ่นดินไหวซ้ำหรือว่า aftershock รุนแรงตามมาด้วยนะคะเพราะว่าจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ค่อนข้างตื้นขณะที่กองทัพญี่ปุ่นระดมกำลังพล 3,600 นายปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือค่ะพร้อมส่งเป็นเครื่องบิน20ลำไปบินสำรวจประเมินความเสียหายทั่วพื้นที่ซึ่งตอนนี้มีประชาชนประมาณ 300,000 คนนะคะได้รับคำสั่งให้อพยพไปอาศัยยังศูนย์พักพิงแล้วเพื่อความปลอดภัยญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟนะคะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกปีหนึ่งเจอประมาณ 1,500 ครั้งด้วยกันขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ามีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะในประมาณ455คนนะคะซึ่งทางสถานกงสุลใหญ่ติดต่อกับกลุ่มคนไทยแล้วได้รับทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางคนเนี่ยรายงานว่าอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นนะยังไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเนี่ยได้รับผลกระทบที่รุนแรงแต่อย่างใดสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่น0902585 3027ค่ะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสถานกงสุลใหญ่ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่หลายคนอาจจะกังวลเมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นก็คือเรื่องของโรงไฟฟ้าก็มีคำยืนยันมาจากทางหน่วยงานดูแลจัดการเรื่องของนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นนะคะบอกว่ายังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดตามโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จุดต่าง

0: ในประเทศค่ะ
1: ครับผมตรวจสอบเรื่องของเที่ยวบินนะครับสำหรับใครที่จะเดินทางไปที่คิวชูนะครับคือถ้าเป็นสนามบินอโศกคุมาโมโตะเนี่ยไม่ได้มีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับส่วนสนามบินฟุกุโอกะเช้าวันนี้ล่าสุดก็คงยังให้บริการตามปกตินะครับคุณผู้ชม2เที่ยวบินที่ตามตารางบินก็คือการบินไทยแล้วก็ของไทยแอร์เอเชียก็ยังคงบินตามปกติก็จะมีของสายการบินเวียดเจ็ตแอร์ไทยแลนด์ที่มีการยกเลิกไปก่อนหน้านี้อันนี้อาจจะด้วยเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับก็เที่ยวบินที่ยังคงทำการบินก็ตามตารางเหมือนเดิมนะครับดังนั้นใครที่จะเดินทางไปก็ยังคงเดินทางได้ตามปกติอยู่นะคร
2: ับพูดถึงเรื่องของการเดินทางจริงๆมีคนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะเวลานี้ก็แชร์ประสบการณ์กันค่อนข้างมากนะครับมีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าคือเหตุการณ์ตอนที่ช่วงเกิดเหตุเนี่ยกำลังซื้อของอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตคือครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยเดินทางไปญี่ปุ่นหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ถือว่าหนักที่สุดเลยเพราะหลายครั้งถามว่าเคยเจอไหมเคยเจอแต่ว่าครั้งนี้คือมันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็นอกจากห้างสรรพสินค้าที่เราได้เห็นภาพที่คุณมินิถ่ายรายงานว่าระเบิดแล้วมีทางด่วนด้วยทางด่วนคิวชูก็เรียกว่าขาดด้วยอันนี้ก็น่ากังวลด้วยเหมือนกัน
0: ยังต้องตามเรื่องแผ่นดินไหวซ้ำเพราะว่าผ่านมายังไม่ถึงวันดีเนาะนับไปน่าจะไม่ต่ำกว่า60ครั้งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่แรงมากนะเวลานี
1: ้ครับ
3: คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ภัยพิบัติในยุโรปนะคะตอนนี้ยังคงน่ากังวลค่ะหลังจากที่สถานการณ์ไฟป่าในสเปนและฝรั่งเศสยังไม่มีท่าทีนะคะว่าจะดีขึ้นท่ามกลางปัจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้ไฟป่าเนี่ยกลับมาปะทุซ้ำได้นะคะ
0: เพราะว่าสเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยวันนี้น่าจะเจอคลื่นความร้อนระลอกใหม่เป็นระลอกที่4แล้วของปีนี้นะคะความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าหรือว่าปะทุขึ้นมาใหม่เนี่ยจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นไปอีกไม่ต่างกันอย่างในฝรั่งเศสเนี่ยยังคงพยายามเร่งต่อสู้กับไฟป่าก่อนที่อุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งจากคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นค่ะนักดับเพลิงที่ฝรั่งเศสนะคะนำกำลังเข้าต่อสู้กับไฟป่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศท่ามกลางภาพที่เราเห็นเป็นเปลวเพลิงกลุ่มควันหนาทึบจากไฟที่ลุกค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยทำงานแข่งกับเวลาตลอด24ชั่วโมงพยายามจะควบคุมไฟป่าที่โหมกระหน่ำหลายจุดก่อนหน้านี้ต้องใช้คำว่าทีมกู้ภัยเนี่ยพยายามจะเร่งคว้าโอกาสช่วงที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยพยายามจะเร่งควบคุมเพลิงก่อนที่คลื่นความร้อนระลอกใหม่จะเริ่มขึ้นแล้วก็จะทำให้อุณหภูมิเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปอีกคาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยอาจจะได้เห็นอากาศที่ร้อนแตะ40องศาเซลเซียสอีกรอบนึงส่วนสถิติพื้นที่ที่ถูกไฟป่าเผาผลาญไปในปีนี้สำหรับฝรั่งเศสนะพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2006เป็นต้นมาค่ะอย่างภาพนี้นะคะชวนดูความเสียหายตรงนี้อยู่ที่แคว้นชิรงเป็นสภาพของป่าสนถูกไฟเผาทำลายดำเกรียมไปเป็นบริเวณกว้างนะคะบอกว่าไล่ตั้งแต่จุดที่อยู่ริมฝั่งทะเลยาวไปจนถึงเกือบถึงที่บอร์โดผู้ว่าการแคว้นเนี่ยบอกว่าแม้แนวไฟจะเริ่มทรงตัวไม่ได้รุกคืบเพิ่มเติมสักเท่าไหร่แต่ว่าสถานการณ์ภาพรวมยังน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เจอจุดที่เคยไฟไหม้เนี่ยปะทุซ้ำ14จุดแล้วก็ต้องย้ำว่าจุดนี้ยังไม่ได้พ้นความเสี่ยงนะคะหลังจากที่ไฟป่าเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า 250,000 ไร่ส่วนถ้าไปดูภาพจากโดรนบริเวณที่พักอาศัยจะเห็นความเสียหายตรงนี้อยู่ที่เมืองบิสการอสทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสไฟป่าเนี่ยถาโถมในพื้นที่นี้นะคะบ้านเรือนทรัพย์สินประชาชนถูกเผาทำลายกลายเป็นซากเท่าฐานและขณะเดียวกันชาวบ้านอาสาสมัครในพื้นที่เนี่ยต้องรวมตัวกันระดมหิ้วเป็นถังน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็ทยอยขนน้ำรวมๆแล้วกว่า 4,500 ลิตรเข้าไปในผืนป่าพยายามดับไฟที่ยังคุอยู่ใต้ดินนะคะรวมถึงตอไม้ที่ยังมีเชื้อไฟอยู่หวังจะป้องกันไม่ให้ไฟป่าเนี่ยกลับมาลุกลามซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะพอจะควบคุมแนวไฟป่าใหญ่ๆใกล้กับเมืองบอกโดได้แล้วแต่ว่าอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็แล้งสะสมยังถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะที่อาจจะทำให้ไฟเกิดปะทุใหม่ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกับสเปนตอนนี้ทางการก็ต้องนำเครื่องบินดับเพลิงขึ้นปฏิบัติการเร่งดับไฟนะคะก่อนที่ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าจะพุ่งสูงเป็นระดับรุนแรงสูงสุดเพราะอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งคือลมที่พัดขึ้นมาจากทางใต้รวมถึงความชื้นในอากาศที่ลดต่ำลงอย่างมากนะจะเป็นปัจจัยที่พากันซ้ำเติมให้ไฟป่าขยายวงกว้างและยากต่อการควบคุมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อคลื่นความร้อนระลอกที่4ของฤดูร้อนปีนี้มาถึงซึ่งคาดว่าก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะและผลกระทบจากไฟป่ารุนแรง ในตอนกลางของสเปนนี่ค่ะก็จะเป็นภาพที่เห็นได้หากเดินทางผ่านไปมานะคะไม่ใช่แค่เสียหายในพื้นที่ป่าหรือว่าบ้านเรือนแต่ภาพสะเทือนใจแบบนี้ก็เกิดขึ้นนะคะกวางหรือว่าสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยสังเวยชีวิตให้เปลวเพลิงร่างถูกไฟไหม้กระจัดกระจายตามผืนป่าแล้วก็ริมถนนนะคะจุดนี้อยู่ใกล้กับเมืองชื่อว่าเอลเตียมโบส่วนนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยต่างก็ตกตะลึงกับความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเผชิญมาแล้วก็สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเมฆอัคคีนะหรือบางคนเรียกเมฆไฟเป็นเมฆแนวตั้งที่เป็นไฟควันไฟรวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นเมฆก้อนใหญ่ถามว่าน่ากลัวยังไงเพราะว่าเมฆชนิดนี้เนี่ยจะทำให้เกิดลมแรงมากขึ้นและอาจจะทำให้คาดการสถานการณ์ไฟป่าได้ยากขึ้นลมแรงที่เกิดจากเมฆชนิดนี้ก็อาจจะยิ่งโหมกระพือให้ไฟป่ารุนแรงขึ้นด้วยแล้วตอนนี้ฝรั่งเศสเนี่ยกำลังเริ่มสังเกตเห็นเมฆชนิดที่ว่านี้แล้วนะคะ
1: ซึ่งเมฆอัคคีหรือว่าไพโรคิมเบอร์โลเนมบัสเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากอย่างที่คุณวิถาบอกไปแล้วถ้ามันยกตัวสูงสูงปุ๊บมันอาจจะทำให้เกิดฟ้าผ่าแห้งได้ด้วยซึ่งพอเกิดฟ้าผ่าปุ๊บก็อาจจะนำมาซึ่งไฟป่าที่จุดอื่นๆได้เหมือนกันนี่ก็เลยเป็นสถานการณ์ที่อาจจะทำให้การควบคุมไฟป่ามันซับซ้อนแล้วก็ยากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
2: ครับหลายประเทศอะไรก็ไม่แน่นอนเรื่องของภัยพิบัติเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องของภัยพิบัติที่กำลังคุกคามมนุษย์แล้วนะคุณผู้ชมยังมีเรื่องของโรคภัยที่ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเอามาย้ำเตือนกันเพราะว่าหลายๆประเทศหลายๆโรคก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการระบาดเชื้อ HIV แล้วก็โรคเอดส์ที่ต้องเอามาย้ำกันคุณผู้ชมมีประเด็นน่าสนใจจากการประชุมระดับโลกมีการตัดงบประมาณส่วนหนึ่งออกไปอย่างหนักเลยนะครับ
0: ทั้งโรคระบาดต่างๆอื่นๆนะคะที่มาเบียดบังแล้วก็เรื่องของการตัดลดงบสนับสนุนในภาพรวมเนี่ยทำให้ผู้เชี่ยวชาญตอนนี้เตือนว่าความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการระบาดของ HIV แล้วก็เอดส์ที่ลดจำนวนการติดเชื้อและเสียชีวิตได้จนต่ำสุดในรอบ30ปีของมนุษย์เราเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบนี้อีกต่อไปค่ะผู้เชี่ยวชาญจากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติหรือว่า UNAIDSออกรายงานฉบับล่าสุดนะคะเตือนว่าโลกเสี่ยงจะเผชิญการแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัส HIV แล้วก็โรคเอดส์รอบใหม่หลังเงินทุนสนับสนุนช่วยเหลือระดับนานาชาติเพื่อต่อสู้กับโรคเอดส์เนี่ยลดลงเกือบ1ใน5ก็คือประมาณ 18% สำหรับช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าตอนนี้อยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบ20ปีนะคะรายงานนี้เนี่ยเป็นรายงานความยาว60หน้าที่ UNAIDS จัดทำขึ้นแล้วก็มาเปิดเผยระหว่างการประชุมเอดส์โลกที่บราซิลระบุเอาไว้ว่าประชาคมโลกตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความผันผวนทางการเมืองและการเงินอย่างรุนแรงสั่นคลอนความก้าวหน้าในการต่อสู้กับ HIV ที่สั่งสมกันมานานหลายทศวรรษเป็นผลมาจากการตัดลดงบประมาณสนับสนุนจากต่างประเทศนะคะก็โดยเฉพาะสหรัฐกระทบอย่างหนักต่อโครงการป้องกันและตรวจหาเชื้อในหลายประเทศโดยในปีที่แล้วปี2025เนี่ยค่ะเงินทุนช่วยเหลือระหว่างประเทศลดลงเหลือเพียง 7,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งระงับการให้งบประมาณสนับสนุนด้าน HIV ชั่วคราวจากการที่เข้าดำรงตำแหน่งสมัยที่2เมื่อต้นปี2025นะคะถึงแม้ว่าภายหลังจะมีการกลับมาฟื้นฟูงบในด้านนี้มากขึ้นแต่ว่าโครงการป้องกันการติดเชื้อส่วนใหญ่ถูกตัดลดลงอย่างมากทำให้งบรวมจากสหรัฐเนี่ยที่เคยคิดเป็น 75% ของเงินทุนสนับสนุนด้านนี้ในโลกก็ดิ่งลงอย่างรวดเร็วบางประเทศมีการพยายามเพิ่มงบประมาณภายในเพื่อไปชดเชยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูภาพรวมงบประมาณสนับสนุนการต่อสู้กับ HIV ทั่วโลกก็ยังลดลง 6% โดยประเทศในแถบแอฟริกาแถบใต้ทะเลทรายซาฮาราซึ่งมีสัดส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบครึ่งนึงของโลกกลุ่มนี้แหละได้รับผลกระทบหนักที่สุดข้อมูลจากแคเมรูนไนจีเรียแล้วก็แซมเบียนะคะชี้ให้เห็นว่าจำนวนคนที่ได้รับยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อหรือว่ายาเพรฟลดลงมากกว่า 50% แล้วก็ขณะเดียวกันปีที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ทั่วโลกถึง 1.2 ล้านคนซึ่ง UNAIDS ย้ำว่าถ้าปราศจากความร่วมมือทางการเงินระดับโลกเป้าหมายในการยุติการแพร่ระบาดของเอดส์ภายในปี2030ที่เคยตั้งกันเอาไว้เนี่ยอาจจะล้มเหลวกันโดยสิ้นเชิงนะก่อนหน้านี้โลกเคยมีความหวังว่า2030อาจจะไม่ได้เห็นโรคเอดส์ระบาดเหมือนกับช่วงหลาย10ปีก่อนและคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นแต่จริงๆนอกจากเรื่องลดการลดงบประมาณเนี่ยมีอีกอย่างนึงที่น่ากังวลนะคือเรื่องของยานะคะปัจจุบันบริษัทยายักษ์ใหญ่เนี่ยก็ผลิตยาแล้วก็ยังขายยาต่างๆในราคาสูงอยู่ยกตัวอย่างเช่นยาที่ชื่อว่าลีนาคาพาวิ

0: ียเป็นยาต้านไวรัสนะตอนนี้ก็มีเสียงเรียกร้องจากหลายองค์กรอย่างเช่นองค์การแพทย์ไร้พรมแดนก็ขอให้บริษัทยาใหญ่ๆเนี่ยอาจจะขายยาทำตลาดยาตัวนี้ในราคาที่ย่อมเยาลงเพื่อให้ประเทศที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย
1: ถ้าเข้าถึงยาได้มากขึ้นก็อาจจะลดการระบาดได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับมาพูดถึงยุคนี้สมาร์ทโฟนครับโทรศัพท์มือถือที่ใช้กันอยู่ถือว่ามีบทบาทแทบจะกลายเป็นอวัยวะที่33ของมนุษย์กันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมและไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นนะครับที่ติดจอเอาจริงๆนะทั้ง3ท่านผมเองเนี่ยเวลาจะออกจากบ้านอ่ะถ้าไม่มีโทรศัพท์ติดไปด้วยมันรู้สึกมันขาดอะไรบางอย่างแบบออกจากบ้านไม่ได้เลยอ่ะรู้สึกไม่กล้าออกจากบ้านกลัวว่าแบบเดี๋ยวจะไปสแกนใจไม่ได้หรือมันจะแบบตกข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องติดตัวตลอดเวลาก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้บางประเทศเขาเริ่มตระหนักเรื่องนี้แล้วก็ห่วงเยาวชนมากขึ้นนะ
0: ใช่ค่ะอย่างที่เดนมาร์กนะคะตระหนักค่อนข้างมากแล้วก็อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยช่วยกันลดเรื่องของอาการติดจอด้วยให้หันมาให้เวลากับลูกมากขึ้นทีนี้ก็เลยเกิดเป็นไอเดียค่ะเปิดเป็นสนามเด็กเล่นขึ้นมาให้ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันได้อย่างเต็มที่ค่ะพาไปที่กรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กนะคะก็ดูหน้าตาเป็นสนามเด็กเล่นทั่วไปแต่ต้องบอกว่าที่สนามเด็กเล่นแห่งนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะรอบๆเนี่ยเขาจะเต็มไปด้วยป้ายแล้วก็ข้อความที่ติดเอาไว้บอกว่าปลอดหน้าจอสนามเด็กเล่นแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ย่านชื่อว่าโพสเบย์นนะคะภายในก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆที่เราคุ้นตากันดีมีสไลเดอร์มีอะไรไว้ให้ปีนป่ายกันอีกหลายๆเครื่องเล่นแต่ว่าที่สำคัญก็คือป้ายแบบนี้แหละค่ะเตือนผู้ปกครองเป็นข้อความบอกว่าปลอดหน้าจอนะเพราะว่าเป้าหมายของสนามเด็กเล่นแห่งนี้คือการมุ่งส่งเสริมให้ผู้ปกครองเนี่ยแหละวางสมาร์ทโฟนลงแล้วก็หันมาให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับลูกๆแทนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่เบื้องหลังไอเดียดีๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าหน้าจอเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในชีวิตประจำวันของครอบครัวผู้ปกครองเองก็อยากจะหาวิธีที่อยู่กับลูกๆมากขึ้นมีเวลาด้วยกันมากขึ้นจริงๆป้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแค่ตัวช่วยกระตุ้นผู้ปกครองเท่านั้นนะไม่ได้เป็นกฎที่บังคับแต่ก็มีนักท่องเที่ยวอย่างคนนี้เป็นชาวนิวยอร์กมาเที่ยวที่โคเปนเฮเกนกับครอบครัวบอกว่ามาเจอสนามเด็กเล่นแห่งนี้เราชอบมากชอบไอเดียนี้เพราะว่าเขามองว่าการที่มีพื้นที่เล่นให้เด็กๆเนี่ยที่ไม่ให้มีโทรศัพท์ไม่ให้มีหน้าจออยู่เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็คิดว่าเป็นจังหวะดีเหมือนกันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะใช้เวลากับลูกๆแบบที่ไม่โดนรบกวนโดยหน้าจอย้อนไปเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเดนมาร์กประกาศห้ามเด็กจะห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียนะคะส่วนที่อายุต่ำกว่า13ปีจะให้เข้าถึงบางแพลตฟอร์มได้ถ้าได้รับอนุญาตและได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองคือต้องบอกว่าเวลาเข้าไปสนามเด็กเล่นเขาไม่ได้ห่วงแล้วว่าเด็กๆจะติดหน้าจอเพราะว่าเด็กไปเล่นเครื่องเล่นแล้วแต่เป็นผู้ปกครองที่ไปนั่งดูที่อาจจะไม่ได้ดูลูกดูจอแทนก็เลยออกมาเป็นไอเดียเล็กๆแบบนี้คือมันก็ไม่ได้ทำยากนะเอาไปเสริมในพื้นที่เดิมๆของเมืองบางทีก็เหมือนอาจจะให้สติคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะกำลังเพลิดเพลินไปกับหน้าจอ
2: เป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าผมเห็นในบ้านเราเนี่ยปกติเนี่ยเวลาพ่อแม่พาลูกไปเล่นที่สวนสนุกอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งแบบสวนสนุกในห้างหรืออะไรแบบเนี้ยพ่อแม่ก็คือจะนั่งกดโทรศัพท์กันแล้วลูกก็เล่นไปแต่ว่าเอาตรงๆนะเด็กทุกวันในเวลาเขาเล่นกันบางทีมันมีเรื่องของการแย่งของเล่นอารมณ์รุนแรงต่างๆพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยพ่อแม่เนี่ยคือไม่เห็นละไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางทีก็ไม่ทันด้วยอะไรแบบนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะ
1: เพราะเล่นโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมโอ้จริงๆทุกวัยเนาะเราก็เป็นเราก็ติดอันนี้ผมไม่ใช่คำว่าเราละกันเป็นผมนะทั้งสามท่านอาจจะไม่ติดแต่ผมมาติด
2: ติดครับ
1: รวมทั้งคนที่บ้านด้วยขออนุญาตขายคุณแม่หน่อยคุณแม่เนี่ยสวดมนต์สองทุ่มสามทุ่มแม่เข้านอนก่อนนะลูกสี่ทุ่มผมก็เอ๊ะเสียงอะไรเปิดประตูห้องเข้าไปนี่แม่อยู่ท่านี
2: ้นอนกี่โมง
1: สักพักนึงผมออกมาเข้าห้องน้ำตอนห้าทุ่มแม่อยู่ท่านี้แม่บอกว่าไถริวเพลินไปหน่อยลูกอะไรแบบนี้ก็มันอาจจะมีอัลกอริทึมบางอย่างที่ทำให้เราติดอยู่กับหน้าจอแล้วเพลินรู้อีกทีแบบผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วก็มี
0: ก็ใช่เข้านอนที่แปลว่านอนเล่นโทรศัพท์
1: ใช่ไง
3: นะจริงๆก็เป็นเหมือนกันหมดนะ
0: คุณผู้ชมอ
1: าจจะต้องค่อยๆปรับกันไปเนาะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธา
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณผู้ชมยังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะเจ้าหน้าที่ยังคงสนที่กำลังราดตระเวนบนเทือกเขาเมาะแต่ค่ะเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีที่นราธิวาสนะคะก็พบร่องรอยคนที่ใช้เส้นทางในป่าหลายจุดค่ะบางจุดมีลักษณะใช้เป็นจุดพักด้วยค่ะกลุ่มชาวบ้านและนักเรียนตำบลตัง

0: ยนมาร์กอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสร่วมเลนรงสันติสุขและเรียกร้องหยุดละเลิกก่อความไม่สงบตัวแทนชาวบ้านบอกนะคะว่าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้รู้สึกตกใจเพราะเหตุการณ์กลับมารุนแรงขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็มีความคุ้นเคยและมักช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอเมื่อเกิดเหตุก็รู้สึกสูญเสียและอยากขอให้ยุติความรุนแรง
1: เหมือนเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตอะค่ะคือเราก็เดินทางไปมาหาสู่กันตลอดพอเวลาเราสวนทางอย่างเนี้ยแกกำลังตั้งด่านอะไรอย่างงี้แกก็จะทักทายกะมาจากไหนประมาณนั้นนะคะคือแกพวกคือน่ารักอะค่ะ
2: เหมือนพี่น้องกันเลย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าพอได้รู้ว่าคนที่เรารู้จักอะค่ะได้เสียชีวิตเนี่ยจากเหตุการณ์ไม่สงบนะคะมันเป็นความรู้สึกที่หดหู่แล้วเรารู้สึกว่าทำไมคนดีๆอย่างเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยค่ะมันเสียใจค่ะเสียใจ
0: เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับผู้ต้องหาก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพิ่มอีก1คนนะคะก็คือนายซาฮาบูดินหลังจากที่พบหลักฐานและพบผลตรวจ DNA ตรงกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยก่อนหน้านี้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว1คนก็คือนายอาซีซันค่ะทำให้ตอนนี้มีผู้ที่ถูกออกหมายจับไปแล้ว2คนและคาดว่าจะทยอยออกหมายจับเพิ่มเติมอีกทั้ง2คนถูกแจ้งข้อหาหนักหลายคดีนะคะอย่างเช่นฐานความผิดเป็นอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันสมคบและเตรียมการเพื่อก่อการร้ายสนับสนุนการก่อการร้ายร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่โดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนและร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนส่วนการลาดตระเวนและปิดล้อมเทือกเขาเหมาะแต่เพื่อหาเบาะแสผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่พบร่องรอยบุคคลใช้เป็นเส้นทางเดินผ่านป่าหลายจุดนะคะบางจุดมีลักษณะใช้เป็นจุดพักคาดว่าเป็นจุดที่กลุ่มผู้ก่อเหตุกบดานสลับสับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายโดยมีลักษณะใช้พื้นที่มาระยะหนึ่งแล้วนะคะโดยปฏิบัติการตลอดทั้ง3วันยังไม่พบกลุ่มแกนนำ4คนและสมาชิกกลุ่มที่เคลื่อนไหวแต่อย่างใดค่ะขณะที่ทางภาคพื้นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางคู่ขนานกับเทือกเขาพร้อมกับมีการตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อตรวจสอบยานพาหนะและบุคคลที่เข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้แผนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดือนกันยายนต้องล่มลงนะคะซึ่งปลายสัปดาห์นี้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วในฐานะประธานคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลเตรียมประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ก่อนที่จะมีการหาแนวทางแล้วก็มาตรการสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่4และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ก็ระบุนะคะว่าเวทีการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN ถือว่าเริ่มไปในทิศทางที่ดีแต่อยู่ดีๆสถานการณ์กลับทวีความรุนแรงจึงอยากจะถามไปที่กลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะว่าสาเหตุการตัดสินใจก่อเหตุรุนแรงครั้งนี้เกิดจากอะไรคะ
3: คือจริงๆเราก็สามารถส่งสัญญาณไปได้ส่งข้อมูลไปได้บ้างส่งอะไรนะส่งคำถามไปได้ผ่านผู้แทนผ่านคนกลางผ่านช่องทางที่เราพอจะมีอยู่ว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ครับเราก็รอว่าเขาจะตอบกลับมาหรือเปล่า
4: ขอครับการที่ฝ่ายความมั่นคงของเราทางด้านเด็กมีท่าทีแข็งก้าวมันจะเป็นปัญหาต่อการพูดคุย
3: มันไม่เป็นคือต่างคนก็ต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ที่สำคัญก็คือว่าฝ่ายเราต้องเดินไปด้วยกันนะครับต้องเดินไปทางเดียวกันดังนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาอะไรล่ะแยกทางกันหรอกก็คือว่าทหารก็เดินของทหารไปเดินเป็นกลยุทธ์ไปทางเราก็ต้องมีเดินเป็นกลยุทธ์ของเราเหมือนกันแต่ของเราจะเป็นทางสันติก็คือว่าถามคำถามไปก่อนเกิดอะไรขึ้น
0: ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติยังบอกอีกนะคะว่าขณะนี้ไม่ได้ประสานงานกับทางมาเลเซียค่ะในการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขแต่ทราบบอกว่ามาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกซึ่งถือว่าเป็นช่วงสุญญากาศของการเดินหน้าพูดคุยนะคะขณะเดียวกันก็เชื่อว่าจะไม่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนท่ามกลางความแข็งกร้าวของหน่วยงานด้านความมั่นคงซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติประเมินด้วยนะคะว่าหากหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความหละหลวมจะทำให้กลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ใช้จังหวะนี้นี่แหละค่ะก่อเหตุความรุนแรงได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็กำชับนะคะบอกว่า คือในพื้นที่ชายแดนเนี่ยจะต้องมีการเฝ้าระวังให้พื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าการพูดคุยสันติสุขจะเป็นหนึ่งในหนทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ดีที่สุดนะคะ
2: มุมการเมืองวันนี้ชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์เรื่องคดีหัวสวกันต่อนะครับหนึ่งในคนที่ออกมาเปิดประเด็นนี้ก็คือยิ่งชีพอัชชานนท์ผอ.ไอลอว์นะครับช่วงนี้อาจจะต้องเดินสายไปหลายจังหวัดสักหน่อยหากบรรดาคนการเมืองที่ถูกกล่าวหาพาดพิงในคดีหัวสวเขาตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีนะครับแต่คำถามคือหากมาตรการทางกฎหมายถูกนำมาใช้เนี่ยเรื่องนี้ใครได้ใครเสียกันแน่วิเคราะห์กันต่อกับคุณอุรชัยสอนแก้วนะครับพูดถึงเรื่องการเดินสายที่แน่ๆต้องไปในภาคอีสานเนี่ยหลักๆแล้ว2จังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็บึงกาฬนะครับ
5: ดีไม่ดีเพิ่มอีกนะเพราะตอนนี้จะมีการแจ้งความแจ้งความนะยังไม่ได้ไปไกลถึงขั้นแบบถึงศาลถึงอะไรนะแต่ว่าแจ้งความเนี่ยคุณยิ่งชีพก็ต้องคือชีพจรลงเท้าแล้วนี่ถามว่าใครได้ใครเสียต้องดูที่การตั้งข้อสังเกตพยานหลักฐานที่แต่ละฝ่ายมีนะครับเพราะว่ามีการตีโต้มาจากหลายๆฝ่ายคือคุณยิ่งชีพเนี่ยเขาไปเปิดประเด็นถึงสว.ที่จังหวัดอำนาจเจริญ2คนนะแล้วเขาบอกว่าคุณสมัครผิดกลุ่มหรือเปล่าถ้าผิดกลุ่มถ้าคุณรู้ตัวว่าผิดกลุ่มนี่ผิดนะเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวจะเนี่ยไปอำนาจเจริญจะไปดูซิว่ามันถูกกลุ่มจริงหรือเปล่าจนกระทั่งสว.2คนนี้ก็ออกมาโต้ไม่โต้เปล่าบอกว่าเดี๋ยวขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มอีก
0: ครับ
5: เป็นอย่างนั้นไปนะฮะที่สว.2คนก็คือสว.สมภารพลศักดิ์แล้วก็สว.แดงกองมานะครับทั้งคู่เป็นสมาชิกวุฒิสภาจากอำนาจเจริญถูกกล่าวหาพาดพิงถึงโดยคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอนะครับว่าตัวเขาและสว.แดงเนี่ยซึ่งมาจากจังหวัดอำนาจเจริญทั้งคู่ขาดคุณสมบัติการเป็นสว.ในกลุ่มที่10ทั้งคู่สมัครในกลุ่มที่10นะครับคือตัวคุณสมภารสว.สมภารบอกโอ้ยเรื่องมันเก่าแล้วมัน2ปีมาแล้วเรื่องมันเก่าแล้วไงเก่าแล้วผิดก็คือผิดแต่ผมไม่ผิดไงสว.สมภารบอกผมไม่ผิดกกต.เคยพิจารณาแล้วท้าคุณยิ่งชีพไปดูคำวินิจฉัยนะครับมี2ฉบับคุณผู้ชมฉบับที่249/2567อันนี้เป็นฉบับที่ยกคำสั่งยกคำร้องสว.แดงกองมานะครับข้อกล่าวหาตอนนั้นคือไม่มีคุณสมบัติซึ่งจากหลักฐานและคำวินิจฉัยของกกต.เขาชี้ว่าสว.แดงมีประสบการณ์ทำงานในกลุ่มที่สมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่าสว.แดงฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหานะครับแล้วของสว.สมภารเป็นคำวินิจฉัยกกต.ฉบับที่17/2568ก็คือ1ปีถัดมานี่ก็ยกคำร้องเหมือนกันฮะเจ้าตัวบอกว่ายกคำร้องเขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไม่ใช่บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในการทำงานด้านที่สมัครในกลุ่มที่10ไม่น้อยกว่า10ปีกกต.บอกว่านี่จากพยานหลักฐานไม่ใช่กกต.บอกสว.สมภารอ้างว่ากกต.พูดตอนนี้ยังไม่เห็นเอกสารนะครับจากพยานหลักฐานก็รับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องนะครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายไม่น้อยกว่า10ปีทีนี้ต้องอธิบายคุณผู้ชมครับทั้งสว.สมภารกับคุณยิ่งชีพหยิบเอาคำจำกัดความของสว.กลุ่ม10มาตีความมาอธิบายไม่เหมือนกันตัวสว.สมภารเขาบอกว่าสว.กลุ่ม10ก็คือกลุ่มที่ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันก่อนจะไปถึงคุณยิ่งชีพนะนี่คุณผู้ชมกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อที่9ข้อที่9บอกว่ากิจการขนาดกลางและขนาดย่อมก็หมายความว่าเป็นกิจการอื่นนอกเหนือจากนั้นสว.สมภารถามย้อนกลับไปหาคุณยิ่งชีพคุณเป๋าบอกว่าทำไมไปตีความว่ากลุ่มที่10คือกลุ่มเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่า SME สว.สมภารและสว.แดงก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวเตรียมแจ้งความนะแจ้งความกับคุณยิ่งชีพนะครับเพราะว่าทำให้เกิดความเสียหายทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองโดยกกต.ไปแล้วก็ยังจะหยิบมาเปิดเป็นประเด็นมาสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงดูหมิ่นเกลียดชังแล้วจะอาศัยช่องทางการแจ้งความผ่านตำรวจด้วยอันนี้เหน็บนิดนึงเจ้าตัวบอกว่าผมไม่มีเงินบริจาคช่วยสู้คดีเหมือนกลุ่มไอลอว์หรอกคือตอนนี้อดีตกกต.อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเขาก็ร่วมกับหลายๆฝ่ายเปิดเป็นกองทุนช่วยต่อสู้ในคดีแบบสแลปฟ้องปิดปากอะไรทำนองนี้เจ้าตัวก็หยิกบอกผมไม่มีคนมาบริจาคช่วยหรอกอะไรทำนองนี้ไม่รู้บริจาคจะผิดกฎหมายป่ะนะแต่เจ้าตัวผมไม่มีนะเขาบอกว่าก็ส่วนตัวเอาใจช่วยสำหรับการเดินทางมาสู้คดีที่อำนาจเจริญแต่ไม่ควรหาคดีเพิ่มเพราะเดี๋ยวต้องเดินสายอีกหลายจังหวัดหยิกรัวเลยทีนี้อันนี้ฝั่งสว.ฝั่งเดียวนะสว.สมภารสว.แดงยังไม่ได้พูดเลยนะส สสมภารพูดแทนฮะ
6: ครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือคุณยิ่งชีพก็เพิ่งเปิดศึกกับก้าวนักการเมืองค่ายสีน้ำเงินหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมคุณยิ่งชีพถึงรีบไปเปิดแนวรบใหม่จังเลย
5: จริงๆอาจจะว่ารีบไหมผมว่าเหมือนบอลมันเข้าเท้าอ่ะจังหวะมันเข้าเท้าเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเปิดมาช่วงต้นสัปดาห์พอสักพอปลายสัปดาห์วันศุกร์รัฐมนตรีสุขสมรวยวันธนียกุลนะครับเขาแจ้งความไงเผอิญบ้านอยู่อำนาจเจริญก็แจ้งที่อำนาจเจริญคุณยิ่งชีพก็ต้องไปอำนาจเจริญไหนๆจะไปไหนดูซิอำนาจเจริญมีสวไหมเอามีสองคนสองคนนี้เป็นยังไงเอามีเรื่องคุณยิ่งชีพรู้สึกว่ามีประเด็น
2: ก็เลยพูด
5: ก็เลยพูดเดี๋ยวจะไปตรวจสอบเพิ่มถามว่าทำไมคุณยิ่งชีพคิดอย่างนั้นนะฮะคือคุณยิ่งชีพเขาเปิดประเด็นถึงสวสองคนสวแดงกับสวสมภารที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ตัวสวแดงเนี่ยระบุในใบสมัครนะครับว่าเป็นแม่ค้าขายหมูหน้าเขียงคือขายหมูไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกปัญหาที่คุณยิ่งชีพหยิบยกขึ้นมาคือมันถูกกลุ่มหรือเปล่า
0: อันนี้หนึ่งผู้ประกอบการ SME
5: มันมีข้อกำหนดที่คุณยิ่งชีพยกขึ้นมาแล้วเขาแบบติดใจเอากรณีสวสมภารก่อนสวสมภารบอกว่าเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระคือคุณจะขายก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาในการเป็นสวนะครับแต่เขาเชื่อว่า2คนนี้สมัครผิดกลุ่มเพราะคุณยิ่งชีพมองว่ากลุ่มที่10คือกลุ่มเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่า SME ตามคำนิยามของกฎหมายนะครับเหมือนที่เมื่อกี้อธิบายไปสวสมภารตีความอย่างนึงกลุ่มที่10คือกลุ่มที่ประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากกลุ่มที่9กลุ่มที่9เขาบอกว่าเป็นกิจการขนาดเล็กขนาดกลางคุณยิ่งชีพก็เลยตีว่าเอางั้นก็ขนาดใหญ่ดิขนาดใหญ่กว่า SME หมายความว่าไงตามนิยามของกฎหมายแปลว่าต้องมีลูกจ้างมากกว่า200คน
0: ต้องมีทุนจดทะเบียนมากกว่านั่นนี้และว่าไป
5: เขาก็เลยมานั่งคิดแม่ค้าขายเขียงหมูเนี่ยต้องมีลูกจ้าง200คนหรือเปล่า
0: เขาอาจจะมีหลายสาขา
5: คิดบวก ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเนี่ยต้องมีลูกจ้าง200คนหรือเปล่า
0: ก็อาจจะเป็นแฟรนไชส์
5: จริงคุณยิ่งชีพก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปอำนาจเจริญจะไปชิมก๋วยเตี๋ยวไก
6: ่จะไปดูเอง
5: เดี๋ยวจะไปนั่งนับได้มีถึงหรือเปล่าอะไรทำนองนี
2: ้
5: เพราะว่าโดยตัวเขาเนี่ยเขาคิดว่ามันมีข้อสงสัยจริงๆในการเลือกเนี่ยคุณยิ่งชีพเขาอ้างว่าตอนเลือกนะตอนนับคะแนนโอ้โหคะแนน2ท่านเนี่ยป๊อปปูล่าสุดๆเลยคือกกต.ต้องเอากระดาษมาต่อกันเพราะขีดคะแนนไม่พอ
0: คะแนนเยอะ
5: อะไรประมาณนั้นน่ะคะแนนเยอะแสดงว่าต้องป๊อปมากโอ้ป๊อปบอยป๊อปเกิร์ลอำนาจเจริญนะฮะ คือความนิยมเนี่ยสุดยอด เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆมันเข้าเงื่อนไขจริงหรือเปล่าตัวเขาเนี่ยบอกไม่เคยไปอำนาจเจริญก็เลยไม่รู้จัก2ร้านนี
0: ้
5: คุณผู้ชมใครอยู่อำนาจเจริญเนี่ยเคยไปทานแล้วเนี่ยนะบอกหน่อยก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเนี่ยกับของสวสมภารกับใครไปซื้อหมูที่เขียงของสวแดงเล่าให้ฟังหน่อยนะครับคือตอนที่สวสมภารเขาท้าให้ไปดูคำวินิจฉัยของกกต.เนี่ยนะฮะคุณยิ่งชีพเขาก็คอมเมนต์เขาโพสต์ว่าไหนอ่ะหาไม่เจอไงไม่มีใครเห็นถ้าคุณมีก็เอามาให้ดูหน่อยเคยขอคำร้องขอคำวินิจฉัยเอกสารจากกกต.ก็ไม่เคยได้ปรากฏว่าในช่องคอมเมนต์ของโพสต์นั้นของคุณยิ่งชีพเนี่ยเขามาคอมเมนต์ตอบตัวเองประมาณว่าได้มาแล้วมีคนส่งมาให้จ้าอะไรทำนองนี้แต่ผมไม่รู้ว่าได้อะไรแต่ถ้าดูจากบริบทที่โพสต์ก็คือได้คำวินิจฉัย2ฉบับนี้มีคนส่งมาให้แต่เขายังไม่ได้เอามาเผยแพร
2: ่
5: ก็ไม่รู้ว่านั่งคิดหรือกำลังนั่งอ่านอยู่มันเข้าไม่เข้ายังไงทำนองนี้นะฮ
0: ะ
5: ก็ต้องรอต่อไปเพราะยังไม่มีคนนำมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะคร
0: ับ ค่ะดูแล้วคุณยิ่งชีพก็สู้มือพอสมควรนะ
5: ครับ
0: จะ
5: สุดเลยตอนนี้สุดเลยเพราะว่ามันจะไม่จบแค่นี
0: ้
5: เพราะว่าตอนนี้ถ้านำรับดูก็ไม่น้อยนะมีเท่าไหร่นะ5รัฐมนตรี5คนไม่ใช่5รัฐมนตรีมี5คนที่ทั้งแจ้งความแล้วและจ่อจะแจ้งความนะครับคุณสุขสมรวยที่เปิดเกมก่อนเลยอย่างไว
2: เพราะมีคลิปไงต้องออกมาตอบเรื่องคลิป
5: ไปอ้างเขา
2: ไปอ้างเขา
5: แล้วเขาบอกว่าพอดีกลับบ้านจะไปทำภารกิจที่สุรินทร
2: ์
5: ก็เลยแบบไหนๆมาแล้วฟ้องเลยแล้วกันแจ้งความเลยแล้วกันเลยทำนองนี้เหรอแล้วเจ้าตัวบอกอย่างนั้นนะแต่ว่าเจ้าตัวชี้แจงว่าเป็นการรักษาสิทธิ
0: ์
5: นะครับทีนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เป็น1ใน9คนที่ถูกคุณยิ่งชีพอ้างข้อมูลว่าไปเชื่อมโยงกับขบวนการและกระบวนการหัวสวคุณผู้ชมครับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าล่าสุดให้ทนายถอดคำพูดคุณยิ่งชีพแล้วผมว่าน่าจะหมายถึงวันที่ไปยื่นหนังสือให้คุณผลิตและเมื่อวันอาทิตย
0: ์
5: ที่มีงานเสวนาของวิปฝ่ายค้านนะครับซึ่งตัวคุณทรงศักดิ์เขาเชื่อว่ามันเข้าข่ายหมิ่นประมาทแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจที่ไหนอ่ะบึงการ
2: บ้านอยู่บึงการ
0: ได้ไปทัวร์อีสานแล้วล่ะคุณยิ่งชีพ
5: บึงการก็บ้านเขาอยู่ที่นั่นถูกต้องนะฮะสรุปว่าตอนนี้ครับคุณสุขสมรวยแจ้งความไปแล้ว คุณอนุทินเขารับทราบรับปฏิบัติแล้วนะครับแต่ยังไม่แจ้งรับทราบรับปฏิบัติก็ทรงมันจะแจ้งแหละคุณทรงศักดิ์ก็ดูแล้วก็จะแจ้งความสวสมภารจะแจ้งความสวแดงเนี่ยสื่อสารโดยสวสมภารบอกว่าจะแจ้งความแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะแจ้งความอีกหรือเปล่า
0: อ้าวคุณอุรชัยถ้าหากว่าท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกทรงศักดิ์แจ้งปุ๊บเนี่ยที่บึงการมีสวไหม
5: มีนะ
0: เพราะถ้ามีสวปุ๊บก็จะลักษณะคล้ายๆกับสวสมภารกับสวแดงเลยนะ
5: เอาอีกอ่ะ
6: ก็แสดงว่าที่ไหนเพิ่มเลยเหรอความคุณยิ่งชี้ไปก็อาจจะ
0: ไปแล้วก็ต้องข้อสังเก
5: ตเป็นไปได้ผมคิดว่าเป็นไปได้ต่อคำถามที่เราเปิดไว้ในช่วงต้นว่าตกลงใครได้ใครเสียกันแน่กับการเปิดเกมกฎหมายลักษณะนี้คุณยิ่งชีพเนี่ยเคยออกมาสื่อสารผ่านสื่อตั้งแต่ช่วงแรกที่ออกมาพรีชีพออกมายื่นหนังสือถึงวิฝ่ายค้านว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ถูกฟ้องนะ
6: ครับ
5: เขาไม่ได้มีเจตนาจะขุดบ่อล่อปลาให้โดนแจ้งความเพื่อที่จะโอ้พอเข้าสู่ชั้นศาลแล้วเขาจะได้ขอให้ศาลได้พิจารณาเอาหลักฐานชิ้นนั้นเอกสารชิ้นนี้มาเปิดกลางศาลเหมือนกับว่าแกล้งเสียเปรียบเพื่อให้โต้กลับเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นแต่ในทางกฎหมายก็มีนักกฎหมายบางคนทีเดียวที่มองว่านี่เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่อาจใช้ได้แม้จะไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นเนี่ยแต่มันอาจจะเป็นการตีโต้ที่ดีตามมาทีหลัง
6: ครับ
5: ปรากฏว่าทุกๆคนที่มาแจ้งความทีหลังเนี่ยถ้าเจตนาคือการฟ้องปิดปากซึ่งทุกคนปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ฟ้องปิดปากเขาฟ้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของเขานะครับแต่ถ้าเป็นการเจตนาเพื่อฟ้องปิดปากมันจะยิ่งเป็นการสแลปแล้วมีเสียงโต้กลับมาดังกว่าเดิมหรือเปล่า
6: ครับ
5: เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าการเดินเกมทางกฎหมายหลังจากนี้ใครเข้มกว่ากันคุณยิ่งชีพก็เป็นนักกฎหมายอย่าลื
0: ม
5: ไอลอคือองค์กรที่ทำงานด้านกฎหมายด้วยพันธมิตรทางกฎหมายเขาก็ไม่น้อยทีเดียวครับเรื่องนี้ไม่ธรรมดา
6: ครับเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆเดี๋ยวว่ากันต่อสำหรับคดีสัวสว
5: คุณผลิตเปิดเกมเพิ่มอีกแล้วนะ
6: ใช่
5: เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวไว้ก่อนนะ
6: ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีอีกเดี๋ยวว่ากันต่อครับช่วงนี้ขอบคุณคุณอุรชัยนะคร
5: ับขอบคุณครับ
0: ค่ะ
7: คุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับคุณผู้ชมอยู่กับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เนี่ยใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็แสดงความเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าอยู่ที่ไหนบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านบางคนอาจจะไปเที่ยวกันแล้วนะครับบรรยากาศแต่ละที่เป็นอย่างไรก็บอกพูดคุยกันมาได้นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬานะครับเช้านี้พบกับคุณวิริยะตันนุกูลกิจนะครับ2นักเตะไทยไม่ประมาทฮะหวังชนะมาเลเซียวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะ
8: ใช่ครับก็สองนักเตะประสบการณ์สูงนะครับก็คือโย่งพันศาแล้วก็เจ้ายิมบรัชิตบอกว่าเราต้องไม่ประมาทนะครับในการเจอกับมาเลเซียวันเสาร์นี้เพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเขามีเกมโต้กลับที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็แทคติกโดยเฉพาะพันศาแล้วก็เจ้ายิมบรัชิตที่หวังพาไทยเนี่ยเก็บชัยชนะนัดที่2ในศึกอาเซียนครับแต่ย้ำเพื่อนร่วมทีมต้องห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดครับ
9: จะบอกว่าก็ลอง
8: แอนโทนีฮัสซันนำลูกทีมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องว่าวานนี้นะครับที่สนามซ้อม BG3 หลังจากได้พัก1วันโดยเกมแรกเราไปเติมในศึกอาเซียนครับด้วยการบุกชนะทีมชาติลาวขาดนะครับ 5-0 ได้ประตูจากคณะคำยก2ลูกธีรศักดิ์เผยพิมายยศกรบุรพาแล้วก็สารัตน์อยู่เย็นคนละ1ประตูโดยทีมชาติไทยก็กลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งทั้งในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเลยนะครับเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็สร้างความเข้าใจในเรื่องของแทคติกต่างๆโดยเจ้ายิมบราชิตกองกลางจากท่าเรือยอมรับว่าเกมเจอมาเลเซียไทยต้องระวังการโต้กลับเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเปลี่ยนจังหวะเกมจากรับเป็นรุกได้เร็วแต่ยังมั่นใจว่าทีมไทยจะคว้าชัยชนะได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนจะโยกพันศาเหวิบูลกองกลางตัวเก๋ายอมรับว่าเพื่อร่วมทีมทุกคนตอนนี้ไม่มีใครบาดเจ็บเลยครับพร้อมชวนแฟนบอลเข้ามาเชียร์ในสนามให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความกดดันให้กับทีมเยือนก็คือมาเลเซียครับ
10: พร้อมนะครับเพราะว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับแล้วก็เราก็หลังจากแมตช์ที่แล้วตอนนี้ก็มีการแบบฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่ครับก็แน่นอนครับมาเลเซียเป็นทีมที่ดีครับแล้วก็เล่นได้มีมาตรฐานในทุกๆปีนะครับก็คุณภาพของเขาก็ยังมีคุณภาพเป็นทีมที่มีคุณภาพเยอะครับเราก็ต้องควรระวังทั้งกองหน้าเขาด้วยก็แน่นอนครับผมเชื่อว่าแฟนบอลน่าจะเข้ามาเชียร์พวกเราเยอะครับแล้วก็อาจจะให้กำลังใจพวกเราก็เป็นการสร้างความกดดันให้พวกเราสู้ด้วยครับ
11: ก็ทุกคนก็พร้อมเรื่อยๆครับว่าเมื่อเช้าก็ซ้อมเช้าวันนี้ก็มาซ้อมตอนเย็นอีกก็ผมว่าโค้ชเขาก็เน้นเรื่องสภาพร่างกายแล้วก็แทคติกครับคงแบบว่าอย่าประมาทนะครับของแมตช์ที่แล้วก็แบบช่วยกันเพราะว่ามันเป็นเกมแรกด้วยมันไม่ง่ายครับแล้วก็ทำมาได้ตามเป้าครับ ในบ้านด้วยแล้วก็ต้องชนะอย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าเราชนะนี้อีก2 นัดเราก็จะมีโอกาสไปที่1ก็นัดนี้ต้องเก็บ3 แต้มให้ได้อย่างเดียวครับ

0: กมต่อไปเนี่ยเราจะเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับในวันเสาร์นี้เวลา2ทุ่มซึ่งเกมแรกเนี่ยมาเลเซียเขาบุกไปชนะเมียนมามา2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับมาเลเซียก็ชนะทีมชาติลาวไป4ประตูต่อ0ส่วนเมียนมาชนะฟิลิปปินส์ไป4ประตูต่อ1เลยนะครับถ้ากับว่าตอนนี้กลุ่ม B นะครับตารางคะแนนเนี่ยมาเลเซียเขานำจ่าฝูงแต่ว่าเตะมากกว่าเรา1นัดนะครับมี6แต้มส่วนเราอยู่ที่2ถ้าไทยชนะในเกมวันเสาร์เนี้ยมีโอกาสสูงเลยนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็รอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยชนะก็โดนแพ้ยิ่งโดนนะครับตอนนี้ฮะเพราะว่าในเกมระดับอาเซียนเนี่ยเราก็แรกๆเราก็อาจจะมองว่าเออยังไม่สำคัญนะครับแต่พอเขาถึงรอบชิงหรือว่ารอบรองอะไรเนี่ยโอ้โหในความสำคัญมันมาพอเห็นแฟนบอลของชาติอื่นเขาเอาจริงคราวนี้เราก็จะเอาจริงขึ้นมาบ้างแหละครับ
1: คุณผู้ชมจากฟุตบอลมาดูมวยไทยกันหน่อยนะคะซูเปอร์เล็กมั่นใจบอกว่านัดต่อไปเนี่ยจะแก้มือชนะนักมวยจากรัสเซียนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราแพ้คะแนนเพราะว่าเราไปพลาดโดนต่อยนับก่อนยกแรกนะครับโดยเฉพาะอาวุธหมัดตอนนี้เขาบอกว่าแก้ทางมาเป็นอย่างดีก็หวังจะที่จะเอาชนะให้ได้นะครับไปดูนะครับซูเปอร์เล็กเหยียดหมู่9หรือว่าซูเปอร์เล็กมวยไทยเตรียมอาวุธหมัดเป็นทีเด็ดนะครับในการขึ้นชกกับดุลลาดายาคาเอฟในการชกรีแมตช์หลังจากแพ้คะแนนแบบไม่เป็นเอกฉันท์ในการพบกันเมื่อ2เดือนที่แล้วครับนี่เป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9หรือว่าซุปเปอร์เล็กมวยไทยก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายหยกขาวครับสำหรับซุปเปอร์เล็กถือว่าเป็นมวยไทยระดับหัวแถวของไทยที่ลดแล่นอยู่ในศึกวันแชมเปี้ยนชิพมีดีกรีเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งในรุ่นไฟเวท135ปอนด์แต่ว่าระยะหลังนะครับคือไปอัพพิกัดนะครับก็ขึ้นชกในรุ่นที่ใหญ่กว่าคือ145ปอนด์แต่ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอครับคือแพ้3ไฟติดนะครับก็แพ้นาบิอานานแล้วก็แพ้ยูกิโยซะและล่าสุด2เดือนที่แล้วแพ้ให้กับอับดุลลาดายาคาเอฟครับโดยเขาจะมีคิวแก้มือกับดายาคาเอฟนะครับเจ้าตัวยอมรับว่าที่แพ้ไฟที่แล้วเพราะโดนหมัดครับแต่ว่าซุปเปอร์เล็กยังมั่นใจว่าลูกอันตรายของคู่ชกมันไม่ใช่หมัดนะครับคือลูกที่มันไม่คาดคิดครับไม่ว่าจะออกอะไรมาเนี่ยของมันโดนกันได้แล้วมันก็ล่วงได้นะครับส่วนเกมการชกที่เตรียมเอาไว้นอกจากลูกเตะแล้วก็เข่าแล้วก็จะมีการเสริมการชกที่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้เห็นด้วยครับ
2: ก็การระวังตัวเองในไฟที่แล้วครับเป็นมวยที่ไม่เคยเตะซ้ายเลยในชีวิตครับครั้งแรกเตะไปทีเดียวก็โดนเลยครับนับ8ก็จำแล้วครับจำแล้วการเตรียมตัวไฟนี้ก็เต็มที่ครับก็ 100% เหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาครับก็ตั้งใจครับจะกลับมาหาชัยชนะครั้งแรกของตัวเองให้ได้เพราะยังไม่ชนะใครเลยก็ไฟนี้ก็ตั้งใจที่จะกลับมาชนะให้ได้ครับไม่ก็ปกติครับเขาอาจจะมองเกมผมไปตีเข่าเขาก็ได้เขาอาจจะมองรูปแบบว่าผมอาจจะเห็นจุดด้อยของเขาคือเข่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้ครับเขาก็อาจจะมีหลายๆอย่างเขาก็ต้องเตรียมมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมจริงๆผมก็ไม่ค่อยผมจะพะวงพวกเรื่องแบบลูกไม่คาดคิดมากกว่าผมจะระวังลูกไม่คาดคิดมากกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นแบ็คคิกบ้างหรืออาจจะเป็นเตะหน้าเตะอะไรเงี้ยครับก็ผมจะระวังพวกนี้มากกว่าครับ
0: ด้านผู้ชกนะครับก็คือดายาคาเอฟนักชกหมัดคมจากรัสเซียประกาศว่าในไฟรีแมตช์กับซุปเล็กปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวจะไม่มีปัญหาเหมือนกับไฟที่แล้วแน่นอนนะครับและยังเชื่อในพลังหมัดของตัวเองว่าจะอัดซุปเล็กได้ครับการชกคู่นี้จะมีขึ้นในศึกนะครับ The Inner Circle 25คืนวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้นี่ถือว่าเป็นไฟที่กู้ศรัทธาของทางซุปเล็กนะครับเพราะว่าแพ้มา3นัดติดจริงๆนะครับตอนนี้สังเวียนมวยวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่านักมวยจากต่างชาติเนี่ยเขามีอาวุธหมัดหนักจริงครับแล้วก็ล่วงเลยโดนกันมาหลายคนแล้วแต่ของเราเนี่ยมันก็ทำได้ดีในเรื่องของการเตะการเข่าการศอกตรงนี้อาจจะต้องแก้ทางเอามาใช้เพราะว่าเขาก็แก้ทางที่จะบล็อกทางหมัดเข่าศอกของเราเหมือนกันนะครับแต่ยังเชื่อมั่นว่าทางด้านของนักชกไทยเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ได้เป็นธรรมชาติมากกว่า
3: ครับเดี๋ยวรอดูผลงานของซูเปอร์เล็กนะครับจากเรื่องของมวยไปดูกันที่เรื่องของวอลเลย์บอลกันบ้างปุ่มหมิมกับแบมเนี่ยเปิดตัวในศึกไทยลีกของญี่ปุ่นนะครับ
0: ใช่ครับก็เป็นศึกวอลเลย์บอล SV League ของญี่ปุ่นคือบุ๋มบิ๋มเทจุออนเนี่ยได้เล่นต่อส่วนแบมจิดาภาเนี่ยย้ายจากทางด้านของลีกมองโกเลียและก่อนหน้านี้เคยเล่นที่อาเซอร์ไบจานเนี่ยมาเล่นที่ญี่ปุ่นครั้งแรกสุดยอดจริงเพราะว่าผลงานในวินแอลนี่ดีนะครับสำหรับแบมจิดาภานะครับไซตามะอาเกโอเมดิกครับสโมสรในศึก SV League

0: ญี่ปุ่นก็ประกาศเปิดตัว2นักตบสาวไทยอย่างบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีและแบมจินดาภาณาหัวหนองร่วมทัพอย่างเป็นทางการเพื่อลุยศึกในฤดูกาลใหม่ครับความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยแม้ว่าภารกิจรับใช้ทีมชาติในฤดูกาลนี้ยังไม่เสร็จสิ้นเลยนะครับแต่กระแสการย้ายทีมสู่ลีกอาชีพยังต่างประเทศเนี่ยคึกคักต่อเนื่องล่าสุดไซตามะอาเกโอเมดิกทีมอันดับที่8ในศึกวอลเลย์บอล SV League ของญี่ปุ่นประกาศเปิดตัว2ผู้เล่นสาวไทยเข้าสู่ทีมอย่างเป็นทางการคนแรกนะครับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหัวสาวตัวเก่งและก็แบมจินดาภาณาหัวหนองในตำแหน่งลิเบโร่หรือว่าตัวรับอิสระโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรระบุว่าบุ๋มบิ๋มชัชชุออนจะสวมเสื้อหมายเลข19ซึ่งถือเป็นผู้เล่นไทยที่มีประสบการณ์สูงในลีกของญี่ปุ่นเคยผ่านการเล่นให้กับ PFU Bucat แล้วก็ฮิเมจิวิกตอรินะมาแล้วนะครับตอนอยู่ฮิเมจิก็ภาพเมื่อสักครู่ครับคว้าแชมป์ในระดับดิวิชั่น2นะครับแบบไร้พ่ายด้วยนะครับตอนนั้นนะครับโดยชัชชุออนเปิดเผยทางผ่านทางเว็บไซต์สโมสรว่ารู้สึกยินดีและก็ประทับใจความอบอุ่นของผู้คนและก็วัฒนธรรมของญี่ปุ่นเสมอมาการกลับมาครั้งนี้ทุ่มเทอย่างสุดกำลังเพื่อพาไซตามะคว้าเป้าหมายสูงสุดให้ได้ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือแบมจินดาภาครับตัวรับอิสระดีกรีทีมชาติไทยจะได้สวมเสื้อหมายเลข23คือการย้ายทีมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของเธอในการไปเล่นที่ญี่ปุ่นโดยเจ้าตัวเปิดใจว่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากพร้อมที่จะเรียนรู้และก็ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาช่วยทีมให้ได้มากที่สุดคือแบมจินดาภาเนี่ยก็เคยไปเล่นในลีกของอาเซอร์ไบจานมาแล้วนะครับทั้งนี้การย้ายทีมของทั้ง2คนทำให้ตอนนี้มีนักตบสาวไทยในศึก SV League ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้เตยหัทยานะครับบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับพิซซามิสสปริงซึ่งเป็นทีมแชมป์ฤดูกาลล่าสุดรวมถึงแนนทัพดาวนึกแจ้งก็ต่อสัญญากับ PFU Bucat ไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งแบมจินดาภาก็จะเตรียมลงแข่งขันในศึกวอลเลย์บอล CB ครับสนามแรกที่เวียดนามออกเดินทางในวันนี้นะครับไปเวียดนามแล้วก็ลงสนามเกมแรกเจอกับอินโดนีเซียวันศุกร์ที่31กรกฎาคมเวลา 15:45 นาทีเกมที่2เจอฟิลิปปินส์วันเสาร์นะครับและนัดสุดท้ายเจอกับเจ้าภาพเวียดนามวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมในเวลา 18:45 นาทีนะครับจากนั้นเราไปดูอีกเรื่องนึงครับสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC เขาได้ทำการจับฉลากแบ่งสายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะแข่งขันที่เทียนจินประเทศจีน 21-30 สิงหาคมนี้ซึ่งไทยเนี่ยเป็นแชมป์เก่ารายการนี้นะครับและก็เป็นดีกรีแชมป์3สมัยเจองานไม่หนักเกินไปในรอบแรกครับอยู่ร่วมสายกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและก็ออสเตรเลียแชมป์รายการนี้ครับทีมที่มีผลงานดีสุด3อันดับแรกนะครับจะได้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2027ที่จะแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแต่ว่าทีมแชมป์ครับทีมแชมป์นะครับจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028โดยอัตโนมัติรายการนี้ครับคือสำคัญที่สุดของนักตบสาวไทยในปีนี้นะครับทั้ง VNL CV Cup หรือว่า Asian Game เนี่ยไม่สำคัญเท่ากับรายการนี้เพราะนี่คือทางลัดที่เราจะได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกตามที่ทุกคนฝันไว้นะครับนี่แหละสำคัญที่สุดจริง
1: ๆครับวันนี้สีสันมีอะไรมาฝากกันครับ
0: ไปดูนะครับเราทำตามสัญญานักเตะสเปนสักเฮดโค้ชเลยครับสักที่แขนเลยหลังจากคว้าแชมป์โลกได้นะครับไปดูนะครับไปดูคนจริงในฟุตบอลโลกคนนี้ครับมาร์กูกูเนย่าทำตามสัญญาที่คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จด้วยการสักใบหน้าของหลุยส์เดลาฟอนเต้เฮดโค้ชสเปนลงบนร่างกายของตัวเองครับนี่คือภาพของมาร์กูกูเรย่าแบ็คทีมชาติสเปนครับชุดแชมป์โลกนี่แหละทำตามสัญญาที่ให้ไว้และนี่ก็สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนครับไปร้านสักแล้วก็ภาพสเก็ตใบหน้าของหลุยส์เดลาฟอนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนครับแล้วก็สักใบหน้าของเขาเลยครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับเฮดโค้ชคนนี้นะครับโดยแบ็คซ้ายชาวสเปนรายนี้ต้องการแสดงความชื่นชมต่อผู้จัดการทีมชาติหลังจากประสบความสำเร็จคว้าแชมป์โลกร่วมกับสเปนทำตามสัญญานะครับให้กลายเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดเป็นภาพไวรัลอย่างรวดเร็วในโลกโซเชียลจะเห็นว่ารอยสักครับอยู่บริเวณด้านหลังแขนของกูกูเรย่าคราวนี้มันต้องมาลุ้นจุดหนึ่งฮะเพราะว่ามันมีนักเตะสเปนอีกหลายคนเลยนะครับที่จะต้องทำตามคำสัญญาที่ให้เอาไว้นะครับจะมีเปดี้ครับเปดี้บอกว่าต้องทำผลสีทองนะครับถ้าคว้าแชมป์โลกกาบี้อันนี้โอ้โหหนักฮะต้องทำผมเป็นสีชมพูลามียามาวนะครับต้องไว้หนวดคนนึกไม่ออกเหมือนกันนะลามียามาวนี่อายุก็น้อยๆอยู่แล้วพอไว้หนวดแล้วจะเป็นยังไงครับส่วนเฟอร์นันโตเรสครับคนที่ยิงประตูในนัดชิงเนี่ยจะโกนผมอันนี้ก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับส่วนแฟนบอลในโลกโซเชียลต่างก็